0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอัตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกนั้นเป็นเรื่องราวสิบพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายของชาดกนั้นก็คือปีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์นั้นเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในชาติต่างๆได้พบปะผจญภัยในสิ่งที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็พยายามทำความดีขึ้นมาจนได้เป็นพระพุทธเจ้าและในชาติสุดท้ายนั้นเมื่อพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาศึกษากันว่า10พระชาติสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะมาเป็นพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอะไรมาบ้างทรงเป็นใครบ้างซึ่งองค์สมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยมีพระบรมเดชานุภาพที่ยิ่งใหญ่ทรงปรีชาสามารถในศาสตร์หลายด้านมีพระมนัสมั่นในพระกตัญญุตาธรรมทรงมีพระราชศรัทธาเคารพหนักแน่นในคุณของพระรัตนตรัยมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยมหากรุณาธิคุณทรงรู้เท่าทันเหตุการณ์เหตุผลตลอดและทรงบำเพ็ญสัพพกรณียกิจล้วนเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ซึ่งอาตมภาพจึงได้น้อมนำทศชาติชาดกซึ่งเป็นบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาก่อนแต่ในอดีตและบารมีชาดกทั้ง10เรื่องนั้นก็ประกอบไปด้วย1พระเตมียชาดกที่ทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมี2มหาชนกชาดกที่ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมี3สุวรรณสามชาดกบำเพ็ญเมตตาบารมีเนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิฐานบารมีมโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมีภูริทัตชาดกบำเพ็ญศีลบารมีจันทกุมารชาดกนั้นบำเพ็ญขันติบารมีนารทชาดกนั้นบำเพ็ญอุเบกขาบารมีวิทูรชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมีและในพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเวสสันดรชาดกบำเพ็ญทานบารมีและในโอกาสนี้กับผมก็ได้รับโอกาสจากพระมหาสมภพกันตพโวประเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อชะพระมหาชนกชาดกวิริยะบารมีซึ่งเป็นในตอนที่3ครับก็ได้ขอให้พระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายว่าพระมหาชนกมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับพระชาติที่สองเนี่ยท่านเรียกว่าพระมหาชนก
0: ครับ
1: แสดงถึงการบำเพ็ญวิริยะบารมีคืออะไรคือความภาคเพียรความบากบั่นเป็นเรื่องในชาติขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการบำเพ็ญวิริยะบารมี

0: อย่างเข้มงวดแม้ว่าอุปสรรคมาขวางกั้นก็ยังมีความภาคเพียรจนบรรลุเป้าหมายโดยไม่ละทิ้งความตั้งใจเสียแต่กลางคันซึ่งความเพียรนี้เป็นบุญนิสัยที่ฝังลึกอยู่ในใจของโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรื่องก็คือว่าณเมืองมิถิลาแห่งรัฐเวทหะพระเจ้าอริฏฐชนกได้ทำสงครามกับเจ้าโปลชนกพระอนุชาของพระองค์เองจนสิ้นพระชนม์ไปเจ้าโปลชนกจึงทรงได้เป็นกษัตริย์ของเมืองมิถิลาสืบต่อมาส่วนฝ่ายพระมเหสีของพระเจ้าอริฏฐชนกเสด็จหนีออกจากเมืองทรงเสด็จตั้งใจไปยังเมืองกาลจัมปกะหลังจากไม่นานก็ประสูติพระราชโอรสพระนามว่ามหาชนกคือเขาเลือกตรงนี้หมายความว่าพี่กับน้องทะเลาะกันแย่งเมืองน้องชายชนะส่วนปืนพี่ก็สิ้นพระชนพระเหสีของพี่ก็หนีไปอีกเมืองหนึ่งแล้วก็ทรงประสูติพระราชโอรสขึ้นมาคือชื่อว่าม
1: หาชนก
0: พระมหาชนกเมื่อพระมหาชนกทรงเติบใหญ่ขึ้นก็ได้ทราบเรื่องราวของพระบิดาจากพระมารดา
1: ครับ
0: จึงทรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทุกแขนงจนแตกฉานเพื่อให้มีความรู้ความสามารถจะเสด็จไปเอาพระสมบัติของพระบิดาที่เมืองมิถิลาขึ้นมาคือพูดง่ายๆการจะสะสมเสบียงต่างๆเอาไว้เพื่อจะไปแย่งเรื่องขึ้นมาร
1: วบรวมเสบียง
0: จะ
1: ไปแย่งเอาเมืองคืน
0: ใช่พระองค์ทรงรวบรวมเรื่อยๆจนพระชนม์อายุได้16พรรษาจึงได้ขอทุนทรัพย์จากพระมารดาก็ของตัวเองด้วยไปทำการค้าทางเรือสำเภาเพื่อจะหาทุนไปแย่งจ้างทูตทหารไปเอาเมืองคืนมาในเรือสำเภานั้นก็จะมีของอยู่3อย่างแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้ววิเชียรอันมีราคามหาศาลมากเมื่อพระองค์ทรงล่องเรือสำเภาใหญ่ล่องมากลางสมุทรร่วมกับพ่อค้าโดยสารหลายร้อยคนแต่ขณะเดินทางก็เจอมรสุมพายุเรือใหญ่อับปางลงโดนถูกขึ้นซัดจนเรือแตกฝ่ายพระมหาชนกก่อนเรือจะแตกเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงกินอาหารอย่างไรแหละพระองค์มีกำลังวังชานเหนือคนอื่นเขา
1: ครับ
0: ครับคนอื่นพอเรือแตกปุ๊บก็ดิ้นรนสับสนวุ่นวายตายในแม่น้ำหมดในทะเลมหาสมุทรหมดพระชนกเองก็ทรงว่ายน้ำตลอดเวลาคันแข็งทั้งที่ไม่เห็นฝั่งเลยพระองค์ก็ว่ายด้วยใจมุ่งมั่นว่ายังไงเราต้องไปถึงฝั่งให้ได้เพราะเรามีความเพียรพยายามมีปฏิฐานตั้งมั่นว่าที่เราเดินทางมาตรงเนี้ยเพื่อต้องการหาทรัพย์ให้ได้เงินมาทวงคืนทรัพย์สมบัติของพระบิดาคืนมาพระองค์ก็ทำความว่ายน้ำไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจน7วัน7คืนพอดีทีนางเมขลาก็พูดง่ายๆเหมือนเกือบนางฟ้าก็ทรงเห็นเอ๊ะทำไมมนุษย์ผู้นี้มีความเพียรจังเลย
1: ครับ
0: คนอื่นเขาก็ตายกันทำไมต้องว่าย
1: ใช่ไม่เห็นฝั่ง
0: ไม่เห็นฝั่งแล้วทำไมว่ายอยู่นะทั้งที่แบบว่ายเนี่ยไม่รู้ปณิธานของพระมหาชนกไม่ว่าทำยังไงก็เลยเกิดศรัทธาเริ่มใสก็ลงไป
1: ไปพูดไปคุย
0: เองแต่ว่าทำไมไม่ยอมลาไปอย่างนี้ก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเออเรามีความเพียรพยายามอยู่นะเราต้องไปให้ถึงได้ถ้าเราตายไปก่อนเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันก็จะหมดไปนั้นแม่ขลาเนี่ย ก็เลยนำพระมหาชนกเนี่ยไว้ที่ฝั่งพอเกิดความเริ่มใสศรัทธาคือไม่ย่อท้อถ้าจะตายคือตายไปแล้วจบไปแล้วแต่เมื่อองค์ยังรอดเนี่ยหมายความว่ามีเทวดาเนี่ยคอยที่จะเห็นองค์เราอยู่ว่าเราต้องตั้งใจแล้วมันต้องสำเร็จเนี่ยรูทางอ่อนให้ก็เลยพาพระองค์เนี่ยมาไว้ที่ชายฝั่งและขณะเดียวกันในเวลานั้นเนี่ยเมืองมิถิลาเนี่ยก็กำลังปล่อยรถเทียมม้าเสี่ยงทายหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนื่องจากกษัตริย์พระองค์เก่าเนี่ยสิ้นพระชนม์โดยที่ไม่มีทายาทเลยบรรดาเสนาบดีทหารทั้งหลายชั้นราชต่างก็เป็นผู้ที่อยากจะสืบทอดราชสมบัติแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำให้เจ้าหญิงศรีวลีพระวไทยได้ด้วยบุญญาธิการของมหาชนกก็ทำรถม้าเนี่ยวิ่งมาหยุดใกล้แผ่นศิลาที่พระองค์บรรทมอยู่เราอมาตย์ต่างพร้อมใจการวิเศษพระราชาขึ้นเป็นกษัตริย์พระมหาชนก

0: ก็ทรงได้ราชสมบัติคืนมาสมความปรารถนาคือพูดง่ายๆอ่ะพระองค์เนี่ยอยากได้สมบัติของบิดาตัวเองที่ถูกน้องชายแย่งไปถูกไหมแต่พระองค์ไม่ต้องทำศึกอะไรเลยเพราะว่าน้องชายเนี่ยหมดบุญตายไปก่อนแต่น้องชายเนี่ยก็มีธิดาอยู่แล้วเผอิญว่าธิดาองค์เนี้ยไม่ถูกใจเธอเลยก็เลยเสี่ยงรถเทียมม้าให้วิ่งไปท้ายสุดแล้วรถเทียมม้าเนี่ยก็มาหยุดที่พระมหาชนกที่นำเมฆขนาดพังวางไว้ผมก็ได้ของราชสมความปรารถนา
1: ก็เป็นความปรารถนาของธิดาใช่ไหมครับที่ว่าเสี่ยงทาย
0: ใช่เสี่ยงทายดูจับต้นจุดทีนี้พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ละพอพระองค์เป็นกษัตริย์ปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็วันหนึ่งก็ของราชไปเรื่อยไปเรื่อยก็ทรงเสด็จมาเรื่อยเรื่อยเดินเข้ามาในพระราชอุทยานทรงเจอต้นไม้อยู่สองต้นซึ่งต้นม่วง
1: ครับ
0: พระองค์ก็มองเอ๊ะต้นนี้ต้นอะไรต้นม่วงต้นแรกออกผลเต็มเลยอุ้ยใครเขาปรารถนาต้นมะม่วงออกผลต้นที่สองปุ๊บเป็นต้นมะม่วงเหมือนกัน
1: แต
0: ่ไม่มีผลเลยถามว่าคนชอบอะไรเจ้าต้นม่วงออกผลพระองค์ก็คิดแรกว่าโอ้โหชอบเดี๋ยวต้นม่วงออกผลพระองค์ก็ทรงลากไปพอรู้อีกวันพระองค์มาดูมะม่วงที่ออกผลเนี่ยผลสุกกลับพบว่าเละหมดเลยคนก็ลุมแย่งกันอะไรกันทั้งนกทั้งกาทั้งคนแต่เล่มเลยไม่เหลือความเป็นต้นมะม่วงไว้เลยส่วนต้นมะม่วงที่ไม่ออกผลเฮ้ยยืนต้นต่างงานสวยงามมีความสุขยืนหยันอยู่พระองค์ก็คิดว่าเราออกมาของราชเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับต้นมะม่วงพระองค์เลยคิดไงเราของราชไปของราชไปเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเช่นคนแย่งชิงมากอะไรบ้างมันลำบากพระองค์ก็คิดว่าเราอดีตชาติเราบำเพ็ญมาเนี่ยเราต้องการเป็นพระโพธิญาณพระองค์ในสารสมบัติก็ทรงออกบวช
1: ครับ
0: ศพไปฐานของท่าน
1: ครับ
0: ทีแรกคือตั้งใจจะชิงเมืองมาแล้วพอได้เมืองมาปุ๊บก็เลยมองดูว่าการครองราชย์ชิดตุชนเนี่ยก็คือมันแคบๆมันไม่บรรลุจิตที่เราตั้งอธิษฐานตั้งแต่อดีตชาติได้พระองค์เลยสละแล้วก็ทรงออกบวช
1: ก็คือเอาง่ายๆคือพระมหาชนกเนี่ยมีพื้นฐานทางการอธิษฐานจิตอยู่แล้วด้วย
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว
0: ์ถูกต้องในเบื้องต้นมีมาตั้งนานได้อดีตชาติแล้วครับ
1: ยังไงก็จะได้เป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าพระองค์ไม่ยอมรับ
0: ใช่
1: ครับก็คือสังเกตต้นมะม่วงต
0: ้
1: นมะม่วงที่มีผลมากมายใช่ไหมครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาความเป็นต้นมะม่วงไว้ได้
0: ถูกต้องครับ
1: ผลก็แย่งหักกิ่งหักอะไรเอาแต่ผลไปก็เหลือแต่ไว้แต่ร่างต้นที่สุดโศก
0: ใช่ครับ
1: กับอีกมะม่วงต้นหนึ่งใช่ไหมครับใบเต็มต้นสวยสด
0: ไม่มีผลไม่มีอะไร
1: ไม่มีผลไม่มีอะไรพระองค์ก็เกิดความโศสังเวชแล้วก็ปลงได
0: ้
1: อันนี้ก็เป็นคติธรรมได้เหมือนกันนะ
0: สละผลไม้ถ้าไปที่คุณปรารถนาไปเพื่อมาเป็นต้นมะม่วงที่ไม่ผลดีกว่าทําไปครับ
1: ทีนี้มาดูสาระสําคัญหรือคติธรรมครับในของเรื่องมหาชนกชาดกที่พระองค์นั้นได้ทรงบําเพ็ญวิริยะบารมี
0: ครับ
1: ถามว่าวิริยะบารมีที่ได้ทรงบําเพ็ญนั้นทรงว่ายน้ําตลอด7วัน
0: 7คืน
1: โดยที่ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นจะอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: แต่พระองค์ว่ายด้วยความตั้งใจว่าคือจะเพียรพยายามจนวาระสุดท้ายใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงสุดท้ายก็ได้นางเมฆลามาช่วย
0: มาช่วยครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายคนเราถึงแม้ทำความดีไปถึงแม้ใครไม่เห็นก็เทวดาก็มองเห็นอยู่แล้วก็ทำไปเดี๋ยวบุญกุศลที่เราทำความดีก็จะสะท้อนให้เราสำเร็จสมความปรารถนาเองครับ
1: ทีนี้เรามาดูว่าวิริยะบารมีนั้นทั้ง30ใช่ไหมครับมีอะไรบ้าง
0: ครับคือพูดง่ายวิริยะบารมีเนี่ยคำวิริยะก็คือบารมีเกี่ยวกับความเพียรความพยายามความกล้าหาญไม่เกรงกลัวอุปสรรคพยายามบากบั่นไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่การงานพยายามอยู่จนทั่วไปจนสำเร็จแต่ทำพุทธศาสนาปุ๊บท่านให้มองว่าเราควรจะเพียรในที่สิทธิสถานถามว่าเพียรอะไรบ้างหนึ่งสั่งวรประทานเพียรระวังบาปอกุศลที่ไม่เกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอกุศลกรรม10อย่างทางกาย3วจี4มโน3
1: ครับ
0: เมื่อมันไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้น
1: ครับ
0: คนเราไม่ฆ่าก็อย่าไปฆ่าเป็นต้นแล้วข้อ2ท่านเรียกว่าปหานประทานเพียรดูตัวเองว่าเรามีบาปในตนเราเมื่อมันมีแล้ว
1: ละ
0: ออกไป1เพียรระวัง2เพียรละบาปแล้วก็3ภาวนาประทานเพียรทําความดีกุศล
1: ครับให้เกิดขึ้น
0: ให้เกิดขึ้น
1: คร
0: ับ แล้วข้อ4ท่านเรียกว่าอันลักขณาประทานเมื่อความดีมันเกิดขึ้นแล้ว
1: ก
0: ็ควรจะรัก
1: ษาไว้ไม่ให้เสื่อม
0: ใช่การจะรักษาได้เนี่ย ยึดถือความเพียรพยายามด้วยเพราะทุกวันนี้สิ่งที่เรียกว่ารอดตารอดใจ
1: ครับ
0: มันเยอะเมื่อเรามีความตั้งมั่นเพียรพยายามนั้นแล้วอย่าไปย่อท
1: ้
0: อต่อสิ่งต่าง
1: ๆก็ต้องรักษาดี
0: ใช่นักพุทธศาสนาเราจะเน้นที่ความดีกับความไม่ดี
1: ครับ
0: ของทุกอย่างมันต้องแยกจากกัน
1: ก็คือ ให้ทําความดีใช
0: ่มั้ย
1: ละเว้นความ
0: ความพยายามตรวจเองตรวจเองเสมอว่าไอ้ไหนที่ไม่ดีอย่าเข้าไปยุ่ง
1: ใช่ครับใช่
0: เกาะเกี่ยวแล้วไม่เอามึงพูดง่ายๆใครไม่ดีปุ๊บเลยเข้าไปยุ่งไม่น้อมนำก็สุดตนแล้วสองปุ๊บพิจารณาตัวเองว่าอันไหนที่ไม่ดีในตัวเราเล่าออกไป
1: ใช
0: ่แล้วข้อที่สามพยายามสร้างคุณงามความดีให้อยู่ในตนเราแล้วข้อที่สี่สำคัญเมื่อเราสร้างแล้วรักษาให้ได
1: ้ครับ
0: สำคัญข้อที่สี่ยากสุดรักษาความดีในตนเราคนเราถ้าความดีเนี่ยต่อให้เราจะโดนด่าโดนว่าแต่ความดีก็ยังปรากฏอยู
1: ่ครับ
0: ครับและอีกอย่างนึงในการจะทำเนี่ยพระองค์ก็ให้เป็นบารมี3อย่าง
1: ครับ
0: วิริยะแรกเค้าเรียกว่าวิริยะบารมีคือความเพียรโดยทั่วไปที่เราทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วเมื่อเราตั้งใจแล้วบางครั้งต้องสละ
1: ครับ
0: อันที่2ท่านเรียกว่าอุปะ
1: วิริยะอุปปาระบารม
0: ีใช่คือถ้าเราทําความเพียรแล้วบางครั้งบางอย่างเนี่ยร่างกายเราต้องสละสละแขนสละขาหูตาจมูกไปแล้วก็จอมสละครั้งที่สองครั้งสุดท้ายเลยเมื่อเราจะสร้างความปุ๊บบางครั้งอ่ะก็ต้องสละชีวิต
1: ใช่ครับ
0: นี่คือความเพียรขั้นสูงเลยคนเรามักจะรักชีวิตตัวเองไม่ค่อยรักปณิธานความตั้งมั่น
1: ใช่
0: แต่พระเจ้าเราเนี่ยที่จะบำเพ็ญพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิญาณเนี่ยพระองค์ทรงเสียแลกไม่ได้ชีวิตของตัวเองไม่แต่สมบัติจะสละได้คิดดูง่ายๆอ่ะพระองค์บางทีเกิดจากคนต่ำต้อย
1: ครับ
0: ขึ้นเป็นกษัตริย์พอเป็นแล้วก็ปงตกว่ามันไม่ยั่งยืน
1: ครับ
0: ถูกไหมมันยังอยู่เลยพวกก็ส่งสละสละอะไรสละสมบัติที่มีทั้งนามสมบัติกำนันความสบายทุกอย่าง
1: ครับ
0: ออกมาบวชมาเดินขอข้าวเขากินอะไรเขากินเพื่ออะไรเอาข้าวมาทางชีวิต
1: ครับ
0: ทำตนให้ไปเป็นทุ่นร้อนกับคนอื่นเป็นคนของสังคมพระองค์ก็ส่งทำให้เห็นเป็นตัวอย่างมันเรื่องความเพียรนี่เป็นต้น
1: ครับก็คือความเพียรนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จได้อยู่ในคุณธรรมที่ข้อเรียกว่าอิทธิบาท4ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เมื่อเราจะทำชีวิตเราให้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องมีฉันทะก่อนครับมีความพอใจกันใช่ไหมครับ
0: ถูกขั้นต้นเลยคุณต้องมีความพอใจฉันทะ
1: พอใจแล้วพอใจแล้วทีนี้มีวิริยะ
0: ใช่ความเพียร
1: ความเพียร
0: คร
1: ับ คือเพียรประกอบในสิ่งที่เรานั้นพอใจนั่นแหละครับเราพอใจการงานไหนเราต้องใช้ความเพียรครับเมื่อเพียรเสร็จแล้วข้อที่3ครับ
0: ทำด้วยจิตด้วยใจ
1: ครับ
0: ต้องมีจิตใจด้วย
1: ต้องเอาใจใส่เข้าไป
0: ครับ
1: พอเอาใจใส่เข้าไปเสร็จข้อสุดท้ายก็คือวิมังสาครับ
0: ปัญญาครับคิดวิเคราะห์ดูด้วย
1: ไต่ตองพิจารณาว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นดีไม่ดีตรงไหนมีข้อพิพาทตรงไหนอันนี้แหละครับเป็นคุณธรรมที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จ
0: มีเรื่อง
1: หลักของพระพุทธเจ้า
0: เรื่องไล่ฟังครับเขาบอกว่าคนเราสุดแล้วอิทธิบาท4แปลว่าบาทให้มีอิทธิฤทธิ์4อย่าง
1: ครับ
0: เราจะทำการงานหรือจะเป็นพระเป็นเนมแล้วแต่1คุณต้องมีความพอใจก่อน
1: ครับ
0: ฉันทะก่อน
1: ครับ
0: 2คุณต้องมีความเพียร
1: ครับ
0: รักษาความพอใจให้ได้แล้วข้อที่3ปุ๊บคุณต้องมีจิตมีใจอยู่ตรงนั้นข้อ4ปุ๊บคุณใช้ปัญญาวิเคราะห์ยังทํางานบริษัทหรืออะไรแต่งานต่างๆที่เข้ามาปุ๊บลองคิดวิเคราะห์ดูว่าทําไงให้มันง่าย
1: ครับ
0: ไม่ใช่ยิ่งทํายิ่งลําบากถูกมั้ย
1: และ
0: คุณมีปัญญาเขาจะมองหาวิธีใหม่ๆวิธีการใหม่ทําให้ได้ทําให้มีความสุขทําไงพ้นจากความทุกข
1: ์
0: พิจารณากายสังขารไปเรื่อยๆเพียรไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกอิทธิบาท4สําเร็จทุกอย่างครับมันต้องมีอยู่ครับคนเราถ้าขี้เกียจแล้วจนทุกราย
1: ใช่ครับ
0: ต้องขยัน
1: ต้องขยันทำการงานครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาใจใส่แล้วก็พิจารณาไต่ตองว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันดีไหมมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขให้มันถูกต้อง
0: เพราะพระเราเนี่ยสิ่งแรกเลยนะถ้ามีพระพระต้องตื่นเช้า
1: ครับต้องตื่นแต่เช้า
0: บิณฑบาตใช่ทำกิจทำใจให้สบายสวดมนต์ไหว้พระก่อนออกบิณฑบาตญาติโยมตื่นเช้าใส่บาตรการตื่นเช้าทำให้เราล่ำรวย
1: ครับ
0: คนตื่นสายไม่ล่ำรวยแต่ตื่นเช้าคุณได้อะไรเห็นแสงเดือนแสงตะวันมีพลังชีวิตตอนเช้าอากาศดีมากเพราะฉะนั้นแต่ใครสามารถตื่นเช้าได้คิดพลังคนรวยรวยตอนเช้านี่
1: ครับ
0: ไม่ใช่รวยตอนสาย
1: ครับ
0: ทั้งเราขยัน
1: ครับ
0: สำคัญ
1: คือความขยันความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของความสำเร็จในชีวิต
0: ใช่ครับ
1: เอาง่ายๆคือทุกคนต้องมีความเพียรครับ จะมากหรือน้อยก็ลองเอาชนะใจตนเองดูใช่ไหมครับว
0: ่
1: าเรากำลังจะทำสิ่งเนี้ยมีความพอใจแล้วแต่ขี้เกียจมันก็ไม่มีความสำเร็จแต่ถ้าเรามีความเพียรเราลุกขึ้นไปทําตั้งใจทําแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็ตรวจตรองพิจารณาอย่างน้อยความสําเร็จก็เกิดขึ้นได
0: ้ครับ
1: อันนี้คือความเพียรของทางโลก ทีนี้พอ

0: าดูความเพียรของทางธรรมอะไรครับเพียรละใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ละกุศลละอกุศล
1: ละสิ่งไม่ดีให้ออกไป
0: เพียรละก่อนคือตรงกับโอวาทธรรมของพุทธเจ้าสามอย่างไหมคร
1: ับ
0: ละชั่วใช่ไหมครับข้อแรกเลยคือละชั่วเพียรละก็คือเพียรละความชั่วทั้งหมดครับไม่เป็นความชั่วทางกายทางความชั่วทางวาจาแล้วก็ความชั่วทางใจ
1: ครับ
0: ทุกอย่างเราต้องละก่อนพอละได้แล้วทีนี้ทำไงครับ
1: ทำความดี
0: ทำความดีครับทำความดีให้เกิดขึ้นคือเอากุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วทำไงครับ
1: ทำใจต่อ
0: รักษาร
1: ักษา
0: เพื่อที่จะให้กุศลนั้นอยู่กับเรานานๆมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ายากที่สุดในการทำความดีความดีจะทำให้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือบางคนอาจจะมองว่ามันยากแล้วใช่ไหมครับแต่การที่จะรักษาความดีให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเนี่ยมันยากยิ่งกว่าเพราะว่าคนเราจะรักษาความดีให้อยู่คู่เขาเรียกว่ามันไม่จีรังยั่งยืนครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามกาลเวลาถึงเวลาปุ๊บเราไม่สามารถที่จะรักษาความดีตรงนี้ได้เราก็ต้องหาสิ่งใหม่ที่มันเป็นความดีแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็รักษาให้ได้ไม่ว่าจำเป็นจะบุญที่เกิดจากทางกายไม่ว่าเกี่ยวกับการทำทานใช่ไหมคร
1: ับ
0: เมื่อเราทำทานแล้วเราก็ต้องรักษาศีลเมื่อรักษาศีลแล้วเราก็ต้องทำสมาธิเจริญปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระศาสนาอันนี้ก็เป็นความเพียรถามว่าถ้าเราไม่มีความเพียรเลยสิ่งพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมครับ
1: ไม่เกิดครับ
0: เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอน
1: เพราะว่าความเพียรคือความขยันบากบั่นทำให้สำเร็จทั้งทุกธรรมญาติโยมก็ต้องมีความเพียรพระก็ต้องมีความเพียรถ้าคุณไม่เพียรจะตื่นช้าได้ไง
0: ใช่
1: ไหมขึ้นมาทำกิจของเราทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงแต่ละวันแต่ละวัน24โมงเท่ากัน
0: บ
1: ริหารเวลาให้ดีแล้วก็สัตว์ผมก็ไปเหมือนพระเจ้าบอกว่าศีล227แต่ศีลแล้วแต่ถ้าคุณมีอยู่3ข้อคุณรักษาได้หมด
0: ครับ
1: 1รับบาปทางกายวาจาใจไว้หมด
0: ใช่
1: 2เมื่อเราละปุ๊บคุณต้องสร้างกุศลขึ้นมา
0: ครับ
1: 1ไม่ฆ่าสัตว์เราก็เปลี่ยนเป็นให้ทานแทนเป็นต้นถูกไหมเราต้องให้ทำความดี
0: ใช
1: ่ไหมแล้วก็สุดท้ายเลยทำใจเราให้มันอย่าให้เศร้าหมองให้มันผ่องแผ้วให้มีความสุขผ่องใสให้มองว่ามันคือสัจธรรม
0: ใช่
1: ไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำใจให้เป็นกลางทุกอย่างและที่เรามีความสุขเวลาเราเจอสิ่งที่ดีใจปุ๊บไม่ใช่ดีใจจนเกินไปถูกไหมคิดเลยว่าสิ่งที่เข้ามาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ต้องเศร้าโศกเลยเจอประสบเหตุที่ว่าเกิดความเศร้าสร้อยคนที่เรารักจากไปเงี้ย
0: คร
1: ับ เราก็ไม่ร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายเป็นที่แบบศรัทธาของคนก็ไม่ใช่
0: ครับ
1: ทําตนให้ดีให้รู้เลยว่านี่คือธรรมชาติร
0: ัก
1: ษาให้ดี
0: ครับ
1: พระเจ้าบอกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้าย
0: คร
1: ับทําตนให้เป็นกลางรับรู้อารมณ์ได้แต่ให้ปล่อยวางไปมันคือธรรมชาติเป็นเพื่อนของคนอื่น
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องเพียรให้ได้
0: ใช่ครับก็พุทธบริษัทก็สามารถที่จะยึดหลักเรียกว่าบารมีในเรื่องของความเพียรเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สำเร็จขึ้นมาได้ในชีวิตของเรานั้นเกิดขึ้นจากอันแรกเลยคือความเพียร
1: ครับ
0: เมื่อเรามีความเพียรทั้งเวลากลางวันใช่ไหมครับมีความเพียรทั้งเวลากลางคืน
1: ใช่ครับ
0: ความสำเร็จเราก็จะมากกว่าผู้อื่นแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรมีความเกียจคร้านแน่นอนครับชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะไปสู่ความสำเร็จได
1: ้ครับ
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นบารมีที่สำคัญโดยดูตัวอย่างจากพระมหาชนกใช่ไหมครับที่ท่านไม่รู้ว่าฝั่งคือตรงไหนฝั่งคืออะไรจมอยู่กลางทะเลครับเรือสำเภาล่มว่ายน้ำ
1: ว่ายน้ำอย่างเดียว
0: ว่ายอย่างเดียว
1: ว่ายจนกว่าจะหมดลมของเราด้วยความมุ่งมั่นว่ากูต้องไปถึงฝั่งให้ได้ทั้งที่มองไม่เห็นนะ
0: ครับ
1: นี่คือความเพียรของพระองค์เลยเป็นแบบอย่างที่ดี
0: ใช่ครับทีนี้เรามาดูว่าชีวิตเรามีความเพียรได้สักเสี้ยวหนึ่งของท่านไหมครับลองดูครับเรามาบวชเป็นพระภิกษุใช่ไหมครับเราก็ต้องเพียรตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมใช่ไหมตั้งแต่ตีสี่หรือตีสามแล้วแต่ละที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กันไปเมื่อปฏิบัติได้แล้วเราก็ต้องออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมการบิณฑบาตนี่เป็นสิ่งสำคัญครับเป็นความเพียรเลยที่ว่าภิกษุนั้นเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วต้องออกโปรดญาติโยมบิณฑบาตเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้ลดความตณี คือได้รู้จัก
1: จากการให
0: ้ได้รู้จักการให้ทานอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นสมณะคนที่จะคิดทำบาปใช่ไหมครับพอเขาได้เห็นผ้าเหลืองได้เห็นพระวันนี้มีพระมาโปรดมาบิณฑบาตเราหยุดทำชั่วทั้งวัน

0: เราหยุดที่จะก่อเวรสักวันหนึ่งหยุดฆ่าสัตว์สักวันหนึ่งอันนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่ญาติโยมจะได้ไปในเวลาเช้า
1: ครับ
0: อย่างน้อยวันนั้นก็จะเป็นวันที่ดีของญาติโยม
1: ใช่
0: ทีนี้ก็เป็นความเพียรของพระด้วยเมื่อพระได้ออกบิณฑบาตทำกิจของสงฆ์แล้วกลับมาก็ต้องไหว้พระสวดมนต
1: ์ครับ
0: ครับแล้วก็ดูแลเสนาสนะบำรุงเสนาสนะก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: คร
0: ับ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยความเพียรถึงจะประสบความสำเร็จได้
1: ใช่
0: แม้กระทั่ง
1: ทุกอย่างมันไม่ได้มาด้วยง่าย
0: ครับ
1: ต้องได้ด้วยเราต้องทำงานตามวัยของเรา
0: ใช่
1: ลูกศรของเรา
0: ครับ
1: วัยเด็กควรทำอะไร
0: ใช
1: ่เรียนหนังสือตื่นแต่เช้าช่วยงานพ่อแม่ต้องทำมันผู้ใหญ่ปุ๊บคุณต้องตั้งหลักฐานะตัวเองให้ได้ครองตัวเองให้ได้พอวัยมีอายุปุ๊บคุณต้องรู้เลยว่าเมื่อเราถึงวัยชรากลางคุณแล้วเราจะทำอะไรต่อต้องดูให้ดีครับนี่คือความเพียรแต่ละวัยแต่ละวัยแต่ละวัยแต่ละวัยจะสืบไปในชีวิต
0: กว่าจะประสบความสำเร็จได้ไหมครับสำหรับพี่มหากว่าจะสำเร็จถึงบารีชั้นประโยค7ถามว่าความเพียรในการดูหนังสือเยอะไหมครับ
1: เยอะครับคือพูดง่ายๆมาบวชทำกิจทุกอย่างใช้เวลาอ่านหนังสือวันหนึ่งบางที 7-8 ชั่วโมงนะนั่งอยู่กับที่นั่งท่องซ้ำๆซากๆอะไรก็ไม่รู้เลยท่องจนเราแบบคล่องปากอะท่องไปอย่างนี้ท่องมันจนกว่าเราจะเข้าใจนั่นคือความเพียรถ้าเราย่อท้อซะก่อนมันก็จบ
0: ครับ
1: คนอื่นเขานั่งเขานอนกันแต่เราก็ต้องมาตื่นแต่เช้าต้องมาท่องต้องสมองตอนเช้าสมองโป่งไงนอนก็นอนดึกตื่นให้ไวครับแล้วก็สำเร็จ
0: ทีนี้เรามาดูความสำเร็จใช่ไหมครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเราก็สอบได้ปริญญาธรรม
1: ครับ
0: ทุกปี
1: ภูมิใจใช่มันเกิดความภูมิใจแล้วสิ่งเราทำปุ๊บมันเกิดความภูมิใจ
0: ให้ผล
1: ถึงแม้บางคนเขาบอกว่าฉันเพี้ยนไปบางทีฉันก็สอบได้เราแต่ละปีถึงแม้เราสอบไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้ความเพีย
0: ร
1: มันคือการสะสมไปเรื่อยๆเหมือนบารมีอะมันไม่เต็มทุกคนหรอก
0: ครับ
1: มันต้องรอเวลาบางคนเนี่ยทำแค่นี้มันเต็มพอดีบางคนต้องทำขนาดนี้ถึงจะเต็มและแต่ละอย่างมันไม่เท่ากัน
0: ครับทีนี้
1: จริงๆสำคัญเลยครับ
0: ครับ
1: เพียรใส่เข้าไปมันเต็มครับ
0: มีความเพียรแล้วความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอน
1: ใช่
0: ทีนี้เรามามองดูว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปความเพียรจะทำได้ยังไงเอาเริ่มง่ายๆเลยครับเพียรละเพียรละก่อนใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เพียรในที่เสื่อฐานครับ
0: ละลองละการทำชั่ว
1: ใช่
0: คือตะละทำตามศีล5ข้อก่อน
1: ครับ
0: ครับคือละข้อแรกก็คือไม่ฆ่าสัตว
1: ์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
0: ครับลองละดูก่อนว่าเราทำได้ไหม
1: ครับ
0: ข้อนี้เราทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้ลองไปทำข้อที่2ดูคือห้ามลักทรัพย์ใช่ไหมครับ
1: ลักทรัพย์ของ
0: ลองละดูละความเพียรก็ละดูทำให้ได้ละตัวที่3ก็คือลองละที่จะไปผิดลูกผิดเมียคนอื่น
1: รักครอบครัวเราเองใช
0: ่กลับมารักครอบครัว
1: ใช่ไหมครับมีสิ่งแล้วตัดเราจะไม่เอาเว้ยรักครอบครัวเรา
0: ลองเพียรดูเพียรทำดูว่าได้ไหมสมาทานแล้วรักษาได้ไหม
1: ใช
0: ่ข้อที่4คือเรื่องของการพูด
1: โกหก
0: เราลองละการพูดโกหกละการพูดคำหยาบละการพูดเพ้อเจ้อ
1: คร
0: ับ ลองเพียรดูว่าทำได้
1: ละให้หมด
0: ใช่ครับอันสุดท้ายก็คือลองละการดื่มสุราและมีอะไรดู
1: ใช่
0: ว่าเราจะละได้ไหมอันนี้แล้วคือเพียรง่ายๆของสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย
1: คร
0: ับ ลองละดู5ข้อเมื่อเราละได้แล้วทีนี้เรามารักษา
1: ใช่ครับ
0: รักษาอะไรครับรักษา
1: สร้างก่อนสร้างก่อนสร้างความดีก่อน
0: ลองรักษาทานดูก่อน
1: ใช่ลองให้ทาน
0: ลองให้ทาน
1: ละการฆ่าเปลี่ยนกันให้แทน
0: ครับให้ทาน
1: ครับ
0: ให้ทานเพื่อที่จะดูว่าเราจะรักษาได้ไหม
1: ทำได้ไหมทุกวันบางคนก็ใส่ทุกวันเลยนะใส่บาตรทุกวันทำบุญทุกวันพระคือเขารักษาตลอดเนี่ยรักษาไว
0: ้เดินไปบิณฑบาตญาติโยมที่ใส
1: ่หน้าเดิมๆตลอด
0: ประจำครับก็เรียกว่าเป็นเจ้าประจำ
1: ใช่
0: ท่านจะใส่ทุกวันใส่ทุกวันก็กลัวพระสงฆ์จะไม่มีอะไรฉันใช่ไหมคร
1: ับ
0: ก็ใส่ทุกวันอันนี้แหละครับก็คือเป็นการรักษาความเพียร
1: ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่าง
0: ครับ
1: พระก็ได้โยมก็ได้ด้วยโยมก็ได้รักษาความเพียรที่ต้องตื่นแต่เช้าใส่บาตรด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ลองรักษาข้อที่สองก็คือรักษาศีล
1: คร
0: ับ รักให้ทานแล้วรักษาศีลดูลองข้อต่อมาก็คือให้ยิ่งขึ้นไปก็คือลองทำสมาธิ
1: ใช่
0: อันนี้จะยากหน่อย
1: เป็น
0: แต่ว่ามันเป็นความเพียรที่ได้กุศลมากแต่ทำไมครับลงทุนน้อยครับลองนั่งอยู่กับที่ดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือจะหายใจเข้ากำหนดคำบริกรรมอะไรก็ได้แต่ให้สติอยู่กับตัวเองตลอดลองทำดูเขาบอกว่าอะไรครับเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นใช่ไหมครับก็ได้อานิสงส์มาก
1: ตอนนี้มันมีอยู่ตอนปลูกต้นโพวันที่11วันวิสาขะ
0: ครับ
1: ก็คือเขาเรียกว่าธรรมะนาววังพาคุณ

0: ขึ้นเรือใหญ่
1: ครับ
0: ถ้าเราเกิดใจฟุ้งซ่านที่มีฮึกให้เราท่องอยู่3อย่างอันแรกท่องว่าพุทโธเมนาโถ
1: ครับ
0: อันที่2ให้ท่องคําว่าธัมโมเมนาโถ
1: ครับ
0: อันที่3ให้ภาวนาท่องว่าสังโฆเมนาโถ
1: ใช่ครับ
0: พระพุทธธรรมสงฆ์ที่พึ่งของเราจําจริงแล้วพ้นจากความทุกข์ได้ทําตามท่านเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ที่พึ่งเราแล้วปุ๊บเราลองเข้าไปเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าคืออะไร
1: ใช่
0: ถูกไหมพึ่งเราได้ยังไงพระองค์มีตัวอย่างหยอดในทุกชาติทุกองค์ท่านมีตัวอย่างตลอดลองมาทําดูธรรมะคําสอนธรรมะคือธรรมชาติเอ๊ะมันมีได้ยังไงอาการลิโกเฮ้ยมันมาได้ยังไงบอกต่อๆกันมาลองทําดูพระสงฆ์มีได้ยังไงดูคําว่าดีไม่ดีของคู่กันให้เราพิจารณาดูเพราะคนพูดคือคนมีปัญญาคนคิดวิเคราะห์ดูเองอย่างน้อยมีพระหมายความว่าศาสนาพุทธเรายังอยู่ไปเรื่อยไปตามพื้นที่ถ้าทุกคนเป็นบวชไม่มีบวชพระเลยมันไม่มีใครรักษาอยู่
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ศาสนาเราก็ไม่มีคนรักษา
0: ใช่
1: ครับแล้วก็สักโคเมนาโถใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: คือพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
0: ที่พึ่งของเราครับเพราะถ้าเรามีเหตุไม่ได้ไม่พอใจเข้าไปปรึกษาพระท่านได้จะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องงานบุญงานศพงานอะไรแต่เราก็ปรึกษาท่านได้เพราะคนเราเกิดมามันก็ไม่พ้นเกี่ยวกันตายทุกคนแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าคนเราเวลาเกิดความทุกข์ความเครียดเจอพระแล้วมันจะคลายทุกความเครียดเลยมันพระมาโปรดถูกไหมเจอความทุกข์เห็นทุกอย่างมันสบายใจไม่งั้นคนเราเวลาเกิดทุกข์เครียดไม่ถวายตะมุนสังฆทานหรอก
1: ครับ
0: ถูกไหมเพราะบางทีคนเราจะเกิดนิมิตเฮ้ยฝันเห็นคนนั้นคนนี้เฮ้ยไม่รู้ทำไงวะไปหาพระดีกว่าอ่ะทำบุญได้ทานให้ทานแล้วก็กวดน้ำอุทิศให้ผู้ลงรับไปนิดนึงคิดเรามีความสุขคือการระลึกถึงสัมพันธ์ที่สุดถูกไหมนึกถึงคุณงามความดีของเขาแล้วเราก็ทำบุญอุทิศไปให้เหมือนวันสำคัญเนี่ยนึกถึงคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาเวียนเทียนกันอะไรกันมีการร่วมกันแล้วคิดเรามีความสุขเพราะคนเราไม่อยู่คนเดียวในโลกเราอยู่ด้วยกันอยู่กันด้วยหลักของความสันติความสงบอยู่ด้วยความรักความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันเนี่ยคือคำสอนของพระพุทธองค์สอนให้เรารักใคร่กลมเกี่ยวกันก็ถึงบอกว่าทานคือการให้เมื่อให้ทานแล้วคุณก็ต้องมีความมีสิทธิ์ความสงบไม่ใช่ให้แล้วเสียใจเสียดายทีหลังคุณดูว่าถ้าคนต่างคนต่างให้คิดมีความสุขไม่อยากเอาของคนอื่นเขาให้ด้วยความสนิทใจประกอบการงานด้วยดีแล้วก็สุดท้ายเลยภาวนาให้มีเป็นหมายความว่าอะไรลองภาวนานึกถึงความสุขของเราว่าเออเราได้ทำบุญวันนี้เฮ้ยชุดจำมันสุขอยู่ในใจของเราเมื่อเราทำบุญแล้วก็จะไปฆ่าสัตว์เอาของอื่นทำไมเออเมื่อเราให้อยู่ถูกไหมคนเราคงไม่ให้ทานไปรักของคนอื่นแล้วถูกไหมผมจะบอกว่าคนเราจิตมันมีหลายดวงแต่ว่าจะดีกว่าชั่วปุ๊บมันเกิดทีละดวงทำจิตให้นิ่งอย่างท่านบอกว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตเราคิดดูง่ายๆเวลาอ่านหนังสือปุ๊บถ้าเราจดนี้เกิดสมาธิแล้วถูกไหมถ้าเราตามรู้หนังสือแต่จิตไปคิดอื่นไม่ใช่เกิดสมาธิสมาธิคือความเป็นหนึ่งจะขับรถขับลาแต่ให้จิตเป็นหนึ่งหนึ่งเมื่อไหร่เป็นสมาธิเมื่อนั้นแต่พระองค์บอกว่าให้สมาธิที่เป็นบุญไม่ใช่สมาธิอย่างอื่นอย่างคนเล่นกุ้งเล่นเกมสมาธิเหมือนกันเห็นไหมไม่สนใจรอบข้างเลยกูจะเล่นเกมกูจะนู่นอย่างเดียวแม่ลุงแม่เรียกก็ไม่สนใจมันไม่ใช่ให้สมาธิที่ได้เนี่ยมันใช่เกิดประโยชน
1: ์
0: ให้จิตเรานิ่งมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองครับ
1: ก็ปัญญาเขาเรียกว่าถ้าปัญญาที่เกิดจากสมาธิเนี่ยก็เรียกว่าปัญญาที่เป็นตัวรู
0: ้ถูกต้องครับ
1: คือปัญญาที่เป็นของจริง
0: ใช่ครับ
1: ก็หลายคนก็สามารถเคยสัมผัสว่าเมื่อเวลาทําสมาธิจะมีตัวรู้ที่ปรากฏขึ้นมานั้น
0: เป็นญาณความรู
1: ้ครับ
0: ก็เพ่งก่อนเกิดจากฌานฌานแปลว่าเพ่งเพ่งให้เกิดสมาธิพอเกิดสมาธิปุ๊บจะเกิดปัญญาขึ้นมาคือตัวญาณเนี่ยต่างกันนะฌานแปลว่าเพ่งญาณแปลว่าความรู้ญาณะญาณคร
1: ับต่างกันสองตัว
0: ใช่ครับมันจะมีตัวรู้ขึ้นมาคือว่าปัจจิตังรู้ตัวเราจริงๆถ้าคนเราต่างระดับกันปุ๊บมาคุยกันบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าคนรู้ปุ๊บเขารู้เออเฮ้ยคนนี้จิตของท่านยกสูงขนาดนี้แล้วท่านไม่ยินดีไม่ยินร้าย
1: ใช
0: ่ครับ
1: อยู่ที่ระดับจิตของแต่ละคน
0: ใช่ครับแต่จะถึงจุดนั้นได้คุณต้องมีความเพียรคือบารมีที่สร้างมามันไม่ได้สะสมแค่วันนี้วันพรุ่งนี้มาสมอดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาติพันชาติเป็นนานมากทุกคนเป็นเป็นโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธทุกคนเพราะพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนมนุษย์เราธรรมดาทุกคนแหละจะทรงเห็นเหตุเยอะพวกเราปรารถนาว่าเออถ้าไงแล้วแต่เนี่ยเราขอให้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อนำพาตัวเองสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์พูดในงานพระปัจเจกรู้แล้วก็นิพพานแต่พระเจ้าไม่ใช่รู้แล้วก็สั่งสอนอื่นได้
1: ใช่ครับ
0: ชี้ทางให้เขาพ้นจากความทุกข์ครับ
1: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความเพียรในเรื่องของพระมหาชนก
0: ครับ
1: นะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะเริ่มจากความเพียรตรงไหนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ความเป็นมนุษย์เนี่ยความเพียรเริ่มได้ทุกวันครับเราอยู่ในสถานะเป็นนักศึกษา
0: ครับ
1: เราก็ลองเพียรศึกษาดูเพียรตั้งใจเรียนเพียรตั้งใจอ่าน

0: จดจำสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนลองเพียรไตรตรองดูความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้แต่อย่าลืมว่าเราต้องมีฉันทะก่อนครับมีฉันทะก็คือความพอใจพอใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ว่ามีความเพียรแล้วตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนรู้นะครับสำเร็จแน่ไม่ว่าจะไปสอบเข้าที่ไหนจะอะไรก็แล้วแต่ก็มีความสำเร็จผลก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูว่าเราอยู่ในสถานะของบริษัทไหนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปก็สามารถเข้ามาตั้งใจรักษาศีลใช่ไหมครับรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตั้งใจรักษาตามสถานะของแต่ละคนเมื่อรักษาแล้วก็มีความเพียรปฏิบัติ
1: รักษาไว
0: ้เพียรรักษาปฏิบัติว่าเมื่อเราเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่เป็นให้คุณเราก็ต้องตั้งใจเดินจงกรมอย่างเงี้ยครับก็ต้องตั้งใจเดินตามกำหนดเวลาหรือว่าทำสมาธิก็ต้องตั้งใจตามกำหนดเวลา
1: ก็ผมที่ไปเคยอบรมพระกรรมฐานมานะ
0: ครับ
1: คือตอนเช้าเนี่ยสวดมนต์ก่อนครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: สวดมนต์เสร็จนะเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งเดินกลับไปกลับมาให้ทุกลมหายใจเราเนี่ยอยู่กับเท้า
0: อย
1: ู่กับตัวเราอยู่กันเดินไม่คิดวอกแวก
0: ครับ
1: กำหนดให้ได้ชั่วโมงหนึ่งกำหนดไปกำหนดไปเสร็จแล้วปุ๊บคุณนั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลายเยื่อบทของเราให้ทุกลมไหลเวียนทุกส่วนนั่งได้ชั่วโมงหนึ่งเช้าสองชั่วโมงครึ่งเย็นสองโมงครึ่งถามว่าใหม่ๆเนี่ยมันทรมานมากถ้าคุณไม่มีความเพียรตั้งมั่นจริงมันทำไม่ได้แต่พอผ่านไปทิศปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของเราต้องทำมันไม่ยากเลยถูกไหมเรารู้จังหวะค่อยๆไปเราไม่คิดว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลาไปตามกำลังแรงไปให้ลมผ่อนคลายสบายแล้วผมจะบอกอีกอย่างนึงสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนมาว่าคนเราเมื่อเพียรแล้วเนี่ยเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาแล้วเนี่ยให้เราดูลมหายใจของเราเราจะดูลมยังไงรู้ไหมคุณต้องเห็นลมเข้าลมออกถ้าภายในของเราเนี่ยลมมันไหลเวียนทุกส่วนเนี่ยออกซิเจนเนี่ยร่างกายเราจะปวดไม่เมื่อยมันเช็คได้หมดทุกอย่างจริงจะนุ่งจะนั่งก็แต่เพียงว่านั่งให้หลังตรงให้กระดูกมันเรียงกันแล้วลมมันจะเข้าหมดทุกส่วนแล้วพอนั่งปุ๊บคุณดูว่าคุณถนัดนั่งกี่นาที
0: ครับ
1: ถ้าสุกมันเมื่อยคุณลุกขึ้นเดินจงกรม
0: ครับ
1: สลับไปสลับมาแล้วคุณก็นั่งฝึกเราเขาเรียกการบริหารเพราะกายคนเราเนี่ยกับนี้การมันยากมันไม่ใช่การไม่ใช่การละเอียดเท่าหันนี้ก็ได้มันมีความทุกข์ทรมานตลอด
0: ใช่
1: แต่คุณต้องฝึกจิตให้เราให้มันเหนือกว่ากาย
0: ครับ
1: คุมกายได้ไม่ใช่ว่าไอ้นุ่นก็โอ้ยได้ก็โอ้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคุมกายได้คุณไม่เกิดปัญญาให้เกิดความรู
0: ้
1: เขาน้าเห็นว่าเห็นความเป็นจริงเห็นอะไรนิยสัต
0: ว
1: ์สี
0: ่
1: เห็นทุกข์เฮ้ยคุณนั่งก็เป็นทุกข์เว้ยเอ้ยกูเกลียดเห็นทุกข์เห็นทุกข์ให้ได
0: ้
1: เห็นแล้วเสร็จปุ๊บหาเหตุถึงทุกข์แล้วก็สามปุ๊บดับมันไหม
0: ครับ
1: ถ้าจะดับปุ๊บก็ไปยับมรรคหาทางดับทุกข์ให้ได
0: ้
1: คุณต้องหาเห็นทุกอย่างแล้วทำไมต้องมานั่งอะไรเพื่ออะไรเพื่อฟังความเพียร
0: ครับ
1: เนี่ยสำคัญเนี่ยแล้วทำบ่อยๆทำให้เกิดว่าสี่ความแคบคล้องเพราะในอดีตชาติในอดีตไม่ง่ายอ่ะอายะสงของเราเนี่ยหลายๆองค์หลายๆท่านเนี่ยครูบาอาจารย์เราท่านทำมาหมดแล้ว
0: ครับ
1: ท่านไม่อะไรต่อชีวิตเลยท่านทำจนกว่าจะเป็นเกจิเป็นอาจารย์ตรงนั้นนี่ท่านทำมาหมดทุกอย่างแล้วเราได้ไปกราบสักการะท่านถือว่าเป็นสุดทางของท่านดีที่สุดเราแค่เป็นชนรุ่นหลังที่มาเรียนรู้ของท่านครับ
0: บางครั้งบางทีการเข้าหาครูบาอาจารย์ที่ว่าท่านเก่งท่านมีความรู้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติความเพียร
1: ครับ
0: สมมติว่าเราเกิดการท้อทำมาจนถึงจุดหนึ่งละมันไม่เกิดผลอะไรสักที
1: มันติดตรงนู้นติดตรงนี้ติดทุกอย่าง
0: ติดไปหมดทีนี้เราลองไปกราบครูบาอาจารย
1: ์
0: เผื่อท่านจะให้ทางคำแนะนำที่ดี
1: ท่านชี้แค่นิดเดียวเราก็จะก้าวข้ามเส้นบางๆเพราะท่านบอกว่าความสำเร็จกับความล้มเหลวมันต่างกันแค่นิดเดียวคนอีกนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวจะสำเร็จทุกอย่างแต่ท้อไปก่อนขัดความเพียรไปก่อน
0: มีตัวอย่างตัวอย่างใช่ไหมครับพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บางคนบางพระอรหันต์บางองค์ใช่ไหมครับได้ฟังธรรมแค่นิดเดียวใช่ไหมคร
1: ับ
0: ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลย
1: ใช
0: ่บางองค์นี่ต้องโหสอนแล้วสอนอีกสอนจนก็เรียกว่าเปรียบเสมือนบัวสีเหล่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่ว่าจะสามารถจะตรัสรู้ได
1: ้
0: ตามพระพุทธเจ้าก็ยากเหมือนกันบางองค์ก็แบบพระพาหิยะเนี่ยครับสอนแค่ว่านิดเดียวครับคำนิดเดียว3คำ
1: พูดแค่หน่อยเดียวก็สามารถจะคิดได้เองแล้วพูดนี้มีปัญญา
0: ได้ตรัสรู้เลยแต่ว่ายังไงครับท่านไม่ได้เคยถวายถ้าไตรจีวรไม่เคยถวายบาตรก็ไม่มีอัฏฐบริขารก็ไม่สามารถที่จะบวชเป็นพระได้แต่ว่าก็ยังได้เป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นเรื่องของพระไพยะก็ทุกคนสะสมความเพียร

0: มาไม่เหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: บางคนมีความเพียรในการอ่านหนังสือบางคนมีความเพียรในการทำการงานนะบางคนมีความเพียรในการท่องจำก็ความเพียรแต่ละอย่างก็ให้ผลไม่เหมือนกันบางคนมีความเพียรในการทำสมาธิใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: บางคนมีความเพียรในการเดินจงกรมผลที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันออกไป
1: ครับ
0: แล้วแต่ว่าใครถนัดทางด้านไหน
1: ครับ
0: ก็ขอให้ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นความเพียรในเรื่องของการเข้ามาอยู่ในเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา
1: ครับ
0: เราก็ต้องตั้งใจรักษาศีล227ข้อ
1: เพียรรักษาให้ได้
0: ครับเพียรรักษารักษาแล้วก็เพียรก็อย่าให้อกุศลมันเกิด
1: ใช่ครับ
0: เมื่ออกุศลเกิดเราก็ต้องละให้ได
1: ้ต้องครับ
0: เมื่อละได้แล้วเราก็ต้องทำความดีขึ้นไปทำความดีก็คืออะไรครับเผยแผ่นี่นะครับเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนอะไรพระพุทธเจ้าตรัสอะไรบ้างและพระพุทธเจ้าบอกทางที่ถูกต้องก็คือมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางให้ปฏิบัติตามทางสายกลางอย่าตึงเกินไปแล้วก็อย่าหย่อนเกินไป
1: คร
0: ับวางความเพียรให้ถูกทางเมื่อปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแล้วทางสำเร็จถึงแน่นอนครับจะบรรลุถึงมรรคผลที่ผ่านในชาตินี้หรือไม่ก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนใช่ไหมครับว่าเราสร้างมาแค่ไหนชาตินี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับชาติหน้ายังไงก็มีแน่นอนเพราะว่าเราดูจากอะไรครับดูจากที่เด็กเกิดนะ
1: ครับ
0: เด็กเกิดทุกวันทุกวินาทีใช่ไหมครับถามว่าชาติหน้ามีไหมครับมีแน่นอนครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอดีตมีไหมครับลองดูเมื่อวานก็ยังมีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อดีตก็มีแน่นอนแน่นอนครับว่าเราทำเหตุปัจจุบันไว้อย่างไรผลอนาคตก็จะไปตามเหตุปัจจุบันที่เราได้ทำไว
1: ้ท่านสอนให้มีเหตุมีผลครับ
0: ครับ
1: ทุกอย่างมีเหตุผลมีปัจจัยทุกอย่าง
0: ใช่ครับใช
1: ่ทำสิ่งนี้ต้องได้สิ่งนี้สิ่งนี้จะมีบอกเราทุกอย่างแต่จะได้ไวได้ช้ามันแล้วแต่บารมีที่เราสร้างมา
0: ใช่ครับใช่ก็คือที่พระอัสสชิใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ที่สอนท่านสารีบุตรพระสารีบุตรว่าทำอันใดเกิดแต่เหตุใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: พระศาสดาทรงแสดงความแสดงเหตุและการความดับของธรรมนั้น
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับคืออันใด
1: แค่สั้นๆเองนะ
0: ครับได้บรรลุโสดาบัน
1: ใช่คร
0: ับ แค่ได้ฟังว่าเหตุมันเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะดับจากอันนั้นนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับทำให้คนเป็นพระโสดาบันได
1: ้ครับ
0: ทีนี้เรามาลองดูว่าในปัจจุบันเรามีปัญหาในชีวิตเรามองกลับไปดูว่าเหตุมันเกิดจากอะไรเหตุมันเกิดจากอันแรกเราเกียจค้านหรือเปล่าเราไม่ทำการงานหรือเปล่าถึงเราเป็นคนเป็นคนจนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเกียจค้านเราไม่ทำการงานก็เป็นไปได้เรามาดูที่ต้นเหตุว่าเราลองขยันดูสิเมื่อขยันผิดที่ใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เราก็ต้องลองเปลี่ยนงานดูไปขยันในทางที่เรามีความพอใจมีความพึงพอใจมีความเพียรใส่เข้าไปทีนี้ความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นอันนี้แหละครับเรียกว่าเป็น
1: แต่สมัยนี
0: ้
1: ที่ผมเห็นที่หลายๆคนนะเรื่องปรึกษาเนี่ยจะให้ลองใช้ดูเพียรสิ่งเดียว
0: ครับ
1: เพียรอย่าก่อนนี่ก่อสินเพราะมันเกิดนี่เกิดสินแล้วมันบางทีมันใช้ยากของไหนต่างๆถ้ามันได้ง่ายแต่เวลาใช
0: ้ครับ
1: ใช้ยาวนานเลยใช้ไม่จบสักทีมันต้องเอาโปะนู่นโปะนี่คนเราถ้าไม่นี่มีสินแล้ว
0: ครับ
1: ชีวิตคนเราจากคนดีกลายเป็นคนไม่ดีก็ได
0: ้
1: ทุจริตก็มาตลอดแต่พยายามอย่าก่อนนี่ก่อสินทำตามกำลังปัญญาของเราใช้ตามเงินที่หามาได้แบ่งทรัพย์ให้ได้3ส่วนอย่าให้เกิดหนี้เกิดสินเอาแค่พอดีพอทรัพย์แรกใช้จุนเจือตัวเองครอบครัวเราทรัพย์ที่2ปุ๊บเก็บไปใช้เวลาเก็บข้าวให้สบายทรัพย์3ปุ๊บอันไหนที่ให้ทันได้ให้ไปเถอะเพราะถ้าได้ให้แล้วปุ๊บจะเกื้อกูลใครแล้วแต่เมื่อเราเดือดร้อนเขาต้องให้กลับมาถ้าเราเก็บทรัพย์สมบัติอย่างนี้ปุ๊บเกิดทรัพย์สมบัติปุ๊บถูกโจรปล้นไปถูกไฟไหม้น้ำพัดพาไปเสร็จไปขอใครเขาไม่ได้เพราะคุณไม่เคยให้เขาเลยคุณพาให้หน้าเช่นกันคุณจะไปบัตรอย่างเดียวแต่คุณไม่เคยให้ใครเลยมันก็ไม่ได้คุณต้องถามว่ามีบัตรจีวรไหม
0: ใช่ใช่
1: ไปหามาก่อนท้ายสุดแล้วก็หาไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่เคยให้ไว้ท้ายสุดโดนเจ้ากรรมนายเวรให้มรณะไปเพราะคนบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วมันอยู่ทั้งโลกไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเขาเรียกว่าฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับ
0: ลองแบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งฝังไว้ในพุทธศาสนาก็คือทำบุญทำทาน
1: ครับ
0: แล้วสิ่งที่เราได้ทำนั่นแหละอย่างน้อยชาตินี้อาจจะไม่ได้ใช้ชาติหน้ามีผลแน่นอนคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เกิดมาอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยไม่
1: ต้องรอใครทำตอนเรามีกำลังนี่แหละครับค่อยๆทำอย่างนิดอย่างหน่อยทำจิตทำใจ
0: ตอนที่เรามีนี่แหละนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำ
1: ไม่ต้องรอลูกหลานให้เดี๋ยวนี้ก็ต้องรอทำแล้วเดี๋ยวลูกหลาน

0: ที่ไปทักษิณาไปไม่ต้องทำตอนนี้แหละเรากินบุญตัวเองไม่ต้องรอลูกหลานเรา
1: ไม่ต้องหวังลูกหลาน
0: ใช่ทำซะส่งไปใช่ครับ
1: คิดปุ๊บทำเลย
0: ใช่อยากทำเราทำอยากว่างวัดไหนว่าเอาเข้ามาไปวัดทำนั้นวันนั้นวันนี้เสาร์อาทิตย์ว่าไปวัดพระต่างๆลองดูก็ถือว่าเป็นบารมีอย่างนึงนะการเข้าในวัดในธรรมะก็เป็นบารมีข้อ

0: ยเนี่ยถึงแม้ไม่เห็นผลแต่สิ่งสำคัญที่สุดเทวดาเห็นให้เราตั้งใจอย่าไป
1: ก
0: ย่อ
1: ็
0: ท้อกับความดีที่เราท
1: ใช่คร
0: ำ
1: ั
0: ค
1: บ
0: วามเพียรครับ
1: ก็สุดท้ายก็อยากจะฝากเรื่องของความเพียรครับตั้งใจตั้งใจเมื่อเราอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วให้เราประกอบด้วยความเพียรเมื่อเรามีความเพียรจนถึงระดับหนึ่งแล้วความสำเร็จก็เกิดขึ้นจากความเพียรของเราเป็นความภาคภูมิใจของเรา
0: ครับ
1: ครับในเรื่องของมหาชนกชาดกคือวิริยะบารมีเรื่องความเพียรทศชาติชาดกอัตมภาพก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้เป็นประธานขอได้โปรดประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภระปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณ

จากทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

เชียมอาร์คโลหะในมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะในมือการเชื่อมอาร์คโลหะในมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวด

และกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี่แม่ค้ำพ่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: อืม

0: แมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
2: ตื่นเต้น
3: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะได้พาท่านนะคะไปชื่นชมกับวัดในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะจะเริ่มจากวัดราชประพฤติสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเฟื่องนครแขวงวัดราชบพิตรเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อพุทธศักราช2412และพระราชทานนามวัดว่าวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างวัดนี้ค่ะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชผังของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามออกแบบตามหลักการสร้างวัดโบราณคือมีพระมหาเจดีย์เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยพระระเบียงและวิหารทิศและกั้นเขตพุทธาวาสกับสังฆาวาสออกจากกันจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามคือพระอุโบสถและพระวิหารมีลักษณะผสมผสานระหว่างไทยกับตะวันตกภายนอกตกแต่งแบบไทยภายในตกแต่งแบบตะวันตกหลังคาพระอุโบสถมุงกระเบื้องเคลือบสีมีช่อฟ้าใบระกาหางหงหน้าบันเป็นรูปช้างเจ็ดเศียรทูลผ่านพระเกี้ยวด้านข้างเป็นฉัตรราชสีและคชสีหน้าบันมุกเด็ดเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นรูปนะคะเป็นปูนปั้นทรงยอดมนดบลงรักปิดทองบานประตูค่ะเป็นลายรถน้ำพุ่มข้าวบินประดับมุกและเป็นลวดลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์5อย่างคือนพรัตน์ราชวราภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ปฐมจุลจอมเกล้าปฐมาภรณ์ช้างเผือกและปฐมาภรณ์มงกุฎไทยที่ขอบบานประตูมุกเป็นพระปรมาภิไธยจปรบานประตูและหน้าต่างประดับมุกนี้นะคะย้ายมาจากพระพุทธปรางปราสาทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเคยเกิดเพลิงไหม้เมื่อพุทธศักราช2446ภายในพระอุโบสถตกแต่งคล้ายพระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสผนังส่วนบนเดิมเขียนภาพพุทธประวัติภายหลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2472ลบค่ะและเขียนแทนด้วยลายดอกไม้ร่วงพระพุทธอังคีรสประดิษฐานเป็นพระประธานเป็นพุทธรูปกะไหล่ทองหล่อขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะอธิบายว่ารัชกาลที่5โปรดให้หล่อขึ้นเมื่อแรกสถาปนาวัดราชบพิตรทองคําที่ใช้เป็นทองเนื้อ8หนัก108บาทนำมาจากทองคําเครื่องแต่งพระองค์ของรัชกาลที่5เมื่อทรงพระเยาว์เชื่อกันว่าพระพุทธรูปมีขนาดเท่าพระวรกายองค์จริงของพระพุทธเจ้าประดิษฐานบนฐานชุกชีซึ่งทำจากหินอ่อนประเทศอิตาลีที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสนี้ค่ะเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่5พระอัฐิสมเด็จพระศรีสุลาลัยสมเด็จกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระวิหารนะคะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับพระอุโบสถบานประตูเป็นของเดิมที่ถอดมาจากพระอุโบสถเป็นไม้แกะสลักลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปประธานคือพระทีปวโรไทยปางมารวิชัยพระเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลมสูงประมาณ43เมตรรอบฐานยาวประมาณ56เมตรตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์มีบันไดขึ้นไปด้านในพระเจดีย์ได้ในองค์พระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์และยอดพระเจดีย์ค่ะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบนอกขององค์เจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูป14ซุ้มพระเจดีย์ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของวัดท่ามกลางวงล้อมของพระอุโบสถพระวิหารพระวิหารทิศและพระวิหารคดนอกจากพระวิหารและพระอุโบสถนะคะรอบพระเจดีย์ยังประกอบด้วยพระวิหารทิศสองหลังทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกมีลักษณะคล้ายพระวิหารแต่ขนาดเล็กกว่าพระวิหารคดหรือพระระเบียงค่ะเชื่อมระหว่างพระอุโบสถพระวิหารและพระวิหารทิศสารารายหอระฆังและหอกลองสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญภายในวัดเช่นเกยพระพลาเปลื้องเครื่องเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคารถสองชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสีมีช่อฟ้าใบลกาหางหงหน้าบันลักษณะเดียวกับพระอุโบสถแต่หน้าบันนะคะเป็นลายตราราชบัลลภเป็นสถานที่พระเจ้าแผ่นดินค่ะเสด็จมาเปลี่ยนฉลองพระองค์ก่อนเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระสรีรางคารและเป็นอนุสรณ์สถานเช่นสุนันทานุสาวรีรังสีวัฒนาเสาวภาประดิษฐานสุขุมานนฤมิตรอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารักษมีรูปแบบสถาปัตยกรรมมีทั้งเจดีย์ปรางและอาคารทรงยุโรปวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามราชวรวิหารอยู่ที่ถนนสรานรมแขวง

บรมมหาราชวังเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารและเป็นวัดประจำรัชกาลที่4รัชกาลที่4นะคะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิตรราชประดิษฐ์ค่ะเพื่อดำเนินรอยตามราชประเพณีแต่เดิมตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาซึ่งมีคติว่าควรมีวัดประจำภายในพระราชอาณาจักร3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดราชประดิษฐ์ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะสืบมาถึงรัชกาลที่4มีวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะแล้วจึงมีพระราชดำริให้สร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการามขึ้นในสวนกาแฟเก่าใกล้กับพระบรมมหาราชวังอุทิศให้พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตต่อมาพระราชทานนามใหม่เป็นวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามดังปัจจุบันวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามนะคะได้รับการอุปถัมภ์บูรณะจากพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดศาสนสถานสำคัญภายในวัดได้แก่พระวิหารหลวงร่วมด้วยวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมีมหาสีมารอบพระอารามจึงไม่มีพระอุโบสถพระสงฆ์ค่ะสามารถทำสังฆกรรมในวิหารหลวงได้พื้นใต้พระวิหารหลวงถมด้วยไหกระเทียมเศษกระเบื้องเคลือบและถ้วยชามต่างๆเพื่อเสริมความแข็งแรงนะคะให้แก่พื้นดินบริเวณนั้นซึ่งเป็นดินอ่อนตัวพระวิหารมีความยาว7ห้องมีมุกด้านหน้าด้านหลังหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีค่ะมีช่อฟ้าใบระกาหน้าบันเป็นงานลงรักปิดทองรูปช้าง6เชือกทูลผ่านแว่นฟ้ารองรับพระมหาพิชัยมงกุฎเหนือพระแสงขันคู่ฉัตร5ชั้นผนังพระวิหารประดับด้วยหินอ่อนซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นทรงมงกุฎบานประตูเป็นไม้แกะสลักเป็นลายก้านแย้งซ้อน2ชั้นปิดทองประดับกระจกด้านหลังพระวิหารนะคะมีซุ้มไว้ศิราจารึกในรัชกาลที่4เรื่องการสร้างวัดถวายพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตและประกาศการผูกพัทธสีมาผนังภายในพระวิหารระหว่างช่องหน้าต่างมีจิตรกรรมฝาผนังภาพพระราชพิธี12เดือนผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่องกล้องทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ตำบลว่าโกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานในพระวิหารคือพระพุทธสิหังคะปฏิมากรพระพุทธรูปสำริดปางปัดสมาธิหน้าตักกว้าง1ศอก6นิ้วสูง1ศอก8นิ้วจำลองแบบมาจากพระพุทธสีหิงฐานพระพุทธรูปประดิษฐานพระบรมอัฐิรัชกาลที่4ด้านหลังพระวิหารหลวงมีปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยมองค์เจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องหินอ่อนภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งรัชกาลที่4โปรดให้บรรจุไว้เมื่อพุทธศักราช2410และมีรูปหล่อขนาดเท่าจริงของสมเด็จพระอริยวงศาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสเทโวซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกลานไพรทีหลังพระวิหารหลวงค่ะมีปรางขอมทรงสี่เหลี่ยมก่ออิฐถือปูนบรรจุพระอังคารของสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสเทโวสรีรางคารของพระศาสนโสพลอ่อนอหิสะโกนะคะแล้วสรีรังคารของพระพรหมมุนีแย้มอุปวิกาโสอดีตเจ้าวาดวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามบนลานไพรทีค่ะยังมีหอไตรซึ่งมีลักษณะเป็นปรางแบบขอมสร้างขึ้นในรัชกาลที่6เก็บรักษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆหอพระจอมค่ะสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันภายในประดิษฐานพระบรมรูปขนาดเท่าพระองค์จริงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัด
เทพธิดารามวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยแขวงสำราญราษฎร์เขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเดิมชื่อวัดบ้านพระยาไก่สวนหลวงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชทานพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพผู้เป็นพระปิยราชธิดาวัดนี้เริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2379พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูมินทรภักดีนะคะพระองค์เจ้าชายระดาวันเป็นแม่กองอำนวยการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2382พระราชทานนามว่าวัดเทพธิดารามสิ่งสำคัญภายในวัดพระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแบบศิลปะจีนผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบไทยหน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบกรอบหน้าบันไม่มีช่อฟ้าใบลกาหางหงผนังภายในพระอุโบสถเขียนลายพุ่มข้าวบินดอกพุทธตาลพระประธานคือหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับขัดสมาธิเพชรจำหลักด้วยหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์พระพุทธรูปองค์นี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังประดิษฐานอยู่ในบุษบกไม้จำหลักลายปิดทองประดับกระจกเมื่อพุทธศักราช2514พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรถวายนามพระประธานว่าพระพุทธเทววิราชจิตกรรมภายในพระโวสถเขียนลายพุ่มข้าวบินพระวิหารมีลักษณะเดียวกับพระโวสถซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองลายพุทธตาลภายในพระวิหารเขียนลายดอกไม้ร่วงและพญาหงคาบช่อดอกไม้พระประธานคือพระพุทธปฏิมาประธานและที่สนใจคือที่ฐานชุกชีมีพระอริยะสาวิกาภิกษุณีหล่อด้วยดีบุกจำนวน52องค์มีแห่งเดียวในประเทศไทยพระปรางนะคะตั้งอยู่4มุมของพระอุโบสถฐานพระปรางแต่ละองค์ประดับรูปเท้าจตุโลกบาลคือเท้าทัตรสเท้าวิรุณหกเท้าวิรูปักษ์เท้ากุเวนรักษาทิศทั้ง4บริเวณกุฏิในพระอารามแบ่งออกเป็นฝ่ายคันธธุระและวิปัสสนาธุระกุฏิสุนทรภู่ค่ะกวีสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์เป็นกุฏิที่สุนทรภู่เคยจำพรรษาขณะบวชเป็นพระภิกษุที่พระอารามแห่งนี้ระหว่างพุทธศักราช2382ถึง2385ขณะที่จำพรรษาอยู่นั้นนะคะสุนทรภู่ได้แต่งรำพันพิราบเนื้อหาส่วนหนึ่งกวีได้พรรณนาถึงความงดงามของพระอารามทั้งสิ่งปลูกสร้างพืชพันธุ์ไม้ต่างๆที่มีอยู่ในพระอารามไว้อย่างละเอียดพรรณนาถึงเครื่องปัจจัยทยทานซึ่งนิยมจัดทำถวายพระในสมัยนั้นปัจจุบันค่ะคณะสงฆ์วัดเทพธิดารามได้อนุรักษ์กุฏิสุนทรภู่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งชื่อว่ากุฏิสุนทรภู่วัดมหันนภารามวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนตะนาวแขวงเสาชิงช้าเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2393พระองค์เจ้าอันนบต่อมาสถาปนาเป็นพระเจ้าราชวงศ์เธอกรมหมื่นอุดมรัตนราศีพระราชรถในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์องค์ละ 1,000 ช่างสนับสนุนการก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จใน
สมัยรัชกาลที่4

ลักษณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมภายในวัดส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนซึ่งเป็นรูปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3พระอุโบสถเป็นเสาทรงสี่เหลี่ยมไม่ย่อมุมไม่มีบัวหัวเสาคันทวยช่อฟ้าใบระกาหางหงหน้าบันนะคะเป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบสีเป็นลวดลายมังกรขนาบด้วยหงสองข้างซุ้มประตูบานประตูกรอบหน้าต่างตกแต่งเป็นลวดลายแบบศิลปะจีนลายดอกโบตั๋นลายมงคลจีนลายประแจจีนระเบียงรอบพระโบสถก่อเป็นกำแพงกรุกระเบื้องเคลือบปรุเพดานระเบียงเขียนสีเป็นลายดอกไม้ตะข่ายด้านหน้าและด้านหลังพระโบสถประดับด้วยตุ๊กตาหินจีน8ตัวรอบพระโบสถมีสีมาประจำ8ทิศสลักจากแท่นสี่เหลี่ยมตั้งบนฐานสิงยกสูงไม่มีซุ้มเรียกสีมานั่งแท่นลักษณะใบสีมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมพระวิหารค่ะมีลักษณะตามแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3เช่นเดียวกับพระอุโบสถบานประตูหน้าต่างด้านนอกลงรักปิดทองประดับกระจกเป็นลายฟองสมุทรสัตว์ทะเลลวดลายจีนมังกรปลาปูกรอบประตูด้านนอกด้านในตกแต่งด้วยภาพศิลปะแบบจีนอย่างเช่นมังกรหงนกเรียนปวยเซียนภายในพระวิหารนะคะมีพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยพระร่วงนะคะหลวงพ่อร่วงหน้าตัก1วา1ศอก1คืบ4นิ้วสูง1วา3ศอก1คืบ7นิ้วพุทธศิลป์งดงามตามแบบพระพุทธรูปสุโขทัยเล่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะอัญเชิญมาจากวัดเก่าในเมืองศรีสัชนาลัยเพื่อมาประดิษฐานเป็นพระประธานที่พระอุโบสถแต่การก่อสร้างล่าช้าจึงเปลี่ยนเป็นประดิษฐานไว้ที่พระวิหารพระเจดีย์ในอนาบริเวณวัดมหันนภารามนะคะมีพระเจดีย์ใหญ่3องค์ตั้งอยู่ด้านหลังกำแพงแก้วองค์กลางซึ่งใหญ่ที่สุดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นเจดีย์ทรงระฆังค่ะฐานกว้างด้านละ7วา7นิ้วสูง21วา21นิ้วพระเจดีย์อีก2องค์ตั้งอยู่ทางซ้ายและขวาขององค์ใหญ่พระเจ้าราชวงศ์เธอกรมหมื่นอุดมรัตนราศีทรงสร้างเป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้12ยอดบัวทรงคลุ้มเถาฐานกว้างด้านละ5วา1ศอก5นิ้วสูง15วา3ศอก15นิ้วนอกกำแพงแก้วฝั่งหน้าของพระอุโบสถมีหอระฆัง2ชั้นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนกว้างด้านละ1ศอกนะคะ1วา1ศอก1วาค่ะ7ศอกสูง5วา1ศอกบริเวณใกล้หอระฆังนะคะมีหอไตรเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหน้าบันเป็นปูนปั้นลายดอกพุทธาลชั้นบนมีระเบียงเป็นกำแพงกรุกระเบื้องปรุผนังชั้นล่างเจาะช่วงหน้าต่างปิดด้วยบานไม้ซุ้มประตูชั้นบนลงรักปิดทองตกแต่งเป็นลายเถาดอกพุทธาลส่วนบานประตูเป็นภาพเขียนรูปทวารบานจีนวัดมหันนภารามได้รับการปฏิบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็ยังมีความสำคัญในสถานที่เป็นสถานที่ทดลองจัดตั้งโรงเรียนภาษาไทยสำหรับสามัญชนแห่งแรกของประเทศในสมัยรัชกาลที่5ค่ะวัดมหันนภารามเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวจีนมาตั้งแต่

โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อร่วงซึ่งเป็นที่เคารพบูชาในความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนผู้มากราบไหว้เชื่อกันว่าหากถวายตะกร้อว่าวจุฬาว่าวปักเป้านะคะเป็นเครื่องสักการะจะทำให้คำขอสมความปรารถนาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเยื้องกับพระบรมมหาราชวังเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารถือว่าเป็นวัดค่ะที่มีพระปรางที่สูงใหญ่ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์จึงกลายเป็นจุดเด่นและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วโลกมีประวัติว่าก่อสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีชื่อเดิมหลายชื่อตามลำดับคือวัดมะกอกเปลี่ยนเป็นวัดแจ้งในสมัยกรุงธนบุรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์ภายในวัดต่อจากสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามและทรงคิดแบบต่อเติมให้พระปรางสูงขึ้นแต่เสริมสร้างพระปรางในสมัยรัชกาลที่สามภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่สี่โปรดเกล้าเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวรารามปัจจุบันมีสิ่งที่น่าชมและน่าสนใจนะคะพระปรางเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดเริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองสำเร็จในรัชกาลที่สามและสี่โปรดเกล้าค่ะโปรดกระหม่อมให้ต่อเติมจนสมบูรณ์ครบถ้วนมีความสูง81เมตรวัดรอบฐาน243เมตรยอดปรางประดับพระมหามงกุฎที่มีประวัติเดิมว่าจะสร้างถวายพระประธานที่วัดนางนองเมื่อจะมีการยกนพศูนย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนำมาสวมต่อยอดนพศูนย์ซุ้มยอดปรางประจำทิศมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมีพระปรางเล็กประดับอยู่ทั้งสี่ทิศของพระปรางองค์ใหญ่ด้วยเหตุที่พระปรางมีขนาดสูงใหญ่จึงได้ทำฐานทักษิณถึงสี่ชั้นมีบันไดขึ้นจากฐานล่างและเชื่อมต่อกันในทุกชั้นแต่ละชั้นฐานทักษิณนะคะมีหลายสิ่งน่าชมโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางต่างๆที่ประดิษฐานที่มณฑปบนฐานชั้นที่สองทั้งพระปรางองค์ใหญ่พระปรางเล็กมณฑปกำแพงแก้วรูปกระบี่มานแบกล้วนแต่ประดับด้วยกับเบื้องเคลือบสีและชิ้นส่วนเครื่องถ้วยเบญจรงค์ทำให้มีลวดลายงดงามซึ่งเป็นขนบนิยมในงานช่างศิลปกรรมรัชกาลที่สามถือว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากรับรู้จักกันไปทั่วโลกนะคะวัดอรุณพระวิหารเป็นอาคารยกพื้นสูงหลังคาลดชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีหน้าบานมีรูปเทวดาถือพระขันยืนอยู่บนแท่นประดับด้วยลายกนกลงรักปิดทองประดับกระจกผนังด้านนอกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายก้านแย้งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทานนามว่าพระพุทธชัมภูนุตมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองแดงปิดทองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโปรดให้หล่อขึ้นพร้อมกับพระประธานในพระโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามเมื่อพุทธศักราช2396มีพระบรมธาตุ4องค์บรรจุอยู่ในพระเศียรที่ฐานชุกชีด้านหน้านะคะเป็นที่ประดิษฐานพระอรุณหรือพระแจ้งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านช้างองค์พระและผ้าคลองทรงคลองหล่อด้วยทองต่างสีกันหน้าตักกว้าง50เซนติเมตรมีประวัติ

ว่าได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401นะคะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวังและมีพระราชดำริว่านามพระพุทธรูปพ้องกันกับวัดอรุณจึงโปรดให้อัญเชิญมาไว้ที่พระอารามแห่งนี้พระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่2ตามสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลายผนังด้านนอกประดับด้วยลายดอกไม้ที่ทำจากกระเบื้องเคลือบสีมีประวัติว่าเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5จึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นปราบปรปักเป็นแม่กองปฏิสังขรณ์จนกลับดีดังเดิมภาพจิตรกรรมฝาผนังแม้จะเขียนใหม่แต่ก็คงไว้ซึ่งเขาเดิมซุ้มบุษบกผนังมุกด้านหน้าพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่2นามว่าพระพุทธนฤมิตส่วนมุกด้านหลังประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่3และ4ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธานนามว่าพระพุทธธรรมมิตรราชโลกนาถดิลกสร้างในสมัยรัชกาลที่2กล่าวกันว่าทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธรูปด้วยพระองค์เองด้านหน้าพระโบสถมีซุ้มประตูทางเข้าเป็นยอดมงกุฎมียักษ์2ตนฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่3คือสหัสเดชะมีกายสีขาวและทศกัณฐ์มีกายสีเขียวยืนเฝ้าอยู่เป็นที่รู้จักในชื่อของวัดยักษ์วัดแจ้งพระระเบียงหรือพระวิหารคตสร้างในรัชกาลที่2สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาในลิศลานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นพระระเบียงที่งดงามมีรูปแบบที่สมบูรณ์ควรชมอย่างยิ่งผนังด้านในมีจิตรกรรมเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เป็นรูปซุ้มเรือนแก้วลายดอกไม้ใบมีนกยูงแบบจีนอยู่ตรงกลางส่วนพระพุทธรูปในพระระเบียงทั้งหมดเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยรวม120องค์ภายในวัดอรุณราชวรารามยังมีสิ่งที่ควรชมอยู่อีกมากเช่นวิหารน้อยหลังเหนือมีพระแท่นที่บรรทมที่เชื่อกันต่อมาว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหอระฆังพระมณฑปพระพุทธบาทภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3หรือที่ศาลาท่าน้ำซึ่งจัดเป็นสวนหินไว้อย่างน่าชมและเป็นอีกที่หนึ่งที่ใช้เป็นที่พักผ่อนชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาและฝั่งพระนครวัดในประเทศไทยนะคะในกรุงรัตนโกสินทร์มีความโดดเด่นงดงามนะคะพระปรางค่ะมีต้นเขารูปทรงมาจากพระปรางสมัยอยุธยาแต่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลที่1มีเฉพาะองค์ปรางไม่มีมุกด้านหน้าอย่างในยุคก่อนๆด้วยเหตุที่มีรูปทรงงดงามลงตัวนะคะนักวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีจึงจัดให้เป็นต้นแบบของพระปรางในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์หอพระไตรปิฎกเดิมเป็นพระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีลักษณะเป็นเรือนไทย3หลังสร้างติดคล้ายเรือนแฝดซุ้มเหนือประตูชานเรือนเป็นไม้แกะสลักลายเครือเถาดอกไม้ลงรักปิดทองส่วนบานประตูหอกลางแกะสลักลายนกวายุพักกระหนกเครือเถาภายในหอพระไตรปิฎกมีจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่1ได้รับการซ่อมแซมมาเป็นลำดับแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกกุมภกันต์ไตรภูมินิทานธรรมบทเทพชุมนุมวิหารสมเด็จพระสังฆราชสี
เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งประชาชนเคารพศรัทธาและเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาอย่างสม่ำเสมอวัดสเกตราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ตรงปากคลองมหานาคซึ่งเป็นคลองที่รัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดเชื่อมต่อกับคลองคูเมืองชั้นนอกเพื่อให้ชาวพระนครไว้เล่นเพลงสักวาในฤดูน้ำหลากเป็นเสมือนสัญลักษณ์สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหารเดิมเป็นวัดเก่าครั้งสมัยอยุธยาชื่อวัดสะแกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงให้ปฏิสังขรณ์และสถาปนาขึ้นใหม่พระราชทานนามว่าวัดสะเกดในสมัยรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระปรางขนาดใหญ่ขึ้นแต่พังทลายเสียก่อนในสมัยรัชกาลที่4โปรดให้แก้เป็นภูเขาและสร้างพระเจดีย์ไว้บนยอดเรียกใหม่ว่าบรมบรรพตแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่5ด้วยเหตุที่มีพระเจดีย์สีทองตั้งเป็นจุดเด่นบนภูเขาสูงกลางเมืองหลวงทำให้นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกรู้จักวัดและพระเจดีย์ในชื่อภูเขาทองสิ่งที่น่าสนใจเข้าเยี่ยมชมนะคะพระเจดีย์บนยอดภูเขาทองเป็นเจดีย์ทรงลังกาประดับกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์อันเป็นสถาปัตยกรรมทรงเจดีย์แบบที่เป็นพระราชนิยมในรัชกาลที่4ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังเมื่อพุทธศักราช2420และเมื่อพุทธศักราช2422ที่รัฐบาลอินเดียส่งพระบรมสารีริกธาตุที่พบที่เมืองกบิลพัสดุ์มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์แห่งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ค่ะได้เสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในลูกแก้วพระเจดีย์นี้เช่นกันพุทธศักราช2554วัดสะเกดยังมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ได้รับมาใหม่เข้ามาประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาปัจจุบันพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและชมทิวทัศน์ของผ่านไปพร้อมๆกันพระอุโบสถสร้างครั้งรัชกาลที่1หลังคาลดชั้นหน้าบันไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกรูปนารายณ์ทรงสุบรรณมีเสาระเบียงทั้งมุกหน้าและหลังด้านข้างเป็นเสาแบบเสาเหลี่ยมไม่มีหัวบัวหัวเสาซึ่งอาจได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมเป็นพระราชนิยมในสมัยนั้นภาพจิตรกรรมค่ะนำมาซ่อมแซมอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่7ภายนอกรอบพระอุโบสถมีซุ้มพัทธสีมารูปทรงกูบช้าง8ซุ้มตกแต่งด้วยกระเบื้องลายสีอย่างงดงามหอไตรตั้งอยู่ในบริเวณเขตสังฆาวาสมองจากภายนอกจะเห็นส่วนที่ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แต่หุ้มส่วนที่เป็นของดั้งเดิมเป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยานะคะลายไม้แกะสลักที่ประตูหน้าต่างผนังมีภาพเขียนลายกำมะลอด้านหลังภาพเขียนแบบจีนบานหน้าต่างเขียนลายรดน้ำปิดทองรูป
ทหารเปอร์เซียทหารฝรั่งเศสและชาติอื่นๆวัดเบญจมบพิตร

แต่ไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใดคันถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพุทธศักราช2369เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธโภคภูเบนพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นผู้บัญชาการกองทัพและภายหลังได้ตั้งที่บัญชาการเกาะป้องกันพระนครอยู่ที่วัดแหลมสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ปฏิสังขรณ์นะคะต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธโภคภูเบนร่วมกับพระเจ้าน้องยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันอีก4พระองค์ทรงสร้างพระเจดีย์5องค์ขึ้นบริเวณหน้าวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดนี้ว่าวัดเบญจบพิตรเพราะเป็นวัดที่เจ้านาย5พระองค์สร้างคั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ผาติกรรมที่เป็นวัดร้างเดิมคือวัดดุสิตวัดปากคลองผนวกเข้ากับวัดเบญจมบพิตรเพื่อสถาปนาให้เป็นวัดใหญ่ที่มีความสง่างามสมกับที่ตั้งอยู่ใกล้พระราชวังดุสิตจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศลานุวัติวงศ์เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างและโปรดให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเบญจมบพิตรคือวัดพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่5ทรงสร้างพร้อมทั้งเพิ่มสร้อยนามเป็นวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามมีศาสนสถานที่สำคัญพระอุโบสถสร้างในพุทธศักราช2444เป็นอาคารทรงจัตุรมุขมีมุขเด็ดยื่นออกทั้งด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกหน้าบันลงลักษ์ปิดทองประดับกระจกแกะสลักเป็นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณหน้าบันด้านหลังเป็นรูปบุษบกมีอุณาโลมหลังคามีช่อฟ้าใบละกาหางหงลงลักษ์ปิดทองแบบทึบนะคะบ่งบอกถึงฐานานุสักทางสถาปัตยกรรมไทยชั้นสูงด้วยเหตุที่พื้นปูด้วยหินอ่อนมีเสือมีสีค่ะเจือปนเสามุกหน้าและหลังเป็นหินอ่อนผนังด้านในนะคะประดับด้วยหินอ่อนสีต่างๆส่วนด้านนอกติดประดับหินอ่อนสีขาวล้วนประกอบกับพระระเบียงมีพื้นและผนังติดด้านนอกปูด้วยหินอ่อนจึงเป็นที่รู้จักในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าเป็นวัดที่สร้างจากหินอ่อนทั้งหลังซึ่งหินอ่อนเหล่านั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเข้ามาจากประเทศอิตาลีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะมีพระราชหฤทัยโปรดว่าพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากยากที่จะหาพระพุทธรูปใดเสมอเหมือนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพระอิสริยยศในขณะนั้นให้หลวงประสิทธิ์ปฏิมาจางวางช่างหล่อขวาเป็นผู้ควบคุมช่างหล่อส่วนโลหะที่ใช้หล่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเอาปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้แล้วไปย่อยที่กรมทหารเรือแล้วขนย้ายไปหล่อที่เมืองพิษณุโลกพระพุทธชินราชจำลองจึงมีพุทธศิลป์เช่นเดียวกับพระพุทธชินราชคือพระพุทธรูปแบบสุโขทัยหมวดพระพุทธชินราชพระระเบียงเรียกอีกอย่างว่าวิหารคตลักษณะเป็นมุกยาวที่ยื่น

ต่อจากพระอุโบสถจากทิศเหนืออ้อมไปทางทิศตะวันตกไปจดด้านทิศใต้ของพระอุโบสถเสาและพื้นพระระเบียงเป็นหินอ่อนหลังคาประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหน้าบรรจำหลักลวดลายเป็นตราประจำกระทรวง10กระทรวงในสมัยนั้นภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ52องค์ทั้งเป็นของโบราณเป็นของบูรณะและสร้างใหม่เรียนแบบของโบราณงดงามอย่างยิ่งนะคะได้แก่พระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยสำริดสมัยสุโขทัยมีพระพุทธรูปศิลาที่มีอายุนับพันปีอยู่ภายในซุ้มด้านนอกพระระเบียงพระที่นั่งทรงผนวดเดิมเป็นพระที่นั่งที่พระเดชพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังบริเวณพระพุทธรัตนสถานนะคะในลักษณะเป็นหมู่กุฏิ4หลัง2ชั้นหลังคาประดับช่อฟ้าใบลกาหางหงใช้เป็นที่ประทับของพระอุปัชฌาย์สมัยที่ทรงผนวดเมื่อพุทธศักราช2416แล้วไม่ได้ใช้งานอีกจึงทรุดโทรมไปตามกาลเวลาคั้นถึงพุทธศักราชค่ะ2443โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อย้ายมาสร้างถวายเป็นกุฏิเจ้าอาวาสที่วัดเบญจมบพิตรพระวิหารสมเด็จสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงทรงสร้างโดยเสด็จพระราชกุศลในคราวสถาปนาพระอารามเพื่อให้เป็นหอธรรมประจำวัดและรวบรวมพระพุทธรูปสำคัญไว้ด้วยเมื่อพุทธศักราช2445เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นมีผังเป็นจัตุรมุขมีอาคารมุขชั้นเดียวยื่นออกไปด้านตะวันออกและตะวันตกที่ซุ้มหน้าต่างนะคะมีอักษรพระนามาภิไธยสผซึ่งหมายถึงพระนามเดิมของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีภายในอาคารปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์มีพระพุทธรูปปางต่างๆเครื่องโต๊ะถ้วยปั้นเครื่องแก้วเจรไนมีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยู่คือพระพุทธนรสีและพระฝางภายในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามยังมีสิ่งสำคัญอยู่เป็นจำนวนมากเช่นพระที่นั่งทรงธรรมศาลาสี่สมเด็จศาลาบรรณรสภาคต้นพระศรีมหาโพธิ์หอระฆังบวรวงศ์สะพานข้ามคลองซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือสะพานพระรูปสะพานถ้วยสะพานงาล้วนแล้วแต่มีประวัติที่น่าสนใจและน่าชมอย่างยิ่งศาลหลักเมืองตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมืองบริเวณมุมด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสนามหลวงตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เพื่อประดิษฐานเสาหลักเมืองอันเป็นที่สถิตของพระหลักเมืองเทพยดาผู้รักษาพระนครภายในศาลค่ะมีเสาหลักเมืองสองต้นนะคะต้นหนึ่งเป็นต้นเดิมที่สร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งแกนกลางเป็นไม้ชัยพฤกษ์ประกับด้วยไม้จันทร์ลงรักปิดทองเม็ดยอดรูปบัวตูมภายในกลวงบรรจุชะตาพระนครขนาดสูงจากพื้น108นิ้วฝังลงในดิน79นิ้วศาลเดิมเป็นศาลาเครื่องไม้หลังคามุงกระเบื้องเสาหลักเมืองอีกต้นหนึ่งค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพราะเสาหลักเมืองเดิมชำรุดมากและเพื่อยกดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่เพื่อสวัสดิมงคลของประเทศชาติแกนกลางค่ะเป็นไม้สักประกับด้วยไม้ชัยพฤกษ์6แผ่นเม็ดยอดรูปทรงมันนะคะขนาดสูงจากพื้น 201.4

สี่นิ้วทรงเสาอวบกว่าต้นเดิมศาลาบูรณะเป็นอาคารเครื่องปูนจตุรมุขยอดปรางหลังคาซ้อน2ชั้นมุขลดด้านละ1ชั้นมีหลังคากันสาดโดยรอบเครื่องมุงประดับกระเบื้องเคลือบตามลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยานะคะกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีสิ่งงดงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มีคุณค่ามากมายให้ได้ชื่นชมค่ะรายการกรุงรัตนโกสินทร์ของเราวันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่นะแล้วก็การใช้ประยุกต์ใช้นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่12นะคะเป็นเศรษฐศาสตร์สาธารณะนโยบายสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนะคะหรือที่เรียกว่า CSR นั่นเองนะเพราะนั้นในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงส่วนรวมนะก็คือสาธารณะนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในองค์กรภายนอกองค์กรนะเพราะว่าธุรกิจก็ย่อมมีการเชื่อมโยงกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะทั้งที่เป็นภาครัฐบาลก็ดีหรือองค์กรด้วยกันเองก็ดีนะคะหรือผู้ถือหุ้นนะตรงเนี้ยการดำเนินนโยบายสาธารณะเนี่ยแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจให้ได้รับการตอบรับยอมรับจากลูกค้าจากผู้ถือหุ้นนะจากผู้ที่ให้เงินทุนนะแล้วก็สังคมที่อยู่ชุมชนสังคมที่อยู่รายรอบธุรกิจนะคะทีนี้เรามาดูเศรษฐศาสตร์สาธารณะหรือ public economics นะคะ public ก็คือสาธารณะนะที่มีประชาชนจำนวนมากนะที่รับรู้รับทราบนะการดำเนินธุรกิจของเรานะเพราะนั้นประชาชนเหล่านั้นเขาจะได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกเชิงลบในแง่ดีแง่ร้ายก็ได้นะเพราะนั้นเราก็ดูในมุมมองของทางเศรษฐศาสตร์มันก็จะมีการดำเนินกิจกรรมที่มันมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะแล้วก่อให้เกิดสวัสดิการทางสังคมนะก็คือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในนั้นก็จะมีการมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้กลับมานะมีความต้องการนำเสนอในสินค้าและบริการของตนเองนะเพื่อ

ประโยชน์แก่สาธารณะนะเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะก็เป็นสาขาที่ศึกษาบทบาทของรัฐนะของรัฐบาลด้วยเพราะว่ารัฐบาลเป็นคนกำหนดนโยบายสาธารณะด้วยนะคะในการจัดการทรัพยากรและการแทรกแซงกลไกตลาดนะมุ่งเน้นให้แก้ปัญหาความล้มเหลวของตลาดหรือว่า market failure นะเช่นการจัดหาสินค้าสาธารณะนะหรือว่า public goods นะ public goods เช่นพวก infrastructure โครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางสวนสาธารณะนะระบบน้ำไฟโทรคมนาคมนะนั้นการจัดการผลกระทบภายนอกหรือว่า external นะ externalities นะคะก็เช่นในเรื่องของไรการเก็บภาษีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนะการลดความเหลื่อมล้ำโดยผ่านระบบภาษีและสวัสดิการสังคมเห็นไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะเพราะว่ามันไปควบคุมหรือกระทบต่อประชากรส่วนประชาชนส่วนรวมนะซึ่งประชาชนเหล่านั้นก็เป็นทั้งในรูปแบบของครัวเรือนหรือรูปแบบของโรงงานบริษัทในอุตสาหกรรมนะในที่นี้เนี่ยในมาตรการเกี่ยวกับภาษีเนี่ยนะก็เพื่อที่จะควบคุมมลพิษนะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนะโรงงานอุตสาหกรรมใดที่ผลิตแล้วก่อให้เกิดคาร์บอนก่อให้เกิดมลพิษนะทั้งทางน้ำดินอากาศนะก็จะถูกเก็บภาษีนะส่วนถ้าโรงงานอุตสาหกรรมใดเนี่ยมีกลไกนะในการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษนะลดคาร์บอนนะแล้วแจ้งต่อนะรัฐบาลก็จะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีได้นะสินค้าผลิตออกมานะเป็นสินค้าที่ลดคาร์บอนนะไม่มีคาร์บอนในห่วงโซ่ของการผลิตนะไม่ให้ก่อปัญหาขยะอย่างนี้นะคะนะก็จะสามารถได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีในส่วนของระบบภาษีที่มันไปกระทบต่อประชาชนในภาคครัวเรือนที่เห็นเป็นส่วนใหญ่แล้วอาจจะมีความเกี่ยวข้องในภาคของเอกชนที่เป็นธุรกิจนั่นก็คือว่าภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บมานะในรอบปีนะคะก็จะถูกจัดสรรนะจำหน่ายจ่ายแจกไปยังกระทรวงต่างๆเพื่อที่ดำเนินโครงการที่เป็นสาธารณะในขณะเดียวกันงบประมาณบางส่วนก็จะถูกนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูนะในส่วนของผู้บริโภคและผู้ผลิตนะโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจที่มีการถดถอยนะประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการบางอย่างได้นะก็อาจจะรัฐบาลก็จะเอาภาษีส่วนนี้นะมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายนะอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยค่ะนะเพื่อที่จะกระตุ้นการบริโภคของครัวเรือนนะแล้วก็ลดภาระต้นทุนของภาคธุรกิจได้นะหรือห้างร้านต่างๆได้นะก็จะทำใหการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการใช้มาตรการทางภาษีนะทำให้ครัวเรือนเนี่ยมีสินค้าและบริการบริโภคมากขึ้นนะแล้วก็ภาคธุรกิจนะก็สามารถผลิตสินค้าและบริการของตนเองมากขึ้นเช่นกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของสวัสดิการทางสังคมจากมาตรการภาษีซึ่งเป็นมาตรการสาธารณะนะคะหัวใจหลักของเศรษฐศาสตร์สาธารณะนะอันด้วยมาจากความล้มเหลวของกลไกตลาดนะโดยเฉพาะการเกิดความขาดแคลนสินค้านะผู้ผลิตมีการกักตุนสินค้าโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยนะเราถือว่าเห็นได้ชัดเจนนะเมื่อราคาสินค้าน้ำมันนะราคาน้ำมันอยู่ในราคาเดิมอยู่เนี่ยแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาน้ำมันคาดว่าจะสูงขึ้นในอนาคต

ด้วยการมองถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะผู้ค้าน้ำมันก็จะไปกว้านซื้อน้ำมันนะไปกว้านซื้อน้ำมันแล้วก็มากักตุนไว้ในคลังเก็บน้ำมันนะคะเพื่อรอให้จังหวะราคาน้ำมันมันสูงขึ้นก็จะนำน้ำมันเนี่ยทยอยออกมาขายนะเพราะนั้นในระยะเวลาปัจจุบันเนี่ยนะในราคาน้ำมันที่ยังเป็นราคาเดิมที่ยังถูกลงเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจะหาซื้อน้ำมันไม่ได้เลยนะเพราะว่าถูกกักตุนเอาไว้เห็นไหมคะนี่คือความล้มเหลวของกลไกตลาดไม่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้เอาสินค้าก็คือน้ำมันเนี่ยมาแลกเปลี่ยนนะมาทำการจำหน่ายจ่ายแจกตามปกตินะเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องมีมาตรการในการแก้ปัญหาตรงนี้ทำยังไงเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยมีน้ำมันใช้ในปัจจุบันนี้เลยนะคะก็ต้องไปตามหาว่าน้ำมันไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้บังคับให้ปล่อยออกมาเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนนะแล้วก็ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะถูกกำหนดถูกแก้ไขโดยการแทรกแซงจากรัฐบาลในการกำหนดราคาน้ำมันให้ถูกลงให้ใกล้เคียงกับสภาพก่อนที่เกิดวิกฤตนะคะมันก็ต้องพิจารณาเรื่องของต้นทุนนะในโซ่อุปทานของน้ำมันนะคะเพื่อให้กำหนดราคาได้เหมาะสมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความล้มเหลวของกลไกตลาดนะอันต่อไปก็คือการจัดเก็บภาษีอากรนะหรือว่า taxation นั่นเองนะก็เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างภาษีนะผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคและความเป็นธรรมในการกระจายรายได้นะเพราะนั้นเรื่องของภาษีถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยจะนำออกมาใช้ในการลดความเหลื่อมล้ำนะของของผู้บริโภคหรือผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะให้เขาได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการโอกาสทางการดำเนินชีวิตของเขาให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเพราะนั้นตัวภาษีก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสเหล่านั้นนะเพราะนั้นโครงสร้างภาษีเนี่ยในปัจจุบันก็เป็นลักษณะของขั้นบันไดนะก็จะมี ในช่วงต้นนะก็จะได้รับการลดหย่อนใน 150,000 บาทแรกนะเมื่อมีรายได้มากกว่า 150,000 บาทมันก็จะคิดภาษีในแต่ละช่วงของรายได้นะภาษีนะของผู้ที่มีรายได้สูงกว่าในขั้นที่สูงขึ้นเนี่ยนะก็จะถูกจัดเก็บเพิ่มขึ้นนะตามสัดส่วนก็เช่นเดียวกันนะครับภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บมานั้นก็จะนำไปสู่การจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายต่อไปนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะในเรื่องของ VAT นะหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเนื่องมาจากว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะเป็นภาษีที่แปรผันไปตามการบริโภคนะตรงกันข้ามกับภาษีเงินได้นะตรงกันข้ามกับภาษีเงินได้ที่มีฐานของการคิดในเรื่องของรายได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเพิ่มของภาษีในการเป็นช่องทางในการหารายได้เข้ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะแทรกแซงโดยการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนะซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะเพราะว่าแวดเนี่ยมันกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวมนะคะนะคนที่มีรายได้น้อยนะแม้จะถูกลดหย่อน 150,000 บาทแรกก็อาจจะต้องเสียภาษีเรื่องของแวดอีกทางหนึ่งนะคะนะเพราะนั้นนะตัวภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็จะทำให้ค่าครองชีพนะของประชาชนในของประชาชนในแต่ละจังหวัดนะก็ต้องทำให้เกิดราคาสินค้าที่เพิ่ม

ขึ้นซึ่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตหรือการครองชีพของประชาชนเหล่านั้นนะนะเพราะนั้นผู้บริโภคที่มีฐานะยากจนแล้วก็ถึงฐานะปานกลางเนี่ยหรือคนชั้นกลางก็ได้รับผลกระทบมากถ้าหากขึ้นแวดนะคะจาก 7% เป็น 10% นะเพราะนั้นรัฐบาลก็ควรจะมีนโยบายรองรับนะผลกระทบนะที่เกิดจากการที่ประชาชนมีค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนะก็จะมีเรื่องของการจัดโครงการเพื่อลดผลกระทบเหล่านั้นนะเพื่อให้คืนอำนาจการซื้อให้กับผู้บริโภคนั่นเองค่ะต่อไปก็คือเรื่องของการใช้จ่ายของรัฐนะหรือว่า public expenditure นะก็เป็นการประเมินความคุ้มค่าของโครงการของรัฐบาลนะโดยเฉพาะโครงการงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนนะคะมีการจัดทำงบประมาณและการกู้ยืมเงินหรือหนี้สาธารณะนะกรณีที่รัฐบาลนะใช้งบประมาณรายจ่ายขาดดุลงบประมาณขาดดุลเนี่ยนะคะก็คือตั้งงบประมาณรายจ่ายมากกว่างบประมาณรายได้นะมากกว่างบประมาณรายรับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจ่ายมากกว่ารับเนี่ยมันก็ต้องเกิดการกู้หนี้กู้ยืมเงินนะรัฐบาลทำการก่อหนี้นะในส่วนนี้เราเรียกว่าเป็นหนี้สาธารณะเพราะว่าหนี้ที่กู้ออกมาเนี่ยมันก็เอามาใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมนะแตกต่างจากการกู้ยืมเงินของภาคเอกชนนั้นก็เรียกว่าเป็นการขอสินเชื่อนะเป็นเรียกว่าสินเชื่อนะซึ่งต่างกันกับสาธารณะนะคะนะเพราะนั้น การดำเนินงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะเพราะว่ารัฐบาลก็จะนำเม็ดเงินที่ได้มาจากการเก็บภาษีด้วยร่วมกับการก่อหนี้สาธารณะด้วยนะมาอาจจะมาคืนหนี้สาธารณะเดิมหรืออาจจะมาเยียวยาอาจจะมาส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะต่อไปก็คือทางเลือกสาธารณะนะคะก็คือ public choice นะคะก็เป็นการนำเครื่องมือเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของนักการเมืองข้าราชการแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการตัดสินใจในเชิงนโยบายนะนี่ก็เป็นการศึกษาวิจัยนะที่ใช้ศาสตร์ที่ใช้ศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์อธิบายพฤติกรรมของผู้ที่มีบทบาทมีหน้าที่ความรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นการวิจัยทางเชิงสาธารณะนะซึ่งในความเชื่อมโยงกับธุรกิจเนี่ยนะมันก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเมื่อพฤติกรรมของนักการเมืองหรือข้าราชการหรือกลุ่มผลประโยชน์ในทุนต่างๆเนี่ยนะครับมีการบิดเบือนหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องนะก็ส่งผลต่องบประมาณนะส่งผลต่อการที่จะมีงบประมาณเนี่ยไปสู่ประชาชนหรือเอกชนนะที่น้อยลงนะเพราะว่าอาจจะถูกการคอร์รัปชันในกระบวนการบางอย่างนะบางกระบวนการก็อาจจะเป็นไปได้นี่ก็ต้องมีการศึกษาถึงรายละเอียดว่ามันอาจจะเกิดการคอร์รัปชันที่ไม่ได้ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ในชั้นการปฏิบัติการใดบ้างนะคะอันนี้ก็นำเอาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมในส่วนของภาครัฐแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศนะคะนโยบายสาธารณะเนี่ยนะคะก็หรือที่เรียกว่า public policy ก็เป็นแนวทางหรือมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำนะ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแล้วก็แก้ปัญหาในสังคมนะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคนด้อยโอกาสพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้าไม่ถึงหรือด้อยโอกาสทางสาธารณสุขทางการแพทย์การศึกษาก็แล้วแต่นะนะก็จะมีการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อภาครัฐจะมีบทบาทมากขึ้นในการนำเอาแนวทางหรือมาตรการต่างๆนะลงไปแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเปราะบางเหล่านั้นนะคะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกฎหมายการจัดสรรงบประมาณนะไปจนถึงมาตรการทางเศรษฐศาสตร์นะในเรื่องของการใช้งบประมาณนะแล้วก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณแล้วในรูปของความคุ้มค่าในรูปของที่เป็นตัวเงินและก็ไม่ใช่ตัวเงินนะซึ่งเป็นสวัสดิการทางสังคมอันนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ก็พิจารณานะในขอบข่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จากการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ก็จะนำไปสู่การออกมาตรการนะให้เกิดนะให้เกิดการปฏิบัติจริงๆนะวงจรของนโยบายสาธารณะก็มีอยู่5ขั้นตอนนะเริ่มด้วยการศึกษาให้รู้ถึงปัญหาเพราะนั้นในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเนี่ยนะก็จะมีปัญหาของการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เขาเผชิญอยู่นะแล้วก็ทำการเซตปัญหานะหรือว่า agenda setting เนี่ยนะแล้วก็ปัญหาเหล่านั้นน่ะจะถูกกำหนดเป็นวัตถุประสงค์นะว่านโยบายที่เราจะกำหนดเนี่ยมันไปตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นยังไงนะเพราะนั้นรัฐบาลนะจะต้องเป็นพระเอกจะต้องเป็นแกนในการเข้าไปแก้ปัญหาเนื่องจากว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะระบบเศรษฐกิจแบบผสมมันก็สื่อว่ารัฐบาลจะต้องมีหน้าที่ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้ามันมีความล้มเหลวของระบบตลาดนะรัฐบาลก็จะเข้าไปแทรกแซงนะเพื่อแก้ปัญหาของกลไกตลาดนั้นให้เกิดความกินดีอยู่ดีของทางครัวเรือนนะการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนนะแล้วก็รัฐบาลก็จะได้มีนะรายได้นะจากการที่เศรษฐกิจของครัวเรือนเศรษฐกิจของภาคเอกชนมีความแข็งแรงก็จะสามารถเก็บภาษีจากทั้งสองส่วนนั้นได้มากขึ้นนะคะนะแล้วก็ตัวขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือการวางนโยบายนะโดยทางการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อที่1นะจากนั้นก็ทำการตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือว่า policy decision นะก็เป็นการตัดสินใจในอุดมคติและผ่านกฎเกณฑ์ของตัวเองเพราะว่าคนที่กำหนดนโยบายก็คือคณะองค์ประชุมนะหรือในระดับรัฐบาลก็คือครม.นะก็เป็นคนที่ตัดสินใจทั้งนี้โดยระบบรัฐสภาก็ต้องผ่านการประชุมสภานะเพื่อพิจารณาการวางนโยบายนั้นนะคะขั้นตอนที่4ก็คือนโยบายการปฏิบัตินะการนำนโยบายไปปฏิบัติหรือดำเนินนโยบายนั่นเองโดยการตั้งค่านโยบายหรือร่างนโยบายบนกระดาษนะเพื่อให้มีการควบคุมนะกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพราะนั้นจากการร่างหรือจากการประชุมครม.หรือถ้ามองในมุมมองของภาคธุรกิจเนี่ยก็มีการประชุม CEO ใช่ไหมคะจากการที่ได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ประชุมเพื่อวางนโยบายร่วมกันนะ
ก็เอานโยบายนั้นไป

ใช้เอาไปใช้ไปกำกับนะไปกำกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผลจากการดำเนินงานนะคนที่เป็นผู้บริหารก็ต้องติดตามและประเมินผลนะการใช้นโยบายนะมีการบันทึกการดำเนินงานนะเพื่อให้ได้ทราบถึงผลลัพธ์ผลกระทบนะที่จะเอามาใช้ในการปรับปรุงในโครงการต่างๆในอนาคตนะคะเพราะนั้นมันก็จะวนลูปพอเรามีการประเมินผลนโยบายแล้วก็กลับไปที่การแก้ไขปัญหาของสาธารณะในประเด็นถัดไปนะคะนะคะความสำคัญของนโยบายสาธารณะนะคะนะก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของสังคมนะความสามารถในการรับรู้หมายถึงการสาธารณสุขก็ได้นะสวัสดิการทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในทุกส่วนนะของนะพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีประเด็นนะมีข้อพิพาทต่างๆนะเพราะนั้นรัฐบาลก็เข้าไปรับทราบนะแล้วก็หาแนวทางร่วมกันแล้วก็กำหนดเป็นนโยบายเพื่อมีการใช้นโยบายได้สำหรับในทุกคนนะแต่ก็ยังมีบางส่วนนะไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายนั้นก็ได้นะคะนะแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยนะเพราะนั้นการมุ่งที่จะใช้นโยบายสาธารณะเพื่อหวังผลกับคนส่วนใหญ่นะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ 100% นะที่จะมีผู้ได้ประโยชน์จากนโยบายนะแล้วก็เป็นแหล่งทรัพยากรในแหล่งที่มาและการกระจายทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องของเงินงบประมาณเนี่ยนะถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญเลยนะที่จะไหลไปสู่สังคมต่างๆโดยเฉพาะสังคมที่มีปัญหาแล้วก็ใช้งบประมาณนี้ไปเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดข้อที่3ก็คือกำหนดทิศทางของประเทศนะเป็นแผนแม่บทเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะนั่นก็เราก็จะเห็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาที่ฉบับที่13แล้วก็จะสิ้นสุดในฉบับนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการร่างทำการระดมความคิดเห็นของจากประชาชนในการร่างเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อที่จะใช้ในปีถัดไปนะในแผนหนึ่งก็ใช้ระยะเวลา5ปีนะแล้วก็ทำการอัปเดตอยู่ตลอดเพราะว่าสภาวะการเศรษฐกิจและสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะนะนโยบายสาธารณะก็มีความสำคัญต่อนักบริหารเช่นกันไม่ใช่เฉพาะแต่ทางภาครัฐบาลอย่างเดียวนะทางภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นในเชิงมหาภาคที่จะไปกำหนดนโยบายและผลของนโยบายนั้นมันก็จะส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจในภาคส่วนต่างๆด้วยและอีกทางก็ยังส่งผลต่อผู้บริโภคที่เป็นครัวเรือนเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ได้รับผลของการกำหนดนโยบายของรัฐบาลเช่นกันทีนี้ในนักบริหารหรือภาคธุรกิจเนี่ยก็จะมีการศึกษาแนวความคิดของในความคิดหรือมุมมองของนักบริหารหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นำนโยบายแล้วก็นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลหรือว่า effectiveness นะฮะแล้วก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพก็คือ efficiency นะเพราะนั้นคำว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลมันก็มาคู่กัน efficiency กับนะ effectiveness เนี่ยก็มาคู่กันนะนักบริหารก็ต้องมีความรู้ความสามารถในการแปลงนโยบายไปสู่แผนไปเป็นแผนงานแล้วก็ย่อยลงไปเป็นโครงการเป็นกิจกรรมนะเป็นตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไปเลย

นะคะรวมถึงการสร้างการยอมรับนะสร้างพลังความร่วมมือและการสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะนักบริหารที่ดีก็คือผู้นำนโยบายที่ดีไปสู่การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนนะหรือแม้แต่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะที่ได้รับผลดีจากการกำหนดนโยบายของผู้บริหารแนวทางในการกำหนดนโยบายสาธารณะหรือว่า Guidelines for Determining Public Policy นะอันดับแรกก็คือเพื่อมุ่งแก้ปัญหาของสังคมนะแก้ไขปัญหาของสังคมนะความสามารถในการรับรู้หมายถึงสาธารณสุขสวัสดิการของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนะ2แนวทางที่2ก็เป็นแหล่งทรัพยากรนะแหล่งที่มาของการกระจายทรัพยากรงบประมาณเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด3แนวทางในการกำหนดทิศทางของประเทศนะกำหนดเป็นแผนแม่บทเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะมี7ขั้นตอนนะนี้นะขั้นแรกนะก็พิจารณาถึงปัญหาต่างๆที่ต้องการแก้ไขทำการศึกษาปัญหาเหล่านั้นก่อนที่จะกำหนดนโยบายนะเพราะนั้นต้องมีการพิจารณาถึงปัญหาความต้องการของสังคมนั้นนะที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยนโยบายนั้นๆแต่เนื่องจากในประเทศหนึ่งก็จะมีปัญหาต่างๆอยู่มากมายดังนั้นผู้กำหนดนโยบายก็จะต้องค้นหาและรวบรวมปัญหาต่างๆและจัดลำดับความสำคัญที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วก็ตัดสินใจเลือกปัญหาที่มีความสำคัญด่วนก่อนนะที่ทำการแก้ไขก่อนโดยการกำหนดเป็นนโยบายในขั้นตอนแรกก่อนเลยนะคะเพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีต่อไปก็เป็นการเสนอริเริ่มความคิดริเริ่มนะก็เป็นขั้นของการเสนอแนะความคิดเห็นความคิดริเริ่มต่างๆที่หาทางในการแก้ไขปัญหาในการที่ได้รับการเลือกว่ามีความสำคัญที่สุดนะในการนำเสนอความคิดริเริ่มนี้นะผู้เสนอก็อาจจะเสนอวิธีแก้ไขได้หลายวิธีผู้เสนอแนะความคิดก็อาจจะเป็นบุคคลในฝ่ายการเมืองข้าราชการประจำหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนะในทุกองค์กรนะวันนั้นก็จะมีการเชิญภาคเอกชนนะประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะเข้ามาร่วมประชุมในการนำเสนอความคิดของเขานะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นของการค้นหารวบรวมข่าวสารข้อมูลและปัจจัยต่างๆเพื่อเป็นหลักประกันไว้ว่าความคิดที่มีผู้เสนอขึ้นนะเป็นความคิดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้และสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้นะคะจึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลและปัจจัยต่างๆที่สังคมมีอยู่หรือเป็นอยู่ในขณะนั้นให้มากที่สุดนะและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดในขั้นตอนที่4นะก็เป็นการยกร่างนโยบายเบื้องต้นนะเพื่อจะต้องอาจจะมีการทำประชาพิจารณ์นะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับส่วนรวมนะมีเมื่อได้ประมวลและรวบรวมปัจจัยต่างๆซึ่งเป็นเครื่องตัดสินใจในเครื่องมือในการตัดสินใจได้ว่าความคิดริเริ่มนะที่มีการนำมากำหนดเป็นนโยบายและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงแล้วนะก็ทำยกร่างเป็นนโยบายขั้นแรกอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ขั้นตอนที่5ขั้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างนโยบายเมื่อดำเนินการยกร่างนโยบายข้างต้นแล้วนะก่อนที่จะกำหนดเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการเนี่ยผู้กำหนดนโยบายควรรับฟังความคิดเห็นทัศนคติและปฏิกิริยาจากประชาชนกลุ่มชนและองค์กรต่างๆเกี่ยวกับร่างนโยบายเท่ากับเป็นการเปิดให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะได้แสดงทัศนะยอมรับหรือไม่ยอมรับนโยบายนั้นๆได้เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้กำหนดนโยบาย

ได้ตรวจสอบประเมินผลและแก้ไขนโยบายให้มีความถูกต้องสมบูรณ์เป็นการทำให้กระบวนการกำหนดนโยบายมีความรอบคอบและชอบธรรมด้วยนะคะนำไปสู่ขั้นที่6นะก็คือขั้นการกำหนดหรือวางนโยบายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขร่างนโยบายแล้วผู้กำหนดนโยบายนะก็ดำเนินการกำหนดนโยบายเป็นขั้นสุดท้ายอย่างเป็นทางการเท่ากับว่าภารกิจในการกำหนดนโยบายใกล้สิ้นสุดนะไปตอนที่7ก็ประกาศใช้นโยบายถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการกำหนดนโยบายและถือว่าเป็นขั้นของการนำเอานโยบายไปปฏิบัตินะวิธีการประกาศก็จะอาจจะเป็นการประกาศในรัฐสภานะซึ่งถือเป็นการแถลงนโยบายโดยผ่านตัวแทนของประชาชนหรือประกาศโดยตรงต่อประชาชนหรือประกาศผ่านสื่อมวลชนก็ได้หรือเป็นการประกาศโดยในรูปแบบของเอกสารของราชการเป็นต้นการวิเคราะห์นโยบายนะฮะก็จะมีขั้นตอนของการวิเคราะห์ขั้นแรกนะฮะก็เป็นการวิเคราะห์นโยบายแบบภาพกว้างที่สุดก่อนนะจะเป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับในกระบวนการการตั้งนโยบายก็จะพบว่าการสร้าง Code of Hammurabi นะฮะก็เป็นอันนี้ก็เป็นพระที่ปรึกษาผู้ปกครองอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำจำเพาะนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยกลางของยุโรปนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเริ่มจากการฉายภาพกว้างก่อนนะจากนั้นก็ไปศึกษาในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรหรือรัฐต่างๆนั้นโดยการวิเคราะห์นโยบายเป็นความพยายามประมวลข้อมูลให้กับผู้ปกครองนะหรือผู้บริหารผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายนะซึ่งก็ใช้หลักเห็นหลักเหตุผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในขั้นตอนที่3หลังจากรวบรวมข้อมูลนะในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะก็มีการใช้ระเบียบวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะนะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามยุคสมัยนะจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีเทคนิคในการวิเคราะห์มีระเบียบวิธีการที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์นะก็คือหลักการวิจัยนะเพราะนั้นมันก็จะทำให้เราเข้าใจถึงการกำหนดนโยบายในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็แนวโน้มที่ควรจะเป็นในอนาคตนะเห็นแง่มุมในการวิเคราะห์นโยบายที่ใช้หลักของการวิเคราะห์เชิงปริมาณนะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์เชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพนะการใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเนี่ยก็จะทำให้มีรายละเอียดที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะแล้วก็มีข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะที่เป็นเชิงประจักษ์มาอ้างอิงซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะเป็นแนวทางเพื่อการพยากรณ์ทิศทางของการกำหนดนโยบายของเราได้นะคะในการวิเคราะห์ข้อที่4นะคะก็คือวิวัฒนาการของการวิเคราะห์นโยบายโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตามการเปลี่ยนแปลงนะในยุคสมัยนะที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆเป็นหลักเห็นไหมคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริบทก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็จะใช้ข้อมูลทางเชิงคุณภาพเข้ามาเป็นเครื่องมือในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะนอกจากนี้ก็มีการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะการเกิดขึ้นของเมืองขนาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นอาศัยของประชากรการหางานทำจากชนบทไปสู่เมืองหรือการกระจายตัวจากเมืองไปยังชนบทนะในเมืองรอบนอกนะเพื่อลดการแออัดในชุมชนเมืองนั่นเองนะแล้วก็

ความซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองเพราะฉะนั้นในเรื่องของความซับซ้อนเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ในนั้นนะมันก็จะมีวิวัฒนาการของการพัฒนาแก้ไขปัญหาจากนโยบายของแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วก็แต่ละรัฐบาลนะคะนะในขั้นตอนที่5นะคะก็เป็นการพัฒนาการของการวิเคราะห์นโยบายนะมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกก็เป็นการวิเคราะห์ในทางเทคนิคนะซึ่งเป็นซึ่งข้อมูลและแนวทางการวิเคราะห์ก็จะขึ้นอยู่กับนักวิเคราะห์หรือนักวิจัยเป็นหลักนะซึ่งเป็นเหตุให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายพอสมควรส่วนหลักการอันที่2นะคะก็เป็นการเอาผลการวิเคราะห์ที่ได้จากข้อที่1เนี่ยไปเสนอในรูปแบบของการปรึกษาแนะแนวทางเพื่อโดยปล่อยให้มีผู้อำนาจในการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบายเนี่ยนะไปใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยเนี่ยมากำหนดนโยบายเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่สาธารณะสูงสุดนั่นเองนะเพราะนั้นการที่นักวิเคราะห์มีบทบาทเพียงทำให้นโยบายนั้นๆหรือสนับสนุนนโยบายนั้นๆ นะให้เกิดความเห็นชอบนะให้เกิดความเห็นชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะในข้อที่6นะก็คือประเด็นการประเด็นสำคัญที่พึงระลึกถึงนะพึงระลึกถึงเสมอก็คือไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากที่ได้มาหรือการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้เป็นข้อสรุปสุดท้ายนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วกระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับภายใต้กระบวนการทางการเมืองก็คือผู้ที่เอาผลการวิเคราะห์ไปใช้ต่อนั่นเองนะนำไปสู่โต๊ะเจรจาว่าผลการวิเคราะห์เนี่ยมันจะนำไปสู่การวางนโยบายยังไงนะก็ร่วมกันระดมความคิดระดมสมองกันเพราะนั้นมันก็อาจจะมีข้อเห็นด้วยข้อขัดแย้งนะก็นำไปสู่บทสรุปนะที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายในส่วนของ CSR นะก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพราะฉะนั้นธุรกิจใดที่ดำเนินการหรือมีแผนกของ CSR โดยเฉพาะเนี่ยสามารถที่ได้รับการลดหย่อนภาษีจากทางภาครัฐได้เพราะนั้นก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีจริยธรรมมุ่งหวังให้ธุรกิจนั้นอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนก็เป็นอีโคซิสเต็มนะเป็นการพึ่งพาระหว่างบริษัทกับชุมชนสังคมนะซึ่งประชาชนก็จะได้ประโยชน์โดยส่วนรวมนะคะนะก็จะมีการดำเนินงานครอบคลุม4ระดับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานตามกฎหมายการให้ความสำคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรก่อนแล้วค่อยแบ่งปันให้กับชุมชนสังคมต่อนะคะการให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคนะลูกค้าชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะแล้วก็ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจนะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือไปจากข้อกำหนดทางกฎหมายนะประโยชน์ของการนะทำกิจกรรม CSR ซึ่งนักศึกษาบางคนอาจจะมีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยในกระบวนการ CSR ของภาคเอกชนหรือของมหาวิทยาลัยนะเพราะนั้นประโยชน์เนี่ยแน่นอนล่ะเกิดขึ้นกับองค์กรนะก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์นะสร้างการรับรู้ในเชิงบวกเกี่ยวกับองค์กรในสายตาของผู้บริโภคหรือสาธารณชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้เขาเนี่ยไว้วางใจการดำเนินธุรกิจหรือสินค้าและบริการจากธุรกิจนี้หรือแม้กระทั่งเกิดความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาวนะอันนี้ก็สร้างความสามารถในการแข่งขันนะที่เหนือจากคู่แข่งได้นะสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงานนะลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงบางทีก็มีหลังบ้านมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินธ
ธุรกิจขององค์กรแต่ว่าโดยผลกระทบหรือภาพลักษณ์ที่เป็นในเชิงบวกน่ะมันก็จะกลบเสียงล่ำลือน่ะเสียงซุบซิบนินทาได้นะคะแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่นะเพิ่มมูลค่าหุ้นเห็นไหม

ลดรายจ่ายให้กับธุรกิจได้ด้วยนะนอกนั้นก็จะมีประโยชน์ทางสังคมไม่ว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างความตระหนักรู้สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนนะส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมนะเพราะนั้นโดยสรุปแล้วการทำกิจกรรม CSR จากองค์กรเนี่ยก็องค์กรก็ได้ประโยชน์นะเมื่อองค์กรมีผลประกอบการที่ดีขึ้นก็จะเอาส่วนแบ่งกำไรนั้นไปแชร์ไปแบ่งปันให้กับสังคมโดยเฉพาะกลุ่มที่ด้อยโอกาสในชุมชนสังคมนั้นให้เขาได้เข้าถึงได้มีโอกาสมากขึ้นนะคะนะประเภทของ CSR แล้วแนวทางในการดำเนินงานเนี่ยนะก็จะมีการแบ่งประเภทที่เป็นการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ต้องจูงใจสร้างความตระหนักรู้เกิดขึ้นก่อนนะจากนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการทำการตลาดแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมแล้วแก้ปัญหาทางสังคมได้แล้วก็เรื่องของประเภทที่มีการจัดกิจกรรมทางด้านฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมสุขภาวะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเรื่องของการบริจาคเพื่อการกุศลในเรื่องของการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะตรงนี้ก็จะมีการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกำลังซื้อของคนในระดับฐานรากนะเพราะเขามีรายได้น้อยแต่ก็อยากมีสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการความจำเป็นในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นธุรกิจก็ดำเนินผลิตสินค้าและบริการนั้นโดยอาจจะราคานะอาจจะแจกฟรีให้กับชุมชนในระดับฐานรากที่มีความยากจนนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการดำเนินกิจกรรม CSR ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่มีมุมมองกว้างมีมุมมองที่จะใช้แรงงานของตนมันสมองของตนเองเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะนะในครั้งหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้กับการเขียนโมเดลธุรกิจนะในกลุ่มของ Wellness เศรษฐกิจเพื่อสังคมนะเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็พลังงานและโลจิสติกสีเขียวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศ

0: คือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะ

0: บอกเราโดยใช้สัญญาณที่สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสร้างงานสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกับดิฉันดร.ณัฐวรวีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็เดินทางมาจนถึงใกล้จะปลายทางแล้วเนาะของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนะคะจากบทแรกที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันมาเนาะว่าถ้าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเราควรจะทำอย่างไรเราจะมีคุณสมบัติมากพอไหมที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหรือเรามีงานประจำอยู่แล้วนะคะเราอยากจะทำงานเพิ่มขึ้นอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเราจะทำได้ไหมเนาะหรือเราจะจำเป็นจะต้องออกจากงานประจำก่อนแล้วทำธุรกิจใหม่นะคะซึ่งตามที่เราได้เรียนรู้จากเนื้อหากันมาเนี่ยอาจารย์ก็บอกแล้วว่าไม่จำเป็นนะที่ตัวนักศึกษาหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องลาออกจากงานเดิมเพื่อมาตั้งต้นเริ่มนับหนึ่งกับธุรกิจใหม่มันสามารถทำควบคู่ไปด้วยกันได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่างานเสริมหรือธุรกิจใหม่ที่เราเลือกทำนั้นเป็นงานอะไรนะคะต่อมาบทที่2เมื่อตัดสินใจจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแล้วเราจำเป็นจะต้องรวมกลุ่มไหมที่ต้องทำกับเพื่อนหรือต้องทำคนเดียวหรือจะมีการทำกิจกรรมเหล่านั้นแบบไหนดีนะคะรูปแบบ

การจดทะเบียนแบบเป็นนิติบุคคลแบบห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทหรือจะจดทะเบียนการค้าแบบรูปแบบไหนดีอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของบทที่2เมื่อมาถึงบทที่3คือตัดสินใจได้ละว่าจะทำร้านใหญ่แค่ไหนผู้ร่วมหุ้นมีกี่คนนะคะก็ต้องนึกถึงของเรื่องของสถานที่เนาะทำเลที่ตั้งที่ไหนดีจะเปิดร้านเราดังกล่าวจะเปิดที่ไหนดีแน่นอนค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยมีรูปแบบของการออนไลน์แต่ในเนื้อหาบทเรียนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพของการออนไซต์เนาะหรือการมีหน้าร้านนะคะเพราะการออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากละในปัจจุบันก็สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองแต่ในรูปแบบของการออนไซต์หรือการมีหน้าร้านเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับธุรกิจอยู่เช่นกันค่ะต่อมาบทที่4นะคะในเรื่องของคนงานเรื่องของการจ้างงานนะคะเราจะเลือกผู้ร่วมงานหรือคนมาร่วมทำกิจกรรมของเราเนี่ยในรูปแบบไหนนะคะเป็นลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างพาร์ทไทม์จะเลือกเขาเข้ามาเขาต้องมีคุณสมบัติอย่างไรที่จะมาทำกิจกรรมกับเรานะคะบทที่5สำคัญมากเลยเป็นเรื่องของเงินทุนนะคะเราจะบริหารจัดการเงินทุนอย่างไรบทที่6นะคะเรื่องของการบริหารการผลิตการผลิตแต่ละครั้งจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้างจากนั้นบทที่7นะคะเรื่องของการจัดการวัสดุนะคะและมาถึงบทนี้ในเรื่องของการจัดซื้อนั่นเองค่ะก่อนอื่นมาดูความหมายเบื้องต้นนะคะของการจัดซื้อนะคะวิชัยโถสุวรรณจินดาปี2545เนี่ยเขาให้ความหมายไว้ว่าการจัดซื้อเนี่ยเป็นกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสินค้าอุปกรณ์และบริการที่จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือในกระบวนการทำการตลาดในปริมาณคุณภาพที่สอดคล้องกับราคาณช่วงเวลาดังกล่าวนะคะแต่ผู้ให้ความหมายคนที่2เนี่ยชตพรเสมอใจปี2558เนี่ยเขาบอกว่าการจัดซื้อเนี่ยในการดำเนินธุรกิจใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทค้าปลีกค้าส่งกิจการจะซื้อมาขายไปหรือเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยการจัดซื้อนับว่ามีความสำคัญค่ะโดยกิจการต้องมีการจัดการรูปแบบกระบวนการทำงานเนาะแยกเป็นฝ่ายต่างๆจะเป็นฝ่ายจัดซื้อนะคะทำหน้าที่ในการป้อนสินค้ากับฝ่ายขายทำหน้าที่บริหารสินค้าให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะของการจัดซื้อเนี่ยอาจารย์จะพูดรวมๆให้ทราบเนาะแต่ก็ข้อมูลก็ค่อนข้างเยอะนะคะว่าในกิจการการผลิตสินค้าเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีวัตถุดิบต่างๆเนาะเช่นส่วนต่างๆคนงานเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตซึ่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยจะได้มาด้วยการจัดซื้อโดยแผนกจัดซื้อของธุรกิจและต้องมีการบันทึกเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อของแผนกบัญชีด้วยดังนั้นการที่กิจการเนี่ยมีระบบการบัญชีนะคะมาเกี่ยวข้องการจัดซื้อเนี่ยจะส่งผลต่อกิจการคือทำให้สามารถจัดวางระเบียบการจัดซื้อทำให้มีการสั่งซื้อวัสดุวัตถุดิบเนี่ยให้เกิดขึ้นได้อย่างสอดคล้องและต้องมีการเบิกใช้อนุมัติให้ซื้อได้โดยผู้มีอำนาจนะคะสองคือกิจการเนี่ยเมื่อได้รับการสั่งซื้อแล้วจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพปริมาณสินค้านะว่าถูกต้องไหมตามที่สั่งซื้อสามนะคะควรมีการควบคุมสินค้าหรือของที่ได้รับแล้วเนาะตรวจว่าได้ครบไหมเสียหายหรือเปล่า4นะคะการจ่ายเงินค่าสินค้าดังกล่าวเนี่ยต้องมีใบเสร็จรับเงินเนาะหรือใบสำคัญสั่งจ่ายให้เป็นไปตามกำหนดตามจำนวนของสินค้าและมีการอนุมัติถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะดังนั้นนะคะแนวคิดของห่วงโซ่คุณค่าในเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเรื่องของการที่นำวัตถุดิบหรือวัสดุเนี่ย
ตามคุณภาพตามปริมาณที่องค์กรหรือธุรกิจเราต้องการเนี่ยสั่งซื้อเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์จากนั้นนำมาสู่กระบวนการผลิตนะคะแปรสภาพถ้าเช่นร้านกาแฟก็จะทำนมโกโก้ทำอะไรก็ว่าไปนะคะหรือจะทำเค้กก็ต้องใช้ช็อกโกแลตใช่ไหมจากนั้นก็คือสู่กระบวนการบริโภคนะคะก็ทำเป็นเค้กเป็นถ้วยละสามารถบริโภคได้ต่อมาคือในส่วนของการของเสียเนี่ยจะสามารถกำจัดได้หรือไม่ช็อกโกแลตหมดอายุแล้วอะจะทำการจัดการกับของเสียเหล่านั้นอย่างไรตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในส่วนของหลักเกณฑ์การเลือกผู้ขายวัตถุดิบไปนะคะสิ่งที่จำเป็นที่เราจะเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าซึ่งเอาตรงๆเราก็ต้องเรียกเขาว่าคู่ค้าแล้วล่ะค่ะเราต้องพิจารณาด้านการเงินของเขาเนาะว่าเขามีเสถียรภาพมากพอที่จะดำเนินธุรกิจของเขาไหมนะคะเสถียรภาพด้านการเงินด้วยแล้วก็ด้านการทำธุรกิจหรือเรื่องของความมั่นคงทางธุรกิจเขาอะนะคะเพราะทั้งนี้เนี่ยนักศึกษาคิดง่ายๆเลยแล้วถ้าเราออเดอร์แมทเทียลออเดอร์วัตถุดิบเข้าไปแน่นอนในการทำสัญญาสั่งซื้อเนาะอาจจะมีการที่เราอาจจะต้องจ่ายเงินค่ามัดจำสินค้า 30-50%เราพร้อมจ่ายเพราะเราอยากได้ของใช่ไหมแต่ปรากฏว่าจ่ายไปแล้วถ้าเกิดว่าบริษัททางกล่าวไม่มีเสถียรภาพในการเงินทางการเงินเนาะไม่สามารถนำสินค้าดังกล่าวมาส่งให้เราได้นั่นหมายความว่าเราอาจจะสูญเงินนะคะหรือเขาไม่มีความสามารถที่จะบริหารจัดการดำเนินธุรกิจดังกล่าวให้มันเกิดความสอดคล้องกับเราได้นะคะต่อมาพิจารณาด้านกลยุทธ์เนาะวัฒนธรรมองค์กรต้องมีบรรยากาศแห่งการไว้ใจได้นะคะทัศนคติที่ดีของฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ผู้บริหารระดับสูงนะคะต่อมาเราจะต้องพิจารณาเรื่องของเทคโนโลยีเนาะสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยนะคะหรือการนำส่งเช่นวัตถุ material บางอย่างต้องการลดขนส่งที่เหมาะสมกับ material นั้นๆยกตัวอย่างเช่นการซื้อสินค้าที่มันมีความสดต้องรักษาอุณหภูมิลดขนส่งอากาศจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิหรือควบคุมความเย็นเพื่อสินค้าจะได้ส่งถึงเราได้อย่างครบคุณภาพและเรื่องของความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นสุดท้ายคือข้อพิจารณาอื่นเช่นฐานลูกค้าของผู้ขายเขามีไหมทุกวันนี้เขาสั่งมีคนมาสั่งซื้อกับเขาไหมเอาง่ายๆถ้าไม่มีคนสั่งซื้อหรือมีคนสั่งซื้อแล้วรีวิวว่าบริการแย่มากเราก็ควรจะเลือกมองผู้ขายอื่นด้วยนะคะนั่นนะคะเรื่องของวัตถุประสงค์การจัดซื้อเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบ่งแยกประเด็นออกมาให้เห็นภาพชัดๆนะคะคือหนึ่งนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจจะต้องมีแมทเทียลมีวัสดุวัตถุดิบที่พร้อมใช้พร้อมผลิตให้สินค้าไม่ขาดมือสองนะคะธุรกิจจะต้องได้รับวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ตรงไปตามหลักที่ยึดถืออันประกอบไปด้วยหนึ่งคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับที่เราสเปคไว้ว่าเราอยากได้อะไรนะคะ2คือปริมาณที่เหมาะสม3คือราคาที่เหมาะสม4ในเวลาอันที่สมควรนะคะ5จากผู้จำหน่ายที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เงินคงเหลือมากเกินไปฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อสินค้าที่มันเยอะเอามาตุนในสต็อกมากเกินไปเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงนะว่าสินค้าเนี่ยอาจจะล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพฉะนั้นเนี่ยจะต้องซื้อในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเงินจะได้ไม่จมประเด็นสุดท้ายคือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่ายนะคะเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถจะได้เห็นสินค้าชนิดใหม่ๆไวกว่าคนอื่นหรือคุณภาพที่ดีขึ้นราคาที่ใหม่
ราคาที่เหมาะสมรวมไปถึงบริการพิเศษด้านอื่นๆด้วยนะคะเป้าหมายของการบริหารการจัดซื้อนะคะอย่างแรกคือทำให้ตัวผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของงานบริการเราเนี่ยได้มาตรฐานนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เขียนสไลด์อาจจะดูเป็นทางการมากเลยแต่จะพยายามอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจแบบง่ายๆเนาะคือเช่นเม็ดกาแฟปกติเราใช้เม็ดกาแฟของยี่ห้อ A อยู่แต่ว่าเมื่อผู้ขายนะมาแนะนำเนาะตัวซัพพลายเออร์มาแนะนำแล้วว่าอาจารย์มีเม็ดกาแฟยี่ห้อ B นะคุณภาพทั้งไม่ด้อยกว่าเลยแล้วคั่วแล้วหอมมากอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ลองทดลองดูสักถุงหนึ่งก็ได้ถ้าอาจารย์ชอบเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมหาให้อีกแน่นอนอาจารย์จะเอามาลองเนาะในร้านกาแฟของอาจารย์รสชาติมันเป็นไปได้ทดลองขายดูลูกค้าชอบแต่ลูกค้าอาจจะชอบแบบ2แบบซึ่งเราอาจจะต้องสร้างสูตรกาแฟมา2สูตรก็ได้นะคะสูตร A กับสูตร B นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองว่าเอ้ยมันแตกต่างกันจริงๆนะและดูแนวโน้มว่าระหว่างสูตรเม็ดกาแฟ A กับเม็ดกาแฟ B เนี่ยอันไหนที่จะมีโอกาสขายได้เยอะกว่ากันนะคะสองคือพิจารณาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอยึดแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสามนะคะลดปัญหานะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการจัดซื้อนะคะจำเป็นจะต้องพิจารณาว่าในการซื้อวัตถุดิบเข้ามาในองค์กรเนี่ยจะต้องดูเรื่องของคุณภาพและสามารถแข่งกับคู่แข่งในตลาดได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจำเป็นจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์ทุกรายสร้างความเชื่อมั่นไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะเป็นคู่ค้ากันไปนานๆนั่นเองนะคะในเรื่องของนโยบายการจัดซื้อสินค้าคงคลังของเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะคะนักศึกษาโดยทั้งนี้เนี่ยผู้รับผิดชอบฝ่ายดังกล่าวเนี่ยนะคะต้องจัดซื้อสินค้าที่ดีที่สุดณขณะนั้นโดยที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะปริมาณถูกต้องเหมาะสมตามจังหวะเวลาและจากแหล่งขายที่ถูกต้องนอกจากนี้การจัดส่งก็ยังจะต้องถูกต้องสอดคล้องด้วย2นะคะนโยบายการจัดซื้อต้องชัดเจนโดยครอบคลุมถึงแหล่งการซื้อเพราะมีผู้ขายหลายรายนะคะคุณภาพสินค้าก็ย่อมแตกต่างกันนะคะต้องให้ได้สินค้าตามนโยบายหลักการจัดการ3นะคะควรเลือกซื้อสินค้าจากพ่อค้าส่งพนักงานขายหรือโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตก็แล้วแต่ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพียง 2-3 รายเท่านั้นแต่ไม่ใช้หลักเกณฑ์ตายตัวนะคะก็คือสามารถดูจากคนอื่นได้ดูจากรายอื่นได้ด้วยเช่นกัน4นะคะควรสนับสนุนสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่มีคุณภาพปานกลางหรือดีมากเท่าที่จะหาได้นะคะควรหาในประเทศก่อนนั่นเองทั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้1เนาะก็คืออุดหนุนคนภายในประเทศแล้วก็เราจะได้ราคาที่ดีเนาะเพราะว่ามันเป็นการขนส่งภายในประเทศแล้วก็เรื่องของคุณภาพสีขนาดเนี่ยซึ่งตรงนี้เราสามารถพูดคุยกันได้5นะคะฝ่ายจะซื้อต้องดำเนินงานจะซื้อให้บำรุงเป้าหมายตามที่ตั้งไว้สอดคล้องกับนโยบายหลักของกิจการ6นะคะผู้จัดซื้อควรจะมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหรือฝ่ายอื่นๆในองค์กรให้มันเป็นไปตามเป้าหมายและสุดท้ายนะคะการเจรจาระหว่างฝ่ายจัดซื้อกับผู้ขายหรือตัวแทนขายจะต้องมีความยุติธรรมเห็นอกเห็นใจกันและได้มาตรฐานของกิจการด้วยค่ะในขั้นตอนของการจัดซื้อนะคะสิ่งที่จะต้องทำหรือจะต้องมีเนี่ยก็ต้องมีใบสั่งซื้อเนาะใบสั่งซื้อนี่คือจะเป็นเอกสารที่ขอจัดซื้อสินค้าเข้ามาในธุรกิจไม่ว่าจะสั่งmaterialสั่งวัสดุสำนักงานหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาใช้เนาะต้องเป็นการระบุจากนั้น

ก็มีการระบุทำเลที่ตั้งของผู้ขายหรือว่ารายละเอียดของผู้ขายมีการส่งใบสั่งซื้อออกไปนะคะซึ่งใบสั่งซื้อเนี่ยเมื่อไปถึงผู้ขายแล้วจะกลายเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อดำเนินใช้เป็นหลักฐานต่อไป 4. นะคะฝ่ายจัดซื้อหรือผู้จัดซื้อเนี่ยจะต้องติดตามใบสั่งนะว่าสินค้าเนี่ยจะได้ถูกส่งตามกำหนดไหมนะคะมีปริมาณเพียงพอกับที่ตัวกิจการจะใช้ไหมถ้าไม่เพียงพอเราสามารถจัดซื้อได้จากเจ้าอื่นไหมจากซัพพลายเออร์อื่นไหม 5. นะคะต้องมีการตรวจรับสินค้าเข้ามาในกิจการดังนั้นหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อเนี่ยหน้าที่หลักนะคะคือ 1. จะต้องเก็บรวบรวมข่าวสารข้อมูลเนาะราคาของสินค้าราคาวัสดุปัจจุบันเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะคุณลักษณะหรือวิธีการผลิตของแมทเทอเรียลดังกล่าวเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ในองค์กรเราจำเป็นต้องใช้ไหมนะคะ2ค้นคว้างานวิจัยจากวิจัยการตลาดเศรษฐกิจความเปลี่ยนแปลงของวัสดุและการวิเคราะห์ราคาวัสดุด้วยถัดมาคือการจัดซื้อสินค้าเนี่ยโดยเริ่มจากการตรวจสอบคำขอจากใบเบิกวัสดุของแผนกต่างๆอ่ะแต่ละแผนกต้องการวัสดุหรือต้องการให้เราซื้อแมทเทอเรียลแตกต่างกันก็คือต้องเอามาวิเคราะห์เนาะในเรื่องของราคานะคะและใช้วัสดุคือเขาต้องการใช้แมทเทอเรียลอะไรพิจารณาในการเลือกสัญญาการกำหนดราคาการนำส่งการเจรจาต่อรองระหว่างตัวเราที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายวัตถุดิบก็คือตัวซัพพลายเออร์นะคะตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาตรวจสอบการรับพัสดุและการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินมีหนังสือตอบโต้กับผู้ขายอย่างไรสุดท้ายนะคะการจัดการด้านวัสดุเช่นเราจะรักษาวัสดุคงคลังดังกล่าวอย่างไรให้ต่ำคือแมทเทอเรียลที่ยังไม่ได้ผลิตอ่ะต้องมีปริมาณไม่มากจนเกินไปเพราะอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าซื้อมาตุนไว้มากมันเงินจะจมนะคะเรื่องของการรักษาคุณภาพล่ะแมทเทอเรียลที่เราเก็บไว้อยู่เนี่ยจะรักษาอย่างไรให้มันยังสามารถใช้ได้อยู่รวมไปถึงว่าการโยกย้ายวัสดุมาตรฐานเนาะหีบห่อหรือการรักษาสภาพของวัสดุเนี่ยให้ใช้ได้ตามระยะเวลาจะต้องทำอย่างไรนะคะหน้าที่รองของฝ่ายจัดซื้อเนาะก็คือจะต้องมอบหมายถูกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นครั้งคราวเช่นการกำหนดมาตรฐานวัสดุการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะการทำงบประมาณวัสดุควบคุมวัสดุและการพิจารณาว่าจะซื้อจะเช่าหรือผลิตสินค้าเองนะคะต่อมาสรุปหน้าที่ของการจัดซื้อเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้าง 1. เสนอซื้อหรืออนุมัติซื้อสินค้านะคะ 2. คือการสั่งซื้อ 3. เมื่อสั่งซื้อเข้ามาแล้วซัพพลายเออร์นำสินค้าเข้ามาส่งให้ก็ต้องมีการตรวจรับเนาะตรวจรับเสร็จแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้มาจากการจัดซื้อเนี่ยมันถูกต้องเป็นไปตามใบสำคัญสั่งจ่ายไหมโดยทั่วไปจะเห็นว่างานจัดซื้อนี่จะเป็นต้องเกี่ยวข้องกับงานของแผนกอื่นๆนะดังนั้นเนี่ยการประสานงานควรจะร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆนะคะให้สัมพันธ์กันเพื่อความจัดซื้อวัสดุหรือแมทเทอเรียลเข้ามาในองค์กรเนี่ยจะได้ถูกต้องมากที่สุดนั่นเองนะคะปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการจัดซื้อเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยนะแต่อาจารย์จะรวบรวมมาให้เข้าใจในจำนวนหนึ่งนะคะปัจจัยที่ต้องพิจารณาการจัดซื้อคือ1ในเรื่องของคุณภาพเนาะการจัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยอาจจะไม่ใช่สินค้าที่ดีที่สุดแต่ทั้งนี้มันเหมาะสมกับการใช้งานและเหมาะตามสเปคที่ผู้ใช้ต้องการการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีเกินความจำเป็นส่งผลให้ต้นทุนสูงแต่ถ้าซื้อสินค้าที่มีคุณภาพต่ำเกินไปจะทำให้ผลผลิตเนี่ยออกมาคุณภาพไม่ดีพอข้อจำกัดด้านคุณภาพอาจจะถูกจำกัดขึ้นตามรูปร่างความแข็งแรงขนาดสีความคล่องตัว

หรือรวมไปถึงว่ามูลค่าที่อาจจะไปทดแทนเนี่ยมันเหมาะสมไหมยกตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาจะทำธุรกิจเช่นทำบราวนี่ขายอย่างเงี้ยอย่างแรกเราจะทำบราวนี่ขายใครเราจะทำบราวนี่ขายหน้าโรงเรียนเด็กประถมเราต้องคิดก่อนว่าผู้ซื้อของเราคือใครก็นักเรียนไงนักเรียนชั้นประถมปอนุบาลถึงป.6คิดอีกเด็กคงไม่สามารถจะซื้อของราคาแพงๆฉะนั้นเรากำหนดราคาบราวนี่ที่เราจะขายชิ้นละเท่าไหร่ดี10บาท15บาทชิ้นใหญ่ทีนี้ถ้าเราจะใช้ช็อกโกแลตที่เข้ามาทำเป็นส่วนผสมกันของการทำบราวนี่ช็อกโกแลตเกรด A แน่นอนเกรด A คุณภาพมันต้องสูงมากราคาก็แพงด้วยแต่ถ้าเราวัตถุประสงค์คือทำเพื่อขายเด็กทำเป็นขนมกินเล่นของเด็กคุณภาพพอใช้ได้แต่ไม่ได้ต่ำนั่นหมายความว่าเด็กสามารถซื้อไปรับประทานแล้วอร่อยอิ่มเป็นของว่างก่อนกลับถึงบ้านส่วนใหญ่เด็กมักจะซื้อตอนช่วงพักช่วงว่างใช่ไหมถ้าเราขายหน้าโรงเรียนหรือว่าขายที่สหกรณ์ในโรงเรียนคือบราวนี่มันไม่ได้ซื้อไปรับทานเพื่ออิ่มไงมันไม่ได้แบบเหมือนขนมปังใช่ไหมแต่เป็นแบบเหมือนของว่างฉะนั้นราคาอยู่ที่5บาท10บาทเนี่ยเราจะต้องมองแล้วว่าเราจะใช้แมทเทียลใช้แป้งใช้ช็อกโกแลตในราคาเลทเท่าไหร่ดีที่เรายังจะได้กำไรต่อชิ้นจริงไหมอาจารย์บอกแล้วว่าคุณภาพมันไม่ต้องสูงมากก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทำบราวนี่ขายในร้านคาเฟ่ที่มีราคากาแฟต่อแก้วราคาสูงสูงคุณสามารถใช้แมทเทียลได้แบบเต็มที่เลยช็อกโกแลตเกรด A แป้งอย่างดีนะคะเพราะอันนั้นคือคุณขายคุณภาพไงคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับราคานะคะต่อมาข้อ2คือเรื่องของปริมาณอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมการซื้อสินค้ามากเกินไปย่อมทำให้เงินจมในแมทเทียลดังกล่าวและปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของภาระการเก็บรักษาและอาจจะเกิดความเสื่อมคุณภาพได้ด้วยถ้าซื้อในปริมาณน้อยเกินไปก็ต้องสั่งซื้อบ่อยค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นส่งผลให้สินค้าขาดแคลนไม่สามารถผลิตได้ทันเวลานะคะเหมือนกันบราวนี่ของแม่ค้าบางคนใส่เม็ดอัลมอนด์เม็ดอัลมอนด์ก็ราคาสูงเนาะบางคนใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์แทนก็ได้โรยหน้าใช่ไหมบางท่านก็เป็นถั่วทุบแต่ว่ามันไม่ได้ทุบแบบน่าเกลียดนะหรืออาจจะเป็นถั่วเม็ดใหญ่เอามาผ่าซีกแล้วก็แปะที่หน้าบราวนี่มันขึ้นอยู่กับตัวของผู้ผลิตทั้งนั้นเลยค่ะว่าใช้สินค้าอย่างไรปริมาณเท่าไหร่แต่ว่าในกรณีที่ซื้อแมทเทียลเหล่านี้ซื้อวัสดุเหล่านี้มันจำเป็นว่าอย่าซื้อเยอะเกินไปนะถ้าซื้อเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเสื่อมและเงินจะจมนะคะต่อมาข้อ3นะคะราคาที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องเป็นราคาที่ถูกที่สุดแต่เป็นราคาที่ดีตามคุณภาพสินค้าที่ได้กำหนดไว้การจัดซื้อเนี่ยจำเป็นต้องตรวจสอบเสียก่อนว่าสินค้ามีคุณภาพตรงกับความต้องการหรือไม่เมื่อเห็นว่าคุณภาพตรงกับความต้องการจึงควรตรวจสอบตรวจซื้อนะคะและพยายามเปรียบเทียบจากผู้จำหน่ายหลายรายหรือใช้การประกวดราคาในการพิจารณาราคาที่ยุติธรรมธุรกิจอาจต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับต้นทุนราคาตลาดหรือราคาจากการแข่งขันเป็นเกณฑ์ต่อมาในเรื่องของราคาเนาะช่วงอาจารย์พูดผิดสิต่อมาในเรื่องของเวลานะคะเวลาในการจัดซื้อเนี่ยการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือต้องซื้อในเวลาที่เหมาะสมสมควรนะคะเพื่อ
ื่อให้สิน

้าพร้อมที่จำหน่ายไม่ให้สินค้าคงเหลือมากเกินไปหรือไปนอนแอ้งแม้งอยู่ในสต็อกการที่สินค้าคัดสต็อกมากเกินความจำเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อกิจการเนาะในการจัดซื้อสินค้าที่มีปริมาณมากเป็นประจำราคาคงที่การเปลี่ยนแปลงมีน้อยผู้ซื้อสามารถจัดซื้อเมื่อไรก็ได้ตามต้องการโดยไม่จำเป็นจะต้องซื้อมากแต่ถ้าสินค้านี้มีปริมาณไม่แน่นอนเช่นราคาขึ้นลงบ่อยราคาสวิงนะคะผู้ซื้อจำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้สินค้าในเวลาที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมโดยบางครั้งอาจจะต้องซื้อล่วงหน้าเมื่อคาดเดาว่าราคาสูงขึ้นหรือซื้อเกินกว่าปริมาณที่ต้องการก็จะจำเป็นจะต้องพิจารณาในเรื่องของปัจจัยเหล่านั้นอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาในเรื่องของผู้จัดจำหน่ายนะคะในการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายหรือซัพพลายเออร์เนี่ยเป็นหัวข้อสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยในการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพเนี่ยตัวซัพพลายเออร์หรือผู้จำหน่ายเนี่ยควรจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ซื้ออย่างเราได้ในเรื่องของคุณภาพปริมาณราคาและเวลาได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมนะคะเมื่อผู้ซื้ออย่างเราเนี่ยทราบคุณภาพแล้วเราสเปคคุณภาพไปแล้วเนาะว่าเราอยากได้สินค้าอะไรคุณภาพระดับไหนประเภทของสินค้าที่ต้องการแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยจะต้องหาแหล่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบที่เหมาะสมโดยศึกษาจากข้อมูลหนังสือนะคะวารสารต่างๆเนาะสมุดโทรศัพท์งานแสดงสินค้าแฟ้มรายการผู้จำหน่ายตัวแมทเทียลของเก่าจากแผนกจัดซื้อหรือหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตเนาะเพื่อขอข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบเรื่องของคุณภาพราคาและช่วงเวลาจำที่เหมาะสมสอดคล้องจะซื้อได้นั่นเองนะคะปัจจัยที่จะเลือกผู้จำหน่ายหรือซัพพลายเออร์เนี่ยควรจะพิจารณาจาก1เนาะความต่อเนื่องและความเชื่อถือได้เป็นการประเมินแหล่งขายสินค้านะคะแหล่งขายสินค้าหรือแหล่งขายวัตถุดิบเนี่ยว่าปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยสอดนะคะกับที่เราต้องการไหมนะคะและเขาสามารถจัดส่งให้เราได้ตามกำหนดหรือเปล่า2นะคะการให้บริการเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเปรียบเทียบเนาะหลังการขายว่าเขาดูแลเราดีไหมมีการบำรุงรักษาตัวเครื่องจักรที่เราซื้อมาจากเขาไหมถ้าเกิดมันเกิดมีปัญหาสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน7วัน15วันหรือ1ปีแล้วแต่ข้อตกลงนะคะสอบถามจากผู้แทนจำหน่ายได้หรือคนที่เคยซื้อสินค้านั้นๆมาก่อนนั่นเองนะคะ3ค่ะจำนวนผู้จำหน่ายเราก็ต้องในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อเนาะเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเราจะซื้อสินค้าดังกล่าวซื้อแมทเทียลดังกล่าวเนี่ยจากในตลาดมีผู้ขายรายเดียวไหมหรือเราสามารถมีโอกาสที่จะเลือกจากผู้ขายรายอื่นได้นะคะทั้งนี้เนี่ยผู้ขายแต่ละรายเนาะให้การบริการที่แตกต่างกันออกไปให้เราคิดแบบนั้นไว้ก่อนและการบริการพิเศษก็ย่อมแตกต่างกันออกไปอีกนะคะการซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่งนะหลายรอบเพื่อคือหลายๆรายเอาเนี้ยมันจะส่งผลให้เราสามารถพิจารณาได้ว่าเราควรจะเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวจากพ่อค้าส่งรายใด4นะคะในเรื่องของสถานที่ตั้งเนาะว่าถ้าผู้จัดจำหน่ายหรือซัพพลายเออร์นี่อยู่ไกลปัญหาที่ตามมาคือมันเรื่องของค่าขนส่งเนาะเรื่องของระยะเวลาในการเคลมหรือถ้าเราจะเรียกช่างเข้ามาดูเครื่องจักรของเราที่มันมีปัญหามันอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเช่นเราอยู่สมมติเราอยู่ภาคใต้แล้วโรงงานที่ผลิตเครื่องจักรดังกล่าวอยู่เชียงรายสมมติระยะเวลาในการเดินทางของช่างเนี่ยจากใต้สุดเราอะอยู่ภาคใต้สุดของประเทศดันไปซื้อเครื่องจักรจากโรงงานผลิตหรือแมทเทียลจากโรงงานผลิตเหนือสุดคือเชียงรายอย่างที่บอกสิ่งที่ตามมาก็คือ

จ่ายหรือถ้าเกิดสินค้ามีปัญหาตัวช่างจะเข้ามาเคลมให้เราได้ไหมอ่ะก็ใช้เวลาอีกนะคะต่อมาเรื่องของการเงื่อนไขจากการชำระเงินเนาะผู้ซื้อเนี่ยควรจะเลือกผู้จำหน่ายที่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนให้ผลประโยชน์ต่อผู้ซื้อนะคะและมีความเสมอภาคระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะคะคือเอาง่ายๆเราอ่านสัญญาแล้วเราไม่ถูกรู้สึกได้ว่าเราไม่ได้ถูกโกงนะคะและรวมไปถึงว่าในเรื่องของการชำระเงินแล้วอะได้สินค้าเมื่อไหร่การขนส่งสินค้าขนส่งอย่างไรตรงนี้ต้องพิจารณา6นะคะตัวแทนจำหน่ายการใช้บริการตัวแทนจำหน่ายเนี่ยช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับราคานะคะคุณภาพต่างๆของสินค้าได้อย่างรวดเร็วถูกต้องสะดวกในการสั่งซื้อนะคะตัวแทนจำหน่ายยังเป็นผู้ให้คำแนะนำในเรื่องของปริมาณสินค้าคงเหลือและการจัดแสดงสินค้าและช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับผู้ซื้ออย่างเราได้ด้วยค่ะกระบวนการจัดซื้อนะคะประกอบไปด้วย9ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือต้องรับรู้ถึงปัญหาถึงบอกว่าในองค์กรเนี่ยมันมีหลากหลายแผนกเนาะแผนกบัญชียกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเราทำร้านกาแฟแผนกบัญชีก็ต้องมีเนาะคือในที่นี้อาจจะเป็นธุรการก็ได้นะคะแผนกบัญชีทำหน้าที่บัญชีทำหน้าที่ของ HR ทำหน้าที่ของจัดการเรื่องภาษีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็คือเหมือนฝ่ายสำนักงานนี่แหละถ้าเกิดเขาต้องการคอมพิวเตอร์ต้องการปรินเตอร์ต้องการกระดาษนี่รู้แล้วเห็นไหมฝ่ายธุรการเขาต้องการมาทีเรียลเหล่านี้แต่ถ้าแต่พอหันมาฝั่งด้านฝ่ายขายด้านคาเฟ่ด้านคาเฟ่ต้องการเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีแต่ไม่ต้องดีเยี่ยมนะคือดีอ่ะเกรด A แต่ว่าเราต้องการเราแต่ทางร้านเราอ่ะตั้งราคากาแฟไม่ได้สูงมากฉะนั้นขอซื้อเม็ดกาแฟประมาณเกรดดีนะเป็น B บวกละกันนะคะรู้ละนี่รับรู้ถึงปัญหาแล้วไงฝ่ายจัดซื้อก็ต้องทำการดำเนินกำหนดความต้องการว่าธุรการนะเขาอยากได้คอมพิวเตอร์อยากได้ปรินเตอร์อยากได้กระดาษเพื่อมาปริ้นใช่ไหมต้องทำการจัดซื้อละส่วนในฝั่งของคาเฟ่เนี่ยต้องการเม็ดกาแฟเกรด B บวกเพื่อมาทำการขายให้กับลูกค้ากำหนดความต้องการกำหนดรายละเอียดของคุณสมบัติของสินค้าที่ต้องการซื้อให้หลักทุนจากนั้นฝ่ายจัดซื้อก็มาเลือกแหล่งขายนะคะทำใบจัดซื้อใบสั่งซื้อเนาะคือดีลอะถ้ากรณีว่าฝ่ายของสำนักงานเนาะอาจจะดีลกับออฟฟิศเมทในจังหวัดดังกล่าวออฟฟิศเมทเขาก็จะส่งสเปคมาให้เลยคุณอยากได้คอมพิวเตอร์สเปคไหนนะคะคุณอยากได้ปรินเตอร์สเปคไหนกระดาษ A4 ที่ส่งมาที่ส่งสเปคมาให้มีหลากหลายยี่ห้อ70กรัม80กรัมแล้วแต่ตัวของตัวออฟฟิศจะเลือกตัวธุรการจะเลือกนะคะเพราะธุรการเขาจะต้องสเปคมาไงเพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อจัดหาใช่ไหมทีนี้ออฟฟิศเมทเขาก็เสนอมาสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายธุรการทีนี้พอในเรื่องของเม็ดกาแฟเกรด B บวกเนี่ยฝ่ายจัดซื้อก็ต้องไปหาว่าจะซื้อจะมีแหล่งขายที่ไหนต้องสั่งซื้ออย่างไรทำใบสั่งซื้อพอทีนี้ทั้งฝ่ายขายของคาเฟ่เนาะคาเฟ่ก็ซื้อเม็ดกาแฟไปทางธุรการเขาก็ทำใบสั่งซื้อเรื่องอุปกรณ์สำนักงานเข้าไปต่อมาขั้นต่อมาคือการติดตามการสั่งซื้อค่ะของจะมาถึงเมื่อไหร่เขาจะส่งด้วยวิธีไหนของจะถึงออฟฟิศเมื่อไหร่เมื่อสินค้ามาถึงแล้วต้องมีการตรวจรับคุณภาพพิจารณาถึงคุณภาพว่าคุณภาพสอดคล้องไหมกับที่ธุรการต้องการสอดคล้องกับคาเฟ่ไหมกับคาเฟ่ต้องการมีกาแฟคุณภาพดีบวกต่อมา8นะคะรวบรวมไปเก็บ

เอกสารที่ดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยเก็บเข้าแฟ้มอย่างเป็นระเบียบนะคะเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเป็นหลักฐานทางการเงินเนาะแล้วไปนำไปใช้เสียภาษีอะไรก็แล้วแต่นะคะแสดงรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้น2นะคะเพื่อนำมาใช้เคลมบางสินค้าจะรับประกัน1ปี2ปี3ปีซึ่งตรงนั้นน่ะใบสั่งซื้อเหล่านั้นน่ะมันจะใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมสินค้าได้นะคะสุดท้ายคือการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ดังกล่าวว่าเอ้ยถ้าสินค้าที่เราต้องการมันถูกต้องนะแน่นอนมันจะเกิดการต่อไปในอนาคตแน่นอนและอย่างเม็ดกาแฟเกรดดีบวกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะซื้อกันไปยาวๆนะคะต่อมาค่ะต้นทุนการจัดซื้อมีอะไรบ้างต้นทุนการจัดซื้อเนี่ยประกอบไปด้วยต้นทุนค่าสินค้าและบริการเนาะหรือ material ที่เราจะซื้อเครื่องจักรที่เราจะซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่เราจะซื้อนี่คือต้นทุนที่เกิดขึ้นเนาะก็คือตัวสินค้าตามที่ตัวซัพพลายเออร์วางราคาหรือตั้งราคาไว้2นะคะค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อซึ่งตรงนี้มันประกอบไปด้วยเงินเดือนฝ่ายจัดซื้อนะคะค่าเอกสารจัดซื้อค่าโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายในการติดตามงานค่าใช้จ่ายในการตรวจรับนะคะค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเทสสินค้าเทสคุณภาพของแมทเทอเรียลดังกล่าวค่าใช้จ่ายในการดำเนินการชำระเงินค่าใช้จ่ายในทางด้านบัญชีและค่าใช้จ่ายในการทำรายงานเป็นต้นค่ะต่อมา3นะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากถือว่าเป็นต้นทุนการจัดซื้ออีกอันนึงนะก็คือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังเขาบอกว่าเมื่อเราซื้อสินค้าเข้ามาในองค์กรแล้วเนาะจะเป็นค่าใช้จ่ายหลังจากการซื้อสินค้าได้รับสินค้าจากผู้ขายแล้วจะต้องนำมาเก็บรักษาในคลังสินค้าค่ะค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาดังกล่าวเนี่ยมันประกอบไปด้วยค่าเช่าสถานที่ค่าดูแลรักษาสินค้าคงคลังค่าสาธารณูปโภคเช่นน้ำไฟเนาะอินเทอร์เน็ตค่าเบี้ยประกันค่าเสียหายและสูญหายค่าใช้จ่ายในการเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่นะคะเบี้ยประกันเอามาทำอะไรประกันภัยเนี่ยค่ะเกิดสินค้าเกิดอุทกภัยเกิดวาตภัยขึ้นมานะคะโกดังดังกล่าวถ้าไม่มีประกันเลยก็คือน้ำท่วมก็สินค้าถูกพัดไปหมดนะคะตรงนี้ก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีในการบริหารสินค้าคงเหลือนะคะสินค้าคงเหลือในกิจการเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในสต็อกเนาะแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณการเก็บรักษาคืออย่ามากเกินไปควรจะเก็บตามช่วงเวลาตามสถานการณ์การตลาดนะคะการบริหารสินค้าคงคลังเนี่ยสามารถสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างสินค้าคงเหลือกับความต้องการของสินค้าได้การสั่งซื้อที่ประหยัดอยู่ในจุดที่ถูกต้องเหมาะสมก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันต่อมานะคะก่อเกียรติวิริยะกิจพัฒนาและมาลัยม่วงเทศได้ให้ความรู้ไว้ในปี2551ว่าสินค้าคงคลังเนี่ยหมายถึงปริมาณสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจมีสำรองไว้เพื่อใช้งานเพื่อบริการเพื่อผลิตเพื่อจัดจำหน่ายในอนาคตเช่นอุปกรณ์สำนักงานชิ้นส่วนอะไหล่วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเป็นต้นนะคะส่วนสมโภชคุรีเสถียรและคณะนะคะอธิบายว่าสินค้าคงคลังเนี่ยยังหมายถึงทรัพย์สินที่มีตัวตนนะสามารถเก็บไว้ขายได้ตามลักษณะของประเภทธุรกิจด้วยหรืออยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตแปรสภาพเพื่อขายนะคะทั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของธุรกิจแล้วว่าผลิตหรือบริการอะไรนะคะกล่าวโดยสรุปคือสินค้าคงเหลือคือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเป็นวัตถุดิบอื่นหรือชิ้นส่วนที่ต้องสั่งซื้อจากแหล่งอื่นมาผลิตไหมหรือ3นะคะเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในช่วงระหว่างการกระทำหรือการทำงานหรืออยู่บนสายพาน4นะคะสินค้าคงเหลือยังหรือว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะที่ผลิตเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ออกจากโกดังแต่จริงๆขายได้นะถ้าพ่อค้าคนกลางมา
รอรับซื้อหน้าโกดังแต่ถ้ายังไม่มีใครซื้อมันก็คือเป็นสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือนั่นเองนะคะสุดท้ายคือวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิตนะคะความจำเป็นของการมีสินค้าคงคลังเนี่ยทั้งนี้ทำไมจะต้องมีเขาบอกว่าเพราะมันเรื่องของแรงกดดันสำหรับการเก็บวัสดุคงคลังต่ำไงปริมาณสินค้าคงคลังเนี่ยเกี่ยวข้องกับความคล่องตัวด้านการเงินขององค์กรนะเนื่องจากการเก็บรักษาวัสดุคงคลังจะมีต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บสินค้าคงคลังต่ำจะต้องคำนึงถึงปัจจัยดอกเบี้ยและต้นทุนค่าเสียโอกาสการเก็บในปริมาณสูงมีค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้าในแล้วก็ทางนี้เนี่ยนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายแล้วมันยังมีเรื่องของดอกเบี้ยขณะที่ถ้าขาดสินค้าคงคลังเนี่ยก็ก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสเกิดขึ้น2นะคะต้นขอไข่เนาะต้นทุนการจัดเก็บค่าลำเลียงการจัดพื้นที่การจัดเก็บและการลำเลียงวัสดุของผู้ขายเนี่ยจะต้องเก็บไว้ในโกดังนะคะการขนย้ายวัตถุดิบไปใช้แต่ละงานเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่าแรงค่าขนถ่ายเนาะตลอดเวลาในการดำเนินงานดังนั้นจะต้องดูแลเนาะในเรื่องของการสั่งสินค้าหรือวัสดุเนี่ยให้สอดคล้องกับต้นทุนและการจัดเก็บและการลำเลียงนะคะข้อควายนะคะเรื่องของภาษีเนาะการประกันภัยและความสูญเสียเป็นต้นทุนที่องค์กรจะต้องรับภาระโดยเฉพาะเรื่องการสูญเสียที่เกิดขึ้นในรูปแบบของขโมยล้าสมัยการเน่าเสียหรือเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับวัตถุดิบและรวมไปถึงอุทกภัยวาตภัยอะไรที่เกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะแรงกดดันสำหรับการเก็บสินค้าคงคลังหรือวัสดุคงคลังสูงการเก็บวัสดุคงคลังในปริมาณสูงจะก่อให้เกิดต้นทุนซึ่งผู้บริหารจะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้คือ1นะคะกอไก่การบริการลูกค้าเนี่ยการมีวัสดุคงคลังเนี่ยช่วยให้ธุรกิจสามารถบริการลูกค้าได้โดยไม่เกิดปัญหาเรื่องของการที่ material ขาดสต็อกส่งมอบสินค้าได้ตามคำสั่งนะคะขอไข่นะคะต้นทุนการสั่งซื้อเนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการสั่งวัตถุดิบเช่นเวลาเอกสารนะคะขั้นตอนการสั่งซื้อดังนั้นเนี่ยถ้าการสั่งซื้อเกิดขึ้นบ่อยจะเกิดให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยข้อควายนะคะต้นทุนการติดตั้งนะจะต้องเริ่มดําเนินการเนี่ยคือตั้งแต่กระบวนการผลิตหรือเกี่ยวข้องกับแรงงานเนี่ยระยะเวลาพลังงานที่ใช้ของเสียที่เกิดขึ้นอาจจะต้องหยุดดําเนินการและติดและต้องเริ่มต้นบ่อยๆก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นงงูนะคะการใช้ประโยชน์จากแรงงานเนี่ยและเครื่องจักรปริมาณวัตถุดิบนะคะที่น้อยเกินไปจะทำให้การผลิตขาดช่วงเจ้าจานนะคะต้นทุนการขนส่งย่อมเกิดแน่นอนถ้าเราสั่งซื้อบ่อยสุดท้ายนะคะการลดแรงลดเนื่องจากปริมาณการผลิตเนี่ยก็จะส่งผลให้การสั่งซื้อหรือการต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยลดลงตลอดจนการสร้างอำนาจต่อรองให้ธุรกิจระหว่างตัวผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยเกิดขึ้นได้ในปริมาณที่มากขึ้นนั่นเองค่ะและในเนื้อหาเรื่องของการจัดซื้อนะคะก็มีประมาณนี้นะคะอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาทำได้ค่ะและจะเป็นผู้ประกอบการที่เก่งได้ในอนาคตนะคะสำหรับบทเรียนบทนี้นะคะหวังว่านักศึกษานำไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้และในบทถัดไปนะคะเราจะเข้าสู่เรื่องของการบริหารการตลาดค่ะเพราะทุกอย่างเราเตรียมไว้หมดแล้วนี่ตอนนี้เหลือเรื่องของเราจะทำอย่างไรกับตลาดนะคะซึ่งเราจะพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2500

48โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้จะเป็นเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันอีกเทคนิคหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับก็คือเทคนิคการหาปริพันธ์นะโดยแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะแยกเป็นเศษส่วนย่อยฟังก์ชันที่เราจะเจอในรูปของการแยกเป็นเศษส่วนย่อยนั้นน่ะก็จะอยู่ในรูปของฟังก์ชันเขาเรียกฟังก์ชันตรรกะนะส่วนใหญ่เราจะเจอฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้นะค่อนข้างจะเยอะนะฟังก์ชันตรรกะฟังก์ชันตรรกะหมายความว่าไงฟังก์ชันตรรกะหมายความว่าเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของเศษส่วนซึ่งตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยเป็นพหูนามนะเป็นพอเราเจอฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชัน rx นะฟังก์ชัน rx rx เป็นฟังก์ชันตรรกะก็จะอยู่ในรูปของ px ส่วนด้วย qx นะซึ่ง px กับ qx เป็นพหูนามนะเป็นฟังก์ชันพหูนามนะแต่อยู่ในรูปของ x กําลัง2 y กําลัง2อะไรพวกนี้เนาะ x กําลัง2บวก2 x บวก1อะไรลักษณะหน้าตานี้นะเราเรียกฟังก์ชันพหูนามก็อยู่ในรูปของตัวเศษตัวส่วนนะทีนี้px เนี่ยเป็นตัวเศษนะ qx เป็นตัวส่วนนะซึ่งลักษณะของฟังก์ชันตรรกะจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันก็คือฟังก์ชันตรรกะที่เรียกว่าตรรกะแท้นะเป็นฟังก์ชันตรรกะแท้หมายความว่ายังไงฟังก์ชันตรรกะแท้ก็เหมือนเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเขาเรียกว่าเศษส่วนแท้นะถ้าเราเจอคำว่าเศษส่วนตอนที่เราเรียนเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนก็ยัง2ส่วน3อย่างเงี้ยนะส่วนมันเขาเรียกเศษส่วนแท้นะแต่ถ้าหากตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนั้นเขาเรียกเศษเกินนะเศษเกินหรือเศษส่วนไม่แท้เนาะแต่ถ้าเป็นเศษส่วนแท้คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนแต่ของเราเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเขาเรียกฟังก์ชันตรรกะแท้ฟังก์ชันตรรกะแท้หมายความว่าไงฟังก์ชันตรรกะแท้หมายความว่าเลขชี้กําลังของตัวเศษนะพหูนามเนี่ยเลขชี้กําลังของตัวเศษก็คือยกตัวอย่างเช่นอันนี้หรือดีกรีเขาเรียกฟังเลขชี้กำลังหรือดีกรีเนี่ยนะของเลขชี้กำลังของตัวเศษเนี่ยน้อยกว่าตัวส่วนนะน้อยกว่าตัวส่วนนะกำลังสูงสุดนะกำลังสูงสุดของตัวเศษน้อยกว่ากำลังสูงสุดของตัวส่วนถ้าลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าฟังก์ชันตรรกะแท้นะฟังก์ชันตรรกะแท้ลักษณะของฟังก์ชันตรรกะแท้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะหาปริพันธ์โดยการเทคนิคแยกเศษส่วนย่อยเนี่ยเราจะหาได้เลยนะแต่ถ้ามันไม่แท้ต้องทำยังไงนะก็จะมีอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกฟังก์ชันตรรกะไม่แท้ก็คือเลขชี้กำลังของตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอันนี้คือไม่แท้ก็คือเลขชี้กำลังของ px มากกว่า qx ก็คือเลขชี้กำลังของตัวเศษเนี่ยหรือดีกรีมากกว่าดีกรีหรือเลขชี้กำลังเนี่ยมีดีกรีมากกว่าเนาะมากกว่าของตัวส่วนกำลังสูงสุดของตัวเศษมากกว่ากำลังสูงสุดของตัวส่วนนะก็คือลักษณะแบบนี้หรือเท่ากับได้นะเท่ากับก็ได้นะเท่ากับก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่แท้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับได้2อันเลยนะก็เขาเรียกว่าตรรกะฟังก์ชันตรรกะไม่แท้ถ้าลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นฟังก์ชันตรรกะไม่แท้การแยกเศษส่วนย่อยต้องตั้งหารก่อนนะเราต้องเอาไปตั้งหารก่อนนะอันนี้คือกระบวนการของเขานะแต่ถ้าหากเป็นตรรกะแท้แล้วเนี่ยเราจะแยกเศษส่วนย่อยได้เลยแต่ถ้าเป็นตรรกะไม่แท้เนี่ยเทคนิคของเราก็คือต้องไปตั้งหารก่อนนะต้องตั้งหารก่อนทําให้เป็นตรรกะแท้ก่อนเพราะอันนี้คือขั้นตอนในการหาปริพันธ์เขาเรียกฟังก์ชันตรรกะนะของไอ้ปริพันธ์ที่เรียกเป็นเศษส่วนย่อยนะอย่างขั้นตอนเขาบอกว่าขั้นตอนที่1ให้เราพิจารณาว่า rx หรือฟังก์ชันตรรกะของเราเนี่ยนะที่หรือตัวที่เรากําลังจะหาปริพันธ์เนี่ยเป็นฟังก์ชันตรรกะแท้หรือไม่นะขั้นตอนก็คือเราก็บอกว่าดูก่อนว่ามันเป็นฟังก์ชันตรรกะแท้หรือไม่ถ้าเป็นฟังก์ชันตรรกะแท้เนี่ยเราก็ทําหาปริพันธ์ได้เลยนะหาปริพันธ์แยกเศษส่วนย่อยได้เลยแต่ถ้ามันไม่เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้นะแต่ถ้าไม่เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้ต้องทํายังไงก่อนต้องไปตั้งหารก่อนตั้งหารก่อนก็คือเอา px หารด้วย px ก็คือการหารพหูนามนะการหารพหูนามพอหารพหูนามปุ๊บมันก็จะมีผลหารหรือผลลัพธ์ของการหารน่ะผลหารกับตัวเศษนะเศษของหารตัวเศษเนาะ
เพราะมีผลลัพธ์ของตัวหารกับตัวเศษของหารไอ้ตัวเศษนี่ตัวนี้แหละมันจะกลายเป็นฟังก์ชันตรรกะแท้ละตัวเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันตรรกะแท้นะตรรกะแท้อันนี้เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้ละพอเป็นฟังก์ชันตรรกะแท้การแยกเศษส่วนแยกเป็นเศษส่วนย่อยเนี่ยเราจะเอาตัวนี้แหละไปแยกเศษส่วนย่อยนะแต่เอาตัวฟังก์ชันตรรกะแท้เนี่ยไปแยกเศษส่วนย่อยซึ่งการแยกเศษส่วนย่อยนั้นนะจะมีขั้นตอนตามขั้นตอนที่2นี่ก็คือเราจะนําตัว rx ก็คือฟังก์ชันตรรกะแท้เนี่ยนะโดยการแยกตัวประกอบของตัวส่วนคือ qx ปกติเราอยู่ในรูปของ rx ตัวเนี้ยอยู่ในรูปของ px ตัวเศษหารด้วย qxเพราะ qx คือตัวส่วนเราจะดูที่ตัวส่วนให้นำตัวส่วนมาแยกตัวประกอบมาแยกตัวประกอบพอแยกเป็นตัวประกอบเสร็จปั๊บเราก็จะเอาไปแยกเศษส่วนย่อยเพื่อหาค่านะแต่ทีนี้การแยกตัวประกอบนะมันมีตัวประกอบอยู่หลายอย่างด้วยกันนะขั้นตอนมันมีจะมีหลายกรณีด้วยกันกรณีที่หนึ่งไอ้ qx ของเราเนี่ยแยกตัวประกอบออกมาแล้วได้ตัวประกอบเป็นตัวประกอบเชิงเส้นนะเป็นตัวประกอบเชิงเส้นที่ต่างกันคำว่าตัวประกอบเชิงเส้นที่ต่างกันหมายความว่าไงหมายความว่าเลขชี้กำลังของตัวแปร x เนี่ยจะเท่ากับ1นะเลขชี้กำลังของตัวแปร x เท่ากับ1นะเท่ากับ1หมดเลยนะก็อยู่ในรูปของเนี่ย a1 x บวก b1 หรือจะเป็น a2 x บวก b2 จนถึง an x บวก bn อันนี้คือลักษณะของเขาเรียกว่าฟังก์ชันตรรกะนะถ้าแยกตัวประกอบมาเป็นเชิงเส้นเชิงเส้นต่างกันนะต้องต่างกันด้วยนะคำว่าต่างกันหมายความว่ายังไงยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างสมมติเราบอกว่าเราเจอ rx อยู่ในรูปของอาจจะเป็น 3x ลบ 5คือตัวเศษของเขาส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย x บวก 2

กับ x ลบ3แบบนี้อาจจะเป็น 2x ก็ได้2x ลบ3เขียนให้นะสมยกตัวอย่างน้อยยกตัวอย่างอันนี้อาจจะบอกว่า 2x ลบ3ซึ่งไอตัวส่วนคือ qx ตัวนี้เราแยกตัวประกอบแล้วแยกตัวประกอบมาเป็น2วงเล็บคูณกันแบบนี้ไอตัวนี้แหละตัวประกอบเขาเรียกว่าตัวประกอบเชิงเส้นที่ต่างกันเพราะเลขชี้กําลังของ x เป็น1อันนั้นแล้วไม่เหมือนกันเลยนะเป็นตัวประกอบที่ไม่เหมือนกันก็คืออันนึงเป็น x บวก2อีกอันนึงเป็น 2x ลบ1นะลักษณะแบบนี้นะวิธีการแยกเศษส่วนย่อยนะเขาจะได้แยกออกมาเป็นแบบนี้ก็คือเราจะได้ว่าตัวนี้เท่ากับเราจะมีเศษตัวส่วนมันมี2ตัวส่วนนะแสดงว่าเศษส่วนย่อยของเราจะมี2เศษส่วนเศษส่วนย่อยตัวแรกก็คือ x บวก2และบวกกับเศษส่วนย่อยอีกอันนึงก็คือ 2x ลบ3อันนี้เราจะมีตัวประกอบอยู่2ตัวเนี่ยคือแยกเศษส่วนได้2เศษส่วนทีนี้ตัวเศษเราจะใส่อะไรตัวเศษเราจะเขียนเป็น a1 กับ a2 นะหรือจะใช้ ab ก็ได้นะแต่ในกรณีนี้เราแยกมาเป็นเศษส่วนย่อยๆก็ได้ทั้งหมด a1 ส่วนด้วยตัว a1x b บวก b1 นะบวกกับ a2 ส่วน a2x บวก b2 ไปเลยจนถึง an บวก anx บวก bn อันนี้คือทั้งหมดมี n ตัวนะ n ตัวย่อย n เศษส่วนเนาะ n เศษส่วนแต่นี่เรามี2เศษส่วนเราก็จะมี a1 กับ a2 สิ่งที่เราต้องหาสำคัญมากก็คือหา a1 กับ a2 กระบวนการแยกเศษส่วนย่อยแล้วเราต้องหาค่าคงที่ที่เป็น a1 กับ a2 ค่าคงที่หรือค่าเป็นตัวเลขนะตัวนี้ a1 a2 เนี่ยไม่มีตัวแปรนะเป็นตัวเลขเป็นค่าคงที่เพื่อจะเอาไปหาปริพันธ์อันนี้แหละเขาเรียกกระบวนการแยกเศษส่วนย่อยไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยนะไม่มีตัวไหนเหมือนกันก็คือจะแยกออกมาได้อย่างนี้นะกรณีที่2ถ้าเป็นตัว px ของเรา qx ของเราเนี่ยตัวประกอบของเราเนี่ยเป็นตัวประกอบเชิงเส้นนะเชิงเส้นเหมือนกันเชิงเส้นก็คือตัวประกอบเชิงเส้นก็คือเลขชี้กำลังของ x เป็น1แต่มันซ้ำกันนะซ้ำกันก็คือเหมือนกันนะถ้าเหมือนกันแบบนี้นะก็คือเห็นไหม ax qx ออกมาเป็น ax บวก b คูณกับ ax บวก b คูณไปเรื่อยๆจนถึง ax บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n นะมีทั้งหมด n ตัวความหมายนั้นการแยกเศษส่วนย่อยเราจะแยกได้ตามนี้เลยก็คือตัวแรกสุดเป็นกำลัง1กำลัง2ไปเรื่อยๆจนถึงกำลังสุดท้ายคือกำลัง n มันมากสุดกำลัง n ก็ไปถึงกำลัง n เลยยกตัวอย่างเช่นถ้า rx ของเราเป็นแบบนี้อันนี้เป็น 3x บวกเลยลบ5เหมือนเดิมเลยนะส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลังกำลัง3แล้วกันนะกำลัง3ถ้าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่า x บวก1เนี่ยคือเป็นรากซ้ำหรือเป็นตัวประกอบเชิงเส้นซ้ำเชิงเส้นก็คือ x กำลัง1 x กำลัง1ตอนนี้เราจะต้องแยกเศษส่วนย่อยของเรามีทั้งหมดดูที่เลขชี้กำลังนะเลขชี้กำลังมันซ้ำกันอยู่3ตัวแสดงว่าตัวส่วนเราจะมี3ตัวคืออันแรกเป็น x บวก1นะ x บวก1ตัวนี้จะเป็นกำลัง1ตัวที่2ก็เป็น x บวก1แต่ทั้งหมดยกกำลัง2มันจะไล่กำลังไปเรื่อยๆนะอันนี้คือถ้ามันรากตัวประกอบซ้ำนะ x บวก1เหมือนกันเรายกกำลัง2บวกกับไอ้ตัวที่3คือ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3มันจะเท่ากำลังสูงสุดเลยทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ตัวเนาะบางคนบอกเอาทำมันก็มันต่างกันนี่เป็น x บวก1 x บวก1ทั้งหมดถ้า x บวก1กำลัง1ทั้งหมดไม่ได้มันถ้าส่วนเท่ากันนะการบวกลบเศษส่วนเท่ากันมาเอาบวกกันได้เลยมันไม่ถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เราจะใส่ข้างบนก็เป็น a1 นะ a2 แล้วก็ a3A1 A2 A3 เป็นค่าคงที่ที่ไม่มีตัวแปรนะที่ไม่มีตัวแปรถามว่าทำไมไม่มีตัวแปรเพราะตัวล่างมันกำลังหนึ่งนะที่จริงความหมายคือตัวเศษมันต้องเป็นกำลังศูนย์นะกำลังศูนย์ก็คือเป็นค่าคงที่นะค่าคงที่ x กำลังศูนย์ก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นแหละนะเพราะข้างล่างมันเป็นไอตัวส่วนมันเป็น x กำลังหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกว่าการแยกเศษส่วนย่อยในกรณีที่เป็นตัวประกอบเชิงเส้นแล้วเขาเรียกว่ามันซ้ำกันนะมันซ้ำกันซ้ำกันกี่ตัวก็จะมีเศษส่วนตามนั้นใน

ก็คือยกตัวอย่างตามนี้เลยอันนี้คือกรณีที่2ทีนี้ตัวประกอบนอกจากเป็นเชิงเส้นแล้วนะการแยกตัวประกอบยังมีตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบเฉพาะอีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นกำลังสองนะเป็นกำลังสองอันแบบที่3เนี่ยเขาบอกว่าตัวประกอบของ QX เป็นตัวประกอบกำลังสองตัวประกอบกำลังสองที่ต่างกันจะอยู่ในรูปของการบวกถ้าเป็นผลต่างกำลังสองมันแยกตัวประกอบได้อีกแต่ถ้าเป็นผลบวกกำลังสองมันแยกไม่ได้แล้วยกตัวอย่างถ้าเราเจอ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งเนี่ยไอตัวเนี้ยมันแยกไม่ได้มันแยกตัวประกอบไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราเจอ x ยกกำลังสองลบหนึ่งเนี่ยอันนี้แยกได้อยู่นะอย่าลืมว่ามันเป็นผลต่างผลต่างกำลังสองเนี่ยแยกได้แต่ถ้าเป็นผลบวกกำลังสองแยกไม่ได้แล้วนะ x กำลังสองบวกหนึ่งนี่แยกไม่ได้แต่ x กำลังสองลบหนึ่งแยกได้แยกออกมาเป็น x ลบหนึ่งคูณกับ x บวกหนึ่งเสมอนะผลต่างกำลังสองอันนี้คือเนี่ยไอตัวนี้มันอยู่ในรูปของ x ยกกำลังสองลบหนึ่งยกกำลังสองเห็นไหมอันนี้คือถ้าเป็นการลบมันแยกได้เสมอสำหรับยกกำลังสองแต่ถ้ามันเป็นการบวกมันแยกไม่ได้ละนะมันแยกไม่ได้ละนะหรืออาจจะเจอในรูปนี้ที่มันแยกตัวประกอบไม่ได้ก็เป็น x ยกกำลังสองลบ x ลบหนึ่งแบบนี้มันแยกตัวประกอบเป็นสองวงเล็บไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากตัวประกอบที่เป็นสองวงเล็บได้นะเราก็แยกเลยแต่ถ้าอันไหนที่แยกไม่ได้นะมันเป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วนะมันแยกไม่ได้แล้วนะเราก็เขาเรียกว่าตัวประกอบกำลังสองแต่กำลังสองนี่ต่างกันด้วยนะอันนี้กำลังสองต่างกันด้วยนะถ้ากำลังสองต่างกันยกตัวอย่างเช่นนะQX แยกออกมาเป็น A1X กำลังสองบวก B B1X บวก C อันนี้คือแยกไม่ได้แล้วสมมุติแยกไม่ได้แล้วจนคูณกันจนถึง AN X กำลังสองบวก BN X บวก CN ตรงนี้นะมีทั้งหมดกี่ตัวก็เราก็ต้องดูว่าเราต้องใส่เศษส่วนทั้งหมดเท่าไหร่สมมติว่าอันนี้เป็น RX ของเราเนี่ยสมมติว่า RX ของเราเนี่ยอยู่ในรูปของอันนี้เป็น 3X ลบ 5นะเอาตัวเศษเหมือนกันให้หมดเลยเนาะส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยตัวแรกเป็น x ยกกำลังสองบวกหนึ่งอันนี้มันแยกไม่ได้ละอีกอันหนึ่งเป็น x ยกกำลังสองลบ x ลบหนึ่งนี่แหละเอาที่ชัดๆมันแยกไม่ได้เนาะอันนี้ถ้าออกมาเป็นแบบนี้เรามีเศษส่วนอยู่สองเศษส่วนที่เป็นกำลังสองต่างกันเราก็ได้เศษส่วนย่อยอยู่สองตัวก็คืออันแรกก็เป็น x ยกกำลังสองบวกหนึ่งบวกกับอีกอันหนึ่งก็คือx ยกกำลังสองลบ x ลบหนึ่งทีนี้การใส่ตัวเศษตัวนี้แหละสำคัญนะสำคัญมากถ้าตัวร่างเป็น x กำลังสองตัวส่วนเนี่ยตัวส่วนของเราเป็น x กำลังสองตัวเศษต้องเป็น x อย่าลืมนะต้องมี x นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ค่าคงที่อย่างเดียวละมันจะกลายเป็น a 1 x แล้วบวก b 1อันนี้คือตัวที่1ถ้ามันมี22เศษส่วนตัวเศษส่วนที่2ก็คือ a2x บวก b2 เพราะข้างล่างมันกำลัง2เพราะ x ตัวนี้คือ x ตัวเดียวกันแต่ x ข้างล่างเป็นกำลัง2ข้างบนต้องเป็นกำลัง1แล้วบางคนบอกว่าตัวล่างเป็นกำลัง3ได้ไหมนะตัวส่วนกำลัง3ตัวส่วนเป็นกำลัง3ไม่ได้นะเพราะกำลัง3แยกตัวประกอบได้หมดเราแยกตัวประกอบได้หมดมันจะเป็นตัวประกอบเฉพาะก็จะมีกำลัง1กับกำลัง2นี่แหละนะกำลัง1ก็คือเชิงเส้นที่เรียกว่ากำลัง1คือเชิงเส้นนะกำลัง2ก็คือหน้าตาแบบนี้ที่มันแยกตัวประกอบไม่ได้แล้วเป็นตัวประกอบเฉพาะนะก็จะเป็นหน้าตานี้เพราะฉะนั้นเศษส่วนย่อยเวลาแยกตัวประกอบออกมาก็จะมีอยู่2ลักษณะแบบนี้นะ2ลักษณะแบบนี้ก็คือกำลัง1กับกำลัง2นะกำลัง1กับกำลัง2แต่กำลัง1กำลัง2มีต่างมันมีซ้ำนะอันนี้ถ้าคือมันถ้ากำลังสองต่างกันก็จะเป็นหน้าตานี้เลยนะเวลาที่เราแยกเศษส่วนย่อยตัวที่เราจะหา a 1 b 1 a 2 b 2ก็คือตัวเลขนะหรือค่าคงที่นะเพราะเราต้องแก้สมการหาค่าคงที่หาค่าว่า a 1เป็นเท่าไหร่ b 1เป็นเท่าไหร่หาตัวเลขมาให้ได้ว่าตัวเลขนี้คืออะไรอันนี้คือกระบวนการที่ทำให้การแยกเศษส่วนย่อยค่อนข้างจะยากก็คือการหาค่าคงที่ตรงนี้แหละก็แบบกรณีที่4กรณีที่4ตัวเนี้ยเป็นตัวประกอบกำลัง2และซ้ำกันก็คล้ายๆกับเชิงเส้นซ้ำกันตะกี้เนาะแต่นี่เป็นกำลัง2ซ้ำกันนะ
ถ้าเป็นกำลังสองซ้ำกันก็จะคล้ายกับซ้ำกันของผลตัวประกอบเชิงเส้นซ้ำกันเหมือนกันคล้ายๆกันยกตัวอย่างเช่นถ้าหาก rx ของเราเป็นตัวนี้ rx คือฟังก์ชันตรรกะของเราอยู่ในรูปของ 3x ลบ5ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย x กำลังสองบวก1ทั้งหมดยกกำลัง2อีกทีแล้วกันเนาะกำลัง2พอเนาะกำลัง2เป็นหน้าตานี้อันนี้เขาเรียกว่าตัวประกอบกำลัง2ซ้ำกันมัน x บวก1กับ x กำลัง2บวก1เนี่ยซ้ำกันคูณกันอยู่2ตัวเวลาที่เราแยกเศษส่วนเราก็ยังมีเศษส่วนย่อยอยู่2เศษส่วนเศษส่วนย่อยตัวแรกก็เป็น x กำลัง2บวก1กำลัง1บวกกับตัวส่วนที่2คือx กำลัง2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้นะมันจะเป็นหน้าตานี้ก็คือกำลัง1กับกำลัง2นะทีนี้ตัวเศษที่เราจะใส่ก็อย่าลืมนะตัวเศษของเรากำลังจะใส่เนี่ยเราก็ต้องดูว่าตัวประกอบของเรามันเป็นกำลัง2หรือกำลัง1ถ้ามันเป็นกำลัง2แบบนี้ตัวข้างบนจะต้องเป็น a1x บวก b1 นะอันนี้ก็เหมือนกันตัวข้างล่างเป็นกำลังสองไม่เกี่ยวกับกำลังสองตัวนี้นะไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็เป็น a2x บวก b2 อันนี้คือการแยกเศษส่วนย่อยเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะหาเราก็จะหาค่าคงที่นั่นแหละนะค่าคงที่ว่าค่าคงที่a1 a2 b1 b2 ตัวนั้นมีค่าคงที่เป็นตัวเลขคืออะไรนะถ้าเราหาตัวเลขเหล่านั้นได้นะเราก็ไปสามารถที่จะหาปริพันธ์โดยการแยกเศษส่วนย่อยได้ทีนี้พอเราแยกเศษส่วนย่อยได้แบบนี้แล้วขั้นตอนที่3เขาก็นำ qx ตัวนี้แหละที่เราแยกนะตัวประกอบเนี่ยนะพอแยกเศษส่วนได้แล้วปุ๊บเราจะหาค่าคงที่ a1 a2 b1 b2 เนี่ยการหาค่าคงที่ตัวนี้มีอยู่2วิธีด้วยกันนะวิธีที่1นะวิธีที่1คือแทนค่า xนะแทนค่า x ที่เหมาะสมเป็นการแทนค่าวิธีที่2เทียบสัมประสิทธิ์นะ2วิธีนี้ใช้ต่างกันนิดนึงวิธีการแทนค่าเนี่ยค่อนข้างจะง่ายแต่ไม่ได้ทุกกรณีนะไม่ได้ทุกกรณีถ้าแทนค่าเนี่ยส่วนที่ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ก็คือในรูปของตัวประกอบเป็นเชิงเส้นต่างกันนะเป็นเชิงเส้นต่างกันนะอันนี้คือเราจะใช้ในกรณีที่เป็นเชิงเส้นต่างกันอันนี้จะแทนค่าง่ายนะอันนี้ใช้การแทนค่าได้แต่ถ้าเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยมันจะเป็นตัวประกอบซ้ำกันนะตัวประกอบที่กำลังสองซ้ำกันหรือกำลังหนึ่งซ้ำกันหรือเป็นกำลังสองแบบนี้เราจะใช้เป็นการเทียบสัมประสิทธิ์นะแต่ถามว่าตัวไอเชิงเส้นต่างกันเนี่ยใช้เทียบสัมประสิทธิ์ได้ไหมได้หมดอันนี้ได้ทุกกรณีเลยนะได้ทุกกรณีถ้าเป็นเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยได้ทุกกรณีได้ทุกเคสทั้ง4อันแต่ถ้าแทนค่าเนี่ยจะได้ใช้เฉพาะใช้ได้เฉพาะเชิงเส้นต่างกันนะถ้าแทนค่าเพราะแทนค่ามันง่ายกว่าเร็วกว่าเนาะแต่เทียบสัมประสิทธิ์ค่อนข้างจะยากเพราะว่าการแก้สมการถ้าตัวแปรยิ่งเยอะการแก้สมการก็ยิ่งยากเนาะถ้าเราเจอสองตัวแปรก็โอเคแก้สมการ2ตัวแปรแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจอ3ตัวแปร4ตัวแปร5ตัวแปรมันก็แก้สมการหลายตัวแปรนะซึ่งค่อนข้างจะยากหน่อยอันนี้คือกระบวนการในการหาค่าคงที่คือ a1 a2 b1 b2 นะเมื่อเราได้ a1 a2 b1 b2 แล้วเราก็จะเอาไปแทนค่าแล้วหาปริพันธ์ได้เลยยกตัวอย่างฟังก์ชันที่เราจะเจอส่วนใหญ่เราจะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้แต่อันนี้ตัวอย่างนี้มีการแยกตัวประกอบของ qx มาให้แล้วนะ qx มาให้แล้วตัวส่วนแยกมาให้แล้วนะเพราะฉะนั้นไอตัวปกติ p rx ของเราเนี่ย rx อยู่ในรูปของ x ส่วนด้วย qx เพราะฉะนั้น qx คือตัวส่วนเราแยกตัวประกอบของตัวส่วนเขาแยกให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาเลยเขาแยกตัวประกอบให้เรียบร้อยแล้วมี x คูณกับ x ลบ1คูณกับ x บวก2จะสังเกตเห็นว่าแยกออกมาเป็น3ตัว3ตัวประกอบมี3ตัวคือ x นะ x ที่จริง x ตัวนี้ก็คือ x บวก0แต่เขาไม่เขียน
บวก0แค่นั้นเองนะเพราะแสดงว่าค่าตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นบวก0หรือลบ0ก็ได้เหมือนกันนะเขาเขียน x เพราะเราจะมีตัวประกอบอยู่3ตัวด้วยกันนะ qx เพราะจากข้อนี้เราได้ว่า qx ของเราเนี่ยเท่ากับ x คูณกับ x ลบ1คูณกับ x บวก2เขาแยกตัวประกอบให้เราเรียบร้อยแล้วเพราะพอเขาแยกตัวประกอบให้เราเรียบร้อยแบบนี้เราก็เอาเศษส่วนตัวนี้มาแยกก่อนเนาะอย่าเพิ่งอินดิเกตนะเศษส่วนย่อยของเขาก็คือ 5x ยกกำลัง2บวก1ตัวเนี้ยส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย x คูณกับ x ลบ1คูณกับ x บวก2เวลาแยกเศษส่วนเราก็ดูว่าตัวส่วนของเรามีตัวประกอบกี่ตัวตัวประกอบตัวส่วนของเรามีทั้งหมด3ตัวประกอบแสดงว่าเราจะได้เศษส่วนย่อยอยู่3เศษส่วนก็คือส่วนด้วย x บวกกับตัวส่วนด้วย x ลบ1บวกกับตัวส่วนด้วย x บวก2เป็นหน้าตานี้เราเขียนเศษส่วนก่อนตัวส่วนว่ามีทั้ง3เศษส่วนก่อนพอถึงตรงนี้ปั๊บตัวเศษข้างบนให้เราใส่เป็นค่าคงที่ a1 a2 a3 ก็ได้หรือถ้าเราจะถ้ามันเศษส่วนไม่เยอะเราจะใส่เป็น a b c เลยก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วถ้าหากจำนวนตัวเศษส่วนมันเยอะเขาก็จะใช้เป็น a แทน a 1 a 2 a 3แต่นี้อาจารย์ขอใช้เป็น a b c เลยเนาะเหมือนกัน a ได้เห็นชัดขึ้น b c เพราะมีแค่3เศษส่วนนะสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยเราต้องหา a b กับ c ตัวนี้ว่า a เป็นเลขอะไร b เป็นเลขอะไร c เป็นเลขอะไรนะวิธีการหาทำยังไงพอถึงตรงนี้ปั๊บขั้นพอเราเขียนได้อย่างนี้เสร็จปั๊บขั้นตอนต่อไปให้นักศึกษาดูตัวส่วนตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเฟิร์บตัวส่วนตัวนี้นะตัวส่วนตัวนี้คือ x คูณกับ x ลบ1คูณกับ x บวก2จากตัวส่วนคือการหารย้ายตัวเนี้ยจากหารไปคูณทางขวามือทุกตัวแต่เวลาคูณต้องคูณทุกตัวเพราะขวามือเป็นบวกเป็นลบคูณเข้าทุกอันนะคูณเข้าทุกอันทางซ้ายมือของเราก็จะเหลือแค่ 5x ยกกำลัง2แล้วบวก1ซ้ายมือเหลือแค่นี้เท่ากับทีนี้พอคูณเข้าไปหา a ส่วน x วิธีการก็คือนักศึกษาดูให้ดีตัวส่วนมันเป็นอะไรตัวที่คูณมันจะหายไปมันจะตัดกันหายไปเพราะฉะนั้นมันจะเหลือ x ลบ1คูณกับ x บวก2คือ xลบ1คูณกับ x บวก2ที่มันคูณอยู่กับ a ที่คูณอยู่กับ a a ตัวนี้จะคูณอยู่กับ x ลบ1กับ x บวก2เพราะ x ตัด x หายไปเพราะตัวส่วนเป็นอะไรตัวนั้นจะหายนะตัวส่วนเป็นอะไรตัวนั้นจะหายเพราะบวกกับของ b ล่ะ b จะคูณกับอะไรนะเราก็ดูว่าตัวส่วนของ b เป็นอะไรตัวส่วนของ b เป็น x ลบ1เพราะฉะนั้น x ลบ1จะหายไปก็จะเหลือ x คูณกับ x บวก2เหลือแค่นี้ b คูณ x แล้วคูณ x บวก2นะทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันของ c ตัวส่วนคือ x บวก2 x บวก2ก็จะหายไปเพราะฉะนั้น c ของเราก็จะคูณกับอะไร c ของเราก็คูณกับ x คูณกับ x ลบ1อันนี้คือกระบวนการนะพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บนะถ้าเป็นการหาค่า a b c ตัวเนี้ยเราจะหาค่าคงที่ a b c ตอนนี้เราจะใช้การแทนค่านะการแทนค่าที่เหมาะสมที่บอกว่าแทนค่าที่เหมาะสมนะแทนค่าที่เหมาะสมก็คือแบบที่1ถามว่าทำไมแทนค่าที่เหมาะสมเพราะตัวนี้เป็นตัวประกอบเชิงเส้นต่างกันหมดไม่เหมือนกันเลยนะคำ x กำลัง1ทั้งหมดหรือว่าต่างกันหมดเลยไม่เหมือนไม่มีตัวไหนซ้ำกันข้อนี้เราจะใช้การแทนค่าเราบอกว่าใช้การแทนค่าใช้การแทนค่าแทนค่ายังไงให้เราเอาตัวส่วนก็คือที่เป็น x คูณกับ x ลบ1คูณกับ x บวก2ตัวเนี้ยไปแก้เป็นสมการเป็น0เท่ากับ0ซะเราจะได้ค่า x จะได้ค่า x เนี่ยที่เราจะเอามาแทนมีอยู่3ค่าคือ x เป็น0ตัวหนึ่งเห็นไหมx เป็น0ตัวหนึ่งเหมือนกันแก้สมการนะแล้วก็ x เป็น1ตัวหนึ่งแล้วก็ x เป็นลบ2เห็นไหมฮะเวลาแทนค่า
x เป็นถ้า x เป็น0นะก็ทำให้

เป็นศูนย์ถ้า x เป็นหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ถ้า x เป็นลบสองลบสองบวกสองก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นค่า x ที่เราจะมาแทนค่ามีอยู่สามค่าด้วยกันเพื่อจะหาค่า a b c นะในจากสมการข้างบนเนี่ยจากสมการข้างบนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปแทนตรงนี้แหละแทนสมการนี้แหละเราก็แทนค่าเลยนะแทนค่าเราบอกว่าแทนค่า x เท่ากับศูนย์แล้วก่อนลงในสมการนี้นะลงในสมการนี้นะแทนค่า x เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น x เท่ากับศูนย์ปั๊บก็จะได้เป็น x ตรงไหนที่เป็น x มันจะเป็นศูนย์หมดเลยศูนย์ยกกำลังสองก็ได้ศูนย์ทางซ้ายมือเราจะเหลือเรานี้จะได้เนาะทางซ้ายมือเราจะเหลือศูนย์เหลือหนึ่งเพราะศูนย์บวกหนึ่งมันเหลือหนึ่งแน่นอนทางซ้ายมือเพราะศูนย์ยกกำลังสองได้ศูนย์ศูนย์คูณห้าได้ศูนย์นะแล้วศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งทางซ้ายมือเท่ากับหนึ่งทางขวามือลองสังเกตนะทางขวามือ a คูณกับ x ไอศูนย์ลบหนึ่งแทนค่าเข้าไปเลยนะแทนค่าไปเลยศูนย์ลบหนึ่งคูณกับศูนย์บวกสองแล้วก็บวกกับ b คือศูนย์คูณกับศูนย์บวกสองบวก c คูณกับศูนย์นะคูณกับศูนย์ลบหนึ่งพอแทนค่าแบบนี้ใน a นะเอาสีเขียวเนาะ a b c สังเกตเห็นว่าตรงไหนที่เป็น x ที่เป็นศูนย์ก้อนนั้นแหละข้อนี้เป็นศูนย์แน่นอนนี่ก็เป็นศูนย์แน่นอนนะเพราะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ใช่ไหมศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์เพราะก้อน b กับก้อน c เป็นศูนย์จะเหลือแค่ก้อน a ที่ไม่เป็นศูนย์ก้อน a ก็คือศูนย์ลบศูนย์ลบหนึ่งนะได้ลบหนึ่งแล้วก็ศูนย์บวกสองได้สองลบหนึ่งคูณสองได้ลบสองเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้ลบสอง a อันนี้หนึ่งเท่ากับลบสอง a พอได้หนึ่งอะไรนะหนึ่งเท่ากับลบสอง a แสดงว่าเราได้ a ละ a เท่ากับอะไรเอาลบสองไปหารกันลบหนึ่งส่วนสองเราได้ a เท่ากับลบหนึ่งส่วนสองได้ค่า a ละพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็หาข้อนะค่าอะไรต่อเราค่า bก็จะหาค่า b ทำไงก็แทนค่าเราก็แทนค่า x เป็นอะไรเป็น1นะ x เป็น1เราก็แทนเข้าไปเลยปั๊บนะแทนค่า x เท่ากับ1เราจะได้ตรงไหนที่เป็น x เท่ากับ1 1ถ้าเป็น x ก็เป็น1 1ยกกำลัง2อันนี้เราเขียนอย่างงี้ก่อนก็ได้5คูณกับ1ยกกำลัง2บวก1เท่ากับ aa เป็น1ก็1ลบ1เห็นไหมคูณกัน1บวก2บวกกับ b b คืออันนี้เป็น a b นะเป็นสีอันนี้ a อันนี้ b อันนี้เป็น c เขียนไว้ก่อนเนาะเขียนรอไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นอะไร1คูณกับ1บวก2นะอันนี้ก็บวกกับ c คูณกับ1คูณกัน1ลบ1เพราะเจอไหนตัวไหนที่เป็น1ลบ1ก็เป็น0ใช่ไหม1ลบ1เป็น0นี่เป็น0แน่นอน a เป็น0 c ก็เป็น0เพราะเป็น1ลบ1ได้0เพราะเหลือแค่ค่า b นะเหลือแค่ค่า b แต่ทางซ้ายมือของเราเนี่ย5คูณกัน1ยกกำลัง2 1กำลัง2ได้1 1คูณ5ได้5 5บวก1ก็เป็น6เท่ากับของ b มีเท่าไหร่ b ก็เป็น b คูณกับอะไรเนี่ย1คูณ1บวก2 1บวก2ได้3นะ1บวก2ได้3 3คูณ1ได้3นะเพราะก็จะเป็น3 3 3b นะ 3b เพราะเราจะได้ค่า b b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ b จะมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมเอา3ไปหาร b เท่ากับ2เราได้ค่า b ละ b เป็น2นะ a เป็นลบ1ของ2 b เป็น2เขียนชัดๆหน่อยลบหนึ่งส่วนสองมีเป็นสองทีนี้เหลือตัวอีกตัวหนึ่งที่เราต้องแทนค่าคือแทนค่า x เท่ากับลบสองลงในสมการนะเราแทนค่า x เท่ากับลบสองลงในสมการ
แทนค่า x เท่ากับลบ2เราจะได้อะไรเพราะตรงไหนที่เป็น x ก็จะแทนด้วยลบ2ก็จะเป็น5คูณกับลบ2ยกกำลัง2บวก1ทางซ้ายมือเป็นแบบนี้ a คูณกับอะไร b คูณกับอะไร c คูณกับอะไรเขียน a b c ไว้ก่อนเนาะ a คูณกับ2ลบ2ลบ1ตรงไหนที่เป็น x แทนด้วยลบ2แล้วก็คูณกับลบ2บวก2แล้วบวกของ b ล่ะ b ก็คือลบ2คูณกับลบ2บวก2บวกของ c คือลบ2คูณกับลบ2ลบ1พอได้อย่างนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าตรงไหนที่เป็น0บ้างนะตรงไหนที่เป็นลบ2บวก2เนี่ยจะเป็น0ก็คือ a คูณกับตัวที่เป็นลบ2บวก2อันนี้เป็น0 a เป็น0 b ก็เป็น0เห็นมั้ยมีลบ2บวก2เป็น0แต่ c ไม่เป็น0นะ c ไม่เป็น0นะพอได้อย่างนี้ปั๊บเราก็คูณตัวนี้ก่อน2ยกกำลัง2เป็นลบ2ยกกำลัง2เป็น4 4คูณ5เป็น20 20บวก1เป็น21นะทางซ้ายมือเป็น21ทางขวามือนะเราได้อะไรบ้างลบ2ลบ1เป็นลบ3ลบ3คูณกับลบ2ลบ3คูณลบ2ลบคูณลบเป็นบวกก็ได้เป็น6ใช่ไหม6 4นะ6 4เราจะได้เป็น6 4พอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บทำยังไงต่อนะเราก็เอา6ไปหารเนาะจะได้ค่า c ออกมาเพราะฉะนั้น c ของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอา6ไปหารนะ21หาร6นะทำให้เป็นอย่างต่ำก็เป็น7ส่วน2ใช่ไหมเอาแม่3ตัดได้เลยเนาะ7ส่วน2เพราะฉะนั้นเราได้ค่า c เท่ากับ7ส่วน2เราได้ค่าคงที่ทั้งหมดแล้วนะ a เป็นเท่าไหร่ b เป็นเท่าไหร่ c เป็นเท่าไหร่เรารู้หมดแล้วเราก็ไปแทนค่าตรงนี้อีกรอบหนึ่งในเศษส่วนย่อยของเราเพราะเศษส่วนย่อยของเราจะเป็นหน้าตานี้นะแทนค่าในเศษส่วนย่อยเพราะ 5x ยกกำลัง2บวก1ส่วนด้วยอะไรนะส่วนด้วย x คูณกับ x ลบ1คูณกับ x บวก2ตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ a เป็นเท่าไหร่ a เป็นลบ1ส่วน2ข้างบนก็เป็นลบ1ส่วน2ส่วนด้วย x นะลบ1ส่วน2ส่วน x บวกกับ b คือ2 2ส่วน x ลบ1บวกกับ c คือ7ส่วน2ส่วนด้วย x บวก2จะเป็นหน้าตานี้ค่า a คือลบ1ส่วน2ค่า b คือ2ค่า c คือ7ส่วน2เป็นหน้าตานี้เลยพอได้อย่างนี้ปั๊บอันนี้แหละที่เราจะไปอินทิเกรตเดิมปกติเราอินทิเกรตไม่ได้เราก็จะอินทิเกรตตัวนี้แทนนะเราจะอินทิเกรตตัวนี้แทนเขียนไว้อย่างนี้ก็ได้นะจากโจทย์ที่เขาให้มาคือโจทย์เขาต้องการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน 5x ยกกำลัง2บวก1ส่วนด้วย x คูณกับ x ลบ1คูณกับ x บวก2นะนี่คือโจทย์ต้องการหาตัวนี้นะนะโจทย์เขาเขียนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราแยกเศษส่วนย่อยออกมาได้อย่างนี้ปั๊บแสดงว่าตัวนี้มันก็คืออินทิเกรตตัวนี้ทั้งหมดเลยคือลบ1ส่วน2ส่วน x บวก2ส่วน x ลบ1บวก7ส่วน2ส่วน x บวก2นี่เป็นตัวนี้นะก็ dx เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะหาปริพันธ์ของตัวนี้เลยการหาปริพันธ์ของตัวนี้นะเราก็ถ้ามันมีบวกลบข้างในอย่างนี้นะมีบวกลบข้างในแบบนี้เราก็กระจายปริพันธ์เข้าไปเลยอันนี้เท่ากับอินทิเกรตของไอตัวเนี้ยค่าคงที่เป็นลบ1ส่วน2เราดึงออกมาข้างนอกได้นะเพราะเป็นค่าคงที่นะจัดรูปใหม่ปุ๊บอันนี้ดึงค่าคงที่ออกมาก่อนก็ได้ข้างนอกเป็นลบ1ส่วน2ก็อินทิเกรตเหลืออะไรดึงออกไปแล้วเหลือ1ส่วน x dx นะบวกกับอะไรบวกกับดึงเอา2ออกมาข้างตัวนี้ก็อินทิเกรตของ1ส่วน x ลบ1แล้วก็ dx นะบวกกับ7ส่วน2ดึงออกมาก็อินทิเกรตของ1ส่วน x บวก2แล้วก็ dxทีนี้เราก็หาสูตรให้กับมันว่าสูตรที่เหมาะกับตัวนี้คืออะไรให้ลองสังเกตตัวส่วนของเราเป็น x กำลัง1หมดเลยนะเพราะสูตร

ที่เราจะใช้ทั้งหมดอันนี้ก็คืออินทิเกรต1ส่วน u du ทั้งหมดเลยนะ1ส่วน u du เพราะฉะนั้นข้อนี้มันเป็นแล้วอันนี้ยังไม่เป็นอันนี้เป็นแล้วอันนี้ยังไม่เป็นไม่เหมือนอันนี้ยังไม่เหมือนไม่เหมือนยังใช้ไม่ได้ต้องทำให้เหมือนก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไหนที่เหมือนมันเหมือนก็ตอบได้แล้วก็จะเป็นลบ1ส่วน2อินทิเกรต1ส่วน u du ได้ ln absolute uu ก็คือ x นะบวกกับตัวนี้ยังไม่เหมือนก็เป็น2อินทิเกรต1ส่วน x ลบ1ต้องเขียนให้เหมือนเลย x ลบ1แต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บต้องหาตัวมาหารเอาอะไรมาหารเอาตัวนี้ไปดิฟดิฟ x ลบ1ได้1มีปัญหานะก็ได้เหมือนเดิมเนาะ x ดิฟ x ลบ1ได้1ก็เอา1มาหารค่าไม่เปลี่ยนนะบวกกับ7ส่วน2อินทิเกรต1ส่วน x บวก2มันต้องเป็น d อะไร dx บวก2เหมือนกันนะเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมาหารเอาอะไรมาหารก็เอา x บวก2ไปดิฟดิฟ x บวก2ได้1ค่าก็ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้คำตอบละคำตอบของเราก็คือลบ1ส่วน2 ln ของ absolute x บวกกับอันนี้ก็เป็น2 ln ของ absolute ของ x ลบ1บวกกับอันนี้เป็น7ส่วน2 ln ของ absolute x บวก2และอย่าลืมใส่บวก c ให้ด้วยนะใส่บวก c เพราะเป็นปริพันธ์ไม่จำกัดเขตวันข้อนี้เราจะได้คำตอบหรือหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกว่าเทคนิคการหาปริพันธ์ที่เป็นแยกเศษส่วนย่อยนะแยกเศษส่วนย่อยนะก็คือหน้าตานี้เลยนะเพราะเราต้องแยกเศษส่วนย่อยให้ได้ก่อนแล้วหาค่าคงที่ให้ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นแบบนี้นะเจอเป็นแบบนี้ก็คือหน้าตาที่เป็นตัวส่วนเนี่ยยังไม่ได้แยกตัวประกอบนะอันนี้เราต้องไปแยกเองละนะเราต้องไปแยกเองถ้าเขาแยกมาอย่างตัวอย่างก่อนหน้านี้มันง่ายแต่อันเนี้ยเราต้องแยกเองนะการแยกตัวประกอบก็ไม่ได้มีอะไรยากเนาะจาก px ส่วนด้วย qx เนี่ยมันคือ 5x บวก 4 ส่วนด้วย x ยกกำลัง3ลบ 4x ยกกำลัง2ลบ 12x เราเอาเฉพาะ qx ไปแยก qx ของเราเนี่ยก็คือตัวประกอบ qx เนี่ยเท่ากับ x ยกกำลัง3ลบ 4x ยกกำลัง2บวก 12x แยกตัวประกอบอันนี้มันมีตัวร่วมก็คือ x เหมือนกันดึงเอา x ออกก่อนดึงเอา x ออกมาข้างในจะเหลือ x ยกกำลัง2ลบอะไรลบ 4x แล้วบวก12นะเพราะฉะนั้นเราก็แยก x กำลัง2บวก 4x ลบบวกลบ 4x บวก12ตัวนี้แยกเป็น2วงเล็บนะแสดงว่าตัวนี้คือ x คูณกับอีก2วงเล็บนะสองวงเล็บนี้คืออะไรคูณกันได้ x กำลัง2ก็คือ x กับ x อะไรคูณกันได้12แล้วบวกลบกันได้เหลือ4คูณกันได้12ในเครื่องหมายต้องเหมือนกันด้วยนะเห็นไหมคูณกันได้12เนี่ยเครื่องหมายต้องเหมือนกันแล้วบวกลบกันได้4เนี่ยอ้อไม่ใช่ทีโทษทีเขียนผิดเกือบไปแล้วนี่เป็นลบคูณกันได้12นะเครื่องหมายต่างกันนะต่างกันตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนะเพราะว่าคูณกันได้ลบ12นะลบ12ถ้าคูณกันได้บวก12เครื่องหมายจะเหมือนกันนะบวกก็บวกเหมือนกันลบก็ลบเหมือนกันแต่ถ้าคูณกันได้ลบ12เนี่ยเครื่องหมายจะต่างกันตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบและบวกลบกันต้องเหลือ4เพราะคู่ที่บวกลบกันเหลือ4ก็คือ2กับ6นะ2กับ6ทีนี้2กับ6ตัวไหนเป็นบวกตัวไหนเป็นลบให้ดูตรงกลางเป็นลบแสดงว่าค่าที่มากกว่าจะเป็นลบค่าที่น้อยกว่าจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราแยกตัวประกอบของqx ออกมาเป็น3วง3ตัวก็คือ x คูณกับ x บวก2คูณกับ x ลบ6พอแยกได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เขียนใหม่นะเราบอกว่าจาก 5x นะบวก4ส่วนด้วยอะไรส่วนใน x ยกกำลัง3ลบ 4x ยกกำลัง2ลบ 12x เนี่ยเราเขียนเป็นเศษส่วนย่อยออกมาได้3เศษส่วนตัวเศษส่วนตัวแรกคือส่วนด้วย x บวกกับตัวส่วนตัวที่2

คือส่วนด้วย x บวก2เพราะ qx เนี่ยตัวนี้เราแยกออกมาเป็น3ตัวบวกตัวส่วนตัวที่3คือ x ลบ6เพราะ3ตัวนี้เป็นตัวประกอบเชิงเส้นทั้ง3ตัวนะเป็นตัวประกอบเชิงเส้นทั้ง3ตัวและต่างกันทุกตัวก็ใส่ไปเลยเป็น a b c เพราะเราจะหาค่า a ค่า b ค่า c ตรงนี้แหละนะว่า a b c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราได้ a ครับ a ได้ b ได้ c เนี่ยเราก็ไปแทนค่านะแล้วก็แทนเราก็หาปริพันธ์ได้เลยนะเพราะต้องหาค่า a b c ให้ได้ก่อน a b c หายังไงหลักการเดิมนำตัวนี้ตัวนี้ขอเขียนใหม่แล้วกันเพราะตัวนี้คือตัวประกอบเดี๋ยวหลายคนจะงงว่าเอ๊ะมันไปคูณตรงนี้เขียนตัวนี้ใหม่เป็น 5x ลบ 4บวก 4นะบวก 4ไม่ใช่ลบ 4นะโจทย์เป็นบวกใช่ไหมโจทย์เป็นบวกนะเครื่องหมายผิดเดี๋ยวผิดนะต้องดูให้ดีๆส่วนในตัวประกอบของเราก็คือ xนะ x คูณกับตัวนี้เลยนะเราได้ว่า x คูณกับ x บวก2คูณกับ x ลบ6เท่ากับนะส่วน x บวกส่วนด้วย x บวก2บวกกับส่วนด้วย x ลบ6นะเพราะตัวเสร็จเป็น a เป็น b เป็น c พอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บก็เอาตรงนี้เลยเนี่ยไปคูณทางขวามือทุกตัวคูณเข้าทุกตัวเพราะฉะนั้นตัวส่วนตัวไหนถ้าทางขวามือมีตัวส่วนเป็นตัวไหนตัวนั้นจะหายไปตัวส่วนเป็น x ทางซ้ายมือเราจะเหลืออะไรซ้ายมือเราเหลือจะ 5x บวก 4เพราะเราย้ายไปคูณแล้วขวามือเราจะได้ a คูณกับอะไร a คูณกับตัว a ส่วน x x จะหายไปก็เหลือ x บวก2คูณกับ xลบ6แล้วบวกกับอะไรบวกกับ b b คือตัวส่วนของ b คือ x บวก2 x บวก2จะหายไปก็เหลือ x คูณกับ x ลบ6ของ a b c ยังไม่เขียนนะเดี๋ยวใช้ปากสีแดงเขียนบวกกับของ c ก็จะ x ลบ6 x ลบ6ก็จะหายไปก็เหลือ x คูณกับ x บวก2เพราะฉะนั้น a คูณกับตัวนี้ b คูณกับตัวนี้ c คูณกับตัวนี้เนี่ยเพราะตัวส่วนของมันคือตัวไหนตัวนั้นจะหายพอได้อย่างนี้คือสมการนี้เราก็เห็นว่าเป็นผลต่างไอเชิงเส้นต่างกันนะเชิงเส้นต่างกันหมดเราแทนค่าได้อันนี้ใช้การแทนค่านะเราจะใช้การแทนค่าพอใช้การแทนค่าปุ๊บเราก็เอาตัวส่วนเนี่ยก็คือ x คูณกับ xบวก2เนี่ยคูณกับ x ลบ6นะให้ไปเท่ากับ0เพื่อหาว่าค่า x ของเราจะไปแทนค่าเนี่ยเราจะได้ค่า x ก่อน x ที่เราจะไปแทนค่ามีกี่ตัว x เท่ากับอะไร x เท่ากับ0ตัวหนึ่ง x เท่ากับลบ2และ x เท่ากับ6เพราะเวลาแทนค่าเราก็เอา3ค่าเนี่ยไปแทนเราก็แทนอะไรก่อนแทน x เท่ากับ0ก่อนพอแทนค่า x เท่ากับ0เราจะได้ว่าในสมการนะในสมการข้างบนนะในสมการข้างบนเนี่ยถ้า x เท่ากับ0แล้วก็จะเป็น5คูณ0ใช่ไหมบวกกับอะไร4ทางซ้ายมือเท่ากับ a a คูณกับอะไร a คูณกับ x ไอ้0บวก2คูณกับ0ลบ6นะบวกกับ b b คืออะไร b คือคูณกับ0คูณกับ0ลบ6บวก4 4คูณกับ0คูณกับ0บวก2เห็นนะชัดเจนเลยว่าตรง A B ตรง A จะเหลือ B หายแน่นอน C ก็หายเพราะมีคูณกับ0เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น0ตัวนี้ก็เป็น0นะเพราะเราจะได้ค่า A A 0บวก2ได้2 2คูณกับลบ6ได้ลบ12ทางซ้ายมือเหลือ4เท่ากับลบ 12a นะเพราะเราได้ลบ 12a a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ย้าย12ไปหารนะบวกหารลบก็ได้ลบก็ลบ4หาร12ก็เป็น1ส่วน3ทำให้เป็นอย่างต่ำเพราะเราได้ค่าเราได้ค่า a แล้ว
ต่อไปค่า b

เท่ากับ a คูณกับลบสองบวกสองอันนี้เป็นศูนย์แน่ๆนะนะเป็นศูนย์แน่ๆเลยนะบวกกับ b คูณกับลบสองคูณกับลบสองลบหกบวกกับ c คูณกับลบสองคูณกับลบสองบวกสองเพราะตัวไหนที่เป็นลบสองบวกสองมันจะเป็นศูนย์นะมันจะเป็นศูนย์อันนี้เป็น a b c อันนี้เราจะเหลือเฉพาะของ b เพราะตัวนี้เป็นศูนย์แน่นอนนะอันนี้นี่ของ b ต้องมีตัวนี้ของ a ต้องมีตัวนี้ด้วยอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ต้องคูณกับลบสองลบหกตัวนี้แต่มันเป็นศูนย์อยู่แล้วนะเป็นศูนย์เพราะก้อนที่มีลบสองบวกสองเป็นศูนย์อยู่แล้วตัวนี้เป็นศูนย์เพราะมันจะเหลือเฉพาะของ b นะจะเหลือเฉพาะของ b ซึ่งทางซ้ายมือของเราคือลบสองคูณห้าเป็นลบสิบลบสิบบวกสี่เป็นลบหกลบหกเท่ากับ b ของเราเนี่ยคูณกับอะไรลบสองคูณกับลบแปดใช่ไหมลบสองคูณลบแปดเป็นสิบหกใช่ไหมสิบหก b อันนี้เป็นสิบหก b พอสิบหก b ย้ายหาค่า b เท่ากับเท่าไหร่b เท่ากับเอาแม่สองตัดได้เนาะนะก็เหลือเท่าไหร่สามลบสามส่วนแปดนะเป็นลบสามส่วนแปด b คือลบสามส่วนแปดเราได้ค่า b แล้วเราก็หาค่า c นะค่า c ก็แทนค่า x เท่ากับหกเราจะได้หน้าตานี้ก็คือ 5 x ก็5คูณ6บวก4ทางซ้ายมือเท่ากับ a คือ0คือ6บวก2ก็6ลบ6แทน x เป็น6นะ a เป็น0แน่นอนนะ a เป็น0แน่นอนเพราะมี6ลบ6อยู่บวกกับ b คือ6คูณกับ6ลบ6บวก c b คือ6คูณกับ6บวก2นะเพราะฉะนั้นเราจะได้เหลือได้ค่า c นะอันนี้ a b c ตรงไหนที่เป็น6ลบ6มันเป็น0อยู่แล้วล่ะนะตรงนี้เป็น0แน่นอนนะตรงนี้เป็น0เพราะมี6ลบ6นะตัวนี้ก็เป็น0แต่ของ c ไม่เป็น0นะ c ไม่เป็น06คูณ5 6 5 30 30บวก4เป็น34เท่ากับ6บวก2เป็น8 8 6 48 48 c นะเพราะ c จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ c ก็จะมีค่าเท่ากับ34ส่วน48เอาแม่อะไรตัดได้34บวก48เอาแม่2ใช่ไหม17ส่วน24นะทำให้เป็นอย่างต่ำเนาะ17ส่วน24เป็นเลขคู่หารด้วย2ลงตัวเพราะเราจะได้ค่า a ค่า b ค่า c แล้วพอเราได้ a b c ตัวนี้ปุ๊บเราก็แทนค่าตรงนี้ก่อนจาก 5x ยกกำลังบวกกับ4ส่วนด้วย x ยกกำลัง3ลบ 4x กำลัง2ลบ 12x เราแยกเศษส่วนย่อยออกมาตรงนี้ตึ๊ดข้างบนเนี่ยที่เราเขียนไว้ข้างบนเนี่ยนะคือ a บวก b บวก c ส่วนนี้นะเราก็แทนค่า a b c นั่นแหละa ของเราคืออะไร a ของเราคือลบ1ส่วน3เราก็เขียนลบ1ส่วน3ส่วน x บวกกับ b คืออะไร b คือลบ3ส่วน8เราก็เขียนเป็นลบ3ส่วน8และส่วน x ลบบวก2ใช่ไหม x บวก2นะอันนี้เป็น x บวก2เนาะ

รือใช่ไหมส่วน x บวก2แล้วก็ x ลบ6 c เป็นส่วนที่ x ลบ6แล้วก็บวกกับของ c คืออะไร17ส่วน24ส่วนด้วย x ลบ6เราก็มาอินทิเกรตตัวนี้แทนเนี่ยอินทิเกรตตัวนี้แหละนะจากโจทย์ที่เขาให้เราอินทิเกรตนะเราอินทิเกรตตัวนั้นไม่ได้นะเราอินทิเกรตตัวนี้ไม่ได้นะอินทิเกรต 5x บวก4ส่วน x ยกกำลัง3ลบ 4x กำลัง2ลบ 12x dx เนี่ยเราอินทิเกรตตัวนี้ไม่ได้แล้วก็อินทิเกรตตัวนี้แทนอินทิเกรตตัวนี้ทั้งหมดปุ๊บเป็นลบ1ส่วน3ส่วน x บวกกับลบ3ส่วน8ส่วน x บวก2อันนี้จันยังไม่แยกนะบวกกับ17ส่วน24ส่วน x ลบ6แล้วก็ dx เพราะอย่างเงี้ยปุ๊บในวงเล็บเนี่ยมันมีบวกมีลบนะเรากระจายเข้าไปได้นะแล้วก็ดึงเอาค่าคงที่ออกนะก็เป็นลบ1ส่วน3ออกมาก็อินทิเกรต1ส่วน x นะแล้วก็ dx กระจายเข้ามาเลยอันนี้เครื่องหมายลบบวกคูณลบได้ลบก็ลบ3ส่วน8อินทิเกรต1ส่วน x บวก2แล้วก็ dx อันนี้ก็เครื่องหมายบวกก็บึงเรา17ส่วน24ออกมาก็อินทิเกรตของ1ส่วน x ลบ6แล้วก็ dx ตัวที่อินทิเกรตได้เนี่ยคือตัวแรกก็คือเนี่ยอินทิเกรต1ส่วน u du อันนี้ได้เลยเราบอกว่าอินทิเกรต1ส่วน du นะอย่าลืม du นะอันนี้ได้ละอันนี้ได้เลยอันนี้ได้แต่อันนี้ยังไม่ได้ต้องทำให้เหมือนก่อนนะต้องทำให้เหมือนนะเราก็เขียนทีเดียวกันก็ได้อันนี้ก็เท่ากับลบ1ส่วน3อินทิเกรต1ส่วน x dx ยังไม่ต้องทำอะไรมันลบกับ3ส่วน8อินทิเกรต1ส่วน x ลบบวก2แล้วก็ dx บวก2เลยเขียนให้เหมือนเลยหาพอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมาหารเอาอะไรมาหารก็เอาตัวนี้แหละไปดิฟ x ได้1ดิฟ2ได้0นะก็เอา1มาหารนะแล้วก็บวกกับ17ส่วน24อินทิเกรต1ส่วน x ลบ6มันต้องเป็น dx ลบ6เหมือนกันนะเพราะต้องหาตัวมาหารก็เอาอะไรมาหารก็เอา x ลบ6ไปดิฟ x ลบ6ได้1ค่ามันไม่เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้คำตอบแล้วคำตอบของเราก็คือนี่เลยนะอินทิเกรต1ส่วน u du ก็ได้ลอน absolute u นะแล้วก็อินทิเกรตของเนี่ย1ส่วน u du หมดเลยเนาะนะก็ได้ลอนของ absolute x บวก3บวก2นะแล้วก็บวกกับบวกกับ17นะ17ส่วน24 x ลอนของ absolute x ลบ6แล้วก็บวก4อย่าลืมใส่บวก4ที่ต้องใส่บวก4เพราะเป็นปริพันธ์ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะถ้าเป็นปริพันธ์ไม่จำกัดเขตเนี่ยเราต้องใส่บวก4นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้แล้วว่าอินทิเกรตตัวเนี้ย 5x บวก4ส่วนด้วย x ยกกำลัง3ลบ 4x กำลัง2ลบ 12x เนี่ยdx ตัวเนี้ยมันคืออันนี้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือปริพันธ์การหาปริพันธ์โดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะแยกเป็นเศษส่วนย่อยการแยกเป็นเศษส่วนย่อยเนี่ยเราต้องดูให้ดีๆว่าเราแยกตัวประกอบของตัวส่วนได้อะไรนะถ้าเราแยกถูกนะไม่มีปัญหาแน่นอนการแยกเศษเป็นเศษส่วนย่อยเราก็ต้องหาค่าคงที่ที่เป็นตัวเศษก็คือ a b c นะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาค่าคงที่ a b c เหล่านี้ได้นะเราก็จะได้ค่าออกมาเลยเนี่ย a1 b1 a2 b2 ค่าคงที่เหล่านี้เราก็จะหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งฟังก์ชันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของฟังก์ชันพหูนามเนาะพหูนามที่อยู่รูปของตัวเศษส่วนนะเขาเรียกฟังก์ชันตรรกะนะมันไม่มีสูตรที่ในใช้ในการหาตรงๆเราก็ต้องใช้เทคนิคในการหาปริพันธ์เขาเรียกว่าเทคนิคการแยกเป็นเศษส่วนย่อยก่อนพอเราแยกเป็นเศษส่วนย่อยได้แล้วเราก็หาค่าคงที่เหล่านั้นพอได้ค่าคงที่เหล่านั้นเราก็เอาไปดูว่าสูตรของเราเนี่ยไปแทนค่าสูตรของปริพันธ์อีกรอบหนึ่งว่ามันเข้าตรงกับสูตรไหนนะโดยปกติแล้วมันจะตรงกับสูตรของเศษหนึ่งส่วน u เป็นส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แต่ถามว่ามันจะทั้งหมดไหมมันไม่จำเป็นทั้งหมดมันเราต้องดูว่ามันตรงกับสูตรไหนเราก็ใช้

ส่วนนั้นในการหาปริพันธ์อันนี้เป็นเทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกเศษส่วนย่อยซึ่งการบรรยายวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นักศึกษาต้องไปทบทวนนะทบทวนแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดได้เยอะนะเพราะการบรรยายในวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี่แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
8: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดอีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
3: ตื่นเต้น
9: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับเรามาพบกับรายวิชาการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เรามานำเสนอตอนเทคนิคพื้นฐานในการลงสีน้ำครับขั้นตอนการลงเทคนิคสีน้ำนะครับมันจะมีหลายขั้นตอนมากนะเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะยังไม่มีความคุ้นเคยหรือคุ้นชินนะครับอาจารย์จะสอนเทคนิคพื้นฐานก่อนนะครับจนถึงขั้นแอดวานซ์นะครับแล้วก็มีวิธีการเขียนที่อย่างเป็นขั้นตอนนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาเรามาชมสไลด์กันครับ
1: อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาดูเรื่องของเทคนิคการระบายสีเบื้องต้นนะครับซึ่งการระบายสีเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าในส่วนที่นักศึกษาเห็นเนี่ยมันคือรูปทรงของทรงกลวยนะครับซึ่งประกอบไปด้วย6น้ำหนักนะครับซึ่งใน6น้ำหนักเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์ใช้วิธีการเบื้องต้นนะครับเป็นการอธิบายเรื่องของระนาบแสงเงานะครับแล้วก็เรื่องของปริมาตรกับเงาตกกระทบวิธีที่นักศึกษาจะลองนะครับหรือทดสอบในการทำนะครับนักศึกษาต้องแบ่งเป็นช่องก่อนนะครับซึ่งในการแบ่งเป็นช่องเห็นไหมครับอาจารย์แบ่งทั้งหมด6ช่องนะครับเช่นกันครับอาจารย์แบ่งน้ำหนัก

ทางด้านซ้ายมือ6ช่องเหมือนกันแล้วตรงรูปทรงกรวยนะครับนักศึกษาแบ่งเป็น6ช่องนะครับก่อนนะครับแล้วก็กำหนดเงาเลยนะครับทีนี้สิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองทำนะครับก็คือนักศึกษาเนี่ยต้องไล่สีนะครับก็คือไล่สีจากส่วนที่1ส่วนที่1เนี่ยอาจารย์จะเว้นให้แสงก็คือจะไม่มีการลงสีหรือถ้าลงสีอาจจะต้องมีเรื่องของการลงน้ำนะครับให้เห็นได้ชัดแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาสังเกตนิดนึงนะครับการลงสีของอาจารย์จะเห็นไหมครับว่าปริมาณน้ำนะครับมากกว่าสีฉะนั้นเนี่ยตอนที่นักศึกษาไล่นะครับก็คือ1 2 3 4 5 6อันแรกอาจจะเว้นไว้หรืออาจจะใส่น้ำหรือเจือสีปริมาณที่น้อยที่สุดนะครับเพิ่มน้ำหนักนะครับเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ส่วนที่2ก็เพิ่มนะครับน้ำหนักของสีนะครับความเข้มข้นไล่ลงมาทีละช่องทีละช่องถ้านักศึกษาเนี่ยอยากให้มันมีความคมนะครับอาจารย์แนะนำในเบื้องต้นนะครับถ้านักศึกษาใช้กระดาษที่เป็นกระดาษที่มีแกมนะครับอย่าง300แกมนักศึกษาอาจจะใช้เทปกาวนะครับเทปกาวใสติดเลยก็ได้แต่ถ้านักศึกษาใช้120แกมนะครับอาจารย์แนะนำให้เป็นนิโต้นะครับมันจะมีความคมก็คือนักศึกษาอาจจะต้องแปะทีละช่องครับแปะทีละช่องพอลงสีเสร็จปุ๊บก็แกะออกแล้วก็มาแปะทีละช่องนะครับค่อยๆทำค่อยๆทำดูนะครับหรือถ้านักศึกษาเนี่ยมีความแม่นยำนะครับหรือว่าสามารถระบายอยู่ในกรอบของสี่เหลี่ยมได้อาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยค่อยๆลงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับค่าที่1กับค่าที่2เนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่ของแสงสว่างนะครับอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปให้ฟังนะครับส่วนที่3กับที่4คือเป็นกึ่งสว่างนะครับกับพื้นที่ที่จะผ่านเข้าสู่เงาและจะเริ่มมีความเข้มและนักศึกษาเห็นไหมครับ1 2อันเนี้ย3 4เห็นไหมครับจะเริ่มเข้าสู่เงาและเห็นไหมฮะทีนี้เนี่ย5กับ6เนี่ยก็คือเป็นเงาหลักกับเงาลึกนะครับนิดนึงนะครับเงาตกกระทบจะมีความเข้มเห็นไหมฮะจะมีความเข้มลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับมีการแยกออกมาฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาลงนะครับนักศึกษาต้องเลยนะครับอาจารย์ต้องใช้คำว่าต้องควบคุมสัดส่วนของน้ำกับสีนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังควรที่จะควบคุมน้ำกับสีให้ดีนะครับปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แบ่งเป็น6ช่องนะครับแนะนำให้ลงสีแบ่งเป็น6ช่องนะครับพื้นที่รับแสงพยายามใช้น้ำให้มากนะครับใช้สีที่เจือจางนะครับรักษาความโปร่งเอาไว้เห็นไหมฮะนะครับแล้วก็ตรงกลางของกล้วยนะครับเป็นพื้นที่เห็นไหมครับตรงกลางคือสีกลางเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างแสงกับเงานะครับซ้ายและก็ขวานะครับซ้ายมือของอาจารย์นะครับขวามือของอาจารย์นะครับทีนี้เนี่ยเวลาลงนะครับอาจารย์แนะนำให้ลงทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับค่อยลงทางขวามือซึ่งการลงซ้ายมือก่อนก็คือเป็นการลงสีอ่อนนะครับไปสู่สีเข้มนะครับส่วนที่เป็นทางขวาของกล้วยเห็นไหมครับทางขวาของกล้วยก็จะเห็นในเรื่องของเงาหลักแล้วก็เงาที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะเห็นในเรื่องของเนื้อสีเห็นไหมครับเนื้อสีที่มีปริมาณมากขึ้นเห็นไหมครับขั้นตอนแรกนะครับในการลงเทคนิคการระบายสีเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องมีการแบ่งช่องแบบนี้ไปก่อนนะครับค่อยนะครับถ้านักศึกษาแม่นยำนะครับค่อยลงนะครับทีละช่องทีละช่องเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยเห็นนะครับมันเป็นเรื่องของการให้ค่าน้ำหนักอ่อนไปสู่น้ำหนักเข้มนะครับ

ฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแบ่งน้ำหนักเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการลงสีในงานสถาปัตยกรรมซึ่งก็เห็นตัวอย่างไปบ้างเป็นบางส่วนแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยรูปทรงกลวยเนี่ยมันต้องเหมาะสำหรับเราสำหรับฝึกนะครับค่าน้ำหนักนะครับแล้วก็กำหนดทิศทางของแสงเป็นรูปทรงแรกก่อนนะครับภาพนี้นะครับจะเป็นส่วนของเรื่องเทคนิคนะครับการระบายสีในรูปทรงกระบอกนะครับซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในรูปทรงกระบอกนะครับอาจารย์ก็แบ่งเป็น6ช่องเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้านักศึกษาลองดูส่วนของทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นจุดที่มีการแบ่งน้ำหนักนะครับจากอ่อนมาเข้มนะครับด้านกลางนะครับเป็นส่วนที่มีเรื่องของการวางระดับทั้งหมดเนี่ย6ระดับเห็นไหมครับในรูปทรงกระบอกนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็นเรื่องของการไล่น้ำหนักนะครับความเข้มนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะดูเรื่องของความเข้มหรือความสัมพันธ์ของน้ำกับความเข้มของสีสิ่งสำคัญที่นักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับว่าส่วนที่ถูกแสงนะครับจะเป็นส่วนที่อาจารย์จะเว้นไว้นะครับส่วนที่ไม่ถูกแสงนะครับหรือถูกแสงที่ไม่ถูกแสงจ้าเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีในเรื่องของการเติมเรื่องของน้ำหนักสีที่มีความเจือจางนะครับสิ่งที่นักศึกษาสังเกตเห็นไหมนะครับอาจารย์แยกน้ำหนักแบบนี้ให้นักศึกษาเห็นได้ชัดนะครับมันจะได้มีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักของความเข้มของสีนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงน้ำหนักนะครับจากอ่อนไปเข้มก็จะเห็นได้ชัดนะครับแล้วพอน้ำหนัก6น้ำหนักเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาดูของเรื่องของรูปทรงกระบอกนะครับซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ค่าน้ำหนักกับรูปทรงนะครับให้ดูว่าวิธีการลงรูปทรงกระบอกเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเห็นไหมครับค่าความสัมพันธ์ของน้ำกับสีเห็นไหมครับก็มีการลงนักศึกษาเห็นเรื่องของสีที่มันกระจายไหมฮะสีที่เป็นรอยด่างนะครับอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของปริมาณของน้ำกับเนื้อสีนะครับนักศึกษาไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแค่ให้นักศึกษาเนี่ยรู้ว่าน้ำหนักนะครับของสีทั้งหมด6น้ำหนักเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับอยากให้นักศึกษาลองทำเพราะว่านักศึกษาจะได้มีความเข้าใจนะครับการให้เรื่องของระดับความอ่อนหรือความเข้มเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของสัดส่วนของน้ำกับเนื้อสีนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของน้ำที่มันมีปริมาณเยอะอันนี้จะมีเรื่องของสีที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับนักศึกษาก็ค่อยๆลงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าสีน้ำเนี่ยมันมีเรื่องของการด่างนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของตัวสีเขาอยู่แล้วนะครับส่วนที่สว่างนะครับก็ให้เว้นขาวเอาไว้หรือให้นักศึกษาเนี่ยเจือสีหรือเจือน้ำนะครับให้มันมีความเจือจางนะครับพื้นที่เงาก็นักศึกษาก็อาจจะไม่ควรลงเข้มตั้งแต่แรกนะครับนักศึกษาอาจจะต้องมีการไล่น้ำหนักแล้วถึงค่อยลงเข้มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนักศึกษาจะคุมไม่ได้ถ้าคุมไม่ได้เนี่ยนักศึกษาจะไม่เข้าใจในเรื่องของการลงน้ำหนักนะครับฉะนั้นต้องลงจากอ่อนนะครับไปเข้มนะครับวิธีการที่ให้นักศึกษาเนี่ยควบคุมนะครับในการลงสีไม่ให้ผิดพลาดเนี่ยก็คือต้องใช้วิธีการลงจากอ่อนไปเข้มก่อนนะครับรูปทรงพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาทางสถาปัตยกรรมนะครับชั้นปีที่1ต้องมีความเข้าใจนะครับซึ่งรูปทรงเหล่านี้เป็นรูปทรงพื้นฐานที่เอาไปใช้ขึ้นโครงสร้างนะครับในงานเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมจะใช้โครงสร้างพื้นฐานในการร่างอยู่แล้วนะครับส่วนสีนะครับนักศึกษาเห็นไหมครับอาจารย์จะไม่ได้ใช้สีที่มีความเข้มข้นมากนะครับแต่ใช้วิธีการแบ่งน้ำหนักนะครับเป็นการทำให้เข้าใจในเรื่องของคาแรคเตอร์ของสีน้ำในเรื่องความโปร่งแสงความเบาและมีการกระจายตัวนะครับนักศึกษาลองทำดูนะครับแล้วก็อยากให้นักศึกษาเนี่ย
ต้องมีความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าสีเนี่ยถ้าลงน้ำหนักจากอ่อนไปเข้มเนี่ยข้อดีมันก็คือส่วนไหนที่น้ำหนักมันไม่มีความเข้มเนี่ยเราจะรู้เลยในเรื่องของการลงสีหรือการเพิ่มน้ำหนักสีอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นการเทสให้เราเห็นนะครับว่าน้ำหนักสีนะครับ6เฉดสีเนี่ยพอเวลาลงทรงกระบอกเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารูปทรงเนี่ยสีมันมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยรูปทรงกระบอกอันเนี้ยอาจารย์ก็เลยมองว่านักศึกษาก็ควรที่จะค่อยๆลงนะครับแล้วนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้นะครับว่าในขั้นตอนต่อไปในรูปทรงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทรงเรขาคณิตเหมือนกันนะครับพอเราลงลักษณะ6น้ำหนักแบบที่อาจารย์ทำให้นักศึกษาดูเสร็จปุ๊บเราเริ่มคุ้นชินพอนักศึกษาเริ่มคุ้นชินเสร็จปุ๊บอาจารย์จะให้นักศึกษาเนี่ยลองลงนะครับโดยไม่ต้องมีนะครับเรื่องของการแบ่งช่องแบบเนี้ยนะครับให้นักศึกษาเนี่ยลงเลยลงไล่น้ำหนักเลยนักศึกษาก็จะรู้เลยว่าวิน้ำหนักที่นักศึกษาจะต้องใช้เนี่ยมันมีน้ำหนักอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนนี้แหละนักศึกษาจะได้รู้ว่าน้ำกับปริมาณของสีเนี่ยนักศึกษาเนี่ยถ้าไม่มีช่องในการแบ่งเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันจะได้ครบทั้งหมด6ระดับหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะแบ่งช่องแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงสีในสไลด์นี้นะครับนักศึกษาจะเห็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงวงกลมนะครับซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าในรูปทรงวงกลมเนี้ยอาจารย์ทำตัวอย่างให้นักศึกษาดูนะครับเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องของการไล่ค่าน้ำหนักสีจากอ่อนไปเข้มนะครับวิธีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนวัตถุนะครับ2วัตถุซึ่งเป็นเรขาคณิตเหมือนกันนะครับแต่รูปทรงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันซึ่งรูปทรงแต่ละรูปทรงเนี่ยมันเป็นรูปทรงที่เป็นพื้นฐานนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยต้องรู้จักเรื่องของการมองให้เห็นเรื่องของแสงกับเงานะครับแล้วก็ปริมาตรและเงาตกกระทบนะครับในงานสีน้ำฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่นักศึกษาจะมองออกนะครับหรือเป็นการลงน้ำหนักวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการแบ่งน้ำหนัก6น้ำหนักโดยการแบ่งเป็นช่องนะครับอยากให้นักศึกษาลองสังเกตดูนิดนึงนะครับว่าช่องเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะกลมไปพร้อมกับรูปทรงนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้นักศึกษาลองปรับนะครับลองปรับแก้นะครับของอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้โค้งนะครับหรือตามรูปทรงนะครับอยากให้นักศึกษาลองปรับแก้ให้อาจารย์หน่อยนะครับสิ่งที่อาจารย์แบ่งนะครับก็คือส่วนที่1จะเป็นส่วนที่พื้นที่รับแสงมากที่สุดก็คือส่วนนี้เห็นไหมครับนะครับส่วนที่2ก็คือเริ่มมีน้ำหนักของสีนะครับส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนที่เป็นจุดที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างแสงกับเงานะครับส่วนที่4เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะเข้าสู่เรื่องของเงาและส่วนที่5เนี่ยจะเป็นเงาเลยนะครับส่วนที่6คือเงาของรูปทรงนะครับถ้านักศึกษาเนี่ยสามารถไล่น้ำหนักแบบนี้ได้เนี่ยนักศึกษาจะมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของแสงเงานะครับแล้วก็เงาตกกระทบมันจะทำให้นักศึกษาเห็นเรื่องของปริมาตรด้วยนะครับในงานสีน้ำสิ่งที่อาจารย์ได้แบ่งนะครับให้นักศึกษาดูนะครับเรื่องของชั้นของโค้งนะครับแล้วก็ความต่อเนื่องมันจะเห็นในลักษณะของพื้นผิวที่มีลักษณะความโค้งนะครับการลงสีนะครับนักศึกษาต้องค่อยๆลงนะครับอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาเนี่ยลงได้ไม่ด่างนะครับของอาจารย์เนี่ยจะลงด่างหน่อยนะครับเนื่องจากอาจารย์ก็พยายามไล่นะครับให้มันเร็วที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเห็นเล็งเห็นนะครับเรื่องของน้ำหนักเห็นเรื่องของน้ำหนักไหมครับมันมีความแตกต่างกันนะครับการไล่สีนะครับ
เป็นส่วนสำคัญในงานสถาปัตยกรรมนะครับฉะนั้นนักศึกษาต้องหัดลองไล่สีที่มีน้ำหนัก6น้ำหนักนะครับหรือถ้านักศึกษาอยากจะให้ละเอียดกว่านี้ก็อาจจะเป็น12ก็ได้หรือ8ก็ได้ก็แล้วแต่นักศึกษานะครับในเบื้องต้นครับของนักศึกษาชั้นปีที่1หรือผู้ที่สนใจนะครับลองทำ6น้ำหนักไปก่อนนะครับแล้วก็ลองไล่แต่ละระดับนะครับจากระดับที่มีแสงมากที่สุดจนถึงเงาหลักของรูปทรงจุดเด่นนะครับสิ่งที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะเห็นนะครับก็คือเรื่องของรูปทรงแล้วก็มิติของภาพนะถ้านักศึกษาสังเกตเห็นการไล่น้ำหนักที่อาจารย์ได้แบ่งให้นักศึกษาเห็นนะครับนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของรูปทรงและมิติของภาพได้ชัดเจนนะครับฉะนั้นเนี่ยเทคนิคในการลงนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยค่อยๆนะครับลงทีละชั้นทีละชั้นนะครับกระดาษนะครับนักศึกษาอาจารย์อยากให้นักศึกษาเนี่ยมีกระดาษอย่างน้อย120แกรมนะครับหรือ200แกรมนะครับเป็นอย่างต่ำเพื่อที่ให้เวลานักศึกษาลงผิดพลาดเนี่ยเราสามารถระบายนะครับสีที่มีความเข้มนะครับออกได้นะครับแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่นะครับค่อยๆซับนะครับหรือถ้านักศึกษาไม่มีนะครับอาจจะล้างเลยแล้วก็ใช้ไอ้ตัวผู้กันดูดน้ำแล้วก็ซับกับตัวฟองน้ำนะครับประเด็นสำคัญที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้นะครับในการลงสีเป็นระดับของเฉดสี6ระดับเนี่ยคือ1เลยเนี่ยแถบสีที่อาจารย์วางไว้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานการควบคุมค่าของน้ำหนักของสีนะครับอย่างที่2เนี่ยเนื่องจากรูปทรงแต่ละรูปทรงที่อาจารย์ให้นักศึกษาลองได้ทำดูนะครับรูปทรงเนี่ยมันเป็นรูปทรงกลมซึ่งมันจะมีความแตกต่างจาก2วัตถุนะครับที่เราทำมาก่อนหน้านี้นะครับรูปทรงกลมเนี่ยมันเป็นการไล่น้ำหนักแล้วก็ความต่อเนื่องบนพื้นผิวที่เป็นลักษณะของความโค้งเห็นไหมครับในส่วนของสไลด์ที่แล้วก็จะเป็นรูปของทรงกระบอกซึ่งรูปแบบเนี่ยมันมีความโค้งแต่รูปทรงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาสามารถทำนะครับรูปทรงหลายๆรูปทรงแล้วก็มีการไล่น้ำหนักนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีเรื่องของการลงน้ำหนักสีที่มีความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็อีกประเด็นสำคัญอีกอันนึงที่นักศึกษาควรจะสังเกตเห็นนะครับเรื่องของเงาตกกระทบซึ่งเงาตกกระทบเนี่ยมันมีผลยังไงมันมีผลในเรื่องของทิศทางของแสงเห็นไหมครับทิศทางของแสงฉะนั้นเนี่ยการลงเงานะครับควรจะลงยังไงสังเกตนะครับเงาของอาจารย์เห็นไหมฮะจะมีความคมนะครับแล้วก็มีการไล่น้ำหนักตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เข้มนะครับแล้วก็มีส่วนที่อาจารย์เจือกับสีของสีฟ้าเห็นไหมครับก็จะทำให้มีลักษณะเข้มกลางแล้วก็อ่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยการไล่น้ำหนักนะครับถ้านักศึกษาลงเฉดแบบเนี้ยได้คล่องแคล่วนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่านักศึกษาก็สามารถที่จะลงโดยที่ไม่ต้องมีช่องนะครับได้เลยก็คือเข้มกลางนะครับแล้วก็อ่อนนะครับพอนักศึกษาลงเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของเงาของรูปทรงได้ชัดเจนนะครับทีนี้พื้นที่ที่ขาวเนี่ยถ้านักศึกษาว่ามันจะขาวเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาอาจจะมีเรื่องของการใส่สีกับเจือน้ำนะครับให้มันเป็นส่วนที่ขาวที่สุดนะครับให้มันบางที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่รับแสงนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีที่อาจารย์ทำเนี่ยก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยฝึกฝนในการควบคุมค่าของน้ำหนักนะครับรู้จักรูปทรงของผิวโค้งนะครับของทรงกลมแล้วก็นักศึกษาจะเข้าใจในเรื่องของวัตถุนะครับและความสัมพันธ์ของแหล่งกำเนิดแสงนะครับก็จะได้เรียนรู้เลยนะครับจากที่เราลงเป็นลักษณะของการสเก็ต
เป็น drawing นะครับตอนนี้เราก็จะเป็นการใช้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับจากวาดเส้นด้วยดินสอตอนนี้เราจะใช้วิธีการลงน้ำหนักด้วยสีน้ำฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะมีความเข้าใจนะครับว่าการลงน้ำหนักแต่น้ำหนักเนี่ยมันให้อะไรบ้างนะครับพื้นที่ที่รับแสงมากที่สุดมันเป็นยังไงพื้นที่ที่จะมีเรื่องของการเจือของสีเข้ามาเป็นยังไงนะครับพื้นที่กลางนะครับที่จะมีการเชื่อมต่อระหว่างแสงกับเงานะครับมันเป็นความเข้มแบบไหนนะครับพื้นที่ที่มีการเริ่มนะครับเรื่องของที่จะมีความเข้มที่จะเข้าสู่เงาเห็นไหมครับและพื้นที่ที่มีความเข้มขึ้นที่ต่อจากใกล้จะถึงเงาเห็นไหมครับและสุดท้ายก็คือเงาหลักของรูปทรงเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปนะครับว่านักศึกษาลงเป็นรูปทรงรูปแบบที่อาจารย์ให้กำหนดให้มาเนี่ยอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองร่างพอร่างเสร็จปุ๊บก็ลองลงโดยไม่ต้องแบ่งเรื่องของค่าน้ำหนัก6น้ำหนักนะครับลองลงดูนะครับสไลด์นี้นะครับเป็นภาพที่เป็นรูปทรงของเลขาคณิตพื้นฐานเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาสังเกตดูเรื่องของระนาบแนวตั้งนะครับกับระนาบแนวนอนนะครับสิ่งที่เราได้ลงสีที่ทำเป็นตารางเห็นไหมครับหรือทำเป็นค่าน้ำหนักที่เป็น6น้ำหนักตอนนี้เราไม่ได้ทำเป็นช่องเป็นช่องแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเป็นการลงน้ำหนักของสีเลยนะครับก็คือนักศึกษาจำได้ใช่ไหมครับในเรื่องของน้ำหนักเรื่องของแสงและเงานะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเรื่องของระนาบแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ด้านข้างแล้วก็เงาตกกระทบเห็นไหมครับมันมีความเชื่อมต่อกันเห็นไหมฮะสิ่งสังเกตให้เห็นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแสงและเงากับปริมาตรนะครับเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยสีที่อาจารย์ใช้ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับก็จะเป็นสีในลักษณะโทนเดียวกันนะครับคือสีที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาลองสังเกตดูนะครับว่าสีที่สว่างที่สุดอาจารย์ก็จะไม่ได้ลงสีเลยเห็นไหมครับด้านบนถึงแม้จะลงก็ลงบางเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าแสงที่กระทบกับตัววัตถุเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีรูปแบบยังไงนะครับสิ่งที่นักศึกษาเห็นนะครับก็คือรูปทรงเรขาคณิตเห็นไหมครับการลงสีหรือการลงน้ำหนักมันจะทำให้เกิดระนาบทำให้เห็นแสงเงามิติที่ตกกระทบกับตัวปริมาตรนะครับหรือตัวของรูปทรงเห็นไหมครับเรขาคณิตนะฮะทีนี้เนี่ยการลงเห็นไหมครับน้ำหนักแรกเนี่ยอาจารย์จะลงแบบเบามากเห็นไหมครับส่วนน้ำหนักที่2นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าแสงลักษณะที่2นะครับกับที่3เห็นไหมครับมันมีความต่างกันนะครับ2เนี่ยมันก็คือส่วนที่มีการลงเรื่องของน้ำหนักของสีที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้านักศึกษาเนี่ยอยากจะลงในน้ำหนักที่1อาจจะต้องมีการใช้น้ำแบบนี้เห็นไหมครับน้ำปริมาณมากหน่อยแล้วก็สีมีความเจือน้อยหน่อยนะครับฉะนั้นเจือจับรูปทรงของทรงเรขาคณิตนะครับให้เห็นสิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาสังเกตดูนะครับ
รูปทรงของเรขาคณิตนะครับในส่วนนี้กับส่วนนี้จะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นการลงน้ำหนักนะครับนักศึกษาก็

องค่อยๆสังเกตดูนะครับว่าแสงที่มันมีการตกกระทบกับตัววัตถุเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาสามารถลงแสงและเงานะครับและก็แบ่งแสงและเงาให้เห็นได้ชัดเจนนะครับนักศึกษาก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงสีบนระนาบของพวกผนังพื้นช่องเปิดหลังคาหรือมวลอาคารได้ฉะนั้นเนี่ยก่อนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับในการลงสีจุดที่อาจารย์ได้พูดได้บ่อยมากเลยนะครับในเรื่องของการกำหนดแสงนะครับที่มาตกกระทบกับวัตถุนะครับซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าการอธิบายเรื่องของรูปทรงเนี่ยในการฝึกเรื่องของระนาบของเงาเป็นยังไงอาจารย์อยากให้ดูในเรื่องของน้ำหนักนะครับที่4เห็นไหมครับ4กับ3ยังมีความแตกต่างกันเลยเห็นไหมครับความเข้มของ4กับ3เห็นไหมครับชัดเจนเลยไหมฮะทีนี้เนี่ยการใช้สีอาจารย์ต้องบอกนิดนึงนะครับอาจารย์ใช้นะครับปริมาณของสีน้ำเงินกับสีแดงผสมกันนะครับมันก็ออกจะโทนเป็นสีออกน้ำเงินม่วงนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยความเข้มนะครับการให้สีเห็นไหมครับเป็นการผสมผสานกันแล้วก็เกิดเท็กเจอร์ของละเอียดของกระดาษทีนี้เนี่ยระนาบของความเข้มน้ำเงินม่วงนะครับจะมีความเข้มมากกว่านะครับส่วนที่3เห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เห็นชัดเลยนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ลงสีเนี่ยสะท้อนอะไรมาบ้างนะครับทีนี้เรื่องของน้ำหนักเห็นไหมครับความเข้มของเงาในจุดนี้เห็นไหมครับเป็นจุดที่ผักตัววัตถุเห็นไหมครับความเข้มนะครับเห็นไหมครับ2จุดนี้ในส่วนที่6เนี่ยอาจารย์จะเน้นเข้มตรงนี้เพราะว่าเป็นส่วนที่วัตถุนะครับอยู่บนพื้นนะครับฉะนั้นเนี่ยวัตถุที่อยู่บนพื้นเนี่ยมันจะมีความเข้มนะครับอาจารย์ก็จะใช้สีเนี่ยที่มีความเข้มนะครับแล้วก็ไล่น้ำหนักนะครับไล่น้ำหนักจากความเข้มนะครับสู่นะครับน้ำหนักที่ระยะกลางแต่ก็ยังมีความเข้มอยู่แล้วก็อ่อนเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตในเรื่องของการแตกนะครับของตัวสีเห็นไหมครับมันอาจจะเป็นในเรื่องของอาจารย์ได้ผสมน้ำไปด้วยนะครับหยอดเข้าไปเพื่อให้เกิดเท็กเจอร์นะครับของสีแล้วก็ตัวกระดาษสิ่งที่อาจารย์อยากให้ดูก็คือตัววัตถุที่มันอยู่ห่างกันแต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาสังเกตเห็นเงาเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมนะครับของวัตถุที่1กับวัตถุที่2ให้มีความเชื่อมต่อกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาลงน้ำหนักของพวกอาคารนักศึกษาก็ต้องควรจำไว้เลยนะครับว่าเงาที่มันตกกระทบนะครับพื้นที่อาคารบริเวณกว้างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพื้นที่เงาช่องเปิดนะครับผนังที่มันอยู่ลึกเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับนักศึกษาก็ควรที่จะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานการลงสีไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะรู้ว่านักศึกษาจะกำหนดทิศทางของแสงและเงาเป็นแบบไหนนะครับถ้านักศึกษาคิดว่าแสงมันมาตรงนี้มาแรงมากนักศึกษาก็ควรอาจจะต้องลงนะครับเรื่องของน้ำหนักของสีด้านบนก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงสีเรื่องของเทคนิคการลงสีน้ำเนี่ยมันก็คือเรื่องของอยากให้นักศึกษาเนี่ยแยกระนาบของการรับแสงกึ่งเงาและก็เงาได้นะครับอย่างที่สองเนี่ยอาจารย์อยากให้นักศึกษาเนี่ยรู้เรื่องของค่าน้ำหนักแต่ละระนาบนะครับซึ่งอาจารย์ก็แบ่งให้นักศึกษาให้เห็นแล้วว่าในน้ำหนักเนี่ยมันควรจะมีอย่างน้อยเนี่ย6น้ำหนักอธิบายให้ได้ว่า
การใช้สีเนี่ยสีที่อ่อนสีที่กลางสีที่เข้มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอาจารย์อยากให้นักศึกษาดูสักนิดนึงนะครับอันนี้อาจารย์ลงขอบให้มันมีความเข้มโดยใช้สีน้ำเงินตัดกับสีม่วงเห็นไหมครับมันก็จะเกิดเรื่องของความครับอันนี้ก็เช่นกันฮะใช้หลักการเดียวกันท่านนักศึกษาสังเกตเห็นแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าวัตถุของเราเนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงสีเลยนะครับหรือการให้น้ำหนักก็ควรที่จะนึกถึงวัตถุนะครับว่าวัตถุที่เรากำลังลงเนี่ยมันพื้นผิวเนี่ยสีอะไรกระบวนการที่อาจารย์เล่าให้นักศึกษาฟังเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการลองนะครับในการลงสีเรื่องของการควบคุมน้ำควบคุมสีควบคุมน้ำหนักนะครับอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองทำไปพร้อมกับอาจารย์นะครับสไลด์นี้นะครับเป็นการลงค่าน้ำหนักสีบนรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะครับซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานนะครับในการเขียนสีน้ำเบื้องต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อยากให้นักศึกษาดูสักนิดนึงนะครับการลงสีนะครับอาจารย์แบ่งไว้6น้ำหนักนะครับอยากให้ดูเรื่องของรูปทรง2รูปทรงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดนะครับในเรื่องของรูปทรงวงกลมนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยหรือในสไลด์แรกๆเนี่ยนักศึกษาก็ได้ลองทำไปแล้วทีนี้ในรูปทรงของสี่เหลี่ยมนักศึกษาก็ยังไม่เคยทำนะครับแต่ในรูปทรงของสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นรูปทรงที่มีเรื่องของระนาบนะครับที่เราใช้ในงานสถาปัตยกรรมนะครับค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยก็นักศึกษาก็จะได้ใช้2รูปทรงนี้นะครับในการทำนะครับ2รูปทรงนี้ในการขึ้นฟอร์มนะครับรูปทรงเรขาคณิตนะครับในการขึ้นฟอร์มตัวอาคารเราจะใช้รูปทรงเรขาคณิตในการขึ้นก่อนแล้วถึงจะกำหนดขึ้นมาเป็นโครงสร้างในส่วนอื่นๆนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้นักศึกษากำหนดนะครับกำหนดเหมือนที่อาจารย์กำหนดนะครับว่าตำแหน่งของวัตถุที่อยู่บนพื้นเนี่ยเงามันตกกระทบตรงไหนทิศทางของแสงเนี่ยมันเป็นยังไงก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยลองกำหนดดูครับแล้วก็ผสมสีนะครับสีที่อาจารย์ใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ใช้ตกเงาด้วยสีน้ำตาลนะครับก็นักศึกษาสังเกตดูนะครับอาจารย์แบ่งนะครับในส่วนที่1ก็คือส่วนที่แสงกระทบเป็นส่วนที่สว่างที่สุดนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับในส่วนที่1กับส่วนที่1ตรงนี้เห็นไหมครับเหมือนกันฮะแต่รูปทรงมันต่างกันรูปทรงของวงกลมกับสี่เหลี่ยมเนี่ยนักศึกษาเห็นไหมครับอาจารย์ได้เว้นนะครับเว้นไว้นะครับเว้นไว้ว่าไม่ลงสีตรงนี้ก็เหมือนกันครับในส่วนที่2ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับจะมีเรื่องของการลงสีน้ำใต้น้ำหนักคือแสงมันมากระทบตรงนี้อาจารย์ก็เลยต้องใช้ตำแหน่งที่2ตรงช่วงนี้เห็นไหมครับไล่ไปหาช่วงที่1ฉะนั้นเนี่ยจุดที่เข้มตรงนี้ก็คือส่วนที่3อันนี้ก็เช่นกันฮะถ้าเราแบ่งก็คือ1 2 3 3จุดเชื่อมต่อนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแสงกับเงาเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันครับ3ตัวนี้3 2 1นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ3 2 1เป็นจุดที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างเงานะครับส่วนที่4ที่5และที่6นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราแบ่งเรื่องของน้ำหนักโดยใช้เส้นขีดเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้นะครับการควบคุมน้ำหนักเป็นยังไงนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็น

เป็นอาจารย์มองว่ามันเป็นรูปทรงที่เราใช้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงที่อาจารย์มองว่ามันเป็นระนาบที่มีความใกล้เคียงนะครับกับนักศึกษาในงานสถาปัตยกรรมซึ่งระนาบแนวตั้งนะครับก็คือพวกผนังระนาบแนวนอนก็จะเป็นพวกฝ้าเพดานที่เราใช้กันบ่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำหรือการลงสีให้น้ำหนักเนี่ยมันควรที่จะมีเรื่องของค่าของน้ำหนักซึ่งแสงที่ถูกกระทบบนระนาบนะครับแนวตั้งแนวนอนจะมีความแตกต่างกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเรียนรู้นะครับวิธีการลงสีบนระนาบในพื้นผิวของทรงเรขาคณิตที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับด้านที่รับแสงมากที่สุดนะครับนักศึกษาจำไว้เลยนะครับมันคือสีที่อ่อนที่สุดนะครับแล้วก็ด้านที่แสงเนี่ยไม่ถูกกระทบนะครับก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นนะครับส่วนรอยต่อระหว่างระนาบนะครับก็จะเห็นในเรื่องของการผักรูปทรงเห็นไหมครับอันเนี้ยจะเป็นจุดที่เน้นเห็นไหมครับเป็นจุดที่เน้นให้น้ำหนักเนี่ยรู้ว่ารูปทรงเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับขับน้ำหนักมวลออกมาเป็นยังไงนะครับก็อยากให้นักศึกษาลองสังเกตดูนิดนึงนะครับว่าจุดที่มันเป็นจุดที่สว่างจุดที่เป็นส่วนที่2จุดที่เป็นส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่เป็นของเงาเห็นไหมครับเดี๋ยวอาจารย์อาจจะให้ดูวัตถุนะครับเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานอีกนะครับแล้วก็มาลงสีไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลงสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของจริงกันบ้างแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองถ่ายแล้วก็ลองทำดูนะครับนักศึกษาจะได้รู้ว่ากระบวนการการทำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างอยากให้นักศึกษาลองถ่ายแล้วก็ลองทำดูนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ทำกับสิ่งที่หนูทำหนูมีความเข้าใจยังไงนะครับแล้วหนูก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะครับสไลด์เนี้ยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการศึกษาค่าน้ำหนัก6ระดับนะครับหรือ6เฉดนะครับซึ่งนักศึกษาก็ได้เห็นวัตถุ2วัตถุที่เราได้แบ่งเป็นช่องไปแล้วนะครับวัตถุที่1นะครับทรงเรขาคณิตกับวัตถุที่3นะครับนักศึกษาจะเห็นว่า1กับ3เนี่ยเราได้ลองทำไปแล้วโดยใช้วิธีการแบ่งช่องนะครับถ้านักศึกษาดูสไลด์ตอนช่วงแรกนะครับการใช้รูปทรงพื้นฐาน3ชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปทรงกลวยทรงพีระมิดและทรงกระบอกจุดประสงค์เนี่ยเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1เนี่ยหรือผู้ที่สนใจเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนสีน้ำที่ดีเริ่มจากการลงสีเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแสงและเงาและรูปทรงก่อนฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาถึงในการลงสีถึงจุดนี้ได้เนี่ยนักศึกษาต้องแบ่งก่อนนะครับแบ่งช่องมันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็เวลาลงเนี่ยมันก็จะให้สีที่มันมีการไหลโดยไม่ต้องแบ่งช่องเนี่ยนักศึกษาจะมีความคุ้นเคยนะครับแล้วก็รู้ว่าอันไหนเป็นเงาที่เข้มอันไหนเป็นเงาที่เป็นปานกลางอันไหนเป็นเงาที่อ่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยในการแบ่ง6น้ำหนักเนี่ยตั้งแต่01

มากกว่าน้ำนะครับมีการเจือสีเข้าไปนะครับแล้วก็ให้น้ำเนี่ยน้อยลงระดับที่เป็น03ก็จะเป็นเรื่องของโทนกลางก็เป็นการเชื่อมนะครับระหว่างส่วนสว่างกับส่วนมืดนะครับแล้วก็ระดับที่เป็น04ก็จะเป็นโทนกลางนะครับรูปทรงเริ่มมีมิตินะครับแล้วก็เริ่มการขับมิติให้รูปทรงมันชัดขึ้นนะครับส่วนที่5เนี่ย05มันคือเงาที่ตกกระทบนะครับที่นักศึกษาเห็นนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของเงาตกกระทบหรือการแสดงตำแหน่งของวัตถุที่อยู่บนพื้นเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอันที่เป็น06นะครับเป็นส่วนที่เข้มมากนะครับคือเป็นส่วนที่เข้มที่สุดนะครับเป็นจุดสัมผัสพื้นนะครับเป็นส่วนที่ทำให้ดูรูปทรงมีความมั่นคงมีน้ำหนักนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เข้มนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับส่วนที่06เนี่ยจะเป็นส่วนที่เข้มมากนะครับซึ่งนักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับอาจารย์จะเน้นนะครับในปริมาณสีที่มีความเข้มกว่าส่วนอื่นเห็นไหมครับแล้วก็ใช้สีน้ำตาลในการเพิ่มน้ำหนักเห็นไหมครับทำให้วัตถุเนี่ยที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตทั้ง3ชนิดเนี่ยเปรียบเสมือนกับอยู่บนพื้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาเห็นงานที่อาจารย์จะเอามาให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างนักศึกษาก็ลองสังเกตดูนะครับตัวอาคารอาจารย์นะครับเป็นระยะหน้าจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวอาคารอาจารย์จะมีเรื่องของการเน้นน้ำหนักนะครับถ้ามีอาคาร3ชั้นอาจารย์ก็จะเน้นชั้น1นะครับชั้น2แล้วก็ชั้น3เป็นการไล่น้ำหนักไปเช่นเดียวกันครับการที่ให้นักศึกษาเนี่ยลงเรื่องของรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานเนี่ยจะได้รู้ว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่เข้มกลางแล้วก็อ่อนนะครับก็เหมือนเปรียบเสมือนระยะหน้าระยะกลางระยะหลังอยากให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้ค่าน้ำหนัก6ระดับนะครับจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับอยากให้ดูสักนิดนึงนะครับว่ารูปทรงแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดรูปทรงอันที่1กับอันที่3เนี่ยตูดจะมีลักษณะคล้ายกันเห็นไหมครับหรือฐานมีลักษณะคล้ายกันแต่รูปทรงที่เป็นตรงกลางเนี่ยจะไม่เหมือนรูปทรงอื่นสังเกตนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นไว้ว่าการลงนะครับน้ำหนักมันจะต้องดูเรื่องของศูนย์กลางของรูปทรงด้วยนะครับว่าวิธีการลงค่าน้ำหนักควรจะลงในน้ำหนักแบบไหนนะครับรูปทรงพีระมิดก็จะเห็นในเรื่องของระนาบแต่ละด้านเนี่ยมีความไม่เท่ากันนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับรูปทรงกระบอกก็จะเป็นในเรื่องของการไล่น้ำหนักนะครับ6น้ำหนักที่มีพื้นผิวที่มันมีความโค้งนะครับซึ่งพื้นฐานสำคัญก่อนหน้าที่จะนำไปใช้ในการเขียนเสานะครับเขียนผนังหรือองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมอันนี้ก็เป็นเหมือนตัวแทนของเสานะครับที่นักศึกษาต้องควรลงนะครับถ้าเกิดรูปทรงของเสาเป็นยังไงนักศึกษาก็ลองลงตัวนี้ไปก่อนนะครับจะได้มีความคุ้นชินนะครับหลักสำคัญของการลงสีน้ำนะครับนักศึกษาอย่างที่อาจารย์บอกนะครับนักศึกษาอาจจะต้องลงเรื่องของจากอ่อนไปเข้มนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาสังเกตสีน้ำของอาจารย์นะครับมันจะมีคาแรคเตอร์ที่มันเป็นสีน้ำที่มีความใสแล้วก็มีความคมรูปทรงทั้ง3อันถ้านักศึกษาสังเกตนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปทรงที่มีความเข้มนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่าความเข้มที่อาจารย์เล่าให้นักศึกษาฟังเนี่ยเห็นไหมครับความเข้มในที่นี้มันคือเรื่องของขอบมันมีความเข้มแล้วก็มีความคมนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าความเข้มนะครับของตัวยอดกับตัวฐานเนี่ยจะมีความเข้มที่แตกต่างกันเห็นไหมครับไม่ใช่แค่รูปทรงนี้รูปทรงเดียวนะครับรูปทรงนี้ด้วยและก็รูปทรงนี้ด้วยสังเกตดูนะครับความ

เข้มนะครับมันจะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้นักศึกษาฟังนะครับอีกอันนึงที่นักศึกษาควรที่จะนึกถึงนะครับเรื่องของความสว่างนะครับนักศึกษาควรเว้นไว้เลยหรือนักศึกษาอาจจะลงสีอ่อนก่อนเลยก็ได้ไม่ว่ากันแต่อาจารย์อยากจะแนะนำก่อนที่เราจะลงสีเนี่ยนักศึกษาเนี่ยควรที่จะลงสีในจานสีนักศึกษาต้องดูก่อนนะครับว่าแสงเนี่ยมันตกกระทบตรงไหนนะครับแล้วก็มองรูปทรงโดยใช้ค่าน้ำหนักหลีตามองนะครับหลีตามองรูปทรงที่อาจารย์ทำเนี่ยนะครับจะเป็นวัตถุที่เป็นสีขาวเวลาอาจารย์มองวัตถุที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจารย์จะใช้วิธีการใช้หลีตามองหลีตามองเพื่อที่จะเห็นเรื่องของค่าของน้ำหนักนะครับว่าค่าน้ำหนักเป็นยังไงแล้วก็ใช้สีที่มีน้ำหนัก6สีเนี่ยค่อยๆลงครับเริ่มลงจากอ่อนไปเข้มแล้วก็อาจารย์ก็พยายามจะรักษานะครับส่วนที่สว่างก็คือส่วนที่เป็นขอบขาวที่เป็นจุดที่โดนแสงอาจารย์ก็จะเว้นไว้นะครับก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองเข้าใจหรือลองวิเคราะห์ตามอาจารย์ดูว่าค่าน้ำหนักสีเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญของการลงสีน้ำเบื้องต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงสีน้ำเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาอาจารย์ได้บอกเคล็ดลับไปแล้วนักศึกษาก็จะได้ใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างแสงและเงานะครับแล้วก็นักศึกษาในเรื่องของปริมาตรกับความลึกนะครับในรูปทรงเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นนะครับในเรื่องของปริมาตรกับความลึกหรือมิติที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยพอทำให้เกิดความลึกเกิดมิติมันก็จะเกิดรูปทรงเห็นไหมครับพอเกิดรูปทรงเสร็จปุ๊บถ้านักศึกษาทำคล่องๆนะครับในรูปทรงของพื้นฐานรูปทรงเรขาคณิตเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงที่มันเป็นองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งอะไรที่นักศึกษาลองทำอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยนะครับถ้านักศึกษาฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะลงน้ำหนักนะครับสีนะครับอันนี้อาจารย์ใช้สีโมโนโทนนะฮะก็เลยยังไม่ได้ใช้สีที่มากนะครับแต่ถ้าเป็นครั้งที่แล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นตัวอย่างที่อาจารย์ได้ใช้สีตั้งแต่การเขียนลายเส้นนะครับการลงน้ำหนักเป็นโมโนโทนและการลงสีที่เป็นลงสีโทนเย็นและโทนร้อนนะครับ60 30 10ถ้าใครจำไม่ได้นะครับสูตรอันนี้ก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็อาจารย์อยากให้นักศึกษาเนี่ยสรุปสั้นๆ นะครับก่อนปิดการบรรยายนะครับก็คือจำไว้เลยนะครับค่าน้ำหนักสีเนี่ยคือหัวใจของการลงสีน้ำเบื้องต้นเพราะมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการสร้างแสงและเงาในงานของปริมาตรและความลึกของรูปทรงฉะนั้นเนี่ยการฝึกจากรูปทรงที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมันจึงเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับที่สุดสำหรับนักศึกษาปี1หรือผู้ที่สนใจที่จะลงสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับในครั้งหน้านะครับอาจารย์ก็จะบรรยายนะครับในเรื่องของหัวข้อย่อยเกี่ยวกับเรื่องของการลงสีวัสดุทางสถาปัตยกรรมนะครับว่าการลงสีวัสดุที่เป็นองค์ประกอบอย่างเช่นไม้นะครับอาจารย์ลงยังไงนะครับน้ำลงยังไงปูนลงยังไงนะครับวิธีการลงแบบไหนซึ่งการลงเนี่ยมันเป็นเทคนิคแบบง่ายๆนะครับโดยใช้การเรียนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีหลักสูตรเล็กน้อยนะครับการสร้างเท็กเจอร์นะครับเพื่อให้เกิดวัสดุที่มันมีความเหมือนจริงนะครับฉะนั้นเนี่ยครั้งหน้าก็อย่าลืมนะครับมาดูนะครับหัวข้อย่อยคือการลงสีวัสดุทางสถาปัตยกรรมนะครับในรายการนะครับการเขียนสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับเจอ

การวาดภาพบนกระดาษแบนๆให้ดูนูนขึ้นมาเป็น3มิติได้ต้องอาศัยหลักการของแสงและเงาหรือ light and shadow หรือที่เราเรียกกันว่าการทำค่าน้ำหนักหรือ value ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีสังเกตทิศทางของแสงที่ตกกระทบลงบนวัตถุและการแรงเงาในส่วนที่แสงส่องไม่ถึงเพื่อสร้างมิติและความตื้นลึกหนาบางให้กับผลงานของเราค่ะ

เออร์วิงกอฟแมนได้กล่าวถึงแนวคิดของเขาในเรื่องหน้าฉากและหลังฉากกอฟแมนเป็นนักทฤษฎีทางสังคมวิทยาถ้าเปรียบเทียบกับการวาดภาพแสงเมื่อตกกระทบหรือไฮไลท์มันคือหน้าฉากที่เราจงใจจัดแสดงให้คนเห็นความโดดเด่นส่วนเงาเข้มหรือ Shadow ก็คือหลังฉากที่ซ่อนความลึกและมิติที่แท้จริงเอาไว้นั่นเอง

สำหรับมิเชลฟูโกได้พูดถึงเรื่องของอำนาจและการมองเห็นเปรียบเทียบได้กับเรื่องราวในการวาดภาพที่ต้องใช้แสงแสงคือตัวกำหนดอำนาจในการวาดภาพและอำนาจก็จะอยู่ในภาพวาดจุดที่สว่างที่สุดคือจุดที่บังคับให้สายตาของผู้ชมต้องหันไปมองแสงจึงเป็นการควบคุมพื้นที่บนกระดาษ

สำหรับเฮเกลได้พูดถึงวิภาสวิธีถ้าสำหรับการวาดภาพแล้วก็เปรียบดั่งแสงเป็นบทเสนอหรือ thesis ปะทะเข้ากับเงาซึ่งเป็นบทแย้งเมื่อทั้งสองสิ่งอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวจึงเกิดเป็นความมีมิติ3มิติเรียกได้ว่าเป็นบทสรุปหรือ synthesis นั่นเอง

แรงเงาวงกลมให้เป็นทรงกลมมาลองแรงเงาวงกลมกันค่ะค่อยๆฝนดินสอจากเข้มไปอ่อนแบบนี้

ความอดทนในการสานเส้นทีละนิดทีละนิดต้องอาศัยเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างมากเพื่อไม่ให้เราท้อไปซะก่อนนั่นเองและทันทีที่วงกลมแบนๆดูนูนขึ้นมาเป็นภาพสามมิติมันจะให้ความรู้สึกฟินและภูมิใจสุดๆนั่นแหละค่ะโดพามีนพุ่งปรี๊ดเลย

พอเรียบร้อยแล้วก็ลองปล่อยมือจากดินสอถอนหายใจยาวๆปล่อยความเกร็งที่ไหล่ให้เอนโดรฟินเข้ามาดูแลร่างกายของเราพอมองทรงกลมที่มีมิติสมจริงตรงหน้าแล้วความนิ่งสงบและพอใจในผลงานนั่นเองคือพลังของออกซิโทซิน

เทคนิคการทำค่าน้ำหนัก3มิติอย่างแรกคือน้องๆจะต้องหรี่ตามองหรี่ตาลงเวลาสบตากับวัตถุจริงจะช่วยตัดรายละเอียดกวนใจออกได้ทำให้น้องๆมองเห็นแค่โซนสว่างกับโซนมืดแยกกันอย่างชัดเจนขึ้นหลังจากนั้นก็ลองวาดแผนที่เงาก่อนแรงเงาให้วาดเส้นขอบเขตของเงาบนวัตถุเอาไว้จางๆก่อนเหมือนน้องๆกำลังแบ่งโซนประเทศแล้วจากนั้นน้องๆก็แรงเงาเฉพาะในโซนนั้นค่ะลำดับต่อมาให้ย้ำจุดมืดสุดหาขอบของเงาที่เข้มที่สุดบนวัตถุบริเวณที่เพิ่งพ้นแสงเสร็จแล้วกดดินสอให้เข้มสุดจะทำให้ภาพเด้งนูนขึ้นมาทันทีขั้นต่อมาเว้นแสงสะท้อนอย่าแรงเงาดำทึบไปจนสุดขอบวัตถุด้านมืดให้น้องๆเว้นแสงจางๆที่ริมขอบไว้เป็นแสงที่สะท้อนจากพื้นผิวอื่นมาโดนตรงนี้จะทำให้ภาพดูสมจริงมากขึ้นต่อจากนั้นน้องๆก็เกลี่ยเงาตกกระทบ

เงาที่ตกกระทบลงบนพื้นใกล้วัตถุตรงบริเวณขอบจะคมและเข้มยิ่งไกลออกไปขอบเงาก็ต้องยิ่งเบลอและจางลงจากนั้นน้องๆต้องใช้ยางลบวาดรูปค่ะใช้ยางลบดิบ

อย่าลืมสังเกตเวลาที่เจอกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดๆหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมรอบตัวลองดูแสงและเงาของวัตถุจริงรอบตัวแล้วน้องๆลองนำมาปรับใช้กันดูหวังว่าน้องๆจะมีแรงบันดาลใจในการสร้างภาพของตนเองแล้วขายมันเป็นอาชีพการขายน้องๆสามารถทำได้ด้วยการขายเพื่อนำเงินมาใช้ได้จริงๆกับอีกแบบหนึ่งคือนำแรงภูมิใจมาใช้ได้จริงๆซึ่งแบบหลังอาจจะไม่ได้แลกมาซึ่งเงินก็ได้นะคะ

โนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนะสู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและนำประเทศ

ข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐาน

ฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้รายการเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลของเรานะคะก็ดำเนินมาถึงตอนที่12นะคะชื่อตอนว่าผลกระทบต่อแรงงานและตลาดงานค่ะโอ้โหเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างไรนะคะเราจะมาเข้าใจในตอนนี้นะคะซึ่งอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าน้องๆทางบ้านแล้วก็ท่านผู้ชมหลายท่านนะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองเนี่ยเป็นห่วงอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องงานของน้องๆหรือว่าลูกหลานเราในอนาคตเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนก่อนหน้านี้นะคะน้องๆลองย้อนกลับไปดูค่ะจะมีวิดีโอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนเนาะที่รัฐบาลจีนสั่งยุบฟึบๆๆหลายคณะเลยเช่นบัญชีเลขาล่ารับชมไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็คาดหวังว่าผู้เรียนนะคะน้องๆเนี่ยจะเข้าใจลักษณะของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานค่ะรวมถึงเข้าใจรูปแบบกิ๊กอีโคโนมีชื่อเดียวอาจารย์กิ๊กเลยเนาะ

กิ๊กอีโคโนมีเนี่ยเป็นยังไงนะคะและการจ้างงานรูปแบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงโน้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจกันนะคะแล้วก็มาดูเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบของออโตเมชันและ AI ต่อแรงงานในระดับต่างๆนะคะรวมถึงการประเมินทักษะที่ตลาดต้องการและความเสี่ยงของแรงงานในอนาคตนะคะรวมไปถึงข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดการเตรียมความพร้อมแนวทางการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิตอลนะคะอาจารย์กิ๊กเชื่อว่าเป็นประโยชน์แน่นอนนะคะน้องๆห้ามฟังแบบไม่ตั้งใจนี่ต้องตั้งใจเลยเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองนะคะจริงๆแล้วโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังอยู่ในระดับม.ปลายเนาะหรือว่าปวช.ปวส.ที่ต้องเลือกสาขาเรียนต่อนะคะรายการในตอนนี้น่าจะสามารถช่วยน้องๆในการตัดสินใจที่จะเลือกสาขาในอนาคตได้เลยค่ะโลกการทำงานนะคะกำลังเปลี่ยนจากยุคอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัลและก้าวไปสู่ยุคการทำงานร่วมกับ AI เนี่ยโอ้โหมาแบบรวดเร็วจริงๆนะคะเรามาดูยุคแรกก่อนนะคะยุคอุตสาหกรรมนะคะ Industrial Economy นะคะก็เป็นยุคที่มีการผลิตแบบใช้แรงงานใช้เครื่องจักรทำงานซ้ำๆเราก็จะเห็นสาวโรงงานหยิบอาหารทะเลใส่กระป๋องหยิบให้ได้ปริมาณจริงๆค่ะซึ่งจริงณปัจจุบันเขาก็ใช้แขนกลของหุ่นยนต์ทำแทนไปแล้วเนาะเงี้ยเป็นต้นนะงานมันจะซ้ำๆเนาะรวมไปถึงทักษะเชิงกายภาพก็คือใช้แรงงานมนุษย์เป็นหลักแล้วเราก็ก้าวเข้ามาสู่ Digital Economy หรือว่ายุคดิจิตอลก็ว่าไปก็เป็นยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มแล้วนะมีอะไรบ้างล่ะการทำงานในสำนักงานเนาะมีคอมพิวเตอร์นะคะมีระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีทักษะดิจิทัลพื้นฐานเนาะเราก็จะใช้ทักษะบางอย่างในออฟฟิศของเราละส่วนยุคเชื่อมต่อณวันนี้ไปจนถึงอนาคตเนาะก็เป็นยุค AI Economy มาแน่นอนนะคะยุคเศรษฐกิจ AI อู้ว่าไปอาจารย์กิ๊กกำลังเขียนหนังสือเรื่องนี้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็มีสำนักพิมพ์แพร่หลายนะคะอยากให้น้องๆ นะคะลองติดตามในเรื่องนี้ดูซึ่งจริงๆไม่ต้องสนใจเฉพาะหนังสือที่อาจารย์กิ๊กเขียนนะคะหนังสือทั่วไปก็ได้ค่ะน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะมันคือเรื่องของเศรษฐกิจในอนาคตที่เราจะเจออย่างแน่นอนนะคะเกิดอะไรขึ้น AI และระบบอัจฉริยะจะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการดีและข้อสุดท้ายก็คือน้องๆจะต้องมีทักษะดิจิทัลขั้นสูงเลยค่ะคือไม่ใช่แบบไม่เหมือนดิจิทัลยุคก่อนหน้านี้ในยุคดิจิทัลเรามีทักษะดิจิทัลพื้นฐานแต่ในยุค AI Economy หรือเศรษฐกิจ AI เนี่ยเศรษฐกิจ AI เนี่ยเราจะต้องมีทักษะดิจิทัลขั้นสูงแล้วนะคะน้องๆแล้วไอ้ยุคที่ human บวก AI หรือว่ามนุษย์ทำงานร่วมกับ AI มันต้องเป็นยังไงเนาะเรามาดูกราฟิกนี้นะคะโฟลว์ชาร์ตนี้เลยก็คือเริ่มต้นจากโรงงานนะคะแล้วก็มีการทำงานผ่านออฟฟิศนะคะแล้วก็มี AI workplace นะคะมีการทำงานของ AI กับ human หรือว่ามนุษย์บวกด้วย AI นะคะแล้วก็มีแรงงานมีพนักงานมีนักวิเคราะห์ข้อมูลมีนักสร้างสรรค์นะคะส่วนระบบกลไกเนี่ยก็จะเป็นก้าวเข้าไปสู่ระบบดิจิทัลระบบอัจฉริยะและในที่สุดแล้วก็จะมีการร่วมกันพัฒนาค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนผ่านเนาะจากระบบยุคอุตสาหกรรมมาสู่ยุค AI Economy นะคะโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยดังนั้นนะคะเราทุกคนนะคะไม่ใช่แค่น้องๆนะอาจารย์กิ๊กในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้แทบทุกวันเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ตำราที่เคยเขียนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมาสอนลูกศิษย์ให้มีงานทำในอนาคตได้ถูกไหมคะทุกวันนี้อาจารย์กิ๊กก็ต้องเรียนรู้ไปก่อนเด็กๆนิดนึงเพราะว่ามีหน้าที่เรียนรู้แล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์อย่างเช่นจะมาสอนในวันนี้นะคะก็ต้องอ่านหนังสือมาเยอะมากแล้วก็ค้น

ข้อมูลนะคะเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าข้อมูลส่วนนี้แหละเหมาะสำหรับน้องๆในระดับDLTV 13ของเรานะก็จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับน้องๆนะคะนี่นี้มาดูต่ออะที่เราเกริ่นเอาไว้นะคะว่า Gig Economy คืออะไรแม่ชื่อเราซะด้วยแม่ต้องตั้งใจสอนเป็นพิเศษนะคะ Gig Economy นะคะเป็นรูปแบบการทำงานแบบอิสระผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลนะจริงๆน้องๆเจอกิกอีโคโนมีมาเยอะนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าอ๋อไอ้เจ้าเนี่ยมันเรียกว่ากิกอีโคโนมีมาดูตัวอย่างแพลตฟอร์มนะคะ Ride Sharing นะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทแท็กซี่เนาะ Uber Grab อย่างเงี้ยบริการเรียกรถเนาะก็คือคนขับเนี่ยมีการทำงานแบบอิสระผ่านแพลตฟอร์มไม่ต้องมีเจ้านายเนาะทำตามคำสั่งที่น้องแอปพลิเคชันของ Uber และ Grab เรียกมานี่นะคะตามที่ลูกค้าสั่งจองหรือว่าเรียกรถนะคะนอกจากนี้ยังมี Food Delivery นะคะไม่ว่าจะเป็น Line Man Food Panda ซึ่ง2แอปนี้ก็จะเด่นเรื่องบริการส่งอาหารเนาะแล้วก็คำนี้น้องๆเจอบ่อยเจอมานานแล้วนี่ก็คือคำว่าฟรีแลนซ์นะคะฟรีแลนซ์นะคะก็จะมีแอปที่รับงานฟรีแลนซ์นะคะไม่ว่าจะถามเลยถามน้องๆปอตีปีหนึ่งเลยค่ะความใฝ่ฝันของหนูค่ะอยากเป็นอะไรคะหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์นี่ยูทูบเบอร์นะคะนอกจากนั้นเป็นอะไรอีกครีเอเตอร์นี่นะคะน้องๆก็แบบสนใจเลยที่จะทำคอนเทนต์ออนไลน์แล้วได้รายได้จาก YouTube หรือว่าบางทีเขาก็ขายพวกงานศิลปะงานเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok นี่ก็ได้รายได้ทั้งสิ้นค่ะลักษณะของ Gig Economy นะคะก็คือทำงานอิสระไม่มีนายจ้างประจำ 2. ทำเป็นครั้งเป็นโครงการไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศนะคะข้อ3นะคะรายได้ตามงานขึ้นอยู่กับจำนวนงานแล้วก็รีวิวเนาะหรือว่าขึ้นอยู่กับค่าจ้างที่นายจ้างแต่ละรายที่เป็นจ็อบๆเนี่ยให้เรามานะคะข้อต่อมาก็คือทำงานได้ทุกที่หากมีอินเทอร์เน็ตต้องมีอินเทอร์เน็ตนะไม่มีอินเทอร์เน็ตทำไม่ได้เรามาดูสไลด์ต่อมานะคะตัวอย่างแพลตฟอร์มอีโคโนมีนะคะแพลตฟอร์มดิจิตอลที่เปลี่ยนวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตของเราค่ะมาดูตัวอย่างการเรียกรถเนาะอันนี้มองในแง่ผู้บริโภคนะคะเมื่อกี้มองในแง่แรงงานนะคะการเรียกรถนะวันนี้ก็คือสะดวกรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชันนะคะมีระบบติดตามแบบเรียลไทม์เป็นยังไงอาจารย์กิ๊กเคยนั่งรถไปนะคะกับบริษัทหนึ่งนะคะเป็นบริษัทแอปพลิเคชันนี่แหละปรากฏว่าคนขับบอกว่าขออนุญาตแวะปั๊มนะครับอาจารย์กิ๊กก็บอกว่าได้เลยค่ะพอแวะปั๊มเท่านั้นเองค่ะก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาในมือถืออาจารย์กิ๊กเลยค่ะรถของท่านจอดนานเกินไปต้องการให้เราเรียก191หรือไม่นี่อุ๊ยชอบดูแลเราอย่างกับเป็นเจ้าหญิงปลอดภัยเนี่ยดึกๆกล้าเลยกดจุดปุ่มนี้เราจะต่อไปที่สถานีตำรวจโดยอัตโนมัติสำหรับผู้หญิงที่สวยตอนกลางคืนอย่างเราคือตอนกลางวันจะสวยน้อยหน่อยค่ะตอนกลางคืนสวยเป็นพิเศษแล้วเวลาเราเดินทางไปตอนกลางคืนเนาะเราก็จะรู้สึกอุ๊ยมีมือถืออันนี้อยู่ในมือเดินทางด้วยแอปพลิเคชันนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะเราชอบมากเลยค่ะมาดูข้อ2นะคะ food delivery food delivery ก็คือบริการส่งอาหารจากร้านถึงบ้านถามว่าอาจารย์กิ๊กใช้ไหมใช้เด็กๆในกรุงเทพหรือในจังหวัดหลายๆจังหวัดก็น่าจะเคยใช้นะคือเราก็สั่งอาหารผ่านแอปเลยแล้วก็จะมีพี่ขับรถมอเตอร์ไซค์นี่ด่วนมาเลยค่ะฝ่าฝนลมหนาวนี่ใครที่สั่งอาหารช่วงฝนตกนี่บางทีอาจารย์กิ๊กก็แอบเกรงใจพี่เขานะคะไม่กล้าสั่งทำเองก็ได้ในบ้านเพราะว่าเอ็นดูเนาะแต่พี่เขาก็มานะเขาก็มุ่งมั่นมาเลยใส่เสื้อกันฝนมาส่งเรานะเพราะว่ามันสั่งง่ายผ่านแอปเนาะหลากหลายร้านอุ้ยอยากกินอะไรล่ะขอให้มีตังสั่งได้ทั้งนั้นอยู่ไกลเป็นครึ่งกิโลเป็นกิโลเป็น10กิโลพี่เขาก็มาส่งนะคะติดตามการจัดส่งได้ด้วยรู้เลยใกล้ถึงยังเราจะได้จัดจานรอนี่นะคะหุงข้าวรอได้ด้วยค่ะเรามาดูข้อต่อมาก็คือฟรีแลนซ์นะคะก็คือเราสามารถเลือกงานที่สนใจได้ทั้งคนที่จ้างและคนที่รับงานเนาะทำงานที่ไหนก็ได้แล้วก็เพิ่มรายได้จากทักษะที่มีอยู่ส่วนออนไลน์ครีเอเตอร์นะคะในช่องสุดท้ายนี้ดังมากในหมู่

0: น้องๆคนรุ่นใหม่ตอนนี้นะคะก็คือไม่อยากมีเจ้านายเนาะแต่หน้าที่ของพวกครีเอเตอร์เหล่านี้นะคะเขาก็จะต้องสร้างผู้ติดตามนะแล้วก็สร้างหลายๆช่องทางด้วยนะเพิ่มที่มันจะได้ซัพพอร์ตกันก็คือมีทั้ง YouTube TikTok Facebook Instagram อย่างเงี้ยอันนี้แนะนำนะคะถ้าน้องๆอยากมาสายนี้สร้างหลายๆช่องทางค่ะรวมถึงข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นอาชีพอิสระในยุคดิจิตอลนะคะตัวอย่างแพลตฟอร์มก็คือ YouTube TikTok แล้วก็ Facebook นะคะทีนี้เรามาดูสไลด์ต่อมานะคะเป็นเรื่องของออโตเมชันและ AIอุ้ย AI นี่พูดถึงกันบ่อยมากๆนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยก็คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะคะมาดูตัวแรกก่อนค่ะเจ้าตัว AI นะคะ AI ทำได้สิ่งที่ AI ทำได้ก็คืองานธุรการงานป้อนข้อมูลงานแปลภาษาจะเห็นได้ว่า อย่าไปเรียนสายนี้นะคะน้องๆโอกาสตกงานสูงค่ะเพราะน้อง AI ทำแม่นทำเก่งไม่อู้แทบไม่พลาดนะคะงานด้านนี้อย่าไปเลือกค่ะบอกเลยค่ะ2งานบริการลูกค้านะคะเช่นตอบคำถามเบื้องต้นอันนี้ทำได้ในระดับพอใช้ได้บางทีก็ตอบมั่วตอนนี้ที่ใช้อยู่นะคะอันนี้อาจจะยังมีโอกาสได้งานทำค่ะน้องๆข้อต่อมางานบัญชีและการเงินเช่นตรวจสอบรายการและการคำนวณหากน้องๆจะเป็นนักบัญชีหรือจะเป็นนักการเงินนะต้องเลือกสาขาที่สอนในเรื่องนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนนะคะห้ามเรียนบัญชีเฉยการเงินเฉยๆไอ้นี่โอกาสตกงานก็สูงเพราะว่าที่ประเทศจีนยุบคณะบัญชีไปแล้วค่ะแต่ถ้าเราเรียนบัญชีแบบเก่ง AI เก่งเทคโนโลยีดิจิตอลโอ้ยเรานอกจากจะมีโอกาสได้งานทำแล้วนะเรายังมีโอกาสได้เงินเดือนสูงมากอีกด้วยสูงกว่าเพื่อนป.ตรีในสาขาทั่วๆไปนะคะดูต่อมานะคะงานด้านโปรแกรมนี่น้อง AI ก็เก่งอย่าว่า AI แย่งงานสาขาอื่น AI แย่งงานอาจารย์สายคอมได้ด้วยหรือว่าเจ้าหน้าที่สายคอมได้ด้วยถ้าเกิดว่ามันเป็นโค้ดที่แบบเบาๆไม่ยากเนาะAI เขียนได้ไม่ผิดเลยแต่ว่าโค้ดที่ซับซ้อนลึกซึ้งอันนี้อาจารย์สายคอมรวมถึงน้องๆที่เรียนคอมอยู่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเราก็ยังเหนือกว่า AI อยู่บ้างโอกาสได้งานยังสูงอยู่ค่ะมาดูออโตเมชันส่งผลต่อแรงงานยังไงสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็ทำให้งานที่ใช้แรงงานซ้ำๆมาลดลงเกิดงานใหม่ที่ต้องใช้ทักษะดิจิตอลนะคะดังนั้นเนี่ยระบบการเรียนการสอนหรือแม้แต่สาขานะคะก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเลยแหละว่าเราจะต้องพัฒนาหลักสูตรเนี่ยให้สอดคล้องกับงานที่ตลาดงานในยุคดิจิตอลต้องการนะคะค่ะน้องๆก็จะเห็นได้ว่าออโตเมชันหรือ AI นะคะจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเราไปนะคะและบทเรียนสำคัญก็คือมนุษย์ต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและหากน้องๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง AI หรือว่าเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลนะคะสามารถส่งอีเมลนะคะมาที่อาจารย์กิ๊กโดยตรงเลยนะคะรับรองว่าอ่านทุกฉบับมาที่ขวัญฤทัยตามหน้าจอนี้เลยนะคะ b@rmutp.ac.th ค่ะค่ะรับรองได้ว่าตอบทุกฉบับแน่นอนค่ะเอาละทีนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็มีวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะได้เปลี่ยนตลาดแรงงานไทยไปอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมวิดีโอนี้ด้วยกันเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย AI ฉลาดขึ้นนะฮะหลายท่านบอกเชื่อสิเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะที่เราคุยอยู่เนี่ยบางทีกับพ่อค้าแม่ค้าบางทีเป็น AI ตอบให้นะคะ AI มีความฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งหลายคนกังวลใจว่ามันจะมาทดแทนงานของเราซึ่งก็มีงานวิจัยทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศที่เราเก็บข้อมูลกันมานะคะว่าแรงงานประเภทไหนที่เสี่ยงกับการถูกทดแทนนะด้วย AI ดังนั้นวันนี้มาดูกันหน่อยค่ะยุค Gen AI แรงงานไทยใครคือกลุ่มเสี่ยงเพราะว่า AI เขาก็จะมีพัฒนาการของเขามาเรื่อยๆไปดูกันที่กราฟิกแรกกันก่อนนะคะ ในข้อมูลค่ะของสภาพัฒน์เขาเผยแพร่นะฮะนี่เป็นบทวิเคราะห์ค่ะที่มีชื่อว่าวิกฤตและโอกาสอนาคตตลาดแรงงานไทยภายใต้การเข้ามาของ AI นะคะ AI เขาก็จะมีวิวัฒนาการของเขาในยุคเริ่มต้นนะคะเราก็บอกว่าอ๋อตอนแรกมันเป็น machine learning มีการประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งแล้วมันก็ค่อยๆฉลาดขึ้น AI เหมือนสมองเด็กค่ะแล้วก็ป้อนข้อมูลเขามันเด็กใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ดูว่าตรงนี้เรียกว่าน้องหมาอันนี้เรียกว่าน้องแมวหน้าตาแบบนี้เขาก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆยิ่งคนทั่วโลกใช้งานเขามากขึ้นเขาก็จะมีคลังสมองที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นหลังๆเวลาคุณผู้ชมไปถามข้อมูลในพวก AI ChatGPT อะไรเงี้ยนะเราถามปุ๊บเขาตอบไว้เขาตอบในหลากหลายแง่มุมมากขึ้นเรื่อยๆเขามีพัฒนาการของเขาแม้ว่ามันจะไม่ถูกต้อง 100% ดังนั้นคนที่ใช้งานก็ต้องกรองอีกครั้งนึงนะคะข้อมูลที่ได้ไม่ใช่เอามาใช้ 100% นะคะมันก็จะมีเรื่องของข้อมูลของคนป้อนที่บางครั้งอาจจะไม่ได้ตรง 100% แต่มันก็ช่วยเราได้เยอะนะเขาจะมีวิทยาการของเขามาต่อมาเป็น Large Language Model ค่ะเป็น LLM ที่เข้าใจภาษามนุษย์ได้มากขึ้นการพูดการคุยเขาจะตอบสนองเราได้เหมือนเราคุยกับมนุษย์มากขึ้นมาถึง Gen AI Generative AI นะคะสามารถสร้างคำตอบได้เองมีความฉลาดมากขึ้นเหมือนมนุษย์นะคะแล้วก็ไปถึง Agentic AI อันนี้คือไม่ใช่แค่เรารับคำสั่งเราอย่างเดียวสามารถช่วยคิดวางแผนลงมือทำกับมาทวนไอ้แผนที่ทำเนี่ยมันมีตรงไหนที่เป็นข้อบกพร่องหรือเปล่าสามารถปรับปรุงงานเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกมีความฉลาดขึ้นเรื่อยๆสำหรับ AI ในยุคปัจจุบันแน่นอนค่ะเราฟังแบบนี้เราก็รู้สึกว่าในแง่ที่ดีมันทำให้งานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเจ้านายอาจจะเคยจ้างงานนะฮะผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะจ้างงานคน 3-4 คนเพื่อทำงานชิ้นหนึ่งให้สำเร็จอยู่นี้อาจจะเหลือจ้างแค่คนเดียวหรือไม่จำเป็นต้องจ้างก็เนี่ยแหละใช้พวกแอปพลิเคชันที่เป็น AI มาช่วยเนี่ยทำงานได้เสร็จเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะอ่ะไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกนะคะทีนี้ในรายงานเขาก็ยกตัวอย่างนะคะว่ามันมี AI อะไรบ้างที่น่าสนใจอย่าง coding AI ทดสอบเอาไปขึ้นแพลตฟอร์มให้เดี๋ยวนี้ AI ฉลาดหรือแม้กระทั่ง cross cowork สามารถบริหารจัดการสำนักงานที่ซับซ้อนตั้งแต่การจัดตารางนะตารางนัดหมายเตรียมการประชุมตอบอีเมลเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันหลายตัวนะคะที่สามารถใช้งานได้ต่อมาค่ะ AI ก็ทำให้แรงงานทั่วโลกความเสี่ยงมากขึ้นพอฟังแบบนี้แล้วงานที่ฉันเคยทำ AI ทำได้แล้วอ่ะแล้วเขาจะจ้างฉันต่ออีกหรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่หลายคนกังวลใจสัดส่วนที่งาน AI สามารถเข้ามาทดแทนหรือสนับสนุนนี่เป็นรายงานของMassenkoff and Macquarie นะคะปี2026ที่เขาไปเก็บข้อมูลมาว่างานแบบไหนมีโอกาสถูกแทนสูงนี่เลยโปรแกรมเมอร์ 74.5% นักวิเคราะห์ทางการเงิน 58.2% นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์ 51.9% เหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสจะถูกทดแทนจาก AI ค่อนข้างที่จะสูงลักษณะงานเป็นลักษณะที่ AI สามารถทำได้นะอ่ะไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันค่ะเราไปดูกันต่อนะคะก็ต้องมีการประเมินกันต่อจากสภาพัฒน์ก็เก็บข้อมูลเหมือนกันค่ะว่าแล้วกลุ่มงานแบบไหนล่ะที่มีความเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอย่างไรนะคะก็ไปเก็บว่าแรงงานไทยทั้งหมดมีเท่าไหร่กันก่อนนะประเมินอาชีพที่มีความเสี่ยงรับผลกระทบจาก generative AI สำหรับประเทศไทยนะคะตอนนี้กำลังแรงงานไทยเนี่ยมีอยู่ที่40,100,000 คนโดยประมาณนะมีแรงงานที่เข้าข่ายจะได้รับผลกระทบอยู่8,700,000 คนคิดเป็นประมาณ 21.8% ของแรงงานทั้งหมดและใน8,700,000 คนนี้แบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนที่1คือกลุ่มที่มีความ1,200,000 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 5.4% ของแรงงานนะที่เขาเก็บข้อมูลมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนยังไงนะฮะนี่เป็นรายละเอียดของเขาเนี่ยนะกลุ่มที่จะถูกเสี่ยงทดแทนเนี่ยนะมีตั้งแต่บางส่วนคือทดแทนไม่ได้สุดทดแทน 100% ของงานนะคะมีตั้งแต่อาจจะทดแทนบางส่วนหรือทดแทนแบบ 100% ทั้งหมดลักษณะงานจะเป็นลักษณะงานซ้ำๆมีแบบแผนตายตัวนะคะใครๆก็มาทำได้เพราะทำแบบซ้ำๆนะทั้งนั้น AI หรือเจ้าปัญญาประดิษฐ์ก็ทำแทนเราได้เช่นเดียวกันลักษณะเป็นกลุ่มไหนส่วนใหญ่ที่เขาดูที่มีโอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงว่าจะถูกแทนได้อ่ะคุณผู้ชมดูนะแล้วก็เช็คลิสต์มาอายุเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้ 36.5 ปีนะส่วนใหญ่จบปริญญาตรีขึ้นไปด้วย 55.8% จบสาขาบริหารธุรกิจ 41.8% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 27,820 บาทนะคะและครึ่งหนึ่งนะ 53% อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนี่คือกลุ่มหนึ่งที่เขาไปเช็คแล้วมีความเสี่ยงจะถูกทดแทนได้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะอ่ะไปดูกันต่อในกราฟิกด้วยกันค่ะยังไม่จบนะคะสองกลุ่มนี้จะแบ่งเป็นลักษณะงานถ้าเราแบ่งเป็นลักษณะของงานของเขาเนี่ยนะก็คือทักษะงานทักษะปานกลางนะ2,200,000 คนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่อาจจะถูกเสี่ยงทดแทนงานเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีทักษะปานกลาง1,900,000 คนทักษะสูง330,000 คนที่โดนหนักๆเลยตรงนี้คืออะไรถ้าแยกตามประเภทงานนะทักษะของเขาเสมียนค่ะนะเลขานุการ เลขานุการสามีหลายคนใช่เดี๋ยวนี้เราแทบไม่ต้องมีเลยมั้งเราใช้แอปพลิเคชันจดจำหาข้อมูลให้เราเนี่ยแทนเลขานุการคนนึงได้เลยนะการทำงานสนับสนุนสำนักงานนี่ 52.2% นะต่อมา

บริการลูกค้าต้อนรับและประชาสัมพันธ์ค่ะ 28.4% พนักงานบัญชีการเงินและสถิติ 13.7% อันนี้เป็นกลุ่มทักษะปานกลางที่มีโอกาสถูกทดแทนสูงต่อมาคือทักษะสูงค่ะนะเป็นด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาแล้วก็การตลาด 31.1% งานวิเคราะห์การเงินที่ปรึกษาการลงทุน 24.7% งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 23.7% นี่คือกลุ่มที่มีโอกาสถูกทดแทนด้วย AI นะจะแบ่งเป็น2ทักษะนะปานกลางแล้วก็สูงด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะสาเหตุสำคัญที่ทำให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะเขาบอกอย่างนี้ทักษะที่เคยเด่นที่เราเคยมีมันเป็นข้อได้เปรียบของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณการวิเคราะห์กฎเกณฑ์การเขียนโปรแกรมต่างๆนะคะกลายเป็นสิ่งที่ AI ก็ทำได้เขาสามารถประมวลผลเก็บข้อมูลที่หลากหลายแล้วเอามาประมวลผลนะสามารถทำได้เร็วกว่ามนุษย์รวดเร็วแม่นยำว่องไวนะอันนี้แหละคือสิ่งที่หลายคนบอกว่าอ่ะก็ต้องพัฒนาทักษะของตัวเองให้มีมากกว่านั้นไปดูกันต่ออีกกราฟิกด้วยกันค่ะทีนี้มันไม่ได้มีแค่กลุ่มที่อาจจะเสี่ยงถูก AI เนี่ยมาทดแทนงานนะคะแต่ยังมีกลุ่มที่มองเห็นประโยชน์ของ AI แล้วก็ฝึกฝนตัวเองสามารถฝึกฝนตัวเองได้นะใช้ประโยชน์เขาสิเมื่อเขาเก่งเราก็ใช้ประโยชน์เขานะก็นำ AI มาสนับสนุนการทำงานกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะคะมี6,500,000 คนคิดเป็น 16.3% ของแรงงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนอายุเฉลี่ยเยอะมาหน่อยนะมากกว่ากลุ่มเมื่อกี้ 42.3 ปีจบต่ำกว่าปริญญาตรีซะเยอะนะคะกลุ่มนี้ 72.7% รายได้เฉลี่ย 21,506 ล้านบาท 37.3% อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะไปดูกันต่ออีกกราฟิกด้วยกันค่ะเราพาผู้ชมไปดูนะฮะกลุ่มที่นำ AI จดมาตรวัดนะพนักงานส่งของนี่ 82% นะอย่างที่บอกผู้ชมไปเมื่อกี้ว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถใช้ AI ได้เพราะ AI เนี่ยนะสามารถเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายๆนะในชีวิตประจำวันตรวจสอบเส้นทางเช็คสภาพอากาศไล่ไปจนถึงงานที่มีความซับซ้อนในการคำนวณวิเคราะห์ทางการเงินด้วยดังนั้นเนี่ย AI มานะสนับสนุนการทำงานของคนกลุ่มนี้ตั้งแต่ทักษะปานกลางทักษะสูงแล้วก็ทักษะต่ำแต่มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะคะก็คือทักษะไหนล่ะที่ AI ทดแทนงานของเราได้ยากสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่มนุษย์มีกันอยู่แต่คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ไม่มีนั่นก็คือการสื่อสารมนุษย์สัมพันธ์การจับฟีลลิ่งการจับความรู้สึกของคู่สนทนาว่าตอนนี้เขามีลักษณะท่าทีแบบนี้หรือน้ำเสียงเขามีลักษณะนี้คือเป็นการเซนส์ของมนุษย์ว่าคุณมีมนุษยสัมพันธ์แบบไหนมีการสื่อสารแบบไหนนะการบริหารข้ามสายงานอันนี้ยังเป็นแกนหลักนะคะที่ AI เนี่ยยังทดแทนได้ยากแม้ว่าจะมีพัฒนาการในการทดแทนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไปดูกันต่ออีกกราฟิกด้วยกันค่ะแต่ทั้งนี้เนี่ยนะคะงานหลายๆอย่างยังต้องอาศัยมนุษย์ในการช่วยนะคะแม้ AI จะคำนวณทุกอย่างมาให้เราแล้วเนี่ยในรายงานก็บอกอย่างนี้ค่ะแต่ยังต้องอาศัยมนุษย์ในการเจรจาต่อรองนะการสังเกตอารมณ์นะคะความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า AI อาจจะเป็นลักษณะสมองฝั่งซ้ายของเราที่ว่าด้วยเหตุผลแต่ว่ามนุษย์มีสมอง2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวายังมีฝั่งที่แสดงถึงอารมณ์การจับสังเกตอารมณ์ของคนนะสิ่งนี้นี่แหละที่มนุษย์ยังมีอยู่และ AI ก็พยายามจะเข้ามาทดแทนแต่ยังทำไม่ได้นะฮะเรามาดูความท้าทายที่ตลาดแรงงานไทยต้องเผชิญกันหน่อยนะฮะตอนนี้สิ่งที่เราเจอนะฮะจากทางด้านของสสช.เก็บข้อมูลมาเนี่ยจาก AI เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นหนึ่งเลยมีการลดการจ้างงานลงในบางกลุ่มค่ะดังนั้นมันก็เลยลดโอกาสการทำงานของเด็กจบใหม่เพราะว่าผู้ประกอบการก็มองแล้วมันมีแอปออกมาตั้งมากมายแล้วก็ใช้แอปเหล่านี้ทดแทนแถมราคายังดูเซฟนะก็คือประหยัดกว่านะคุ้มค่ากว่าในหลายๆส่วน2มีการยกย้ายแรงงานจากทักษะสูงไปสู่แรงงานทักษะต่ำเพราะเมื่อกี้เราเห็นแล้วทักษะกลางทักษะสูงบางที AI เนี่ยนะเข้ามาทำงานแทนเราได้เยอะอาจจะมีการย้ายงานหลายๆคนบอกเอ๊ะมันแทนงานมากๆไปสู่ทักษะต่ำในรายงานก็พูดถึงเลยนะอาจจะไปขับรถนะที่เป็น delivery ด้วยซ้ำนะที่เป็นลักษณะทักษะแรงหัดว่าถูกทดแทนมากๆ3ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี agentic นะคะแล้วก็ physical AI ก็คือ AI มันมีความสามารถที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเหล่านี้กระทบทำให้มนุษย์เนี่ยต้องพัฒนาตัวเองเสมอความรวดเร็วในการผลิตกำลังคนและยกระดับทักษะให้ทันกับเทคโนโลยี AI มาแรงมาเร็วก็จริงแต่หากว่ามนุษย์พัฒนาทักษะตัวเองให้พร้อมจับใช้งานมันนะเราก็ควบคุม AI ได้เหมือนกันแต่เราต้องทำให้เร็วเพราะ AI ก็พัฒนาเร็วเช่นเดียวกันนะคะไปดูกันต่อในกราฟิกด้วยกันค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะแล้วเราต้องเตรียมพร้อมอย่างไรล่ะนะในยุค Gen AI นะ Generative AI แล้วมันก็พร้อมจะพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยก็ส่งเสริมการใช้ AI เลยนะมันมีประสิทธิภาพเราก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์แต่เราก็ต้องพัฒนาทักษะด้วยให้ตัวเองเนี่ยมีวิธีเรียนรู้ที่จะใช้เจ้า AI อย่างไร2ปรับปรุงบทบาทของทักษะแรงงานสูงสู่การเป็นผู้บริหารจัดการ AI เนี่ยแหละเรารู้เขามีประโยชน์เราต้องเพิ่มทักษะตัวเองต่อมา

0: ัฒนากรอบกฎหมายและธรรมาภิบาลดิจิทัลและการใช้ AI เพราะนะ AI เนี่ยพอมันมีความสามารถมากๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องประเด็นที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าข้อมูลที
1: ่กลับมาจากอังกฤษนะคะอาจารย์กิ๊กเองแทบไม่มีแคชเชียร์แล้วนะคะก็คือเขาก็จะมีเครื่องสแกนให้ลูกค้านะคะสแกนอาหารอะไรที่ซื้อในโกสเตอรี่หรือร้านสะดวกซื้อนะคะเสร็จเรียบร้อยใส่ถุงเอาบัตรเครดิตเสียบจ่ายเงินเรียบร้อยกลับบ้านได้เลยก็จะมีกล้องวิดีโอดูเราเนาะว่าพฤติกรรมเราปกติไหมหากพฤติกรรมเราไม่ปกติเช่นเราติดเราใช้งานไม่ได้หรือแม้กระทั่งเราจะขโมยของนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเราเป็นพิเศษแต่โดยปกติตรงช่องแคชเชียร์ไม่มีคนนะคะเราทำการสแกนเองจ่ายเงินเองแล้วก็เดินใส่ถุงออกไปเองเลยค่ะต่อมานะคะ call center นะคะก็ไม่มีแล้ว AI ก็จะมาทำหน้าที่นี้แทนสาวโรงงานก็จะมีน้องโรบอทคือน้องไม่มาเป็นตัวนะน้องมาแค่แขนทำงานไปนี่นะคะทำหน้าที่แทนสาวโรงงานแล้วก็มีโรงงานผลิตรถยนต์บางแห่งเนี่ยสามารถใช้หุ่นยนต์ผลิตรถยนต์ได้ทั้งคันโดยไม่ใช้มนุษย์เลยแล้วนะคะณปัจจุบันต่อมาก็คือพนักงานธุรการนะคะแพทย์นะคะคุณหมอก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนาะก็จะมีความพิเศษสิ่งที่ต้องศึกษาและก่อนที่จะทำการรักษาเนาะอีกทั้งมนุษย์ยังต้องการกำลังใจเนาะเด็กๆนักศึกษาก็เหมือนกันต้องการกำลังใจจากอาจารย์แพทย์พยาบาลเนี่ยก็เป็นคนที่ยืนอยู่เคียงข้างเขาในยามที่เขาป่วยนะคะซึ่งตรงนี้ AI น่าจะทำหน้าที่ได้น้อยกว่ามากอาชีพต่อมานักวิจัยนี่ก็เป็นอาชีพอาจารย์กิ๊กอีกเช่นกันนะคะมันจะต้องคิดให้เกิดสิ่งใหม่อ่ะซึ่ง AI เนี่ยเขาเก็บข้อมูลในอดีตเนาะแล้วก็วิเคราะห์ทำงานในปัจจุบันเพื่ออนาคตแต่สิ่งใหม่ที่มันต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์สุดๆเนี่ย AI อาจจะยังไปไม่ถึงนะคะน้องๆ อาชีพต่อมาก็คือวิศวกรนะคะการออกแบบนะคะสิ่งเหล่านี้ AI ก็อาจจะยังทำสู้มนุษย์ไม่ได้ค่ะอาชีพสุดท้ายนักสร้างสรรค์นี่พวกงานศิลปะแต่เดี๋ยวนี้ AI ก็วาดรูปสวยมากเลยนะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นศิลปะที่ไม่ใช่แบบระดับสูงนะ AI ก็ทำได้อยู่นะเนี่ยดังนั้นอย่างน้อยๆนะคะอาชีพเหล่านี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากน้องๆสนใจนะคะก็ให้น้องๆเรียนมาเพื่อเป็นแรงงานเท่านั้นจะดีใจมากกว่าด้วยนะคะถ้าลูกศิษย์เนี่ยสามารถไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไรก็ตามนะคะสไลด์นี้สไลด์ล่าสุดอาจารย์กิ๊กก็จะมานำเสนองานใหม่ที่กำลังเติบโตในเศรษฐกิจดิจิทัลหรือที่เราเรียกว่า future jobs นั่นเองนะคะงานแรกก็คือ AI engineerก็คือคนที่ออกแบบและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็น AI engineer ที่แบบดังระดับโลกที่บริษัท Facebook ซื้อตัวแย่งชิงกันนะคะต่อให้เราเป็น AI engineer ในเมืองไทยเนี่ยเงินเดือนเราก็เป็นแสนค่ะน่าสนใจไหมคะงานนี้ไม่ธรรมดาค่ะงานต่อมาก็คือ data analyzeทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้าง insight ข้อมูลเชิงลึกนั่นเองนะคะซึ่งนี่ก็มีรายได้ไม่แพ้กับงานแรกน้อง AI engineer เลยทีเดียวนะคะงานต่อมานะคะงานที่3คือ cyber security specialist ขออนุญาตแปลกลับเป็นภาษาไทยเราแปลภาษาอังกฤษเนาะแปลจากหลังไปหน้าค่ะคือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะเขาเหล่านี้จะมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลและระบบดิจิตอลนั่นเองค่ะเทเนาะจริงๆก็เหมือนเป็นยาทำลายระบบฉันนี่มีหน้าที่เฝ้าระบบแต่อันนี้ต้องเก่งมากนะไม่ใช่ยามทั่วไปเขาต้องดูแลไม่ให้ใครมาแฮกข้อมูลเข้าไปได้นะคะข้อ4คือ Digital Marketing Specialist นะคะเราจะได้ยินว่าฉันเป็นนักการตลาดดิจิตอลแต่อันนี้ต้องเป็นสเปเชียลิสต์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะเขาก็จะมีหน้าที่ทำงานด้านการตลาดออนไลน์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอันนี้อาจารย์กิ๊กเคยทำวิจัยอยู่ครั้งหนึ่งซื้อข้อมูลจาก Facebook บอกเลยตอนนั้นทำหน้าที่นี้แหละดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสเปเชียลิสต์นี่แหละซื้อข้อมูลจาก Facebook ข้อมูลที่ซื้อมาขออนุญาตบอกเป็นตัวเลขเลยก็คือ200,000ขนาดข้อมูลที่ซื้อมา200,000และมูลค่าการจ้างงานนี่หลักล้านแน่นอนจริงไหมคะ

ได้ดูทริปที่4นะไม่ธรรมดานะคะแต่งานที่อาจารย์กิ๊กทำให้หลวงค่ะค่าจ้างก็เลยเป็นหลักน้อยมากนะคะเป็นหลักหมื่นมั้งคะแต่ถ้าอยู่โลกเอกชนนี่ค่าจ้างเป็นล้านนะคะที่เก่งๆขนาดวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้นะคะต่อมาข้อ5นะคะน้องๆ Cloud Engineer Cloud Engineer น้องๆรู้จัก Cloud มาในบทเรียนก่อนหน้านี้เนาะ Cloud ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจำนวนมากนะคะทำให้เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลในราคาที่ประหยัดลงเนาะไม่จำเป็นต้องมาซื้อเครื่องเก็บข้อมูลจำนวนมากแล้วก็เก็บอยู่ในออฟฟิศซึ่งจะเปลืองเนื้อที่นะคะซึ่งเราก็ต้องการ Cloud Engineer มาดูแลระบบเหล่านี้นั่นเองก็คือทำหน้าที่ออกแบบจัดการระบบ Cloud นะคะข้อ6ค่ะ UX UI DesignerUX UI Designer นะคะก็จะทำหน้าที่ออกแบบประสบการณ์และหน้าจอการใช้งานซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์กิ๊กลงทุนไปเรียนเลยค่ะขอทุนจากคณะบริหารธุรกิจมทร.พระนครนะคะไปเรียนซึ่งในการออกแบบหน้าจอเนาะจะมีการออกแบบหน้าจอแบบโน้ตบุ๊กกับมือถือเนี่ยเป็นคนละระบบกันนะหมายความว่าสมมติว่าที่น้องๆเห็น Facebook เนี่ยหน้าจอในโน้ตบุ๊กเนี่ยหน้าจอหนึ่งแล้วก็ต้องไปทำอีกครั้งสำหรับมือถือนะคะน้องจะเห็นได้ว่าบางตำแหน่งอ่ะอยู่คนละจุดกันระหว่างโน้ตบุ๊กกับมือถือแต่ว่าเราก็พยายามออกแบบให้ฟังก์ชันการทำงานน่ะครบถ้วนที่สุดแต่ที่แน่ๆก็คือในมือถือฟังก์ชันบางอย่างต้องโดนตัดออกไปหรือพูดง่ายๆว่าประสิทธิภาพจากการใช้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าพวกเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมือถือจะด้อยกว่าโน้ตบุ๊กนะคะนี่แอบบอกในฐานะไปเรียนมาโดยตรงนะคะข้อ7ก็คือFintech expert นะคะ FinTech นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางการเงินเนี่ยก็จะทำหน้าที่พัฒนาบริการการเงินดิจิตอลนั่นเองค่ะข้อ8นะคะ ESG และ Carbon Analyze อุ้ยตอนนี้เป็นงานที่ทำอยู่นะตอนนี้นะคะนอกจากงานสอนแล้วเนี่ยอาจารย์กิ๊กก็รับวิเคราะห์นะคะ ESG นะคะเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนของโลกสีเขียวแล้วก็คาร์บอนเครดิตนะคะว่าอุตสาหกรรมนี้ก่อให้เกิดคาร์บอนเท่าไหร่หรืออุตสาหกรรมนี้ลดคาร์บอนลงได้เท่าไหร่ถ้าเกิดคาร์บอนเราก็เรียกว่าคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะแต่ถ้าลดคาร์บอนเราก็เรียกว่าคาร์บอนเครดิตนะคะซึ่งจริงๆเรามีรายการที่สอนเรื่องคาร์บอนเครดิตในนาข้าวซึ่งอาจารย์กิ๊กนะคะเชิญแขกรับเชิญพิเศษมาบรรยายในเรื่องนี้หากน้องๆสนใจนะคะสามารถย้อนไปดูรายการของเราย้อนหลังได้ค่ะคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะคะเรามาดูข้อ9กันต่อค่ะ Content Creator และ Influencer เมื่อกี้อธิบายไปค่อนข้างเยอะนะคะน้องๆเหล่านี้หรือว่าคนที่ทำอาชีพนี้จะสร้างคอนเทนต์และให้คุณ FinTech Blockchain IoT หรือที่ Internet of Things นั่นเองนะคะน้องๆ Big Data Analytics นะคะพวก AI แล้วก็ Machine Learning นะคะ Cloud Computingdigital platform แล้วก็รวมไปถึงโลกเสมือนจริง AR VR แล้วก็ XR นะคะและท้ายสุดแต่อาจารย์กิ๊กค่อนข้างรักมากที่สุดนั่นก็คือ Green Tech Innovation นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อโลกสีเขียวนะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อเรื่องผลกระทบต่อแรงงานและตลาดแรงงานนะคะน้องๆแรงงานนะคะกำลังจะเปลี่ยนไปงานเดิมลดลงนะคะและระบบอัตโนมัติหรือว่า AI จะเข้ามาแทนที่ค่ะแล้วก็มีงานใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะน้องๆในด้านนี้จะเกิดอาชีพใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่างาน Data Analysis หรือว่าการวิเคราะห์ Data นั่นเองนะคะรูปแบบการทำงานก็จะยืดหยุ่นนะคะหมายถึงมีการทำงานที่เป็นอิสระมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่า gig economy นะคะแล้วก็มีทักษะการทำงานที่เปลี่ยนไปในด้านดิจิทัลการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์นะคะมีความสำคัญมากขึ้นค่ะสรุปเลยงานในอนาคตนะคะไม่ได้หายไปไหนแต่มันเปลี่ยนนี้ได้แก่อาชีพด้านเทคโนโลยีและข้อมูลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และนวัตกรรมรวมไปถึงงานสร้างสรรค์และงานบริการระดับสูงค่ะ

และทักษะสำคัญในยุคอนาคตก็คือการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์นะคะทักษะดิจิทัลการสื่อสารและความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะเรามาดูกันที่ผลกระทบในเชิงบวกนะคะจากการที่เศรษฐกิจดิจิทัลก้าวเข้ามาสู่ในชีวิตของเรานะคะผลกระทบในเชิงบวกของตลาดแรงงานคืออะไรข้อ1เกิดการสร้างงานรูปแบบใหม่เกิดอาชีพทางด้านดิจิทัลจำนวนมากนะคะ2การทำงานยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะทำงานที่ไหนก็ได้สบายชะละนี่แต่ต้องเอางานมาส่งเจ้านายนะคะข้อ3ก็คือเปิดโอกาสการจ้างงานแบบไร้พรมแดนเนาะเราสามารถอยู่ประเทศไทยทำงานส่งไปยังอังกฤษก็ได้ถ้าเรามีทักษะด้านการสื่อสารแล้วก็ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะน้องๆข้อ4ค่ะก็คือเพิ่มทักษะและนวัตกรรมนะคะก็คือมีการกระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเราจึงต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะหรือที่เรียกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะข้อ5นะคะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะหรือที่เรียกว่าผลิตภาพนะคะซึ่งเป็นการสร้างเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดงานซ้ำซากเขาเลยส่วนใครที่แบบไม่มีความรู้ด้านดิจิตอลเนี่ยก็จะได้เงินเดือนที่น้อยกว่าเป็นอย่างมากนะคะข้อ3ก็คือเนาะว่าเราจะเลือกเรียนเทคโนโลยีตัวไหนเพราะว่าการเรียนรู้เนาะก็เป็นต้นทุนทั้งในเรื่องค่าลงทะเบียนเวลาเนาะค่าเสียโอกาสด้วยนะที่จะไปเรียนรู้ในสิ่งอื่นเลือกดีๆนะคะน้องๆข้อ4ค่ะความไม่มั่นคงของงานสัญญาจ้างงานก็อาจจะเป็นระยะสั้นเนาะเพราะฟรีแลนซ์เงี้ยรับเป็นจ็อบๆใช่ไหมคะมันก็จะมีความเสี่ยงแหละว่าในอนาคตเราจะได้งานหรือเปล่าเนาะข้อ5ก็คือความกังวลด้านจริยธรรมและข้อมูลเนื่องจากโลกเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็มีอาชญากรดิจิตอลเนาะ3นะคะนโยบายและการคุ้มครองแรงงานยุคใหม่อันนี้น่าจะต้องเป็นภาครัฐเนาะต้องสร้างระบบสวัสดิการที่ยืดหยุ่นคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มและสนับสนุนการเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าเนื่องจากเมื่อมีตลาดแรงงานดิจิตอลเกิดขึ้นเนี่ยในบางอาชีพเนาะไม่มีการจ้างงานแล้วไงรัฐเนี่ยจะต้องส่งเสริมเลยค่ะพัฒนาทักษะจากที่เขาไม่มีทักษะเนาะเขาถูกเลิกจ้างใช่ไหมให้เขามีทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานต้องการนะคะข้อต่อมาก็คือความร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมเนี่ยจะต้องร่วมกันสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหรือว่าผู้ประกอบการนะคะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นข้อสุดท้ายก็คือสนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจยุคดิจิตอลค่ะคือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าถึงเทคโนโลยีเงินทุนและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะเอาล่ะนี่เราก็เดินทางมาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายนะคะผลกระทบ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียง
0: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเอง

กระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติจึงตัว

สวัสดีครับผมสุภฤทธิ์บุญปิตุรักษ์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโสแล้วก็เป็นวิทยากรหลักประจำ Vantage Market International นะครับงานหลักๆของผมที่ Vantage Markets ก็จะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพนักงานภายในแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องภายนอกด้วยนะครับเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนนะสำหรับในครั้งนี้นะผมก็มีโอกาสได้มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายการตลาดการเงินโลกเศรษฐกิจและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อการลงทุนในหัวข้อเรื่องโครงสร้างและกลไกการทำงานที่เกี่ยวข้องในการจับคู่คำสั่งซื้อขายของตลาดการเงินนะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเกี่ยวกับกลไกของตลาดการเงินเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าในบางครั้งนะครับจากที่ผมเคยเจอมาส่วนใหญ่ก็จะมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนนะครับก็จะอยู่ที่การอ่านจังหวะตลาดให้แม่นยำนะครับซึ่งถามว่ามันถูกต้องหรือไม่มันไม่ผิดเสียทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่เลยก็คือการที่เราจะวิเคราะห์ให้แม่นยำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าขาดความสามารถแต่ว่าด้วยธรรมชาติของมันนะครับยกตัวอย่างเช่นในการทำธุรกิจอะไรสักอย่างนะครับมันมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนถ้าจะยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวหน่อยก็อย่างสมมติว่าเราต้องการซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมทั้งหลาย

นะครับเราสามารถเข้าใจได้ว่าของชิ้นไหนมันจะเป็นไปได้ด้วยดีเราทราบว่าสินค้าที่มีการวางขายวางจำหน่ายอยู่นั้นเนี่ยอันไหนที่มันกำลังอยู่ในความนิยมกำลังอยู่ในกระแสของตลาดเราก็จะพอสามารถทราบได้ว่าสินค้าแบบไหนกำลังอยู่ในกระแสอยู่ในความนิยมแล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเนี่ยเราก็จะสามารถไปจับสินค้ามาได้ทุกประเภทนะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่สามารถบอกได้เลยก็คือสินค้าชนิดนั้นจะขายได้กี่ชิ้นเป็นตัวเลขแบบเจาะจงอันนี้ไม่สามารถบอกได้ไม่มีใครสามารถบอกได้อันนี้เป็นสิ่งที่หนึ่งและสิ่งที่สองความเสี่ยงที่แฝงอยู่นะครับนอกจากความเสี่ยงในแง่ความผันผวนของราคาหรือความไม่แน่นอนในอนาคตแล้วเนี่ยความเสี่ยงในแง่ของระบบและกลไกทางการเงินที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกลไกในการจับคู่คำสั่งราคาซื้อขายในบางครั้งเวลาเราทำการส่งคำสั่งซื้อขายนะครับอย่างที่ผมได้เจออยู่เรื่อยๆเป็นระยะจากลูกค้านักลงทุนนะครับก็คือบางครั้งเขาเข้าใจโอเคครับผมเดี๋ยวเพื่อที่จะให้เข้าใจโครงสร้างของตลาดการเงินการลงทุนทั้งหมดเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตลาดที่ทุกๆคนเข้าใจง่ายที่สุดก็คือตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นก่อนนะครับโอเคครับผมโดยปกติแล้วในตลาดการลงทุนนะครับที่นักลงทุนรายย่อยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แล้วก็นิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับตลาดแรกเลยที่มักจะนึกถึงกันก็คือตลาดหุ้นที่นิยมกันตอนนี้ก็จะมีตลาดหุ้นหรือตลาดเงินดิจิตอลนะครับพวกคริปโตเคอเรนซีแล้วก็อันที่3เลยก็คือจะเป็นตลาดฟิวเจอร์สหรือพวกตราสารอนุพันธ์นะครับเดี๋ยวผมขอคุยทีละตลาดนะอย่างตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ตามเว็บไซต์ที่เห็นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกลไกของตลาดหลักทรัพย์จะค่อนข้างผมขอใช้คำว่าเป็นตลาดในรูปแบบที่ตรงไปตรงมาที่สุดและเรียบง่ายที่สุดนะครับโอเคตลาดหลักทรัพย์นะครับผมขอเรียกเป็นตลาดแบบ exchange แล้วกันนะครับตลาดแบบ exchange เนี่ยคือตลาดที่เป็นทางการนะครับคนที่ทำการซื้อขายผ่าน exchange เนี่ยจำเป็นที่จะต้องผ่านองค์กรหรือหน่วยงานกำกับดูแลบางอย่างนะครับที่ค่อนข้างมีกฎแล้วก็มีระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดรัดกุมแต่ข้อดีของการซื้อขายผ่าน exchange เลยก็คือค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของความโปร่งใสและความเป็นมาตรฐานนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอโน้ตเพิ่มนะครับอันนี้ข้อสังเกตของตลาด exchange นะครับคุณสมบัติหลักๆเลยก็คือมีความเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็การซื้อขายนะครับมาจากศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักนะครับซึ่งในตลาดอีกแบบหนึ่งนะครับจริงๆคำว่า exchange เนี่ยมันสามารถสมัยนี้แล้วกันนะเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นตลาดแบบ centralized หรือว่ามาจากศูนย์กลางนะครับตลาดอีกแบบนึงแล้วกันก็คือ decentralizedนะครับก็คือตลาดที่ไม่ได้มาจากศูนย์กลางนะครับตรงนี้มันก็จะมีหลายรูปแบบเลยนะมันก็จะมีตลาด DeFi นะครับอันนี้เป็นคำในโลกของการลงทุนแบบคริปโตนะครับส่วนในแบบหลักทรัพย์ดั้งเดิมแล้วกันในแบบตราสารทั่วไปเราจะเรียกกันว่า OTC นะครับ OTC เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า over the counter นะครับ over the counter ตรงนี้มันจะเป็นการตั้งโต๊ะเจรจาต่อรองกันนะครับซึ่งรูปแบบของการเจรจาต่อรองเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าทางสถาบันการลงทุนนะครับโดยทั่วไป over the counter เนี่ยมันจะเป็นดีลแบบระดับสถาบันระดับบริษัทนะครับบริษัท2บริษัทจะเข้ามาเจรจาพูดคุยแล้วก็เสนอข้อตกลงกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเริ่มมาจากตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะครับตรงนี้ผมตีเป็นแบบโอเคอธิบายเป็นตลาดแบบ centralized นะครับ exchange แบบ centralized หรือแม้แต่การซื้อขายเหรียญคริปโตอะไรก็ตามถ้าเกิดเราทำผ่าน exchange มันจะถูกตีเป็น centralized นะครับโอเคเดี๋ยวในที่นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมแล้วกันนะตลาดแบบ exchange ที่พบเจอได้ง่ายและบ่อยเลยนะครับก็อย่างเช่นตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นเช่นเมื่อสักครู่ใน EP ก่อนๆหน้านี้นะครับเราได้มีการพูดคุยถึงตลาดการเงินในภาพกว้างและรอบนี้เดี๋ยวผมจะมาพาเจาะลึกเข้าไปอีกขั้นนะครับสิ่งที่ตลาดหุ้นกับตลาด TFX เนี่ยเซตนะเซตกับ TFX แตกต่างกันก็คือเซตนะครับสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกซื้อขายในตลาดเนี่ยหลักๆเลยก็คือหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยก็

โอเคอันนี้ก็คือจะเห็นว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีบริษัทหลายประเภทหลายกลุ่มธุรกิจเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวผมขอลองยกตัวอย่างสักบริษัทหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างโอเคแบงค์ธนาคารกสิกรไทยนะครับวันนี้ก็เชื่อว่านักศึกษาและทุกท่านที่รับชมคลาสนี้อยู่น่าจะพอรู้จักกันดีบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับถ้ามีคําว่ามหาชนก็จะสามารถค้นหาข้อมูลจากที่นี่ได้นะครับแบบละเอียดเลยในการซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยณปัจจุบันแล้วกันผมขอพูดในเชิงในทางปฏิบัติแล้วกันนะครับในฐานะนักลงทุนรายย่อยเราสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทโบรกเกอร์ทั้งหลายได้เลยนะครับเวลาเราส่งคําสั่งซื้อขายเข้าไปนะครับตัวคําสั่งซื้อขายเนี่ยจะถูกส่งไปที่ส่งผ่านโบรกเกอร์ก่อนนะครับทีเนี้ยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะเมื่อสักครู่ผมได้อธิบายไปว่าการซื้อขายแบบ exchange เนี่ยมันจะเป็นการซื้อขายแบบการซื้อขายที่มีการรวมข้อมูลแล้วก็รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ศูนย์กลางนะโดยมุมมองของคนทั่วไปละกันเวลามองเข้ามาอาจจะมองว่าเป็นบริษัท A B C D นะครับพวกบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมีเยอะมากแม้แต่กองทุนรวมหรือธนาคารทั้งหลายในแง่มุมนึงนะครับเขาก็จะมีแผนกที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เช่นกันนะครับในฐานะนักลงทุนทั่วไปนะครับเวลามองเข้ามาก็จะเห็นว่าโอเคเราก็รับทราบว่านี่คือตัวแทนนะครับเป็นบริษัทเป็นร้านเป็นโบรกเกอร์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นสถาบันการเงินนะครับหน้าร้านหรือหน้าบริษัททุกคนมองทุกจะเหมือนกันนะไม่มองในแง่การตลาดนะสมมติมองในแง่ของระบบการซื้อขายนะครับก็รู้ว่าโอเคนี่คือโบรกเกอร์นี่คือร้านนี่คือหลักทรัพย์แต่ทีเนี้ยในส่วนที่เป็นสีฟ้าที่มาจากหลังบ้านนะครับตัวราคาที่มันถูกส่งไปยังโบรกเกอร์หรือบริษัทต่างๆนะครับมันจะมาจากที่ที่เดียวนะครับที่เป็นตรงกลางส่วนกลางหรือ exchange นะครับโมเดลเนี้ยถ้าเกิดอยู่ในการซื้อขายอะไรก็ตามที่ใช้คําว่า exchange นะครับทั่วโลกไม่ว่าจะในไทยในคริปโตหรือว่าในถ้าอย่างของต่างประเทศเนี่ยก็อย่างเช่น New York Stock Exchange นะครับหรือว่า CME นะ Chicago Mercantile Exchange นะครับNYSE New York Stock Exchange เนี่ยเขาดูแลเรื่องหุ้นนะครับส่วน Chicago Mercantile Exchange นั้นส่วนใหญ่เขาจะดูแลในทาง futures นะครับของไทยก็จะเป็นเนี่ย set กับ TFEC set ดูเรื่องหุ้น TFEC ดูเรื่องตราสารอนุพันธ์นะครับอันเนี้ยต่อมาเป็นพวก OTCOTC หรือ over the counter เนี่ยมันจะแตกต่างนะครับมันแตกต่างในแง่ที่โอเคเรามองเบื้องต้นมองผ่านๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเป็นโบรกเกอร์เหมือนกันเป็นบริษัทเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือนะฮะแต่ละโบรกเกอร์ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีแหล่งในการจับคู่ซื้อขายเพียงแหล่งเดียวเหมือนแบบ exchange สารเฉพาะทางนะครับถ้าอย่างในตลาดของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีพวก DW นะครับderivative warrantนะครับมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกในการให้สภาพคล่องซื้อขายมันเป็นไปโดยราบรื่นนะครับในแง่ของการซื้อขายแบบ OTC ตรงเนี้ยถ้าเกิดมองเฉพาะตรงนี้เลยนะผมเชื่อว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆได้ยินก็จะรู้สึกแอบสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับหรือไม่คุ้นไม่ชินนะครับเวลาผมอธิบายให้กับผู้เริ่มต้นโดยส่วนใหญ่นะเวลามีโอเคเป็นนักลงทุนลูกค้าเข้ามาใหม่ๆหรืออาจจะเป็นพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่คุ้นชินกับธุรกิจการลงทุนการซื้อขายนะผมอยากจะผมใช้คำเปรียบเปรยแล้วกันเปรียบเปรยว่าโอเคสมมติว่าเรามองว่า A B C D พวกนี้ทุกร้านขายนมสดเหมือนกันนะครับนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมอะไรแบบนี้นะ LP เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนเป็นซัพพลายเออร์นะครับจริงๆโมเดลแบบ OTC เนี่ยมันค่อนข้างตรงไปตรงมาที่สุดนะครับมันจะเหมือนกับร้านอะไรปกติทั่วไปในธุรกิจทั่วไปนะครับเวลาเขาจะขายของให้กับผู้คนทั่วไปแหล่งซัพพลายเออร์ของแต่ละร้านเนี่ยอาจจะเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างนะครับอย่างเนี้ยครับบางทีโอเคมาส่งให้ร้าน B เขาเรียกนะครับตลาดแบบ exchange กับตลาดแบบ OTC นะมันจะแตกต่างกันนะครับประมาณนี้ exchange หรือ centralized กับ decentralized นะนะครับพอดีจริงๆถ้าจะพูดให้ครบวงจรเลยผมต้องพูดในเรื่องของคริปโตด้วยแหละแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าในคอร์สของเราตอนนี้เราโฟกัสที่

ตลาดการเงินการลงทุนที่ยังเป็นกระแสหลักอยู่แล้วกันเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้แตะตัวคริปโตเคอเรนซีมากนักนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวตราสารแบบ OTC เนี่ยตัวที่เราจะพูดถึงกันตรงนี้เราอาจจะมาโฟกัสในแง่ของ CFD นะ CFD นะครับผมขอขยายความนิดนึงปกติแล้วตราสาร CFD นะครับย่อมาจากคำว่า contract for different contract for different เนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของตราสารอนุพันธ์แล้วเนี่ยจะไม่มีการถือครองสินทรัพย์จริงนะครับจะเป็นการซื้อขายสัญญานะครับตามชื่อเลยนะ contract หรือสัญญาจุดเริ่มต้นของตราสารอนุพันธ์นะครับมันมีมายาวนานมากนะครับที่พอจะเอามาคุยกันได้ก็น่าจะย้อนไปประมาณอันนี้เดินตำลงผมอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่ประมาณปีคริสตศักราช1500หรือ1700อะไรประมาณนั้นเลยที่เนเธอร์แลนด์นะครับก็มีการซื้อขายสินค้าเกษตรนะอย่างดอกทิวลิปนะครับผมเชื่อว่านักศึกษาหรือผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องทิวลิปแมนเนียนะครับมันมีการซื้อขายดอกทิวลิปกันหรือแม้แต่ที่ญี่ปุ่นเองนะครับในประมาณช่วงปี1700-1800เนี่ยเขาก็มีการซื้อขายข้าวนะครับทีเนี้ยเหตุที่มันเกิดการซื้อขายตราสารอนุพันธ์นะตอนนั้นจุดเริ่มต้นอาจจะยังไม่ได้ถึงกับเป็นตลาดตราสารอนุพันธ์นะครับจุดเริ่มต้นเลยผมเชื่อว่ามันค่อนข้างเป็น common sense นะหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้ง่ายๆก็คือบริษัทหรือว่าองค์กรหน่วยงานใดก็ตามนะสมมติเราต้องการซื้อข้าวผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันยกตัวอย่างเป็นข้าวแล้วกันนะครับต้องการซื้อข้าวในจำนวนกี่ตันกี่เกวียนหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในอีก3เดือนข้างหน้าแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะกังวลก็คือในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าราคาของข้าวจะขึ้นหรือลงไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นธรรมชาติร่วมกันของสินค้าโภคภัณฑ์นะคอมโมดิตี้หรือสินค้าหลายๆอย่างเช่นทองคำน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ในสมัยก่อนแล้วกันข้าวดอกไม้หรือสินค้าทางการเกษตรเนี่ยมันก็เผชิญปัญหาแบบเดียวกันนี้มาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในเมื่อเราไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้ว่าราคามันจะขึ้นหรือลงแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนในการบริหารงานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทหรือองค์กรห้างร้านเนี่ยก็จะทำสัญญากับผู้ผลิตนะครับอย่างในกรณีนี้ก็อาจจะไปทำสัญญากับชาวนานะอาจจะเป็นชาวนารายใหญ่หน่อยนะครับสามารถทำสัญญาร่วมกันว่าในอีก3เดือนข้างหน้าคุณต้องขายข้าวในเกรดที่ตกลงกันนะครับก็จะตกลงกันโดยปกติก็จะมีการคุยในแง่ของเกรดในแง่ของสเปคในแง่ของจำนวนแล้วก็ในแง่ของเวลานะครับโอเคตรงนี้มีคีย์เวิร์ดมาแล้วจริงๆจุดเริ่มต้นมันคือ settlement date ก็คือวันส่งมอบนะครับสมมุติผมตีไว้เลย3เดือนนะครับเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะอันนี้ผมขอยกตัวอันนี้เป็นตัวอย่างข้าวเอาตัวอย่างเดิมกันแล้วกันนะไม่อยากเปลี่ยนประเด็นสมมุติข้าว100เกวียนนะครับอีก3เดือนส่งมอบนะครับจริงๆมันต้องมีราคาส่งมอบด้วยนะครับราคาส่งมอบนะครับโอเคขออนุญาตนะครับโอเคเนี่ยปัดนะครับต่อมา specification มันก็จะมีในเรื่องรายละเอียดของสัญญาซื้อขายนะครับว่าตัวสัญญาซื้อขายที่กำลังตกลงคุยกันเนี่ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวกลับมาสู่ในส่วนของเนื้อหาหลักๆก่อนนะครับอันนี้ผมขอคุยกลไกนะโอเคทีนี้สมมุติว่าเอา exercise price แล้วกันผมขอยกตัวอย่างขอโทษนะครับอันนี้ตัดโอเคครับเดี๋ยวกลับมาในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ต่อเนอะเรากำลังพูดถึงสัญญา futures นะครับสมมุตินะครับ exercise price หรือราคาใช้สิทธิ์นะตอนนี้เราตกลงกันว่าในอีก3เดือนข้างหน้าคุณต้องส่งมอบข้าว100เกวียนในราคา 4,500 ให้กับผมสมมุติผมเป็นต้องการซื้อข้าวแล้วกันซื้อที่นี่และชาวนาก็ต้องขายให้ผมที่ราคาเท่านี้นะครับตกลงเซ็นสัญญากันเรียบร้อย
นะครับทีนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่แตก

ก็คือเราจะเรียกกันว่า market price นะครับตัว market price เนี่ยโอเควันที่ทำสัญญามันอาจจะ 4,500 เหมือนกันแต่ทีเนี้ยในอีก3เดือนข้างหน้านะครับมันอาจจะไม่ใช่ 4,500 สมมติเป็น 4,700 ถ้า 4,700 เนี่ยคุณจะเห็นว่าราคามันต่างกัน200นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงเนี้ยมันจะมีฝั่งหนึ่งได้เปรียบและอีกฝั่งหนึ่งเสียเปรียบใช่ไหมฮะผมขอผู้ซื้อแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอสอดแทรกคำศัพท์ทางการเงินเพิ่มนิดนึงนะโอเคลองกับช็อตลองกับช็อตเนี่ยเป็นคำมาตรฐานเลยในธุรกิจตราสารอนุพันธ์นะครับในส่วนของบายแล้วกันอันนี้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยโดยทั่วไปก็คือพวกบริษัททางร้านแหละที่เขาต้องการสินค้านั้นนะต้องการน้ำมันต้องการทองคำเมื่อกี้ผมพูดถึงข้าวนะครับผมต้องการข้าวที่ราคา 4,500 ใน100เกวียนในราคา 4,500 นะครับสมมุติในคูณ100 100,000 แสนสมมุติว่าปกติเนี่ยเท่ากับว่าโอเคถ้าผมไม่ได้ทำอันนี้ก็คือโอเคตอนนั้นเนี่ยต้นทุนของผมอยู่ที่เท่านี้ทีเนี้ยโอเคนี่คือมูลค่าละกันนี่คือมูลค่าตามสัญญานะเราเรียกกันโอเชียนวาลูนะครับมูลค่าตามสัญญานะ450,000นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวกลับมาตรงนี้ต่อตรงนี้มันจะเป็นสัญญาระหว่างผมกับผมผู้ซื้อแล้วก็ตัวเกษตรกรที่เป็นผู้ขายนะครับทีนี้พอใน3เดือนถัดมาราคาเป็น 4,700 ในกรณีเนี้ยผมนะเป็นผู้ซื้อก็ผมก็จะรู้สึกดีใจคิดถูกแล้วที่ทําสัญญานี้เซ็นสัญญากันไว้นะครับฝั่งผู้ขายก็อาจจะแบบเอาอารมณ์ตอนนั้นก็อาจจะเสียดายนะครับเสียดายก็ว่าขาดทุนแทนที่จะเอา100เกวียนมาขายใน3เดือนนั้นน่ะก็กลายเป็นว่าก็โอเคฝั่งผู้ขายก็จะรู้สึกเสียดายนะครับก็แทนที่จะได้ขายในราคาที่แพงกว่าก็โอเคในกรณีเนี้ยผู้ขายขาดทุน 20,000 แล้วก็ผู้ซื้อได้กําไร 20,000 นะครับทีนี้ก็จะมีคําถามว่าเราทําสิ่งนี้ไปฝั่งผู้ขายได้ประโยชน์อะไรนะครับจริงๆถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วกันผู้ขายเนี่ยบางครั้งเขาต้องการเงินนะตอนนั้นนะครับเขาก็อาจจะโอเคเขาก็อันนี้เขาก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างไรเขาขอรับเงินสดมาก่อนนะครับจริงๆในทางปฏิบัติฝั่งผู้ขายเขาจะมีการคำนวณมีการวิเคราะห์มีการประเมินไว้แล้วแหละว่าในอนาคตแนวโน้มจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีการบริหารความเสี่ยงกันนะแต่นี้อันนี้ผมขอพูดแบบเรียบง่ายก่อนพูดในเวอร์ชันของโบราณก่อนนะครับในสมัยโบราณเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาที่แบบง่ายๆตรงไปตรงมาแบบนี้แหละเซ็นกันง่ายๆนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมันจะมีฝั่งที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบชัดเจนในตลาดตราสารอนุพันธ์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ซัมเกมนะครับก็คือเกมเนี้ยโอเคเมื่อมันเกิดซีโร่ซัมเกมนะครับแรกเริ่มเลยมันก็เป็นสัญญาซื้อขายธรรมดานะครับต่อมาเมื่อโลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมนะครับแทนที่จะเป็นสัญญาปากเปล่าหรือสัญญาที่แบบเซ็นกันระหว่างร้านระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจนะครับมันเริ่มขยายตัวขึ้นทีนี้เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือเมื่อมันเป็นซีโร่ซัมเกมแบบนี้นะครับถึงเวลาจริงผมเชื่อว่าหลายท่านเดาได้มันจะต้องมีคําถามว่าเอ๊ะอาจารย์ครับแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเบี้ยวล่ะเขาไม่ยอมรักษาสัญญาจะทํายังไงอันนี้คือปัญหาแรกนะครับก็คือการผิดนัดชําระนะครับปัญหาการผิดนัดชำระนะครับบางทีเขาเรียกเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสนะอันนี้ตามสำเนา default risk ผิดนัดชำระตรงๆนะครับอาจจะใช้ในเชิงพวกผิดนัดชำระหนี้อะไรก็ได้แต่เคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริสเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือของอีกคู่หนึ่งของสัญญานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวนะครับตัวสัญญาซื้อขายเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ระหว่างคน2คนแล้วก็จะมีเราก็จะเรียกว่าตลาดนะครับของที่ญี่ปุ่นเมื่อก่อนมันมีตลาดคาคาตลาดโอซาก้าเป็นน่าจะเป็นตลาดฟิวเจอร์ลำดับแรกๆของโลกเหมือนกันนะผมไม่อาจจะไม่เป็นประวัติศาสตร์ไม่กล้าพูดว่าที่แรกหรือเปล่านะครับแต่ไม่ว่าจะที่ตลาดทิวลิปก็ดีที่เนเธอร์แลนด์นะหรือที่ญี่ปุ่นตลาดพวกเนี้ยหลักๆเลยเขาก็จะเป็นตัวกลางนะครับเอามาปัญหาแก้ไขปัญหากันผิดนัดชำระแบบนี้แหละนะครับก็คือตลาดเดริเวทีฟพวกนี้มันจะมีการวางมาร์จิ้นเ

หลักประกันนะครับวางเงินหลักเนี่ยอย่างในที่นี้ผมพูดได้ง่ายๆเลย100เท่านะครับก็คือถ้าเกิดซื้อข้าวเกวียนเดียวนะมันก็อยู่ที่ 4,500 แต่ทีเนี้ยสัญญาในสัญญา1ฉบับนะมันก็จะมีขนาดเท่ากับ100หน่วยนะครับปกติแล้วตัวหลักประกันเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวสถาบันจะเป็นผู้กำหนดนะถ้าในตลาดที่เป็น exchange นะครับทาง exchange เขาก็จะกำหนดมาให้เลยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1:20นะครับบางประเทศที่ผมเคยเจอนะอย่างออสเตรเลียเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกิน1:30นะครับเนี่ยประมาณนี้1:20-1:30ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับเพื่อเอามาเรียกว่าเป็นเหมือนกับให้สภาพคล่องแล้วก็เพื่อเอามาสำหรับบริหารความเสี่ยงนะครับหลักๆประมาณนี้ margin กับ leverage มันจะคู่กันนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นภาพกว้างๆนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาเจาะรายละเอียดเจาะลึกเข้าไปอีกว่าแต่ละส่วนตรงนี้มันทำงานกันยังไงบ้างนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายของเรายังไงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ margin กับ leverage ก็จะเข้ามามีผลด้วยนะครับคำว่า margin และ leverage เนี่ยตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับของตลาดการซื้อขายแบบตราสารอนุพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอนุพันธ์ประเภทไหนก็ตามนะครับคำที่คุณจะได้ยินแล้วกันบางทีคำว่าอนุพันธ์เนี่ยฟังแล้วมันอาจจะดูไกลตัวส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่ามันเป็นการซื้อขายแบบไม่มีสินทรัพย์จริงเป็นการซื้อขายส่วนต่างราคาเป็นการซื้อขายตัวหรืออะไรก็แล้วแต่พอมันไม่มีการได้จับสินทรัพย์จริงนะครับมันก็จะอยู่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานมันจะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับโอเคอันนี้แบบตลาดหุ้นเนี่ยก็จะคือซื้อขายหุ้นธรรมดานะครับการซื้อขายหุ้นเนี่ยเวลาจะได้กำไรมันก็คือต้องเราให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นนะครับจริงๆไม่ใช่แค่หุ้นนะครับหุ้นที่เป็นหุ้นจริงๆทองคำที่เป็นทองคำจริงๆหรือเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีจริงๆนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันคือเรียกว่าสปอตนะครับสปอตไพรซ์สินค้าจริงนะครับหรือบางทีถ้าเป็นทองเขาเรียกว่าฟิสิคอลนะครับเอาตัวที่จับต้องได้จริงนะครับซึ่งตรงนี้มันจะสามารถเทรดได้ทิศทางเดียวนะครับในทางกลับกันพอมาเป็นตลาดของตราสารอนุพันธ์นะครับผมกลับมาตรงนี้นะคุณจะเห็นคำว่า buyer และ seller นะครับแปลว่าถ้าคุณคิดว่าอันนี้เอาตัวอย่างง่ายๆนะเอาแค่ราคาข้าวถ้าคุณคิดว่าแนวโน้มราคาข้าวในอีก3เดือนมันจะปรับตัวขึ้นคุณก็ซื้อแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณคิดว่ามันจะปรับตัวลงคุณก็ขายมันได้นะครับสามารถทำช็อตโพซิชันเนื่องจากณปัจจุบันเนี่ยตลาดตราสารอนุพันธ์มันไม่เหมือนสมัยโบราณที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับมันไม่ใช่แค่การทำสัญญาระหว่างธุรกิจนะซึ่งจริงๆถามว่ามันยังมีไหมมันยังมีนะอันนี้ผมเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าผมข้ามไปทีนี้พูดถึงตราสารอนุพันธ์นะครับเอาแบบที่นิยมเลยนะฟิวเจอร์สนะครับแบบแรกนะครับเดลิเวอทีฟตัวแรกฟิวเจอร์สเนี่ยก็คือที่ฟิกซ์เนี่ยแหละครับหลักๆเลยนะครับไอฟิวเจอร์สแล้วก็แบบที่สองเรียกว่าฟอร์เวิร์ดนะครับความต่างก็คือฟิวเจอร์สนะครับเป็นแบบเอ็กชแนนจ์นะครับตัวโปรดักที่ผมจำบ่อยที่สุดแล้วกันนะช่วงนี้ก็คือทองคำนะครับก็คือปกติในการเทรดหนึ่งสัญญาของทองคำแล้วกันอันนี้เป็นไซส์ของตลาดชิคาโกเมอร์ชันไดเอ็กชแนนจ์ CME นะครับคอนแทคไซส์มันอยู่ที่หนึ่งสัญญาเท่ากับทอง100ทรอยออนซ์นะครับอันนี้ก็10,500กับ10,700ราคาอันนี้ผมแค่ตัวเลขสมมุตินะแต่ในราคาสโคปราคามันอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับมาที่ของไทยนะครับกลไกของมันเนี่ยจะมีตัวกลางคอยดูแลการซื้อขายราคานะครับรับส่งคำสั่งซื้อขายแล้วก็จะมีในส่วนที่เรียกว่า clearing house นะครับ clearing house เนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการดูแล margin แล้วก็ดูแลเขาจะมีหน้าที่ mark to market นะครับก็คือปรับเช็คทุกวันว่า margin ที่มีอยู่เนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับเข้ามาสู่ตรงนี้ต่อนะครับทีนี้เนี่ยพอมาเป็นฟิวเจอร์สหรือเป็นอนุพันธ์นะครับมันมีฝั่งซื้อหรือฝั่งขายถ้าเราคิดว่าราคาจะลงเราสามารถขายล่วงหน้านะตอนนี้ได้นะครับเมื่อเราส่งคำสั่งขายเข้าไปตัวตลาดฟิวเจอร์สเขาก็จะโอเคเขาก็จะมีหน้าที่ในการจับคู่คำสั่งซื้อขายให้กับเรานะครับจะเป็นบายหรือเซลก็แล้วแต่ดังนั้นคำถามสำคัญก็คือกลไกของมันเนี่ยเขาสามารถจับคู่ในราคาที่เราต้องการได้ทันทีเลยหรือไม่นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบก็คือในโหมดการซื้อขาย

นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบคล้ายๆการประมูลซื้อขายของนะครับมันจะมีฝั่งประมูลซื้อนะครับก็คือคำว่าบิดกับฝั่งประมูลเพื่อขายนะครับเสนอขายนะครับบิดกับออฟเฟอร์สองฝั่งนะครับคู่กันเสมออย่างเช่นโอเคในแพลตฟอร์มนี้นะคุณก็จะเห็นนะครับบางทีเขาก็จะใช้คำว่าบิดกับอาร์คนะครับจะมีสองราคานะครับถ้าคุณต้องการที่จะซื้อโดยตรงนะครับมันก็จะไปแมทราคาเสนอขายให้คุณหรือคุณต้องการขายมันก็จะไปแมทกับราคาเสนอซื้อตรงเนี้ยมันจะเป็นระบบเดียวกันกับร้านทองนะผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเห็นว่าทองก็จะมีราคาที่ร้านรับซื้อกับราคาที่ร้านขายนะครับหรือแม้แต่ร้านแลกเงินหรือที่ธนาคารต่างๆก็จะมีเรทอัตราแลกเปลี่ยนในการรับซื้อและรับขายนะครับมันจะมี2ราคาเป็นธรรมชาติของมันนะครับของกลไกการซื้อขายตรงนี้ความยากของมันก็คือคุณลองนึกภาพตามผมนะสมมติว่าตัวผมเองเลยแล้วกันสมมติผมไม่ได้สังกัดกับสถาบันหรือบริษัทใดผมไม่ได้เป็นคนดังอะไรสมมตินะก็อาจจะบอกว่าโอเคผมอยากจะขายปากกาอันหนึ่งนะครับปากกานี่อาจจะเป็นปากกาลิมิเต็ดอีดิชั่นของคนดังมีลายเซ็นมีอะไรสักอย่างนะครับเหมือนประมูลขายของธรรมดาเริ่มต้นที่500บาทนะครับ501 502 510 520อันนี้แล้วแต่สเต็ปแล้วผมอาจจะบอกโอเคเคาะครั้งละ100นะครับเสนอครั้งแรกผมบอกว่า500คนต่อไปก็จะ600 700 800ใช่มั้ยทีนี้ในทางตรงกันข้ามอันนี้ผมไม่ได้ประกาศขายคนเดียวผมไม่ประกาศขายในกลุ่มอะไรสักอย่างนะจะกลุ่มที่เขามีการซื้อขายของมือ2กันนะครับผมก็ลงไปขอขายทีนี้สมมติว่ารอบแรกผมเอาลงขายไปผมลงไปตอนแรก500แหละแต่กันไม่โอ้โหขายดีมากคนแย่งกันผมปิดได้ที่10,000ทีนี้สมมติว่าไอ้ประกาศตัวเนี้ยมันยังมีคนอื่นๆเขายังมีอีกเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็อยากจะมาขายเหมือนกันนะครับเขาก็เอามาวางขายเหมือนกันก็เอามาโอ้เขาเห็นได้ว่าขายหมื่นทีเนี้ยกลไกก็คือเขาว่าคุณคิดว่าเขาจะขายได้ถึงหมื่นเท่ากับผมไหมนะไอ้คำถามแรกมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับกระแสถูกไหมครับไปตรงมาเลยอยู่ที่ว่ามีคนมาแย่งซื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีคนพร้อมจ่ายแค่ไหนนี่แหละครับมันจะเป็นกลไกการจับคู่ซื้อขายราคาที่เกิดขึ้นในตลาดไม่ว่าจะตลาดหุ้นหรือฟิวเจอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ตลาดมาเป็นตัวกลางเนี่ยก็คือมันก็ตัวอย่างที่ผมพูดไปสมมุติบางผมคนเดียวจะโพสต์ลง Facebook ลง IG หรือลงอะไรก็แล้วแต่นะครับคนเห็นก็มีจำกัดเห็นแค่เพื่อนผมแต่ถ้าผมโพสต์ลงในกลุ่มมาร์เก็ตอะไรก็แล้วแต่สมมติเพื่อนผมอาจจะมีแค่เต็มที่หลักพันนะเพื่อนในโลกออนไลน์นะครับใน Facebook IG ถ้าในกลุ่มอะไรสักอย่างมาร์เก็ตอาจจะถึงหลักแสนคนถูกมั้ยฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็น exchange เลยอย่างถ้าเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดตราสารอนุพันธ์ทีเฟกเมื่อสักครู่นะครับคนที่เห็นมันไม่ใช่แค่มาร์เก็ตเดียวมันคือทั้งหมดที่สนใจในการเทรดการลงทุนพวกนี้มันไม่ใช่แค่หลักแสนมันหลายอาจจะเป็นหลักล้านด้วยคนต่างชาติสถาบันการลงทุนต่างชาติจะเข้ามาเขาก็ต้องผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลาดทีเฟกนะครับซึ่งตลาดตรงนี้บางทีมีได้หลายเจ้านะอย่างที่ถ้าอย่างของที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมีทั้งนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์มี Nasdaq มีอะไรไปเรื่อยนะครับบางทีมาประเทศเขาอาจจะมีหลายตลาดได้นะครับแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่หน้าที่ของเอ็กซ์เชนจ์เนี่ยหน้าที่หลักๆคือเขาก็จะมารวมสภาพคล่องให้นะครับถามว่ารวมสภาพคล่องเนี่ยมีประโยชน์อะไรเหมือนอย่างสักครู่ที่ผมกล่าวไปถ้าผมนั่งโพสต์หน้า Facebook ผมคนเดียวอ่ะผมอาจจะเมื่อสักครู่ผมบอกว่าผมไปขายในมาร์เก็ตผมได้ถึง10,000ถึง10,000เนี่ยเพราะมีคนเห็นเป็นหลักแสนถูกมั้ยฮะแต่ถ้าเกิดมีคนเห็นแค่หลักพันผมอาจจะขายได้แค่3,000 2-3,000 นะครับเนี่ยครับมันก็เลยคือต้องการให้เห็นข้อแรกเลยละกันเป็นการรวมให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและอย่างที่2เลยก็คือให้เกิดสภาพคล่องซื้อขายไวที่สุดผมโพสต์หน้า Facebook ผมเองคนเดียวเนี่ยกว่าจะมีคนเห็นกว่าจะมีคนขอซื้ออาจจะนานกว่าถูกมั้ยครับนานหน่อยแต่ถ้าโพสต์ในกลุ่มมาร์เก็ตมันจะเร็วขึ้นแต่คุณลองคิดสิถ้าเกิดสมมติว่ามาร์เก็ตสมมติมีสัก10กลุ่มแล้วกันนะครับเขาก็ต้องดูแลความแฟร์นะครับดูแลความสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็สภาพคล่องนะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายนะครับแล้วก็ถ้าเอ็กเชนจ์เนี่ยก็จะดูแลมาตรฐานการซื้อขายนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคำสั่งซื้อขายจะถูกส่งเข้าไปจริงๆนะครับเอาล่ะทีนี้เราได้เห็นแล้วว่าเอ็กเชนจ์ทำอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตลาดในแบบที่2นะครับก็คือตลาดการซื้อขายแบบ OTC นะครับในส่วนของตลาดการซื้อขายแบบ OTC ตรงนี้นะครับ

เคอันนี้เป็นการซื้อขาย OTC เพื่อรายย่อยนะครับในภาพนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับตัวสภาพคล่องทั้งหมดละกันนะครับตลาดที่มีอยู่บางครั้งตราสาร OTC นะครับในแบบรายย่อยหรือที่เรียกกันว่า CFD ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะกลไกการทำงานของมันเนี่ยจุดเริ่มต้นเขาอาจจะมีการไปจับคู่สินทรัพย์นะครับจากที่แหล่งต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสกุลเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนต่างๆเขาก็จะจับคู่กับธนาคารบางครั้งบางเจ้าก็จะสามารถซื้อขายเป็นหุ้นเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำน้ำมันตัวนี้ก็ซื้อขายได้เช่นกันนะครับมันก็จะมีสถาบันการเงินหลากหลายรูปแบบนะตัวนี้ผมขอเรียกรวมๆว่ามาร์เก็ตละกันนะครับเป็นพูลตรงกลางทีเนี้ยในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะลิงก์มาถึงโบรกเกอร์รายย่อยนะครับในส่วนของโบรกเกอร์รายย่อยเนี่ยคุณจะเห็นว่าระหว่างตลาดกับโบรกเกอร์รายย่อยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า LP อยู่ซึ่งในตอนต้นชั่วโมงเนี่ยผมได้มีเกริ่นไปบ้างนะว่าLP ก็จะทำหน้าที่เสมือนซัพพลายเออร์นะครับจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่สองเนี่ย LP เขาก็มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการวางมาร์จิ้นวางมัดจำแล้วก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับอย่างที่ผมได้กล่าวไปคล้ายๆกับ Exchange ก็คือหาสภาพคล่องนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าถ้าลำพังคนคนเดียวเนี่ยสภาพคล่องมันน้อยการจับคู่ซื้อขายก็ยากมันก็จะเป็นไปโดยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยโดยปกติแล้วโบรกเกอร์รายย่อยก็จะมีการทำสัญญากับ LP นะครับเพราะว่าในตลาดจริงนะครับบางครั้งธนาคารเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาทำการแปลงสินทรัพย์ให้อยู่ในรูปแบบออกมาตรฐานหรือออกสัญญาอะไรแบบนี้นะครับบางครั้งบางโบรกเกอร์หรือบางร้านทองเขาก็ไม่สะดวกที่จะมาดำเนินการเช่นนั้นมันก็จะมีตัวกลางนะครับที่เรียกว่า LP หรือ Liquidity Provider มาช่วยดูแลความสะดวกให้นะครับโอเคแล้วเนี่ยก็กลับมาสู่ในส่วนของรายย่อยนะครับในส่วนของลูกค้ารายย่อยกับทางโบรกเกอร์นะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นลูกค้าต่างประเทศหรือว่าโบรกเกอร์ที่ไม่ได้มีธนาคารหรือระบบจ่ายเงินเป็นของตัวเองนะครับปกติแล้วเวลาโอนออกนะครับทางโบรกเกอร์เนี่ยจะดูแลการฝากถอนโอนของลูกค้าด้วย payment gateway นะถ้าเป็นโบรกเกอร์ต่างประเทศนะครับ payment gateway เนี่ยก็จะมีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการฝากถอนอย่างเช่นในการฝากถอนปกติถ้าเป็นธุรกรรมข้ามประเทศมันจะกินเวลาค่อนข้างนานนะครับ Payment Gateway เขาก็จะมีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบการทำงานคร่าวๆนะอันนี้เป็นภาพนะครับเพื่อให้เห็นว่ากว่าที่แตกต่างแล้วก็เป็นความเสี่ยงก็คือนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นมันมีความเสี่ยงที่เรียกว่า Default Risk หรือ Counterparty Risk นะครับถ้าเป็น Exchange เนี่ยตัว default risk และ counter party risk เนี่ยมันค่อนข้างอุ่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะว่าทาง exchange นะครับเขาจะเป็นผู้ช่วยดูแลให้แต่ทีเนี้ยพอเป็น OTC คำว่า OTC หรือ over the counter เนี่ยถ้าพูดแบบบ้านๆเลยมันก็คือการพูดแบบการเจรจาสองฝั่งไม่ได้มี exchange เป็นตัวกลางมันจะเหมือนกับสมัยไอ้ตัวอย่างที่ผมเรียกตลาดค้าข้าวที่ญี่ปุ่นหรือตลาดทิวลิปซื้อขายกันเองนะครับจริงๆตลาดทิวลิปมันน่าจะเป็น exchange นะ exchange เนี่ยจริงๆมันมีมาตั้งแต่ปี 1500แล้วนะครับประมาณนี้ดังนั้นในการเทรดแบบ OTC เนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณต้องดูให้ดีว่าคุณเทรดกับบริษัทไหนอีกฝั่งหนึ่งน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่าง OTC ที่คิดว่าใกล้ตัวที่สุดอย่างเช่นร้านขายทองหัวอะไรสักอย่างหรือแม่ทองอะไรสักอย่างนะผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับสองร้านนี้แบบนี้เขาก็เป็น OTC นะเขาไม่ได้เป็น Exchange แต่ว่าอย่างน้อยเรามั่นใจได้ว่าโอเคร้านทองขนาดใหญ่ตรงนี้เขาน่าเชื่อถือเพียงพอเขาอาจจะสังกัดกับสมาคมผู้ค้าทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยโอเปอเรชั่นโดยอะไรทั่วไปแล้วการร้านค่อนข้างหนักไปในทาง OTC นะครับโอเคเราเชื่อถือเขาได้นะทีนี้พอกลับมาสู่ในส่วนของโบรกเกอร์ CFD หรือโบรกเกอร์ OTC อื่นๆอย่างแรกเลยคุณต้องดูว่าบริษัทพวกนี้เขามีการจดทะเบียนหรือกำกับดูแลที่ไหนสำคัญมากนะครับเขาทำธุรกิจจริงไหมเพราะณปัจจุบันมันมีมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์มากมายนะครับมาในรูปแบบของการหลอกลงทุนนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องตรวจดูที่มาให้ชัดเจนว่าบริษัทที่ว่านี้เขาอ้างอิงแหล่งซื้อขายอ้างอิงแหล่งสภาพคล่องมาจากไหนนะครับเนี่ยตั้งแต่ที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับทุกการซื้อขายทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่มามันมีรายละเอียดแล้วก็ความเสี่ยงที่คนทั่วไปมักจะชอบลืมนึกถึงก็คือ default risk หรือว่า counter party risk นะครับเรามักจะนึกถึงแค่ความเสี่ยงของราคาความไม่แน่นอนหรืออะไรแบบนี้อะไรก็ตามแต่เยอะแยะมากมายจะลืมสิ่งนี้ไปถ้าเกิดเขาอาจจะไม่ได้เป็นมิจฉาชีพโดยตรงแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ถูกกำกับดูแลอย่างถูกต้อง

นะครับมันคือซีโร่ซัมเกมถ้าเกิดเขาเริ่มอยู่ในฝั่งที่เขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบเขาก็พร้อมที่จะเบี้ยวคุณได้นะครับสำหรับในคลาสนี้ผมก็ขอจบในแง่ของโครงสร้างและกลไกการซื้อขายของตลาดการเงินแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลาสถัดไปที่ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบการส่งคำสั่งซื้อขายของนักลงทุนกันนะครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง10สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพชัชและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการ

จักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทศโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็

0: ใช้ตัวแฟนัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
0: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกมีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจริญฤทธิ์อุดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลนะครับ
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้เรานะครับพบกับเรานะในผิดพันเกี่ยวกับสบู่และการชำระล้างนะอันนี้เป็นเทอมนี้เป็นตอนที่4
1: ตอนสุดท้ายแล้ว
0: ตอนสุดท้าย
1: ตอนสุดท้ายของ
0: ใ
1: ช่ครับ
0: ต้องรับนักศึกษาที่ต้องติดตามแล้วก็คอยดูนะว่าวันนี้เทอมมีอะไรนะคราวนี้เราสองคนเนี่ยหลักๆก็เป็นชำระล้างคราวนี้อันนี้จะมาแปลกเลยไม่ใช่สบู่ก้อนละใช่ไหม
1: ใช่ไม่ใช่สบู่ก้อน
0: สบู่เหลวนะครับ
1: ต้
0: องบอกว่าสบู่เนี่ยเป็นผิดพันเครื่องสำอางใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ผิดพันเครื่องสำอางคราวนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องสำอางเนี่ยในการที่เขาทำเนี่ยมันจะมีเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือใช้ประเภททาทิ้งไว้แล้วก็ใช้แล้วล้างออกใช่ไหมฮะผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทาทิ้งไว้แล้วก็พวกครีมโลชั่นครีมกันแดดถูกไหมใช้นะครับอะไรต่างๆก็จะใช้แล้วก็อย่างกันแดดก็ใช้8-9ชั่วโมงครีมโลชั่นก็ทาเพื่อบำรุงถูกไหมทาทิ้งไว้โดยไม่ต้องล้างออกแต่ขณะที่ประเภทสบู่เนี่ยประเภทนี้เขาเรียกผลิตภัณฑ์ชำระล้างสบู่ยาสีฟันเนาะเราก็มีสอนยาสีฟันมีสอนทำสบู่ก็สบู่ก้อนสบู่เหลวใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยสบู่ที่เราสอนเป็นหลักคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสบู่นะคำว่าสบู่เนี่ยคำว่าเป็นโซปเนี่ยเราถือว่าเป็นสบู่ก้อนสบู่ก้อนเนี่ยคือโซปเป็นสบู่ธรรมชาติแหละคราวนี้ถ้าเป็นผิดพัน

0: ที่เป็นเรียกว่าเป็นของเหลวเนี่ยทุกวันนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ใช่สบู่
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นผิดพันชำระล้างเพราะขึ้นต้นตำรับด้วยพวกสารชำระล้างต่างๆถูกต้องไหมฮะสารชำระล้างต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดพันชำระล้างที่อย่างวันนี้ถ้าถามว่าง่ายๆเลยเราเรียกเขาสบู่เนี่ยเพราะเราเคยชินว่าเขาทำความสะอาด
1: อะไรที่
0: อย่างเช่นอาจารย์เช้งเนี่ยอาจารย์พิชาติจะทำสบู่เนี่ยอยากจะได้สบู่เหลวเนี่ยถามว่าเราดูในทั้งตลาดมันจะมีสบู่เหลวนะหรือว่าผิดพันชำระล้างมันก็จะมีเป็นเนื้อน้ำสบู่เหลวเป็นสบู่เหลวเป็นน้ำเลยนะความเป็นน้ำเนี่ยก็จะไหลง่ายเป็นน้ำสบู่เหลวนะครับก็คืออาจจะต้องเพิ่มความหนืดไปนิดนึงใช่ไหมก็ต้องมีสารเพิ่มความหนืดมีความหนืดเพราะว่าการเป็นน้ำอยู่ดูเป็นน้ำไหลลงมาเลยเนี่ยมันก็จะ
1: หกมันจะไม่น่าใช้
0: ใช่ไหมครับ
1: มันไม่น่าใช้
0: ก็มีเป็นสบู่เหลวหรืออย่างนึงก็จะพวกโฟมอาบน้ำโฟมอาบน้ำก็คือขึ้นต้นด้วยเนื้อโฟม
1: ใช่
0: เป็นเลือดเป็นโฟมมีเป็นรักษาโฟมเป็นเนื้อเจลเคยเห็นไห
1: ม
0: ขึ้นต้นด้วยสารก่อเจล
1: ใช่
0: ไหมเป็นเนื้อเจลก็เนื้อฝาค่อนข้างจะนุ่มๆลื่นๆเป็นคล้ายๆวุ้นคล้ายๆเจลเนี่ยประมาณนี้นะหรือว่าขึ้นรูปในเรื่องของครีมเป็นครีมอาบน้ำเคยเห็นไหมครีมอาบน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสบู่ที่อยู่ในรูปของลิควิดหรือของเหลวเนี่ยก็จะมีหลายแบบแล้วขึ้นอยู่กับต้นอะไรก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราจะขึ้นต้นเราก็ต้องไปใช้สารสร้างเนื้อหรือสารสร้างตัวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: พอมีสารสร้างเนื้อปุ๊บก็คือเป็นตัวหลักนะฮะในการที่เราจะดีผิดพันสบู่เหลวหรือว่าผิดพันชำระล้างที่เป็นแบบลิควิดใช่ไหมอาจารย์
1: ครับ
0: ครับตัวต่อมาที่ต้องมีอะไรในการมีสบู่เหลวก็ต้องสารตั้งหลักสารชำระล้างรองแล้วเนี่ยต้องมีสารให้ฟอง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมสารให้ฟองเพราะว่าอะไรคนเราชอบฟองจริงๆอ่ะในตัวสารชำระล้างอ่ะหรือว่าสารทำความสะอาดเนี่ยมันก็มีฟองอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่คนเราชอบมาก
1: มันไม่พอ
0: ใช่ไหมฮะก็ชอบมากๆก็คือจะใส่สารเพิ่มฟองลงไปอีกเนี่ยทำให้รู้สึกนุ่มลื่นส่วนฟองจะมีลักษณะเป็นลูกโป่งเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นใช่ไหมครับนุ่มนั่นก็เคยอยู่เรื่องฟองนะครับคราวนี้ในเรื่องของการชำระล้างการสร้างเนื้อคราวนี้ก็มีเรื่องว่าการเป็นสบู่เหลวล้างตัวล้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามันไม่ว่าล้างตัวทำความสะอาดอย่างเดียวล้างตัวแล้วตึงผิวมันโอเคไหมอาจารย
1: ์โอเคครับ
0: ถ้าตึงมากๆอ่ะ
1: แล้วแต่ผิว
0: บางคนก็ไม่ชอบ
1: แล้วแต่ผิวคน
0: มันก็ต้องมีตัวช่วยบำรุงด้วย
1: ใช่คร
0: ับก็ต้องมีตัวที่ทำให้แบบหลังจากที่ชำระล้างแล้วอาจจะใส่พวกอะไรอ่ะกิสลีนลงไปบ้าง
1: ใช่
0: ไหมให้ความให้คือล้างก็ต้องให้ความชุ่มชื้นด้วยกันล้างบางคนแบบคนผิวใส่แล้วเราจะให้ฤทธิ์ยังไงจะใช้ตัวที่เป็นยังไงก็คือจะต้องออกแบบที่ดีไซน์ใช่ให้ตามต้องการนะก็เป็นสารตัวแอคทีฟต่างๆนะครับแม้กระทั่งในการทำเสร็จแล้วเนี่ยใส่สารสำคัญลงไปแล้วเนี่ยสารเรื่องความชุ่มชื้นสารลดสิวสารลดนู่นนี่นั่นหรือว่าสารทำความสะอาดลดกลิ่นอะไรเงี้ยประมาณนี้นะก็ต้องมีตัวปรับหนืดไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมบางทีในการทำใส่สารรวมๆไปแล้วเนี่ยผิดพันไม่หนืดมันก็ต้องมีพวกติกเนอร์เอเจนต์ก็คือใส่เพื่อทำให้มันหนาขึ้นไง
1: ใช่ไหม
0: เพื่อปรับหนืดในหลักๆเนี่ยที่เราจะเรียนผิดพันชำระล้างก็จะมีสารประเภทนี้อยู่ก็คือปรับหนืดใช่ไหมปรับหนืดอะไรนี้นั้นแล้วก็อาจจะต้องมีสีมีกลิ่นเพื่อความสวยงามใช่ไหมก็ต้องมีสีมีกลิ่นใช่ไหมอาจารย
1: ์แล้วทุกวันนี้ก็มีเนื้อมุกเนื้อทองเนื้อเงินโอ้โหมีเยอะตามท้องตลาด
0: การเพิ่มคุณค่า
1: ใช่
0: มีเนื้อมุกเงาๆหรือบางทีอาจจะต้องมีเม็ดสครับที่มันลอยได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นเนื้อใสนะใส่เม็ดสครับไปก็ประมาณนี้นะ
1: โกกิตเตอร์ซิลเวอร์กิตเตอร
0: ์อะไรประมาณนี้
1: เยอะแยะตามท้องตลาด
0: เราก็คุยให้ฟังนะเพราะว่าให้เห็นความหลากหลายของสบู่เหลวเพราะในสูตรสบู่เหลวเนี่ยในการทำมันไม่ได้ยากอะไรแต
1: ่
0: ขึ้นอยู่กับการตั้งสูตรจะทำให้สูตรนั้นมันคงตัวก็ต้องมีเรื่องของความหนืดเสร็จแล้วมันก็เป็นเรื่องสีเรื่องกลิ่นใช่ไหมครับประมาณนี้ก็จะเสร็จถูกไหมฮะก็ประมาณนี้นะครับในการทำผิดพันชำระล้างผิดพันชำระล้างผิดพันล้างมือล้างหน้านะฮะทำให้เกิดขึ้นอยู่กับทางไอเดียหรือคนดีไซน์เนี่ยเหมือนกับมีความรู้ทางตัวเครื่องสำอางหรือว่ามีสารมากแค่ไหนในการเอามาทำวันนี้ถึงเราทำวันนี้เราถึงเอาผิดพันที่ค่อนข้างจะเป็นสารที่ทันสมัยหน่อยนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเคมีเครื่องสำอางนะน้องๆที่เรียนทำสบู่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเนเชอรัลซะเยอะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเนเชอรัลซะเยอะแต่ในสูตรเนี้ยเราเน้นในเรื่องของการเป็นซินเนติกหรือเป็นสารสังเคราะห์มาเพื่อให้รู้จักนะครับเพื่อให้รู้จักในการทำอ๋อเขาทำสบู่เหลวเนี่ยเขาทำกันยังไงใช่ไหมครับในการทำยังไงทำสบู่ก้อนทำยังไงสบู่เหลวที่เป็นสบู่เหลวที่เราบอกว่าเป็นสารชำระล้างเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้หลักๆก็คือจะเป็นเบสขึ้นอยู่กับเบสว่า สบู่ครีมคืออย่างนี้นะเนื้อก็เป็นครีมสบู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณ
1: เพราะว่าเบรดหลักๆตามท้องตลาดมีเยอะ
0: มีเยอะ
1: นะครับขึ้นชื่อว่าผลิตภัณฑ์ชำระล้างนะครับมันก็

0: ก็มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเบรดแบบไหน
1: ใช่ชอบเบรดแบบไหน
0: นะครับมันก็จะมีเบรดเจลใช่ไหมครับเบรดของเหลว
1: เป็นของเหลวเป็นน้ำ
0: ใช่เป็นน้ำโอ้โหเยอะแยะ
1: ถ้าเป็นน้ำเนี่ยเป็นน้ำเฉยๆไม่ได้ก็ต้องใส่สารเพิ่มความหนืดค
0: ือ
1: ทำให้มันหนืดด้วยไงถ้าไม่หนืดแต่เป็นน้ำใสๆไหลเนี่ยลงล่องมือคุณก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับไม่มีวอลลุ่มมันไม่มีวอลลุ่มใช่ไหมครับนะครับลักษณะของผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี
0: ้
1: ใช่ไหมครับ คราวนี้อย่างที่บอกว่าที่เราเกริ่นกันมาเนี่ยเพราะว่าวันนี้เราจะทำสบู่เหลวหลักๆเลยเป็นสบู่เหลว
0: สบู่เหลวเรียกว่าสบู่เหลวแล้วกัน
1: สบู่เหลวนะครับแล้วก
0: ็แต่เอาจริงๆตามหลักความเป็นจริงคือมันเรียกสบู่ไม่ได
1: ้มันคือผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
0: ใช่มันคือผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
1: เป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าเราเอามาใช้กับผิวกายใช่ไหมเพราะคนชินกับคำว่าสบู่
0: ใช่คนชินกับคำว่าสบู
1: ่คราวนี้พวกผลิตภัณฑ์ชำระล้างใช้ล้างออกเนี่ยก็ถือเป็นเครื่องสำอางเหมือนกันเราก็จะบอกประจำเลยว่าการจะทำผิดพันธ์เนาะตัวเนี้ยเราใส่ขวดปุ๊บทำใช้เองที่บ้าน
0: ครับ
1: เทสค่า pH และการระคายเคืองแล้วนะครับอาจจะไม่ระคายเคืองมากก็ใช้ได้นะครับ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าถ้าเราจะจำหน่ายแจกจะทำจำหน่ายแจกก็ต้องคำนึงถึงการที่ต้องไปจดแจ้งอย.ถูกไหมอาจารย์ไปจดแจ้งอย.อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคือถ้าเราทำขายไปแล้วเนี่ยก็บอกไม่รู้ไม่ได้นะกฎหมายที่ออกมาเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ถูกต้องนะครับว่าจะทำผิดพันธุ์ตัวเนี้ยเรามาเรียนรู้นะมาศึกษาการทำแล้วเนี่ยจะทำขายจำหน่ายแจกแล้วล่ะมาปรึกษาอย.ที่จะทำสถานที่ผลิตยังไงใช่ไหมฮะจะจดแจ้งอย.จะคิดสูตรยังไงนะส่วนใหญ่ก็ต้องทำสูตรให้เขาดูนะแล้วเขาจะมาตรวจสถานที่ผลิตนะทางอย.ของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็คืออยู่ที่หน่วยงานเครื่องสำอางอย
0: ู่
1: ที่หน่วยงานอย.เครื่องสำอางหน่วยงานอย.เนี่ยก็จะมีหน่วยงานอาหารและยาใช่ไหมเราจะเป็นเครื่องสำอางก็จะแยกออกมาใช่ไหมในการทำผลิตภัณฑ์อาหารและยาก็มีเครื่องสำอางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนรู้ไว้นะเพราะถ้าเราจะทำเนี่ยก็ทำผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับถูกต้องเป็นหลักนะครับ
0: ใช่ครับ
1: นะครับในการจดแจ้งอย.ใช่ไหม
0: คร
1: ับ นะครับนอกจากจดแจ้งอย.แล้วเนี่ยก็คือในการทำก็ต้องมีความรู้อย่างที่เรามาศึกษามาเรียนกันใช่ไหมครับใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราทำนี่ก็คือเป็นสบู่เหลวนะฮะล้างมือล้างหน้าแล้วก็เป็นสูตร2สูตรก็คือสูตรที่เรียกว่าสูตร
0: มีทั้งรูปแบบออยของอาจารย์อาจจะอยู่ในรูปแบบของออยนะครับของผมอาจจะอยู่ในรูปแบบเหมือนกับเป็นสบู่เหลวแบบหนืดๆนิดนึง
1: เนื้ออะไรเป็นเนื้อ
0: นะครับหนืดๆนิดนึงแต่ของอาจารย์จะเหลวๆนิดนึง
1: ที่เป็นเนื้อเหลวเป็นน้ำมัน
0: ใช่ครับของ
1: น้ำมัน
0: ของผมเนี่ยจะมีหนืดนิดนึงมีการปรับหนืดนิดน
1: ึ
0: ง
1: แล้วในการที่เป็นเครื่องสำอางก็ต้องคือการเป็นเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องมีการน่าใช้อาจจะต้องมีแต่งสีแต่งกลิ่นใช่ไหมแต่งกลิ่นเพราะเครื่องสำอางเนี่ยคือการเอามาทำละล้างเนี่ยในส่วนหนึ่งก็คือทำให้รู้สึกดีทำรู้สึกดีมีต้องมีความน่าใช้มีกลิ่นหอม
0: ใช
1: ่หลักๆเลยคุณจะทำสบู่ขายออกมาล่ะสมมติเราไปเดินซื้อตามงานเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราทำก่อนถ้าเป็นได้ดม
0: กลิ่นต้องดี
1: ใช่กลิ่นต้องดี
0: อันดับหนึ่งเลยคือกลิ่น
1: ที่ผมเนี่ยดูว่าสามารถทำติดทำตามได้ง่าย
0: ใช่
1: นะเราไม่ได้เอาเครื่องกวนที่เป็นอุตสาหกรรมอะไรมาสอนที่ทำให้โอ้มาดูไปใครจะไปทำได้ใช่ไหมคืออันเนี้ยจะทำใช้เองก็ได้ทดลองทำใช้เป็นงานอดิเรกใช่ไหมหรือว่าทำใช้เองเนี่ยก็คือทำผิดพันธุ์ที่ดีแล้วตัวเองชอบก็อาจจะประหยัดทำให้คุณพ่อคุณแม่ในบ้านใช้นะครับเนี้ยก็คือดูจากอุปกรณ์ง่ายๆแต่ต้องบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆครัวเรือนแต่นิดนึงก็คือเราต้องแยกต้อง
0: แยกกันโดยสิ้นเชิงห้ามเอามาใช้ร่วมกันเด็ดขาด
1: ใช่ครับ
0: นะครับห้ามเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างอะไรมันมีความสะอาดของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับต้องแยกกันเลยโดยสิ้นเชิงนะครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราก็จะอธิบายเกี่ยวกับสูตรไปด้วย
1: เกี่ยวกับสูตร
0: เกี่ยวกับสูตรคร่าวๆนะครับคร่าวๆซึ่งระหว่างที่เราอธิบายเกี่ยวกับสูตรแล้วก็ระหว่างที่เราสาธิตแนะนำอุปกรณ
1: ์
0: นะครับเราก็จะพูดเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสารนั้นเพิ่มเข้าไปให้ด้วย
1: เกิดเล็กเกิดน้อยนะครับประมาณนั้นนะครับให้รู้
0: ใช่ครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าสูตรที่เราคัดมาเนี่ยท่านผู้ชมหรือนักศึกษาทั่วไปสามารถทำได้นะครับแต่ก็อย่าลืมเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับก่อนที่ถ้าเราสมมติเราทำในรูปแบบของลองใช
1: ้
0: ทดลองทำเพื่อแก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้ไม่เป็นไรแต่ท่านในกรณีเราทำเก่งแล้วจะไปทำขาย
1: เนี่ยอย่าลืมเริ่มจดแจ้งอย.นะด
0: ูอันนี้คือสำคัญมากๆ
1: คือเราจะไม่รู้กฎหมายไม่ได้ถูกต้องไหมอาจารย
0: ์อันนี้คือสำคัญมากๆทางเราก็จะเน้นบ่อยหน่อยแทบจะทุกเทปนะที่เราพูด
1: ก็คือให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยผิดพันธุ์มาใช้กับอะไรใช่ไหมเพราะผิดพันธุ์ทุกวันนี้นอกจากมีเครื่องสำอางมีอาหารเสริมมียาเครื่องสำอางก็เป็นหนึ่งที่หน่วยงานอย.

0: ดูแลเพื่อเราทำเนี่ยผู้ใช้ต้องมีความรู้สึกว่าปลอดภัยสิ่งที่ทางเครื่องสำอางเนี่ยเราทำผิดอย่างที่บอกว่าสบู่แล้วก็ผิดพันเครื่องสำอางเนี่ยเป็นเครื่องสำอางนะในการที่จะทำเครื่องสำอางเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสุดก็คือการปลอดภัย
1: ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
0: การแพ้และละลายเคลื่อนต้องมากที่สุดเพราะผิดพันเครื่องสำอางไม่ใช่ยาถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่าหวังผลในการรักษาให้หายอย่างเดียวแต่ไม่สนใจว่าใช้แล้วเกิด
1: ปลอดภัยไหม
0: เอฟเฟกต์อะไรใช่ไหมเกิดการละลายเคลื่อนใช้แล้วหน้าเป็นผื่นนู่นนี่นั่นหรือว่าใช้ไปแล้วเกิดอาการคันรุนแรงเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักๆเลยในการทำเครื่องสำอางเนี่ยโดยเฉพาะผิดพันชะล้างเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการความอ่อนโยนการป้องกันการแพ้และระคายเคืองอาจจะไม่ถึง 100% แต่ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้เพราะอาการแพ้เนี่ยบางทีมันเป็นปัญหาของแต่ละบุคคลก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวบุคคลที่ใช้ก็ต้องรู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแต่หลักๆในการระคายเคืองจากการเกิดใช้เครื่องสำอางเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวสารทางเครื่องสำอางแล้วเนี่ยทางอย.เขาจะดูแลเบื้องต้นอยู่แล้วว่าแต่ละหลังแต่ละอย่างเนี่ยเราเอามาเนี่ยเราสามารถใส่ความเข้มข้นได้เท่าไหร
1: ่
0: ใช่ไหมอย่างพวกสารต่างๆไม่ใช่ว่าเราเอามาผสมกันเนี่ยใส่เท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะอาจารย์
1: ไม่ได้ครับ
0: มันจะมีกำหนดว่าสัดส่วนของสารตัวนี้อยู่เท่านี้เปอร์เซ็นต
1: ์ใช่ครับอ
0: ยู่เท่านี้เปอร์เซ็นต์ไม่ควรจะใส่เกินเท่านี้ใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วในพวกสารสกัดหรือสารที่ใช้ในเครื่องสำอางเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณอยากทำสบู่นู่นสบู่นี่สบู่นั่นเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าตอนนี้เราอยากทำสบู่ที่แบบลดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราจะใส่สารที่เป็นตัวลดแบคทีเรียไป
1: เยอะๆเลย
0: เพื่อที่จะให้มันดีมันดีใช่ไหม
1: ให้มันเห็นผล
0: มันไม่ได้มันจะมีปริมาณจำกัดอยู่ว่าตัวสารตัวนี้ควรจะใส่ไม่เกินเท่านี
1: ้ใช่ไ
0: หม
1: ครับ
0: โอเคใส่น้อยไปอาจจะไม่เห็นผลใช่ไหมใส่พอดีเนี่ยเห็นผลบางทีเนี่ยบางสารบางตัวอย่างเนี่ยเราใส่ไปแค่เนี่ยมันพอดีมันเห็นผลใส่ไปมากกว่านี้มันก็ไม่ได้เห็นผลมากกว่านี้นะ
1: เผลอๆส่งผลเสียด้วย
0: ผลเสียด้วยนะครับคือใส่มากไปผลเสียเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจำกัดตัวนี้ว่าถ้าเราเป็นคน R&D หรือเป็นการวิจัยเองเนี่ยก็ต้องมีการเทสก่อนว่าใส่เท่าไหร่แล้วไม่เกิดการแพ้ระคายเคืองใส่คนเท่าไหร่แล้วดีที่สุดเราก็จะมองหาจุดที่ใส่แล้วปลอดภัยนะจากการวิจัยและการศึกษามาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะไม่ใช่ว่าในการทำผิดพันธุ์เนี่ยหรือแม้กระทั่งในสัดส่วนของเบสของน้ำเนี่ยมันจะมีสัดส่วนว่าตัวเนี้ยสามารถใช้ได้เปอร์เซ็นต์อยู่15-20%ใช้เกินนี้ก็ไม่ดีแล้ว
1: ใช่ไ
0: หมฮะเหมือนสารปรับหนืดเนี่ยบางคนบอกว่าทำสบู่เหลวขึ้นมาเคยไหมเคยอาจารย์เคยไหมทำสบู่เหลวปรับหนืดเนี่ยบางตัวเนี่ยเขาใช้สารปรับหนืดเป็นตัวโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือ
1: ใช่ครับอ
0: ย่างเช่นตัวทำสารชำระล้างแบบสบู่เหลวเนาะสบู่เหลวที่แบบคนนิยมกันที่ใช้ N70 นะใช้ N70 หรือเป็น SLS หรือ SLES เนี่ยสารปรับหนืดก็คือเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์คราวนี้ในการใส่โซเดียมคลอไรด์เนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ว่าใส่ไม่เกินเท่านี้เปอร์เซ็นต์หรือไม่เกิน 15% หรือประมาณนี้ที่ผมเข้าใจเนาะคราวนี้ถ้าอยู่ๆเนี่ยเราเติมไปคือปรับหนืดเท่าไรเท่านี้ก็ยังไม่พอมันหนืดและมันหนืดและ
1: ตอนอยากได้หนืดอีก
0: คือบางคนเนี่ยนะตอนทำเนี่ยใส่เข้าไปกวนสารทำหนืดเนี่ยตัวโซเดียมคลอไรด์กวนยังไม่หมดเลยมันหนืดแล้วคิดว่ามันยังหนืดไม่พอแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มันหนืดไม่พอมันยังละลายไม่หมด
1: ใช่ครับ
0: มันยังละลายไม่หมดก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกคราวนี้ตัวเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยที่เขาปรับหนืดได้เนี่ยลักษณะของตัวโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงหรือเกลือเนี่ยจริงๆเกลือธรรมชาติเนี่ยทำไมเขาถึงปรับหนืดได้เพราะว่าตัวเกลือเนี่ยเข้าใจไหมมันมีฤทธิ์ในการดูดน้ำเข้าหาตัวมันพอเรามาโดนน้ำมันจะพองออกมันดูดน้ำขาตัวเหมือนเราบอกว่าทำไมถึงไม่ให้กินโซเดียมเยอะเพราะตัวจะบวมนั่นแหละ
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์ก็คือเพราะฉะนั้นตัวเกลือเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการดูดน้ำเข้าหาตัวคราวนี้ในที่เราทำผิดพันธุ์ที่ทำให้ปรับหนืดโดยใช้เกลือเนี่ยบางทีเราใส่เกลือเข้าไปจนมันอิ่มแล้วมันดูดน้ำจนอิ่มเรายังใส่เข้าไปอีกคราวน
1: ี
0: ้ไม่ได้มันคายตัวเลย
1: มันเหลวไปเลย
0: มันเหลวไปแล้วพ่อ
1: ครับ
0: มันอิ่มตัวพอดีในซิสเต็ม
1: มันเต็มที่ของมันแล้วอ่ะ
0: ในระบบเนี้ย
1: ใช่มันเต็มที่ของ
0: มันดึงน้ำมาหมดแล้วมันดึงมาหมดแล้ว
1: ใช่
0: ค
1: ุ
0: ณจะใส่เขาเข้าไปอีกคราวนี้เขาคายออกมาเลย
1: กลายเป็นเหลว
0: กลายเป็นเหลวคราวนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
1: ใช่อ
0: ันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ใช่ว่าใส่มากๆจะดีนะใส่น้อยๆอาจจะไม่เห็นผลแต่ใส่เท่าไหร่เนี่ยคือตรงนี้เป็นปริมาณที่เราต้องมาศึกษาถูกไหมต้องมาศึกษาว่าตัวเนี้ยในการทำผิดพันธุ์หรือในการทำเครื่อง R&D น่ะ Research and Development เนี่ยคือการดีไซน์หลักสูตรอันนี้จะบอกให้นักศึกษาที่ท่านผู้ชมเนี่ยศึกษาไว้ว่าถ้าเราจะเป็นนักทำเคมีเครื่องสำอางนะเราก็ต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้อันนี้เราก็จะมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาเล่าให้ฟ
1: ัง
0: มาเล่าให้ฟังว่าในการจะทำเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ใช่ไหมอาจารย์นะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ก็เนี่ยเราเล่าให้ฟังเหมือนกับอันนี้โดยบุคคลทั่วไปนะเหมือนกับผม
0: อาจารย์มีประสบการณ์อะไรกันครับ
1: ผมยังไม่มีความรู้เรื่องสบู่ใช่ไหมผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราทำสบู่ขึ้นมาก้อนเราจะต้องใส่นั่นใส่นี่ใส่เพื่อที่จะให้สบู่

0: ู่เราดีๆอ่ะนะครับแต่เอาหลักตามความเป็นจริงเลยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการใส่อยู
1: ่การใส
0: ่นะครับมีเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เฉพาะสบู่นะครับอาจารย
1: ์
0: ทุกผลิตภัณฑ
1: ์
0: ทุกผลิตภัณฑ์นะครับเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ในการใส่
1: ใช่ที่เราเจอเนี่ยบางคนมาปรึกษาเราเนี่ยอยากจะทำสบู่อย่างที่เมื่อ
0: ใช่
1: แต่ก็คือเห็นอะไรดีก็อยากจะเอามาใส
0: ่
1: บางคนบอกอาจารย์ที่บ้านหนูมีสตรอเบอรี่เยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: จะเอาสตรอเบอรี่มาปั่นใส่สบู
0: ่
1: สตรอเบอรี่สดๆมาใส่สบู
0: ่นะครับ
1: พอก่อนเดี๋ยวก่อนสตรอเบอรี่สดๆมีเยอะเลยใช่ไหมถามก่อนจะใส่เข้าไปทำไมถามก่อนจะใส่ทำไมเข้าไปทำไมก่อน
0: ใช่กินดีกว่าไหม
1: ใช่ไหมถามก่อนสตรอเบอรี่มันมีอะไรที่คุณจะมาปั่นคือคุณต้องไปทำงานวิจัยกับสตรอเบอรี่ก่อนไหมสตรอเบอรี่เนี่ยถ้าเขาจะเอามาใช้ทางเครื่องสำอางเนี่ยเขาควรจะเอามาใช้ยังไงไม่ใช่มาเอาสตรอเบอรี่มาปั่นสดๆคัดน้ำใช้เลยเนี่ยใช่ไหมของสดเนี่ยถ้าคุณทิ้งเอาไว้คั้นน้ำทิ้งไว้เนี่ย3วันเขาก็เน่าแล้วแล้วอยู่คุณเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์มันจะเน่าไหมเพราะว่ามันมีน้ำมีแบคทีเรียถูกต้องไหมเพราะนั้นวิธีการเอามาใช้เนี่ยเขาถึงมีการวิธีการสกัดสารอันนี้ก็จะลึกเข้าไปอีกเนาะเราก็ต้องเรียนรู้ในการสกัดสารอย่างที่เราบอกว่าถ้าไม่รู้เนี่ยในการเอามาใส่ผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์เป็นน้ำเนี่ยก็ต้องไปสกัดเป็นน้ำออกมาถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีน้ำมันก็ไปสกัดเป็นน้ำมันตัวที่เอางี้เบื้องต้นเรายังไม่รู้ว่าในตัวนั้นมีอะไรดีไม่ดีถ
0: ู
1: กไหมอย่างที่บอกว่าสตรอเบอรี่ดีเนี่ยเอาสตรอเบอรี่มาอาบน้ำเลยไหมสดๆถูกไหมเพราะฉะนั้นอยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาของสดมาใส่ได้บอกว่าต้องการเป็นเนชั่นลอเป็นสมุนไพรจ๋าเนี่ยมันก็ไม่ได้อันนี้ต้องให้มีความเข้าใจถูกต้องไหมไม่ต้องเข้าใจ
0: ใช่ครับ
1: เราก็ต้องรู้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นอ่ะมันมีฤทธิ์เป็นกรดเป็นด่าง
0: ใช่อันนี้สำคัญ
1: นะบางคนบอกว่าที่บ้านมีมะนาวเยอะ
0: มะนาวเป็นกรดและ
1: มะนาวอยากได้วิตามินซีจากมะนาวเอาน้ำมะนาวมาใส่ในสบู่เลยได้ไหม
0: ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะอาจารย์แต่มันก็ไม่เห็นผลอะไร
1: ใช่ถ้าใส่นะถ้าอยากใส่ลงไปนิดหน่อยถูกไหมแต่ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าคุณจะใส่คุณก็ต้องไปสกัดมาเป็นผงมะนาวถูกไหมหรือว่าเป็นตัวน้ำมันของมะนาวที่เอามาใช้ถ้าเป็นน้ำมะนาวมีน้ำเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมาใส่ไม่ได้เพราะมันเป็นกรด
0: ใช่
1: ไหมซิสเต็มในระบบของเครื่องสำอางเนี่ยต้องดูว่าความเป็นกรดเป็นด่างมันมีผล
0: ใช
1: ่
0: อันนี้เป็นต้น
1: นะอันนี้เป็นความรู้นะเป็นความรู้นะเป็นความรู้ในการอ่านดีหรือว่าในการพัฒนาเพราะวันนี้เราทำสูตรที่จะเป็นปอกเหมือนกับสารสังเคราะห์นะเพราะการเอามาใช้เนี่ยอย่างสูตรวันนี้ทางที่เขาตั้งมาให้เนี่ยค่อนข้างจะคงตัวค่อนข้างจะ
0: ใช่ครับคงตัวมาก
1: คงตัวแล้วก็เหมือนก็เป็นสูตรที่ดีแล้วเราถึงว่าเรามาเล่าให้ฟังเนี่ยพอรู้ว่าการที่จะได้สูตรมาสูตรนึงเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะฮะต้องมีการทดลองทดลองแล้วก็มีการเทสจนได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นน้องๆท่านที่อยากจะทำเนี่ยอย่างเราบอกสัดส่วนลงไปเนี่ยตอนใช้เนี่ยต้องชั่งให้เรียบร้อยนะชั่งด้วย
0: ตาชั่งดิจิตอลนะคร
1: ับ นะฮะไม่ใช่ไปเอาตาชั่งกิโลมาชั่งนะครับมีขีดเพราะแต่ละขีดเนี่ยสำคัญใช่ไหมอย่างเห็นเราเนี่ยวันนี้เรามาสอนเนี่ยการสอนเนี่ยเรามีการเซตอุปกรณ์
0: มีการชั่งมา
1: ชั่งให้เรียบร้อยแล้วนะมันก็ดูเหมือนง่ายแต่วันนึงที่ทำเองเนี่ยชั่งเองเนี่ยมันก็อาจจะมีความยุ่งยากนิดนึงชั่งให้ตรงตามเพราะในการใช้มันจะไม่คลาดเคลื่อนม
0: ัน
1: จะไม่คลาดเคลื่อนอันนี้เป็นหลักการของทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการทำเคมีเครื่องสำอางซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนึงใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับนะครับแล้วการใช้สารเคมีเนี่ยบางอย่างมันเรียกเหมือนกันใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: นะครับบางอย่างมันเรียกเหมือนกันแต่แค่คนละล้านเราก็ต้องมาทดสอบนะต้องมาลองดูนะครับไม่ใช่สารแต่ละตัวจะใช้แทนกันได้นะจะใช้เหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าอันนี้เราก็เคยประสบกับเราเองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เคยประสบกับเราเองเราคิดว่าสารมันชื่อเหมือนกัน
1: ชื่อเหมือนกัน
0: แต่คนละล้าน
1: คือมันจะมีค่าสเปคที่มีความแตกต่างก
0: ันใช่ไ
1: หมเพราะฉะนั้นต้องละเอียดละออนนิดนึงบางครั้งในการใส่เข้าไปเนี่ยชื่อเหมือนกันแต่ว่า
0: การใช้ไม่เหมือนกัน
1: ทางเคมีมันจะมีความแตกต่าง
0: ค
1: ือตัวเคมีมันอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์บ้างหรือเป็นชื่อทางเคมีที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วตั้งคล้ายๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆกันแต่ละบริษัทอันนี้ต้องมองว่ามันเป็นเคมีทางเครื่องสำอางนะมันก็จะออกมาจากทางด้านร้านพวกเคมีพันถูกไหมเพราะฉะนั้นบริษัทที่ทำมาแต่ละบริษัทเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะถูกไหมครับถูกไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราได้สารตัวใดตัวหนึ่งมาใหม่เราต้องทดสอบจากน้อยๆก่อน
1: ต้องเทสก่อน
0: ใช่เราต้องเทสจากน้อยๆก่อนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามันเสียมันจะได้เสียแค่นิดเดียว
1: ยกตัวอย่างนะอาจารย์อย่างเช่นเอาง่ายๆนะเราใช้กลิ่นเนี่ยสมมติว่าคำว่ากลิ่นนมข้าวเนี้ยกลิ่นนมข้าวของบริษัทเดียวกันยังมีต้องหลายกลิ่น
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: ไม่ใช่บอกว่าเราคิดว่าบอกกลิ่นนมข้าวซื้อจากไหนก็ได้ไม่ใช่นะ
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: บอกว่าชื่อกลิ่นนมข้าวเนี่ย ต่สารเคมีที่อยู่ข้างในไม่เหมือนกันแต่มันให้กลิ่นออกมาเหมือนกันตอนเอามาใช้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสูตรไม่เหมือนกันนะ
0: ฮ
1: ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกใช้กลิ่นนมข้าวจากเจ้านี้แล้วมันโอเคเราก็ต้องใช้จากเจ้านี้ถ้าจะเปลี่ยนต้องเทสให้เรียบร้อยก่อนบางทีเราทดสอบจากการที่เราดมเองเนี่ยสัมผัสของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ละเอียดพอที่จะไปรู้ถึงตัวเคมีได้ว่าสัดส่วนมันมีอะไรผสมถูกไหมแต่เนี้ยยกตัวอย่างให้ชัดๆเลยว่ากลิ่นนมข้าวหรือว่ากลิ่นส้มอ่ะกลิ่นส้มของร้านกอขอคองอเน
0: ี่
1: ยไม่เหมือนกันเคมีที่เขาสกัดกลิ่นมาไม่เหมือนกันถึงกลิ่นมันจะมีเฉดใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในการเอามาใช้เนี่ยต้องคำนึงถึงด้วยนะคร
0: ับ
1: ต้องคำนึงถึงด้วยถ้าจะเปลี่ยนเคมีการจะใช้นะครับ
0: ใช่อันนี้ก็คือสำคัญนะคร
1: ับ เป็นหลักการเป็นหลักการนะในการทำ
0: ในการผลิต
1: เพราะว่าตัวแม้แต่สบู่หรือสบู่เหลวล้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นผิดพันหนึ่งเป็นผิดพันหนึ่งที่ต้องทำ R&D เรียกการทำสูตรให้คงตัว
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็ในเรื่องสารสกัดเนี่ยถ้าสมมุติเราให้ความรู้แบบตรงๆเลยนะครับอาจารย์สำหรับตัวผมอะถ้าผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับท่านเลยตรงๆนะครับว่าสารสกัดดีๆเนี่ยถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมจะเอาไปใส่ในพวกอินมันชั่นดีกว่า
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะว่า
1: พวกครีมบำรุง
0: ใช่
1: คือในต้องบอกก็อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยพวกสบู่หรือสารชำระล้างเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเราพูดกันตรงๆเลยว่
0: าม
1: ันมีผลแอคทีฟจากผิวว่าน้อยมากเพราะมันใช้แล้วล้างออก
0: ใช่ครับ
1: ใช้แล้วล้างออก
0: ใช่
1: ไหมอย่างอาจารย์คืออยู่ๆเนี่ยเราอาบน้ำถ้าเกิดว่าเรามีสารที่
0: แพงๆเลย
1: แพงๆเลย
0: ครับ
1: แล้วกระตุ้นให้ผิวกระจ่างใสดีๆเลย
0: ครับ
1: คุณจะใส่ไปผิดพันอาบน้ำ15นาทีแล้วล้างออกมันละลายออกไปหมดเลยไหมล่ะ
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมครับก็ละลายออกไปหมดแต่ว่าถ้าคุณเอาสารตัวนั้นที่เป็นสารดีๆที่มีแอคทีฟดีๆที่ทำให้ผิวกระจ่างใสเนี่ยคุณไปใส่ในเซรั่มไปใส่ในตัว
0: โลชั่น
1: ที่ทาผิวออนผิวได้8ชั่วโมงเนี่ยแอคทีฟในการทำงานของสารตัวนั้นมันจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องมากกว่าที่เราจะไปใส่ผิดพันที่ชำระล้างแล้ววางออกอย่างนี้เป็นต้นนะเราต้องคำนึงถึงพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าใส่เพื่อการตลาดก็มีนะบางคนก็อยากจะใส่นู่นใส่นี่ก็ใส่ไปตาม
0: ความเหมาะสม
1: ความเหมาะสมอ่ะนะครับเพราะบางอย่างใส่ไปก็เป็นบัดเจ็ตสูงทำให้ราคาต้นทุนสูงกว่าความจริงนะครับแล้วผลที่ได้เนี่ยตอบสนองไม่ดีเหมือนกับไปทำผิดพันธุ์บางอย่างเราก็ต้องเลือกผิดพันธุ์ให้ถูกต้องนะทำผิดพันธุ์ไม่ใช่อะไรก็จะมาใส่สบู่ได้หมดไม่ใช่นะครับ
0: ก็อะไรที่ม
1: ัน
0: ราคาสูงๆอ่ะ
1: เราก็แนะนำสูตรแล้วก็บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการทำสบู่เหลวนะหรือว่าการทำผิดพันธุ์เพื่อเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยกับน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ที่อยากจะเรียนรู้การทำผิดพันธุ์เครื่องสำอาง
0: เอาจริงๆอ่ะก็ฟังเราพูดบ่อยๆก็ได
1: ้
0: มันอาจจะได้ความ
1: รู้ถ้าติดตามที่ติดตามมาทุกตอนถ้าไม่เบื่อนะบางอย่างเนี่ยอาจจะบูดซ้ำๆเป็นจุดที่เราบอกซ้ำๆเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นข้อควรระวัง
0: อันนี้เป็นข้อสำคัญเลยในเครื่องสำอางที่เราพูดบ่อยๆเนี่ย
1: อะไรที่พูดบ่อยๆที่ย้ำๆเนี่ยจะเป็นข้อควรระวังในระดับมืออาชีพเขาทำกัน
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ระดับมืออาชีพที่ต้องเน้นย้ำบางทีอาจจะดูแล้วเหมือนอ่ะตรงนี้ค่ะก็รู้อยู่แล้วถ้าคนดูครั้งเดียวครั้งนำไปหลายครั้งอาจจะรู้อยู่แล้วแต่วันนี้สิ่งที่เราพูดที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยมันเป็นข้อความรู้ที่น้องๆถ้าไม่ได้เรียนทางเครื่องสำอางมาหรือไม่ได้ไปโรงงานเครื่องสำอางมาจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รู้อ
0: ัน
1: นี้เราก็จะบอกไว้หรือว่าคนบางคนที่เป็นน้องๆที่เรียนมาทางสายวิทย์เนี่ยที่อยากจะเติบโตในสายทางสกินแคร์เนี่ยทางสกินแคร์ก็เอาไปศึกษาต่อได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติท่านผู้ชมที่ดูเรามาหลายๆเทปแล้วอาจจะพูดอีกแล้วใช่ไหมครับ แต่สำหรับรายการเราเนี่ยมีผู้ชมติดตามแบบตลอดทุกปี
1: นะครับ
0: คนใหม่ๆจะเข้ามาดูเราตลอด
1: เข้ามาปี1ปี2ปี3
0: ครับจะเข้ามาดูเราตลอดเราก็เลยต้องแบบ
1: แล้วเทปก็รีลันอยู่เรื่อยๆนะครับบางคนก็เพิ่งเข้ามาเจอในเรื่องอ้าวไม่เคยฟังมาก่อนเลย
0: ใช่
1: ไหมแล้วบางคนมาฟังครั้งนี้ได้ประโยชน์ก็อาจจะกลับไปฟังของเก่าๆใช่ไหมก็จะมีตั้งแต่เราทำมาเป็น10กว่าปีแล้ว
0: สิบปี
1: แล้วเนาะก็ปีละ 4-5 ตอนประมาณเนี้ย
0: บางทีถ้าเราไม่แนะนำไปใช่ไหมครับแล้วท่านผู้ชมมันดูเราทำจนเก่งแล้วทำจนเก่งแล้วเอาไปทำขายเลย
1: อ้
0: าวก็เราไม่ได้บอกเราไม่ได้สอนใช่ไหมว่า
1: ไม่ได้สอนในจุดสำคัญ
0: ใช่อันเนี้ยอาจจะต้องบอกนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าท่านผู้ชมถ้าทำบ่อยๆมันเก่งแน่นอนมันชำนาญแน่นอน
1: จะม
0: ี
1: ความชำนาญแล้วก็จะรู้นะ
0: ใช่
1: อาจจะบางตัวนี้ที่วันนี้อาจจะมองสารชื่อแปลกๆแต่ว่าถ้าเรามองลึกไปเราสามารถแยกได้ว่าสารตัวนี้คือสารที่ทำหน้าที่อะไรเพราะเราจะอธิบายไปด้วยเนาะอย่างวันนี้เรามี2สูตรเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสูตรที่ฝากนะครับ
0: ซึ่งเดี๋ยว เอาทางสูตรอาจารย์ก่อนแต่วันนี้สูตรวันนี้ไม
1: ่มันง่ายๆสั้นๆนะมีสารสีให้ตัว
0: ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ความร้อนใดๆทั้งสิ้นด้วย
1: ทำง่ายฮะทำง่าย
0: เราก็เลยกวนได้เลย
1: แค่ผสมกันแล้วก็กวนผสมให้เข้า
0: ครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนี่ย ช่วงที่เราผสมเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับอาจารย์เพราะเขาเป็นฟองเขาเป็นฟองถ้าบางทีเราใจร้อนมากๆกวนเร็วๆฟองมันอาจจะเยอะเกินไป
1: ฟองมันขึ้นมาไปกวนแล้วเหมือนกับไปฟองไปตีฟองอ
0: ่
1: ะกว่ามันจะยุบกว่าจะเทนะคร
0: ับแต่โดยธรรมชาติทั่วไปก็สำหรับการทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยเขาก็ต้องมีการเซตตัวทิ้งไว้อยู่แล้ว
1: เซตตัวทิ้งไว้ปกติถ้าเราทำเนี่ยเรากวนแล้วเกิดฟองเราต้องทิ้งไว้วันหนึ่งอย่างน้อยวันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆถ้าเขาทำเร็วๆเขาอาจจะมีเครื่องดูดฟองประมาณนั้นก็อาจจะเป็นแต่เราไม่ต้องทำเป็นถึงขนาดทิ้งเอาไว้ฟองก็จะยุบเอง
0: ทิ้งเอาไว้มันก็จะกลับมาใสสวยนะใช้เอง
1: ตอนมีฟองเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่ใส
0: เพราะฟองอาจจะดูเหมือนไม่สวย
1: ไม่สวยนะครับ
0: ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเข้าที่สูตรเลยนะคร
1: ับ เน
0: ี่
1: ยวันนี้ตอนที่4เนี่ยตัวแรกเลยเนี่ยเป็นสบู่เหลวน้ำมันฟังชื่อแล้วก็
0: สบู่เหลวน้ำมัน
1: สบู่เหลวน้ำมันเป็นสบู่เหลวด้วยแต่เป็นออยด้วยเป็นออยด้วยออยนะ
0: มี
1: ออยหรือคริสโตฟนะฮะอันนี้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ปริมาณที่เราให้วันนี้ปริมาณคูณ4มาแล้ว
0: ไอ้ที่เราโชว์อยู่เนี่ยคือคูณ4
1: คูณ4มาแล้ว
0: แต่สูตรที่เราจะบอกเนี่ยคือสูตร 100%
1: สูตร 100% นะครับ
0: ก็คือท่านผู้ชมอยากจะทำเท่าไหร่ก็ไปคูณเอา
1: อันนี้คือคูณ4มาก็คือได้400กรัม400กรัมนะฮะเพราะถ้าทำแค่100กรัมมันจะน้อยเกินไปใช่มั้ยครับ
0: ใช่นะครับเดี๋ยวไม่พอแจกนักศึกษาเอาไปใช้นะครับเพราะว่าของดี
1: เราอยากให้นักศึกษาเอาไปใช้นะจะได้ฟีดแบ็กมาว่าดีไม่ดีนะครับเนาะนะครับและสูตรสบู่เหลวน้ำมันเนี่ยจะบอกสารเลยนะสารอะไรตัวแรกเนี่ยมันชื่อว่าไมป้าลอเรตซัลเฟตนะครับ นะเป็นสารที่ช่วยชำระล้างเป็นสารชำระล้างตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่ๆเลยสารลอร่าซัลเฟตเป็นสารช่วยชำระล้างก็อย่างที่บอกว่าตัวช่วยชำระล้างนะตัวนี้เป็นสาร
0: นะคร
1: ับ ไมป้าลอร่าซัลเฟตนะครับนะครับตัวนี้ใช้ที่50กรัมสารชำระล้างก็คือเป็นตัวที่กระจัดสิ่งสกปรกนั่นแหละนะชำระล้างก็คือเป็นสิ่งที่ดึงสกปรกคือผิวหน้าเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่มันมีความมันอย่างหน้ามันหรือว่าไปถูกสีถูกสารเคมีที่มีความมันมันล้างด้วยน้ำไม่ออกนะ
0: ไม่ออกอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมมันต้องใช้สารที่เรียกว่าเซอร์ฟักตันหรือสารชำระล้างคำว่าสารชำระล้างเนี่ยมันสามารถดึงสิ่งที่มีความมันหรือว่าละลายน้ำมันจากผิวพื้นผิวได้ละลายน้ำมันออกแล้วก็ล้างเพื่อทำความสะอาดได้ทำให้มีการล้างนะเพราะบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำจะล้างออกทั้งหมด
0: ใช่
1: นะฮะอะไรที่มันเป็นแบบพวกที่ไม่มีออยแต่ที่ละลายน้ำถ้าอะไรละลายน้ำเนี่ยน้ำก็ล้างได้
0: ใช่
1: อะไรที่มันไม่ละลายน้ำน้ำก็ล้างไม่ได้ถูกไหมมันจะติดแน
0: ่
1: น
0: แต่ส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงเขาใช้กันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออยซะส่วนใหญ่ใช่ครับอาจารย์
1: คือทุกวันนี้ในเรื่องของเมคอัพใช่ไหมการเมคอัพหรือการแต่งหน้าเนี่ยใช้การเมคอัพการแต่งหน้าเนี่ยเขาจะใช้ผิดพันธุ์ที่กันน้ำ
0: ใช่
1: นะแม้แต่ตัวเมคอัพตัวรองพื้นก็กันน้ำ
0: ใช่ครับ
1: กันน้ำเพราะอะไรบางทีไปออกถึงว่าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเคยเห็นไหมแบบผิดพันเมคอัพสมัยก่อนเนี่ยพอไปออกแดดมาเยิ้มเลย
0: เหงื่อเราออกไง
1: เหงื่อออกปุ๊บตัวที
0: ่เขาไม่กันน้ำ
1: เขาไม่กันน้ำ
0: มันก็เป็นคราบ
1: ใช่ถ้ามือป้ายมาเนี่ยใช่ไหม
0: ใช
1: ่หางตาออกเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: รอบตรงแต่สมัยเนี้ยผิดพันเกี่ยวกับทางด้านคัลเลอร์ลิ่งหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการแต่งหน้า
0: พัฒนามาก
1: จนแบบทำให้แบบ
0: ก็คือคุณไม่สามารถใช้น้ำล้างออกได
1: ้แล้วพวกแต่งหน้าทุกวันนี้นะสามารถแต่งหน้าได้สวย
0: มาก
1: สามารถตัวนี้พวกรองพื้นนะสามารถใช้ตัวเดียวปาดปุ๊บหน้าเรียบเลย
0: ใช
1: ่หน้าแบบขูดๆเนี่ยที
0: ่แบบแต่งจนเป็นคนละคนก็ได้
1: เป็นคนละคนเลยนะคือใช้เชดดิ้งใช้นู่นใช้นี่นะคนแต่งหน้าเก่งๆเนี่ยนะครับแต่งจากคนอายุมากเป็นสาวได้เลยแต่คัลเลอร์ลิ่งพอลอกหน้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสมัยเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของเมคอัพของเราเนี่ยทันสมัยมากมีการพัฒนา
0: แล้วราคาไม่แพงด้วย
1: ราคาไม่แพง
0: นะราคาไม่แพงด้วย
1: เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยทำออกมาเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการติดแน่นแล้วก็กันน้ำ
0: ค
1: ราวนี้พอกันน้ำแล้วหามาแหละ
0: ตอนล้างต้องมีผลิตภัณฑ์ล้าง
1: ใช่คือพอมันติดแน่นแล้วปัญหาคือเรามันล้างไม่ออก
0: ใช่มันล้างไม่ออก
1: ล้างไม่ออกล้างไม่หมดเนี่ยก็ต้องมีเนี่ยนะฮะสบู่เหลวน้ำมันเนี่ยสบู่เหลวน้ำมันก็คือเป็นตัวที่นะฮะทำความสะอาดนะแล้วตัวเนี้ยสบู่เหลวน้ำมันของเราเนี่ยเป็นตัวชำระล้างแล้ว
0: บำรุงด้วยนะ
1: บำรุงด้วย
0: นะครับ
1: ก็มีตัวไมปราลอเรตซัลเฟตเนี่ยเป็นตัวชำระล้างนะครับนอกจากมีตัวชำระล้างแล้วเนี่ยไม่ใช่ชำระล้างอย่างเดียวนะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวสบู่เหลวน้ำมันตัวเนี้ยยังมีสวิตอัมเมอร์ออยล์คือมีออยล์มีน้ำมันอ่ะคือล้างแล้วล้างสะอาดด้วย แต่ยังให้หน้าชุ่มชื้นด้วย
0: ใช่
1: คือล้างแล้วไม่หน้าแห้งเอางี้ดีกว่าหน้าไม่แห้งไม่ตึงไม่หน้าไม่เอียดไม่เอียดก็ทำให้มีริ้วรอยช้านะครับมีริ้วรอยช้าอยู่ๆแบบไปใช้สบู่เหลวที่แบบล้างแล้วหน้า
0: ตึงๆเลย
1: เหมือนน้ำยาล้างจานเนี่ยไม่ไหวใช่ไหมล้างตึงก็จะคันยิบๆๆอย่างเงี้ยไม่ไหว
0: ที่มาของริ้วรอย
1: ก็คือจะมีสวิตอัลมอนด์นั่นเป็นน้ำมันธรรมชาติเลย
0: ใช่ครับ
1: เป็นชื่อมาว่าเราใช้ทำสบู่หรือน้ำมันนะสวิตอัลมอนด์ฮะตัวเนี้ยใช้ที่5กรัม5กรัมในสูตร100กรัมนะของสบู่อัลมอนด์นะครับแล้วมีอะไรอีกมีวิตามินอีรู้อยู่แล้ววิตามินอีเนี่ยกับผิวเนี่ยเป็นตัวบำรุงบำรุงที่ดีเชียวแหละ
0: ใช่
1: ใช่ไหมวิตามินอีเนี่ยเป็นสารที่จะบำรุงผิวที่ดีนะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิว
0: ใช่
1: ให้ความนุ่มให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะวิตามินอีนะตัวนี้ใช้นิดเดียวนะเป็นวิตามินอีใช้1กรัมนะใช้กับหน้าใช้1กรัมนะครับนะครับตัวที่4นะเป็นไวท์ออยล
0: ์ไวท์ออย
1: ล์ไวท์ออยล์เน
0: ี่ยน้ำมันแก้วของเรา
1: น้ำมันแก้วคือเป็นน้ำมันที่สังเคราะห์ขึ้นนะมีความอ่อนโยนนะมีความเป็นตัวทำละลาย
0: ใส
1: กิ๊กเลยนะตัวนี
0: ้น่าใช
1: ้น่าใช้นะครับเป็นตัวที่ให้ความนุ่มลื่นกับผิวนะน้ำนุ่มกับผิวตัวไวออยช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะตัวไวออยเนี่ยนะครับตัวนี้เราจะใช้นิดนึงเพราะเป็นเบสนะใช้ร่วมกับตัวถึง160ร้อยที่41
0: กร
1: ั
0: ม
1: 41กรัมนะใกล้เคียงกับตัวสารชำระล้างเลยครึ่งครึ่งเลยนะฮะนะครับนะ
0: ตัวสุดท้าย
1: สามตัวมาเนี่ยจะมีออยมีวิตามินมีไวออยนะครับไวออยก็เป็นเบสตัวไมป้าก็เป็นสารชำระล้างผสมกันคราวนี้ปัญหาคือในสูตรเนี่ยมันเป็นผิดพันธุ์ที่สารเป็นละลายน้ำแต่ตัวอัลมอนด์เนี่ยมันเป็นออยล
0: ์ครับ
1: มันเป็นออยล์คราวนี้ต้องมองนิดนึงในระบบของผลิตภัณฑ์มีน้ำกับมีออยล์เนี่ยมันผสมกันได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้นะครับ
0: ต้องมีตัวเชื่อม
1: มีตัวเชื่อมตัวเชื่อมเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอิมันชั่นหรือตัวเชื่อมเนี่ยเราใช้ตัวสแปน80
0: ใช่ครับ
1: สแปน80ตัวเชื่อมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้โมเลกุลของน้ำกับน้ำมันเนี่ยไม่แยกออกจากกัน
0: ใช่
1: คุณเคยไหมเคยเอาน้ำใส่แล้วเอาน้ำมันใส่เข้าไปตีกันเดี๋ยวมันก็แยกเพราะน้ำมันมันเบา
0: ออยมันก็ลอย
1: ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีตัวเชื่อมเรียกว่าตัวอิมันชั่นเนี่ยเขาจะทำให้โมเลกุลของน้ำมันเนี่ยกระจายตัวในน้ำได้โดยไม่แยกตัวนี้เราก็เลยต้องใส่สแปน80เข้าไปซึ่งเป็นตัวเชื่อมให้น้ำละลายเข้ากันกับน้ำมันได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือในสูตรที่1ก็จะมีประมาณนี้ก็มีคือผิดพันธุ์ที่เป็นตัวชำระล้างที่เป็นลักษณะไวออยนะไวออยเนี่ยลักษณะเป็นเบสน้ำเนาะแล้วก็จะมีตัวสารตัวไมป้าลอเรตเซนเซตที่เป็นตัวชำระล้างแล้วก็มีตัวอัลมอนด์ออยล์อัลมอนด์ออยล์เนี่ยเป็นตัวบำรุงกับวิตามินอีนะครับเป็นวิตามินอีเนี่ยเป็นตัวสารสองตัวเป็นตัวบำรุงเนี่ยก็จะเป็นสบู่ที่บำรุงผิว
0: อ๋อแต่สูตรอันสูตรนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ให้ใส่กลิ่นเนาะอาจารย์
1: ครับครับ
0: ไม่มีกลิ่น
1: ไม่มีกลิ่นนะคร
0: ับ
1: นะครับนะอันนี้ก็เป็นสูตรที่หนึ่งง่ายๆสั้นๆนะฮะเป็นสารเคมีอย่างที่บอกมีสารชำระล้างนะมีสารที่เป็นเบสที่คือตัวไวออยล์เป็น
0: บำรุงโอ้โห
1: นะฮะ
0: ชำระล้าง
1: เป็นสบู่เหลวชำระล้างแบบเป็นออยล์แบบบำรุงผิวนะฮะอ่อนโยนนะครับ
0: เพราะว่าบางทีถ้าเราใช้สารชำระล้างที่มันแรงๆเกินไปใช่ไหมครับเขาก็จะดึงออยบนหน้าเราไปหมดดึงความชุ่มชื้นบนหน้าเราไปหมด
1: เขาเนี่ยแหละ
0: ม
1: ัน
0: เกิดริ้วรอยไง
1: หน้าแห้งหน้าเสียสมพอแห้งก็เสียสมดุล
0: ใช่
1: เสียสมดุลเลยนะครับ
0: ใช่ครับผู้หญิงบางคนเขาถึงต้องค่อนข้างเลียดกับการบำรุงหน้าของเขาเขาจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมั่วๆ
1: ทีนี้ก็คือถ้าล้างหน้าดีๆต้องล้างด้วยผลิตภัณฑ์ที่บำรุงหน้าแบบนี้แหละบำร
0: ุ
1: งหน้าที่มีออยซึ่งไม่ทำลายความชุ่มชื้นไม่ทำลายทำให้หน้าไม่เกิดการแพ้ระคายเคือง
0: ใช
1: ่นะครับประมาณนั้นนะคร
0: ับ อันนั้นคือสบู่เหลวน้ำมัน
1: สบู่เหลวน้ำมันนะครับ
0: นะครับของเราก็จะเป็นสบู่เหลวเหมือนกันของทางผมก็จะเป็นสบู่เหลวเหมือนกันแต่อาจจะดูมีความหนืดนิดนึง
1: มีความหนืดนิดนึง
0: มีความหนืดนิดนึง
1: มีสารเยอะขึ้นมาหน่อย
0: ใช่มีสารเยอะขึ้นมาหน่อยแต่สารแต่ละตัวที่คัดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะ
1: แล้วสูตรเนี่ยเป็นสูตรลดแบคทีเรีย
0: ใช่คร
1: ับลดแบคทีเรียคือถ้าสมมติผิวใครไปอยู่ในแบบต้องทำงานแบบมีเหงื่อมีใครมีแบคทีเรียเยอะหรือว่าต้องทำงานอยู่กับสิ่งแวดล้อม
0: เครื่องจักร
1: เครื่องจักร
0: มลภาวะ
1: ใช่มลภาวะหรือว่า
0: พวกเนี้ยมลพิษ
1: อะไรพวกมลพิษต่างๆที่ทำให้เกิดตัวมีแบคทีเรียนะมีความร้อนมีอะไรมาเกี่ยวข้องมีเหงื่อมีความชื้นอย่างเงี้ยนะครับมีความชื้นนะครับต้องการผลิตภัณฑ์ที่ชำระล้างดีๆแล้วป้องกันแบคทีเรียนะครับลดแบคทีเรียได้ด้วยแนะนำตัวนี้เลยนะฮะในสูตรนี้นะครับ
0: นะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายไปทีละตัว
1: ได้ครับได้
0: ครับของผมจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกัน
1: สี่ส่วน
0: นะครับที่เว้นวรรคไว้ให้เนี่ยอันนี้ส่วนที่หนึ่ง
1: ส่วนที่หนึ่ง
0: ครับอันนี้ส่วนที่สอง
1: ส่วนที่สอง
0: อันนี้ส่วนที่สาม
1: ส่วนที่สาม
0: อันนี้ส่วนที
1: ่สี่มีสี่ส่วน
0: นะครับซึ่งในการทำนะครับอันนี้คือเทคนิคของการทำเครื่องสำอางเลยนะครับอาจารย
1: ์วันนี้ ดูขั้นตอนเทคนิคในการทำให้ดีๆนะฮะเพราะอันนี้เป็นส่วนสำคัญในการผสมมันไม่ยากหรอก
0: ใช่ในการผสมไม่ยาก
1: แต่ว่าถ้าคุณผสมยังไงให้ได้เทคนิคในการละลายที่ดีและเข้ากันที่ดีๆเนี่ยนี่เป็นเทคนิค
0: นะครับซึ่งในการทำเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนมาให้แล้วก็มีส่วนบอกนะครับเราจะไม่นำสารมากองรวมกัน
1: มาเทรวมกันทีเดียว
0: นะครับซึ่งในการแยกสารแบบเนี้ยมันจะง่ายต่อการทำ
1: ใช่ถ้าเรามารวมกันทีเดียวมันเกิดการละลายช้าละลายยากละลายง่ายนะครับเกิดการนะสูญเสียเวลาในการทำนะคร
0: ับ เราจะไม่เอามารวมกันเลยทีเดียวนะครับเราจะค่อยๆละลายทีละส่วน
1: แบ่งพาร์ทเอาไอ้นี่ผสมไอ้นี่มันทำให้เกิดไอ้นี่ก่อนแล้วค่อยเอาไอ้นี่ไปผสมกับไอ้นี่อย่างนี้นะครับ
0: นะครับเนี่ยเราถึงต้องแยกสารไว้
1: เป็นพาร์ทเป็นส่วนๆนะเพื่อง่ายในการที่จะผสมทำนะครับ
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวเราอธิบายเกี่ยวกับ
1: อุปกรณ์ก่อนสารยังไม่อธิบายเลย
0: ยังไม่อธิบาย
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อโอเคนะครับอ่ะเรามีส่วนที่หนึ่งนะครับ
1: N70 เป็นสารชำระล้าง15กรัม
0: นะครับไอตัวนี้ตัวพระเอก
1: ตัวชำระล้างนะเป็นตัวช่วยชำระล้าง
0: นะครับไม่พอนะครับเรามีโคคามิโดโพพิลบีเทน5กรัม
1: เป็นสารชำระล้างรองนะ15กรัม
0: ไอโคคามิโดโพพิลบีเทนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วนี่คือเป็นสารชำระล้างที่อยู่ในเกรดสูงมากๆเลยนะอาจารย
1: ์
0: ก็คือค่อนข้างที่จะอ่อนโยนมากๆ
1: อ่อนโยนกว่าตัว N70
0: ใช่นะครับอ่ะตัวต่อไปก็คือตัวโซเดียมคลอไรด์
1: ที่อธิบายไปแล้วเป็นตัวที่เป็นตัวติกเกอร์
0: ตัวปรับหนืด
1: ตัวปรับหนืดเป็นติกเกอร์ตัวที่ทำให้ผิดพันหนืดอย่างที่บอกว่าเราต้องใส่ปริมาณที่พอดีใส่มากไปมันทำให้หายหนืดเลย
0: ใช
1: ่นะครับต้องระวัง
0: ใส่มากไปก็ไม่หนืดใส่น้อยไปก็ไม่หนืดต้องใส่พอดี
1: ครับผม
0: นะครับตัวต่อไป KD 1 กรัม
1: KD ก็เป็นสารชำระล้างรองอีกตัวนึงนะครับ
0: อันนี้คือส่วนที่1ต่อไปคือส่วนที่2
1: ครับ
0: ก็คือตัวน้ำ69กรัม
1: น้ำ69กรัมนะครับ
0: นะครับโพลีคอเทเนียม1กรัม
1: โพลีคอเทเนียมเนี่ยเป็นสารให้ความชุ่มชื้นนะเป็นพวกโพลีนะครับ
0: นะครับต้องขอโทษเป็นตัวโพลีคอเทเนียม7ด้วยเพราะว่าโพลีคอเทเนียมมันมีหลายเบอร์
1: เป็นสารประเภทซิลิโคนนะซิลิโคนที่ทำให้นุ่มลื่น
0: ใช่เราใช้เบอร์7
1: นะครับ
0: ตัวต่อไปนะครับตัวไกแดน 0.5 กรัม
1: เป็นสารกันเสียนะที่เป็น
0: อันนี้ก็คือส่วนที่2
1: นะครับ
0: ส่วนที่3นะครับเราก็มีป๊อปเปอรินไกคอนที่5กรัม
1: นะครับเป็นสารช่วยทำละลายนะช่วยทำละลายตัวนึง
0: นะครับแล้วก็ตัวฆ่าเชื้อของเราตัวลดแบคทีเรียของเราครับคอไลไซลินอยนะครับ1กรัม
1: ตัวนี้เป็นช่วยลดเชื้อแบคทีเรียนะที่ปลอดภัยทางเครื่องสำอาง
0: ใช่นะครับตัวสุดท้ายเลยก็น้ำหอม 0.5 กรัม
1: ฝากกันนะครับเราให้จุด5กรัมแค่นั้นเองนะครับ
0: นะครับก็
1: มีแค่นี้
0: มีแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทำของอาจารย์เจเดตก่อนเพราะว่าของอาจารย์เจเดตทำยากนะครับก็คือจับทุกส่วนมารวมกันเลยมันยากไงเราต้องทำก่อนเราต้องทำของอาจารย์เจเดตก่อนนะครับก็คือมันยากมากคือเอาทุกตัวมารวมกัน
1: นะครับไม่ต้องคิดอะไรเลย
0: ใช่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับ
1: เทรวมกันแล้วใช้ได้นะ
0: ใช่
1: ตัวที่หนึ่งก็คือเป็นสารชำระล้างนะฮะตัวที่สองเป็นสวิตอัลมอนด์ออยล์นะครับใช่ไหม
0: นะครับแล้วก็เอาทุกอย่างมาเทรวมกันเลย
1: ครับผมครับ
0: นะครับเพราะว่าเรามีตัวเชื่อมอยู่แล้วไงครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ต้องเอาสวิตอัลมอนด์ออยล์มาช่วย
1: ละลายมาช่วยทำละลายนิดนึง
0: ใช่
1: นะ
0: ครับ
1: บางอย่างมันหนืดเราต้องเอาอีกตัวนึงมาช่วยทำละลาย
0: ใช่นะครับอะไรที่มันหนืดๆนะครับเราก็ต้องเอาอะไรที่มันเหลวๆมาช่วยทำละลายมันจะได้ไม่ติดภาชนะนะครับซึ่งในสูตรเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากไปหากลิ่นใส
1: ่
0: ก็ไปใส่ได้นะครับอยู่ที่สัก 1% 0.5-1% ก็สามารถเติมเข้าไปได้นะครับอาจารย
1: ์อันนี้เป็นสูตรพิเศษเลยนะสบู่เหลวน้ำมันเนี่ยนะฮะเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับ
0: จะไม่เห็นไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาด
1: ไม่เห็นตามท้องตลาดนะฮะ
0: ไม่ค่อยมีนะ
1: ใครได้ไปเนี่ยถือว่าโชคดี
0: ใช่
1: นะหาซื้อไม่ได้
0: ใช่
1: โชคดีคือไงคือไม่มีขาย
0: ใช่นะครับ
1: คือหรือมีเขาไม่เรียกสบู่เสียน้ำมันนะ
0: ใช่
1: แต่ว่ามันจะล้างหน้าแบบหน้านุ่มชุ่มชื้นอ่ะหน้านุ่มจากตัวอัลมอนด์ออยล์นะฮะบำรุงหน้าด้วยนะคร
0: ับ ใช่ครับเอาจริงๆอ่ะรายการของเราอ่ะมีประโยชน์มากๆนะครับอาจารย์เพราะว่า
1: ถ้าคนสนใจทางตรงนี้นะ
0: ใช่ถ้าคนสนใจจริงๆอ่ะคือรายการของเราเนี่ยเอาไปต่อยอด
1: ไปต่อยอด
0: เอาไปประกอบอาชีพได้เลยนะ
1: ถ้าใครใทำทางนี้นะใครมาในเมนนี้เลยนะ
0: ใช่ครับอย่างเช่นในการทำสบู่เนี
1: ่
0: ยไม่มีทั่วไปเขามาสอนละเอียดขนาดนี้นะ
1: แบบนี้นะสอนซ้ำแล้วซ้ำอีกวนไปวนมา
0: ใช่นะครับ
1: นี่ คนไปคนมาเข้ากันเสร็จแล้ว
0: ใช่นะครับแต่ถ้าสมมติในกรณีเราไม่ใส่ตัวสแปน80เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันแยกชั้น
1: มันแยกชั้นใช่มั้ย
0: ครับมันก็คือแยกชั้นเลย
1: แยกชั้นให้เห็นเลย
0: ใช่มั้ยครับผมนะครับก็คือหน้าตาเขาก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้
1: ก็เป็นลักษณะของ

0: สบู่เหลวน้ำมันนะมีฟองอ่อนๆนะครับ
1: ใช่นะครับในกรณีเราจะใส่สีเราก็ต้องใช้สีที่ละลายในน้ำมัน
0: ใช่นะครับ
1: นี่เราไม่ใช้สีที่ละลายในน้ำมัน
0: ธรรมชาตินะคร
1: ับอันนี้คือสีธรรมชาติมันก็จะเปลี่ยนไปตามออยล์ที่เราใช้
0: ใช่ครับใช
1: ่นะครับตัวต่อไปก็คือสบู่เหลวฆ่าเชื้อของ
0: ฆ่าเชื้อลดเชื้อแบคทีเรีย
1: นะครับ
0: ใช้คำว่าลดเชื้อแบคทีเรีย
1: นะครับซึ่งเราทำตามวิธีทำได้เลยนะครับวิธีทำที่1เนี่ยเขาบอกให้นำส่วนที่1มาผสมกัน
0: ส่วนที่1มาผสมกัน
1: นะครับอันนี้แหละคือข้อดีของการแยกส่วนเราจะรู้เลยว่าอ๋อ
0: เราจะทำอะไรก่อน
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ นะคร
0: ับ เพราะฉะนั้นอย่าสลับกันนะฮะ
1: ใช่
0: เขาบอกกันตามพาร์ทเนี่ยเราเรียงพาร์ทเป็นส่วนๆนะฮะ
1: ใช
0: ่ถ้าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นจอให้ก็ดูเลยเป็นพาร์ทเป็นส่วนๆนะครับเป็นส่วนๆอันนี้เราก็เอาตัว N 70เนี่ยนะครับใส่ในภาชนะนะเทในภาชนะ
1: ถ้าสมมติเราไม่เรียงสารรวมกันเอาสารรวมกันมั่วๆเลยเราบอก
0: เราทำ
1: ละลายส่วนที่1ปุ๊บไหนวะ
0: ต้องมาตั้งหาน
1: ะ
0: ฮะมาตั้งหานะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวคาร์บิโดโพพิบิวเทนนะครับนะครับตัวที่3
1: แต่ส่วนตัวผมอาจารย์ทำผลิตภัณฑ์พวกนี้ทีไรอ่ะฟ้องเต็มหม้อทุกทีเลย
0: นะครับ
1: นะครับอ
0: ันนี้ก็คืออ
1: าจจะเป็นคนใจร้อนนิดนึง
0: อันนี้ก็เราก็ใส่ตัวติ๊กเกอร์ตัวโซเดียมคลอไรด์ลงไปแล้วตัวที่ทำให้เกิดหนืดนะฮะแล้วตัวที่4ก็เป็น KD นะ KD นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเอาส่วนที่1เนี่ยผสมรวมกันแล้วควรคนจนตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเขาละลายหมดนะฮะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเชงรบกวนอาจารย
0: ์ได
1: ้ส่วนที่1
0: จะได้ช่วยกันให้เสร็จเร็วนะ
1: ครับเดี๋ยวตัวผมเองอ่ะจะผสมส่วนที่2
0: ส่วนที่2นะ
1: ครับส่วนที่2ก็คืออีกภาชนะหนึ่ง
0: ครับอันนี้พอเราผสมส่วนที่1เข้าด้วยกันเนี่ยเราก็กวนให้เขาเข้ากันฮะดูจนโซเดียมคลอไรด์เนี่ยปกติเนี่ยถ้าทำเยอะๆมันจะมีเสียงตัวเกลือเสียงดังแขกๆเลยฮะ
1: แต่จะเอาจริงๆมันก็ดังนะอาจารย์แต่มันดังไม่มาก
0: นะครับ
1: นะครับเขาท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยิน
0: ครับในการเราทำแบบเนี้ยมันทำให้เป็นการละลายตัว N 70ง่ายถ้าเราผสมโดยที่เอาตัว N 70เนี่ยไปละลายในตัวสารที่เป็นน้ำก่อนเนี่ยตอนนี้ละลายยากแล้ว
1: นะครับแล้วในส่วนที่2นะครับก็คือมีน้ำ
0: ครับมีน้ำ
1: มีโพลีคอร์เทเนียม7
0: มี
1: แล้วก็มีไกแดน
0: มีไกแดนนะครับ
1: วิธีละลายนะครับท่านผู้ชมเราก็เอาน้ำมาไปเทลงทั้ง2ส่วนพอท่วมเนี่ยแบบเนี้ยครับ
0: เพื่อไปทำละลายไปล้างออกมาไปล้างออกมานะครับเพื่อไม่ให้เขา
1: ที่จะไม่ให้เขาติดภาชนะ
0: ครับไม่เขาติดภาชนะ
1: ครับเราก็เอาของเหลวเนี่ยไปช่วยทำละลายเขาออกมานะครับ
0: อันนี้ก็จะทำกวนทุกอย่างให้เข้ากันเนี่ยตัวนี้จะมีตัวโซเดียมคลอไรด์และตัวเกลือเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับ
1: นะครับสองเราก็เสร็จแล้ว2ส่วน
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: อาจารย์เราก็มีส่วนที่3อีกเราก็ต้องนำส่วนที่3เนี่ย
0: ส่วนที่2มันจะเข้ากันง่ายอยู่แล้วเพราะเป็นของเหลวทั้งหมด
1: ถูกมั้ย
0: ของเหลวทั้งหมด
1: ของเหลว
0: จะละลายง่ายอยู่
1: ก็จะเข้ากันง่ายหน่อยนะคร
0: ับ
1: ส่วนที่3
0: ส่วนที่3
1: นะครับก็คือตัวป๊อปปาลินไกลคอนนะครับกับตัวคลอไรด์ไซลินอยด
0: ์
1: นะครับวิธีทำง่ายๆเลยก็คือเราเทตัวป๊อปปาลิน
0: ลงไปในตัว
1: คลอไรด์ไซลินอยด์เลยนะครับแล้วก็ทำการละลายนะครับ
0: คนให้ละลาย
1: ใช่ครับเราต้องละลาย3ส่วนนี้ให้ดีก่อน
0: ครับ
1: นะครับอย่าให้เขาเป็นเม็ด
0: ให้แต่ละส่วนเนี่ยละลายให้เรียบร้อย
1: ใช่เราต้องละลายเขาให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรายังละลายไม่ดีนะครับอาจารย์มันยังเป็นเม็ดอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ถ้าเราเอาไปเทลงในพวกเนี้ยเขาจะละลายยาก
0: จะละลายยากแล้วจะใช้เวลานานแล้วหรือว่าจะเซตตัวอาจจะเป็นวันหลายวันไปเลยนะครับหลายวันไปเลยประมาณนั้นนะครับ
1: เมื่อเราทำละลายอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเราก็เซตตัวเขาไว้สักคืนนึงเพื่อที่จะให้ฟอร์มมันยุบไป
0: วันนี้เราอาจจะไม่เวลานะแต่ว่าเราทำให้ดูว่าเสร็จแล้วนะก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้เราก็จะภาพที่หนึ่งเนี่ยก็เราพยายามจะละลายตัวโซเดียมคลอไรด์ให้ละลายเข้าไปในเนื้อของตัวN70 นะครับนะครับ
1: นะครับเมื่อเราละลาย3ส่วนเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์นะครับเราอ่ะจะต้องนำส่วนที่2เน
0: ี่
1: ยค่อยๆเทลงส่วนที่1
0: นะครับอย่าเทลงไปทีเดียวนะเพราะเทลงไปทีเดียวเนี่ยมันจะเหมือนกับจะละลายยาก
1: เนี่ยครับผมอ่ะก็จะต้องค่อยๆเอาน้ำเนี่ยเอาของเหลวเทใส่ตัว
0: ของที่1ถ้าเราเทไปเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ละลายยากพอมันละลายยากเพราะว่า
1: ตัวน้ำ

0: น้ำเนี่ยตัวน้ำเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับเป็นตัวที่ทำให้สารเนี่ยมันกิ้ง
1: ใช่ครับ
0: มันกิ้งมันก็จะ
1: ค่อยๆเท
0: ค่อยๆเทให้มันปรับตัว
1: หรือว่าในกรณีท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาเป็นคนที่ใจร้อนๆหน่อยคนแรงมากเลยอาจจะต้องเซตตัวไว้นานหน่อย
0: เพราะมันจะเกิดฟอง
1: ใช่ครับ
0: มันจะเกิดฟอง
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ค่อยๆเทน้ำลงไปนะครับเพราะสารพวกนี้เป็นสารที่เป็นตัวสร้างฟองนะเป็นตัวสร้างฟอง
1: นะครับวันนี้เราก็มีกลิ่นนะสูตรของผมมีกลิ่นนะของผมหอมนะกลิ่นแฟชั่นมากๆเลย

0: อันนี้เราอาจจะต้องใช้เวลาเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วแล้วก็
1: ใช่ครับเราให้ความรู้เยอะไปหน่อย
0: ให้ความรู้เยอะไปนิดนึงนะฮะในการเซตตัวก็ต้องรอให้เขาเซตตัวเพราะมันเป็นสารที่มีฟอร์ม
1: นะครับซึ่งเอาจริงนะครับเอาจริงๆนี่คือการผสมเนี่ยมันยังไงก็เข้ากัน
0: เข้ากัน
1: ยังไงก็เข้ากันแน่นอน
0: แล้วอาจจะใช้เวลานิดนึง
1: ใช่นะครับเพราะว่าในการทำผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับฟองเนี่ยเราจะต้องมีเวลานิดนึง
0: มีเวลาให้เขาเซตตัวให้ฟองมันยุบ
1: ใช่ครับเราต้องมีเวลาเซต
0: ให้ฟองมันยุบ
1: ให้ฟองมันยุบ
0: นะครับ
1: นิดนึงนะครับนะเดี๋ยวผมคนให้นะครับนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง
0: อันนี้เราอาจจะเห็นหน้าตาพื้นฐานดูนะครับนะครับ
1: นะครับนะครับทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเหลือ5นาทีครับ
0: อ
1: าจารย์ทดอะไรนะ
0: ทวนสูตร
1: ทวนสูตรเลยก็ได้
0: ครับในสูตรที่1นะตัวสบู่เหลวน้ำมันเนี่ยก็จะมีไมล่าลอเรตซัลเฟตนะที่50กรัมนะสวิตอัลมอนด์ออยล์นะที่อยู่ที่ประมาณ5กรัมนะวิตามินอีนะที่ช่วยบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นนะที่1กรัมนะแล้วก็ไวท์ออยล์เนี่ยนะครับที่41กรัมนะครับแล้วก็มีตัวสแปนที่เป็นตัวเชื่อมเนี่ยที่3กรัมนะในสูตรที่1นะก็ได้เป็นเนี่ยสบู่เหลวน้ำมันนะสบู่เหลวน้ำมัน
1: เหลวจริงๆเลยครับอาจารย์
0: สบ
1: ู่
0: เหลวแล้วเป็นออยล์ด้วยเป็นน้ำมันนะเป็นสีแบบเบสน้ำมันเลยนะครับ
1: อันนี้คือเหมาะกับการใช้บำรุงผิวหน้ามาก
0: ใช่ครับ
1: นะครับเหมาะกับการใช้บำรุงผิว
0: ล้างแบบบำรุงอ่ะล้างแบบบำรุงนะครับ
1: นะครับอ่ะแล้วก็ส่วนของตัวผมเองนะครับเป็นสบู่เหลวฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
0: ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
1: นะครับแต่เอาจริงๆห้ามพูดนะมันพูดไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: เราใช้ลด
1: เราใช้ลดดีกว่า
0: ใช้คำว่าลดนะฮะ
1: นะครับเราใช้คำว่าลดดีกว่า
0: ถ้าเราทำทางการค้าเนี่ยเดี๋ยวสอนก็อาจจะอธิบายแต่ว่าถ้าไปใช้ทางการค้าเนี่ยอย่าใช้คำนี้นะฮะ
1: ใช่
0: ทางเครื่องสำอางเขาไม่ให้ใช้ว่ามันฆ่าหรือรักษาเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้เรามาสอนแล้วก็อาจจะต้องแนะนำหรือเตือนกันไว้นะครับนะครับในการโฆษณาอันนี้เราไม่ได้โฆษณานะเราเอามาสอนให้รู้ว่าตัวนี้มันเป็นสารประมาณนี้นะครับ
1: นะครับอ่ะนะครับตัวที่1คือ N70 15กรัม
0: 15กรัม
1: นะครับตัวที่2โคคามิโดโพรพิกบิเทน5กรัม
0: 5กรัม
1: นะครับตัวที่3โซเดียมคลอไรด์2กรัม
0: โซเดียมคลอไรด์2กรัมนะครับ
1: แล้วตัวที่4 KD 1กรัม
0: KD 1กรัม
1: นะครับตัวที่5น้ํา69กร
0: ั
1: ม
0: น้ํา69กรัม
1: นะครับตัวที่6พอลีโคเทเนียม7 1กรัม
0: ตัวที่7 1กรัม
1: นะครับตัวไกแดนซ์ 0.5 กรัม
0: ไกแดนซ์ 0.5 กรัมนะคร
1: ับแล้วก็ตัวป๊อปปาลินไกคอน5กรัม
0: ป๊อปปาลินไกคอน5กรัมนะครับ
1: คอไลไซลินอย1กรัม
0: คอไลไซลินอย1กรัม
1: นะครับแล้วก็น้ำหอมเราใช้ 0.5
0: กรัมแค่ 0.5 กรัมแค่นั้นเองนะครับเพราะอยู่ในสารที่เป็นน้ำนะก็ถึงจะ
1: ถ้าในกรณีอยากใส่เพิ่มก็ไม่ควรเกิน 1%
0: ไม่ควร 1% นะครับ
1: เพราะว่าน้ำหอมเนี่ยบางคนระคายเคืองก็มีใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: บางคนโดนเยอะๆแล้วก็ระคายเคืองก็มีนะครับ
0: อันนี้พอเข้ากันแล้วนะเราก็เติมสารที่เป็นตัวลดเชื้อแบคทีเรียลงไปนะคร
1: ับ อันเนี้ยทางกล้องอาจจะเห็นว่าฟองมันเยอะนิดนึง
0: จริงๆในการทำเนี่ยในการทำสารที่มีฟองเนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้ให้ฟองยุบแล้วจะได้เนื้อหนึบๆใสๆนะฮะได้เนื้อสวยๆนะครับ
1: นะครับเขาจะใสสวยงามน่าใช้เลย
0: เป็นสบู่เหลวใสๆแล้วสบู่เหลวใสๆตัวที่ถ้าเราไม่ใส่สีมันก็จะใสนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่วันเนี้ยเราควรคนเนี่ยเขาจะเกิดฟองแค่นั้นเองจะเกิดฟองนะครับแต่พอทิ้งไว้พวกนี้ก็จะเป็นเนื้อใสละนะครับเข้ากันนะครับครับก็วันนี้ก็คือ2สูตรนะก็เรียบร้อยนะครับวันนี้สูตรวันนี้สูตรง่ายๆแล้วเราให้ความรู้นะความรู้เยอะนะฮะก็นะครับ
1: ว่างๆก็ฟังเราไป
0: เรื่อยๆนะดูนะเทอมนี้นะมีสี่ตอนตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับนะครับตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายได้ประโยชน์แน่นๆนะจากเราสองคนอาจารย์จเดชและอาจารย์อภิชาติสองคนนะในการทำผิดพันสบู่นะผิดพันชำระล้างผิดพันดูแลเครื่องสำอางนะเป็นพวกสารชำระล้างสารทำความสะอาดนะครับแล้ววันนี้ก็หลายสูตรแน่นๆเลยอ่ะวันนี้ก็

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยณีเทียมอำพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดคือการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีริพัตรมหาวชิระราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
2: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าพระสงฆ์นิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงไทย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจรดพระกรรไกรกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิกุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการ การเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชสุริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลา

0: นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจที่ได้ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
2: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติเครือของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่าน ซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

0: ทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งเฝ้ารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะ
1: และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

0: ายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

สำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 นถึง 21:00 นโดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทํานองกะและทํานองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 นถึง 21:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทํานองเลื่อนและทํานองสารพันยะค่ะ

งพิมานรัตยานี่เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมุงด้วยกระเบื้องดีบุกต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาจสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแหลงทั้งบานพระบัญชรบานพระทวารต่างก็มีจิตรกรรมที่งดงามเขียนลายรดน้ำพุ่มข้าวบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทวดาทรงพระขันยืนแท่นมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศด้านนอกนั้นจะจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการพวกมาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ

พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์ตามลำดับไปค่ะ

ายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

the mom

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสรวมถึงพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปริยธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้วยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะเราเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีนะคะทั้งนิมนต์ขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์และเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนานั้นต้องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อส่งมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้อง

0: นิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมนั้นเกิดความเข้าใจและได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

สำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยูรมีฤกษ์ค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

นางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ

0: มเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรคณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยมปิยังอันเตวิสุงวิสุงรคณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจธาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธินารีนาถ โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด สภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุ ครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำริดอันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด แม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานาประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

0: ที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

ระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูสายโยงเพื่อส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูสายโยงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรณ์ลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูสายโยงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูสายโยงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสน์สงฆ์ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูสายโยงอีกชั้นหนึ่งพระภูสายโยงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศก็จะมีถวยรับเป็นระยะค่ะเชื่อมกับภูสายโยงอีกผืนเบื้องหน้าอาสน์สงฆ์เตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5 รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันท

อะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตคายุโกโหตุอโรโคโหตุทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: ิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.นะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทํานองกะและทํานองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสวดทิศตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณาธิคาถาในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ

0: ที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะและสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีกหนึ่งวันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
1: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาน100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 นถึง 15:30 นสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาน100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพ

ในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นไปตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะคะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพระบรมวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

เกียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นาทีเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอเชิญรับชมรายการตามปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สมมติว่าเรามี function y เท่ากับ t กำลัง2บวก2 t บวก1นี่นะคะแล้วเราแทน t เป็นค่าต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเอาค่า t แล้วก็ค่า y ต่างๆเหล่านี้ไปพลอตกราฟใน2มิติได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราให้ t เป็น0นะคะ t เป็น0ปุ๊บเราแทนลงไปก็จะได้ y เท่ากับ1นะคะแทนค่า t เป็น1เราก็จะได้ y เท่ากับ1กำลัง2บวก2คูณ1บวก1นะคะก็เป็น1บวก2บวก1ก็คือ4นะคะเดี๋ยวเราแทนไปสัก2 3ค่านะคะสมมุติว่าเราให้ t เป็นตัวถัดมาก็คือ2นะคะเราก็จะได้ y เท่ากับ2กำลัง2ก็คือ4บวก2คูณ2เป็น4แล้วก็บวก1ก็คือเท่ากับ9นะคะ

เราก็จะได้จุดนะคะทีเป็นศูนย์วายเป็นหนึ่งก็จะได้จุดศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุด14นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุด29แต่ถ้าเราแทนทีไปเรื่อยๆก็จะได้ค่า y ออกมานะคะหรือถ้าเราแทนทีน้อยกว่านี้ก็จะได้ค่า y ออกมาเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะนำไปเขียนกราฟนะคะเขียนกราฟได้ตัวแปรตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปร t นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรตามก็คือ y นะคะเราจะลองพลอตกราฟดูนะคะสมมติว่า t เป็น0นะคะก็จะได้ y เป็น1สมมติประมาณนี้เล็กๆนะคะ1จุดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าแทน t เป็น1นะคะ t เป็น1 y ก็จะเป็น4จะขึ้นไปข้างบนนิดนึงสมมติว่าประมาณนี้อันนี้4นะคะถ้า t เป็น2นะคะ y ก็จะเป็น9ขึ้นไปเยอะเลยนะคะขึ้นไปข้างบน9อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราแทน t เป็น3ลักษณะค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าเราแทน t น้อยกว่า0สมมุติว่าเราแทนอีกสักค่าหนึ่งสมมุติว่าเป็นลบ1นะคะลบ1ถ้า t เป็นลบ1ใช่ไหมคะ t เท่ากับลบ1ก็จะมีค่า y เท่ากับลบ1กำลัง2ก็คือ1บวก2คูณลบ1ก็คือลบ1นะคะแล้วก็บวก1ขออภัยค่ะ2คูณลบ1ได้ลบ2นะคะแล้วก็บวก1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ0นะคะในกรณีนี้ถ้าเราแทน t เป็นลบ1เราจะได้y เป็น0ก็คือจุดตรงนี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั้นเวลาเราได้จุดมาแล้วก็สามารถลากเส้นโค้งนะคะเชื่อมระหว่างจุดนะคะก็จะเป็นกราฟโดยประมาณนะคะโดยประมาณกราฟของประมาณนี้นะคะประมาณนะคะเรามาพูดถึงฟังก์ชันค่าเวกเตอร์กันนะคะสำหรับเรื่องของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เราก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะเวกเตอร์ y เนี่ยเราก็จะเขียน y แล้วก็ขีดไว้ข้างบนแบบนี้นะคะก็คือเป็นถ้าเราเห็นแบบนี้ก็คือหมายความว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเวกเตอร์นะคะหรือเขียนเป็นในรูปของฟังก์ชันเวกเตอร์ f t ก็ได้ค่ะอย่างนี้ก็ได้สมมติว่าเราแทนด้วย f ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ขีดข้างบนก็คือแสดงว่าเวกเตอร์ f เนี่ยเป็นเวกเตอร์ของตัวแปร t นะคะสมมุติในที่นี้เราจะศึกษาเวกเตอร์ใน3มิตินะคะเราพิจารณาเวกเตอร์ใน3มิติเวกเตอร์ f t ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเวกเตอร์ f t ก็จะเขียนในรูปของ f 1 t i นะคะบวก f 2 t j บวก f 3 tk นั่นเองนะคะอันนี้คือฟังก์ชันเวกเตอร์ใน3มิติแล้วก็เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ1ตัวแปรก็คือตัวแปร t นะคะแต่ว่ามันเป็น3มิติถ้าเป็น2มิติก็คือมีเฉพาะ i กับ j นะคะไม่มี k นะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้เราจะพูดรวมๆก็คือเป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ใน3มิตินะคะแล้วก็มีเป็นฟังก์ชัน1ตัวแปรก็คือตัวแปร t นั่นเองนะคะตัว f 1f 2 f 3เนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันสเกลาร์นะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของเวกเตอร์นะคะหรือบางครั้งนะคะเราอาจจะเขียนในรูปของวงเล็บใหญ่ก็ได้ค่ะแล้วก็เขียนองค์ประกอบของเวกเตอร์ไว้เฉพาะองค์ประกอบของเวกเตอร์นะคะแล้วก็เชื่อมด้วยคอมม่าเนี่ยนะคะ f 1 f 2 f 3เนี่ยนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์ f t นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันสักนิดนึงแล้วก็เราลองเอาตัวอย่างที่เรายกเนี่ยนะไปลองพลอตกราฟกันดูสักนิดนึงว่าจะมีความแตกต่างหรือว่าเหมือนกับฟังก์ชันค่าจริงยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะ
เรายกตัวอย่างสักอันหนึ่งสมมติว่าเรามีฟังก์ชัน f t คือฟังก์ชันนี้แล้วกันนะคะ t บวก1 i นะคะบวก2 t j บวก t กำลัง2 k นะคะเราจะลองแทน t เป็นค่าต่างๆนะคะสมมติว่าเราแทน t เป็น t เป็น1นะคะเราก็จะได้ f t ของเราเวกเตอร์ f t ของเราคือ2 i นะคะบวก2 j แล้วก็บวก t กำลังสองคือ1กำลังสองก็คือ1นะบวก k อันนี้นะคะถ้าเราแทน t เป็น2เวกเตอร์ f t ของเราก็คือ3 i บวก 4j ใช่ไหมคะแล้วก็บวก 4k ค่ะอันนี้เราแทน t เป็น1แทน t ตรงนี้เป็น1ก็จะได้ตัวนี้นะคะถ้าเราแทน t เป็น2ก็จะได้แทน t ตรงนี้นะคะเป็น2ก็จะได้3 i บวก 4j บวก 4k นะคะอีกสักตัวหนึ่งนะคะสมมติว่าเราแทน t เป็น3ft ของเราก็จะเป็นนะคะ 4i ใช่ไหมคะบวก 6j แล้วก็บวก 9k นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราได้เมื่อเราแทน t เป็นค่าต่างๆเราก็ได้เวกเตอร์นะคะ f t แต่ละตัวออกมานะคะอันสมมตินี้เป็น f ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทีนี้ในการที่เราจะนำไปพอตกราฟเนี่ยกราฟตัวนี้ก็จะเป็นกราฟใน3มิตินะคะสมมติเราพอตไว้ข้างๆนี้ก็แล้วกันนะคะข้างล่างเลยก็แล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดเจนอันนี้เป็น x อันนี้เป็นการ y อันนี้เป็นการ z นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น x ทางด้านลบเส้นทึบเป็น x ทางด้านบวกเส้นประเป็นทางด้านลบนะ y ก็เหมือนกันนะคะทึบเป็นทางด้านบวกเส้นประเป็นทางด้านลบ z ก็เหมือนกันเส้นประก็จะเป็นทางด้านค่าลบเส้นทึบทางด้านค่าบวกนะคะในการเขียนกราฟนะคะของฟังก์ชันเวกเตอร์ที่ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้ฝึกการเขียนกราฟนะคะของฟังก์ชันเวกเตอร์มาแล้วนะคะอย่างเช่นเวกเตอร์แรกนะคะ 2i บวก 2j บวก k ตัวนี้ก็คือเราก็จะดู2ดูตัวเลขข้างหน้า i j k นะคะก็คือค่าของ x y แล้วก็ z นั่นเองนะคะเราก็เอาไปพอตจุดนะ221เนี่ยค่ะว่าอยู่ตรงไหนจากนั้นเราก็ลากเส้นเส้นเวกเตอร์นะคะที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดนะคะแล้วก็จุดปลายอยู่ที่221นั่นเองก็จะได้เวกเตอร์ออกมานะคะอย่างอันแรกเราก็พิจารณา x เป็น2นะคะสมมติว่าอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ y เป็น2นะคะเอาเล็กๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีค่าเยอะมากขึ้นนะ x เป็น2 y เป็น2สมมุติลากขนานแกน x ขนานแกน y มาแบบนี้นะคะเจอกันตรงนี้อันนี้คือ2 2แล้วก็1ก็คือ z เป็น1นะคะสมมติว่าขึ้นมา z เป็น1จุดที่เราได้คือตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะจากนั้นเวกเตอร์ก็คือจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่0,0จุดปลายอยู่ที่221เนี่ยนะคะเล็กๆเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเวกเตอร์เนี่ยนะคะเล็กๆต่อมานะคะเมื่อเราให้ t เป็น2เวกเตอร์ ft ของเราคือ3 4 4นะคะ x เป็น3สมมติว่าประมาณนี้นิดเดียวนะคะ3แล้วก็ y เป็น4จะตรงนี้จ
ตริกอนมิประมาณนี้นะคะสามสี่แล้วก็แซดเป็นสี่นะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนสี่สมมุติตรงนี้สี่นะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ของเรานะคะจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นศูนย์ศูนย์จุดปลายอยู่ที่จุดตรงนี้นะเราก็ลากขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะคะเราดูอีกอันนึงนะคะเมื่อเราแทนทีไปสามเราจะได้เวกเตอร์สี่หกเก้าใช่ไหมคะ ax เป็นสี่นะขยับมาอีกนิดนึงสี่แล้วก็ y เป็นหกนะคะลากขนานแกน x ขนานแกน y มาเจอกันประมาณนี้โดยประมาณนะคะสี่หกแล้วก็เส้นเป็นเก้านะคะขึ้นไปข้างบนนะคะเก้านะคะเก้าหน่วยขึ้นไปเยอะนิดนึงนะคะสมมติประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะจากนั้นเวกเตอร์ของเราก็จะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกําเนิดจุดปลายอยู่ที่จุดนี้นะคะก็จะได้เวกเตอร์นี้ออกมานะคะสมมติว่านี่เป็นเวกเตอร์ f หนึ่ง f สอง f สามอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ f หนึ่งนะคะจุดนี้เวกเตอร์เนี่ยนะคะเวกเตอร์นี้ก็เป็น f สองเวกเตอร์นี้ก็เป็นเวกเตอร์ f สามนะคะเพราะนั้นถ้าเราแทนทีเป็นค่าต่างๆมันก็จะได้เวกเตอร์มาเรื่อยๆนะคะถ้าทีอยู่ระหว่างหนึ่งกับสองก็อาจจะได้ค่าเวกเตอร์ออกมาแบบนี้หรือน้อยกว่านั้นก็จะได้เวกเตอร์อื่นๆนะคะทีนี้เราสามารถที่จะลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดปลายของเวกเตอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราลากเส้นเชื่อมนะคะเราก็จะได้เส้นนี้จุดที่แรกไปหาจุดที่สองจุดที่สองไปหาจุดที่สามแบบเนี้ยนะคะเราจะได้เส้นโค้งสีส้มเนี่ยนะคะเส้นโค้งนี้นะคะจะเห็นว่าเส้นโค้งเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เกิดขึ้นในสามมิตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเวกเตอร์ในสามมิติเนี่ยเราสามารถเขียนเส้นโค้ง C เกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อถัดไปนะคะว่าเวกเตอร์เนี่ยเวลาเราสามารถเขียนเป็นตัวแทนของเส้นโค้งในสามมิติได้นะคะซึ่งการเกิดของเส้นโค้งนี้ก็จะเกิดในทำนองเดียวกับที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะก็คือถ้าเรามีฟังก์ชันแล้วเราสามารถที่จะเขียนเวกเตอร์ที่ทีต่างๆนะคะอันนี้เป็นทีเป็นหนึ่งอันนี้ทีเป็นสองใช่ไหมคะอันนี้ทีเป็นสามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวกเตอร์มันจะเป็นฟังก์ชันเนี่ยเป็นที่มีขนาดและทิศทางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีขนาดแล้วก็ต้องมีทิศทางทิศทางนี้ก็จะเป็นไปตามค่าของ t ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นว่าอันนี้ t มันจะน้อยแล้วก็อันนี้ t จะเพิ่มขึ้นนะทิศทางก็จะมาตามเส้นโค้ง c ทางด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนลูกศรนะกำกับไว้บนเส้นโค้งแบบนี้ไว้เพื่อบ่งบอกทิศทางของเส้นโค้ง C นั้นด้วยได้นะคะต่อมานะคะเมื่อเรารู้จักฟังก์ชันเวกเตอร์แล้วนะคะเราก็จะต้องหานอร์มของฟังก์ชันเวกเตอร์ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปใช้ในต่อไปเลยนะคะเรามารู้จักตัวนี้ก่อนนะคะนอร์มของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

หรือเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะนอมของฟังก์ชันเวกเตอร์ตัวนี้นะคะหรือถ้าเราพูดง่ายๆคือเหมือนกับสูตรเดียวกับการหาขนาดของเวกเตอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนอมของฟังก์ชันเวกเตอร์ f t เนี่ยนะคะก็คือสมมติว่า f t ของเราก็คือ f 1 t i บวก f 2 t j บวก f 3 t x t k เมื่อสักครู่เนี่ยคือฟังก์ชันนี้นะคะฟังก์ชันนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราหานอร์มของเวกเตอร์เนี่ยค่ะก็เหมือนกับเราหาขนาดของเวกเตอร์นะคะก็จะเอาองค์ประกอบของเวกเตอร์เนี่ยนะคะยกกำลังสองบวกการถอดรูทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้เท่ากับ square root นะคะ f 1 t ยกกำลังสองนะคะบวก f 2 t ยกกำลังสองแล้วก็บวก f 3 t

กำลังสองนะคะฟังก์ชันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวแปร t นะคะบางครั้งเราอาจจะยังคำนวณออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะแทนค่า t เป็นค่าต่างๆก็จะสามารถหาขนาดหรือว่านอมของเวกเตอร์ตัวนี้ได้นะคะยกตัวอย่างสักนิดนึงก่อนเลยนะคะอย่างเช่นเราให้ f t ของเราคือ 5ti บวก 2t กำลัง 2j ลบ t ยกกำลัง 3k จากสูตรข้างบนนะคะเราก็จะได้นอร์มของฟังก์ชัน f(t) ก็คือ square root แทนค่าเลยแล้วกันนะคะจะเห็นว่าองค์ประกอบของเวกเตอร์แต่ละตัวก็คือตัวนี้นะคะเราเอาแต่ละตัวมายกกำลัง2แล้วบวกกันถอดรูทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็น 5t ทั้งหมดกำลัง2นะคะบวก 2t ทั้งหมดกำลัง2บวกลบ t กำลัง3ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองค่ะแล้วก็ยกกำลัง2เข้าไปนะคะทุกตัวฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ 25t กำลัง2ตัวที่2ก็จะได้ 4t ยกกำลัง2และตัวที่3ก็จะได้ t ยกกำลัง6นั่นเองนะคะติดลบค่าลบไปยกกำลัง2ก็เป็นบวกไปนะคะกำลังนะคะซ้อนกันก็เอามาคูณกันได้เลยนะคะถ้ามี2ตัวแบบนี้ยกกำลัง2ก็ต้องยกทั้ง2ตัวนะคะอันนี้หลายคนที่เคยเห็นก็จะยกเฉพาะตัวหลังนะคะก็จะเป็น 5t กำลัง2อย่างเงี้ยก็จะผิดนะคะทีนี้ก็ต้องยกทั้ง2ตัวนะคะทีนี้ตัวเนี้ยมันรวมกันไม่ได้ละนะคะอันนี้ก็กำลังไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เหมือนกันสามารถรวมกันได้อาจจะเป็น29t กำลัง2หรือว่าแทนเป็นตัวนี้เลยก็ได้นะคะอ๋อขออภัยค่ะพอดีว่าตัวนี้นะไม่ใช่2t กำลัง2นะจะเป็น2t กำลัง2อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่2t เฉยๆนะเป็น2t กำลัง2แล้วยกกำลัง2นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตัวหลังก็จะเป็นกำลัง2ยกกำลัง2ก็เป็น t กำลัง4นะคะโอเค3ตัวนี้รวมกันไม่ได้ละนะคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นกำลังเดียวกันก็รวมกันได้แต่ตัวนี้ถ้ามันกำลังแตกต่างกันก็รวมกันไม่ได้นะคะก็ติดไว้อย่างนี้แหละทีนี้เอาให้เราหา นอร์มของเวกเตอร์ f(t) ที่ t เป็น1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะแทนค่า t เป็น1ลงไปนะคะเวกเตอร์ f(t) นอร์มของเวกเตอร์ f(t) ที่ t เท่ากับ1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ25บวก4แล้วก็บวก1นั่นเองนะคะเพราะว่า t ยกกำลัง1ยกกำลังอะไรก็ได้1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้รวมกันได้30นะคะ square root 30ซึ่ง square root 30นี่ถอดรูทไม่ได้ละก็ไม่เป็นไรก็ตอบแบบนี้ได้เลยถ้าถอดได้ก็ถอดไม่ได้ก็ติดค่า square root นี้ไว้ก็ได้นะคะโอเคต่อมาเรามาพูดถึงเส้นโค้งและสมการเชิงตัวไปเสริมที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์กันเลยดีกว่านะคะต่อเนื่องจากหัวข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะเส้นโค้งและสมการเชิงตัวแปรเสริมนะคะในรูปเวกเตอร์จะอธิบายหัวข้อนี้ด้วยเส้นโค้งใน3 มิติรูปนี้ด้วยรูปนี้นะคะ

เรามีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งนะคะวัตถุตัวนี้ลอยอยู่ในสามมิตินะคะทีนี้ถ้าวัตถุเนี้ยนะคะมีการเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ไปในสามมิตินะคะมันก็จะเกิดเป็นเส้นโค้งนะคะมันเคลื่อนที่ไปก็จะเกิดเป็นเส้นโค้งใช่ไหมคะซึ่งเส้นโค้งตัวนี้เราจะแทนด้วยเส้นโค้งสีซึ่งเส้นโค้งนี้ก็จะมีทิศทางไปตามวัตถุนะวัตถุเคลื่อนไปก็ไปตามนี้นะคะเราจะแทนตัวนี้ด้วยเส้นโค้งสีณตำแหน่งทีใดๆนะคะสมมตินี่เป็นทีศูนย์ทีหนึ่งทีสองนะณทีใดๆใช่ไหมคะวัตถุก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่สามารถเขียนในรูปของ x y z ในสามมิติได้เพราะว่าตรงนี้มันลอยอยู่ในสามมิติเราก็บอกได้ว่าตรงนี้มันมีค่า x ค่า y ค่า z เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะนั้นตรงนี้เราจะแทนด้วย x ที่ t ตัวนี้ค่ะ x t y t แล้วก็ z t ก็คือค่าของ x y z ณ t ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของวัตถุณ t ตำแหน่งนี้นั่นเองนะคะตัว t ตัว x y z ตัวนี้นะคะเราเรียกมันว่าเป็นสมการพารามิติกซึ่งเป็นตัวแทนของเส้นโค้ง4เนี่ยเองนะคะอันดับแรกนะคะเราเขียนตรงนี้ไว้ก่อนว่าอันที่1เนี่ยเส้นโค้ง4เนี่ยจะแทนด้วยสมการพารามิติกหรือเรียกว่าพารามิตริกอีควิชันนะคะเดี๋ยวเขียนภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะพารามิตริกอีควิชันนะคะก็คือสมการ x เท่ากับ x t y เท่ากับ y t แล้วก็ z เท่ากับ z t นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสมการพารามตริกของเส้นโค้ง4นะคะเดี๋ยวในหัวข้อถัดไปเดี๋ยวเราจะแทนสมการพารามตริกเนี่ยย่อๆเป็น PE กันแล้วกันนะคะ PE นี่นะคะก็คือ P กับ E ตัวนี้นอกจากนี้นะคะเราจึงแทนเส้นโค้ง C เนี่ยด้วยรูปของเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็ได้ค่ะที่สองก็คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C เราจะแทนด้วยเวกเตอร์ RT นะคะเวกเตอร์ RT เวกเตอร์ RT คือเวกเตอร์อะไรก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดและจุดปลายอยู่ที่x t y t z t เพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากรูปตัวนี้นะคะเวกเตอร์ rt ของเราก็คือเวกเตอร์นี้เวกเตอร์นี้นะคะจุดเริ่มต้นอยู่ที่0 0 0แล้วก็จุดปลายอยู่ที่ x y z ที่ t นั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดี๋ยวเขียนก่อนอันนี้คือเวกเตอร์ rt เพราะนั้นถ้าทีเราเปลี่ยนไปสมมติอยู่ตำแหน่งนี้นะคะ x y z ก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ rt ของเราก็จะเป็นเวกเตอร์นี้นั่นเองนะที่เปลี่ยนไปเวกเตอร์ rt ก็จะเป็นเวกเตอร์นี้นั่นเองก็คือเป็นเวกเตอร์ที่ทีต่างๆทีอยู่ที่ตำแหน่งต่างๆนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ rt เนี่ยก็จะสอดคล้องกับสมการพารามิตริกนะคะก็จะมีสูตรของเวกเตอร์ rtดังนี้นะคะเวกเตอร์ rt ก็คือเอาสมการพารามิตริกมาเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์นั่นเองค่ะ x t i บวก y t j บวก z t k นั่นเองนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบสมการพารามิตริกของเส้นโค้งตัวนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนำสมการพารามิตริกเนี่ยมาเขียนในรูปของเวกเตอร์บอกตำแหน่งได้ในบางครั้งเขาก็จะถามว่าเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้งเนี่ยคืออะไรนะคะเราก็สามารถเอาสมการพารามิตริกเนี่ยมาแทนตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะตอบได้นะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับ

โรงงานพารามีทริกซ์นะคะของเส้นโค้งที่สำคัญสัก3-4ตัวดังนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นตรงวงกลมวงรีแล้วก็ฮีลิกซ์นะคะสมการพารามีทริกซ์นะคะพารามีทริกซ์ของเส้นโค้งต่างๆหรือสมการ PE กันแล้วกันนะคะอันดับแรกเรามาดูเรื่องของเส้นตรง L ก่อนดีกว่านะคะเส้นตรง L สำหรับเส้นตรง L เราเวลาเราจะหาสมการพารามีทริกซ์เนี่ยเราต้องทราบจุดที่เส้นตรงผ่านสักสองจุดนะคะสมมติว่าเส้นตรง L ของเราเนี่ยนะคะผ่านจุด Q A1 A2 A3และ R B1 B2 B3นะคะเป็นจุดใน3มิติใช่ไหมคะ Q กับ R เส้นตรง L เนี่ยผ่านนะคะเราจะได้สมการพารามีทริกซ์ของเส้นตรง L ดังนี้นะคะอันนั้นเราจะได้สมการ PE ก็คือมีสูตรนิดนึงนะคะ xt ก็คือ1ลบ t a1 บวก t b1 ก็คือเอาจุด a1 ตัวนี้นะคะกับ b1 ตัวนี้ซึ่งมันเป็นค่า x นั่นเองนะคะในที่นี้นะ q เนี่ยก็จะมี a1 a2 a3 ซึ่งมันก็คือค่า x y กับ z ที่จุดแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็น x y z ของจุดที่สองเพราะนั้นเราจะใช้ x นะคะ x ตัวนี้ a1 กับ b1 นะคะก็1ลบ t คูณกับตัวที่1 x ตัวที่1กับบวก t ของ x ตัวที่1ตัวที่สองนะคะในทำนองเดียวกันนะคะ y t ก็จะใช้ y นะคะของสองจุดนะคะก็คือ1ลบ t A2 บวก T B2 นั่นเองนะคะแล้วก็ ZT ก็จะเท่ากับ1ลบ T A3 บวก T B3 ก็คือเป็นค่า Z ของทั้งสองตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพสักข้อหนึ่งนะคะอย่างเช่นจงหาสมการพารามีทริกซ์นะคะสมการ PE กันแล้วกันนะคะของเส้นตรงที่ผ่านจุดสองจุดนี้นะคะก็คือ Q 5ลบ1 2และ R 1 3ลบ3เมื่อ T เท่ากับ1ด้วยนะคะหารเสร็จแล้วก็แทนทีเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเราก็จากที่เราทราบว่าสมการพารามีทริกซ์ก็คือตัวนี้นะคะ x t y t z t เราก็แทนค่าตรงนี้เราก็จะเป็น a1 a2 a3 นะซึ่งเราจะมาแทนตรงนี้นะคะแล้วตัว r ก็จะมี b1 b2 b3 อันนี้ก็จะแทนตัวหลังค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้น5 กับ 1เนี่ยเรามาแทนไอ้ตัวนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะ x t ของเราก็จะเท่ากับขอแทนเลยนะคะ1ลบ t a1 นะ a1 ของเราก็คือ5นะคะคูณ5นะคะบวก t b1 นะคะ b1 ของเราคือ1 1 t ก็คือได้ t นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น5คูณเข้าไปก็จะได้5ลบ5 t บวก t
นะคะตัวหลังรวมกันได้ค่ะก็จะเป็น5 ลบ 4 t ลบ5 t บวก t ก็เหลือลบ4 t อันนี้คือ x เท่ากับ5 ลบ 4 t นั่นเองนะคะเราก็จะได้x ออกมานะคะทำนองเดียวกันเราก็หา y t นะคะ1 ลบ t a 2ตัวนี้เราจะใช้-1 กับ 3นะคะก็จะเป็น1 ลบ t คูณกับ-1นะแล้วก็บวก3 b 2ก็คือ3 t นะคะก็จะได้เอา-1คูณด้านหน้าก็จะเป็น -1 บวก t บวก3 t ฉะนั้นได้-1 บวก 4 t นั่นเองนะคะตัวที่สองได้ละ y นะคะต่อมา z t ก็คือ1 ลบ t a 3บวก t b 3นะ a 3เราก็คือ2บวกกับb 3ของเราคือ-3นะคะก็คือคูณ t ก็เป็น-3 t เขียนเป็น-3 t เลยแล้วกันนะคะเอา2คูณเข้าไปก็จะเป็น2 ลบ 2 t -3 t นะคะเพราะฉะนั้นตัวหลังรวมกันได้ค่ะ2 ลบ 5 t นั่นเองนะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายเขาให้เราแทน t เป็น1ในคำตอบเนี่ยนะใน x y แล้วก็ z เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้า t เป็น1ใช่ไหมคะเราก็จะได้ x เท่ากับ x t เท่ากับอะไรคะ5 ลบ 4ใช่ไหมคะขอญาติลบเลยนะคะ4 คูณ 1ได้4อ่ะ5 ลบ 4ได้1นะคะแล้วก็ y t ก็จะได้นะคะอันนี้เราขอไม่เขียน t ละเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราแทนค่า t ไปแล้วนะคะ x ของเราก็จะเท่ากับ5ใช่ไหมคะ y ก็จะเท่ากับค่า t เป็น1นะคะตรงค่า y ก็คือ-1 บวก 4ก็จะได้3แล้วค่า z ถ้าเราแทน t เป็น1นะ2 ลบ 5ก็จะเป็น -3นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบของเราอันนี้ก็คือสมการพาราเมตริกส์นะคะของเส้นตรง L ที่ผ่านจุดสองจุดใดๆนะคะอันที่สองต่อมาเรามาพูดถึงวงกลมในระนาบ x y กันดีกว่านะคะอันนี้วงกลมนะคะในระนาบ x y สำหรับวงกลมเนี่ยนะคะวงกลมนี้นะคะเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางศูนย์รัศมี e นะคะถ้าเป็นในพิกัดฉากของเราก็คือวงกลมที่มีสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ e กำลังสองนะคะจุดศูนย์กลางศูนย์แล้วก็รัศมี e นะคะตัวนี้เราสามารถเขียนสมการพาราเมตริกนะคะสมการ PE คือ x t ของเราก็คือจะได้เท่ากับ a cos t นะคะแล้วก็ y t ก็คือ a sin t แล้วก็อันนี้เป็นวงกลมในระนาบ x y เพราะฉะนั้นเราจะมี z t เท่ากับ0นะคะ t ก็อยู่ระหว่าง0 ถึง 2 π ใดๆนะคะเห็นไหมคะ0 ถึง 2 π นะคะอันนี้ก็คือสมการพารามตริกของวงกลมนะคะ a ก็คือได้มาจากรัศมีของวงกลมนั่นเองนะคะตรงนี้ถ้าเราแทน x ด้วย a cos t แล้วยกกำลังสองใช่ไหมตัว y ก็คือ a sin t ยกกำลังสองเข้าไปนะคะเราดึง a กำลังสองออกมามันจะได้ cos กำลังสองบวก sin กำลังสองเป็น1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ a กำลังสองตัวนี้นั่นเองนะคะ
อย่างเช่นเรายกตัวอย่างสักนิดนึงก็ได้ค่ะตัวอย่างอย่างเช่นสมมติเรามี x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ9นะคะเราทราบว่าอันเนี้ยเป็นวงกลมจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์รัศมี3เพราะว่า9เนี่ยเราทำเป็นยกกำลังสองก็คือ3กำลังสองใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเขียนอย่างนี้ก็แล้วกัน x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ3กำลังสองเพราะฉะนั้นเราจะทราบว่า a เป็น3นะคะเพราะฉะนั้น TE ของเราเนี่ยก็จะเป็น xt ก็จะเท่ากับ3 cos t yt เท่ากับ3 sin t นั่นเองนะคะแล้วก็ zt เท่ากับ0ไม่ยากนะคะสำหรับวงกลมนะคะหรือในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะให้เราแทน t นะคะหรือว่าหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกสักอันในเรื่องนี้นะคะตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาเวกเตอร์บอกตำแหน่งเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะคะว่าเวกเตอร์บอกตำแหน่งคืออะไรนะคะก็คือเวกเตอร์ RT นะคะเวกเตอร์บอกตำแหน่งของวงกลมที่สอดคล้องกับสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับนะคะก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้กันก่อนว่าสมการเนี้ยเป็นสมการวงกลมนะจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์แล้วก็36เรายกทำเป็นยกกำลังสองก็คือ6กำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทราบทันทีว่าอันเนี้ยมีรัศมี6วงกลมจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์รัศมี6เราก็เรียนเรื่องของสมการพาราเมตริกแล้วนะคะว่ามีสูตรนี้นั่นเองนะคะเราก็สามารถเขียนสมการพาราเมตริกออกมาได้นะคะอันเดี๋ยวขอเขียนก่อนจากตรงนี้เราจะได้สมการพาราเมตริกก่อนนะคะคือ xt เท่ากับ6 cos t yt เท่ากับ6 sin t zt เท่ากับ0นะคะจากนั้นนะคะเขาสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราต้องการไม่ให้เราหาสมการพารามิติกแต่เขาต้องการเวกเตอร์บอกตำแหน่งนั่นคือเขาต้องการเวกเตอร์ rt เพราะนั้นเมื่อเราสร้างสมการพารามิติกนะเราเอามาเขียนเวกเตอร์ RT ได้ใช่ไหมคะจำได้ไหมคะก็คือเราเอาสมการพารามิติกเขียนในรูปเวกเตอร์นั่นเองค่ะเรา6 cos ti บวก6 sin tj แล้วก็บวก 0k เพราะว่าแซดไปศูนย์ใช่ไหมเพราะนั้นเราตัดไปเลยก็ได้ค่ะก็จะได้ตัวนี้ออกมานะคะแต่เขาต้องการให้เราแทน t เป็นไพส่วน4นะคะก็ไม่เป็นปัญหาเราก็แทน t ตัวนี้ด้วยไพส่วน4ไปก็จะเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งที่ไพส่วน4นะคะแทนไพส่วน4เข้าไปค่ะ6 cos ไพส่วน4 i บวก6 sin ไพส่วน4 j นั่นเองนะคะซึ่งไพส่วน4ก็คือมุม45องศานะคะ45องศาเรามีค่า cos แล้วก็ sin เนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะก็คือ square root 2ส่วน2เพราะฉะนั้นเราแทนค่าไปเลยค่ะ6คูณ square root 2ส่วน2 i บวก6คูณ square root 2ส่วน2 j นั่นเองนะคะแล้วก็6กับ2สามารถตัดกันได้ด้วยนะคะตัวนี้นะ6สามเลยนะสองสามหกเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้ก็จะเป็นสามรูทสองไอบวกสามรูทสองจีนั่นเองนะคะเขียนตรงนี้เป็นคำตอบของเรานะคะต่อมาเรามาดู

วงรีนะคะวงรีวงรีในระนาบ x y อันนี้ก็อาจจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะคะมันจะคล้ายๆกับวงกลมวงรีเนี่ยจะมีสมการในระบบพิกัดฉากเป็น x กำลังสองส่วน e กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีค่า a กับค่า b นะคะที่เป็นตัวหารของ x กำลังสองกับ y กำลังสองตัวนี้ค่ะเพราะนั้นเราจะได้สมการพาราเมตริกนะคะของวงรีก็คือ x t เท่ากับ a cos t นะคะแล้วก็ y t เท่ากับ b sin t แล้วก็ z t เท่ากับ0นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นวงรีในระนาบ x y นะคะแล้วเจ้าค่าของ a b เนี่ยมันคือค่านี้ค่ะบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะสมมติว่าเรามีวงรีแบบนี้นะคะวงรีแบบนี้นะคะจุดศูนย์กลางศูนย์ศูนย์ค่า a เนี่ยก็คือค่าค่านี้นะคะแล้วระยะทางจากจุดกำเนิดไปยังจุดปลายของวงรีนะคะแล้วก็ค่า b ก็คือค่านี้ในแนวแกน x นั่นเป็น a ในแนวความสูงก็จะเป็นค่า y นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างให้ดูถ้าเป็นวงรีในแนวนอนถ้าเป็นวงรีในแนวตั้งก็คือค่า y ก็จะเยอะกว่าใช่ไหมคะก็ตัว ab เนี่ยมันไม่จําเป็นว่า a จะต้องน้อยกว่าสมมุติว่าถ้า b มันเยอะกว่ามันก็จะเป็นวงรีในแนวตั้งนะคะถ้า a มันเยอะกว่าก็จะเป็นวงรีในแนวนอนนี้นะคะถ้า a กับ b เท่ากันมันก็จะกลายเป็นวงกลมนะคะถ้า a กับ b เท่ากันตัวนี้กลายเป็น a กำลังสองเราก็ย้าย a กำลังสองมาคูณฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็นสมการวงกลมนั่นเองนะคะอันนี้ก็ไม่มากนะคะคล้ายๆกับสมการวงกลมยกตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมการ x กำลังสองส่วน4บวก y กำลังสองส่วน9นะเท่ากับ1นะคะอันนี้เราสามารถเขียนเป็น x กำลังสองส่วน2กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน3กำลังสองเท่ากับ1เราจะทราบว่า a คือ2 b คือ3นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะทราบว่า x t ก็คือ2 cos t นะคะ y t ก็คือ3 sin t แล้วก็ z t เท่ากับ0นั่นเองนะคะก็ไม่ยากคล้ายๆกับวงกลมนะคะทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นฮีลิกซ์กลมค่ะอันที่4ใช่ไหมคะฮีลิกซ์กลมใน3มิติซึ่งฮีลิกซ์กลมเนี่ยจะมีสมการพาราเมตริกเนี่ยคล้ายๆกับสมการวงกลมนะคะแต่มันจะมีค่า z นะคะที่ไม่เป็น0นะคะถ้าค่า z ของเราเป็น0มันก็จะเป็นวงกลมแต่ถ้าค่า z ไม่เป็น0เนี่ยค่า z มันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งมันจะทําให้การเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยแทนที่จะเคลื่อนเป็นวงกลมใช่ไหมคะมันก็จะเคลื่อนสมมติว่าค่า z เพิ่มมันก็จะเคลื่อนขึ้นหรือค่า z ลดก็จะลงไปนะคะก็มันจะเป็นลักษณะเหมือนขดลวดสปริงนะคะเพราะนั้นเราจะมีสมการพาราเมตริกคือนะคะ x t เท่ากับ a cos t y t เท่ากับ a sin t x กับ y จะคล้ายๆวงกลมนะคะแต่ว่า z t เนี่ยจะเท่ากับ c t c เป็นค่าคงที่นะคะ c เป็นค่าคงที่อาจจะเป็นบวกเป็นลบก็ได้นะคะเพราะนั้นถ้า c ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า0ลักษณะมันจะสปริงจะขดขึ้น

ไปข้างบนเดี๋ยวเราเขียนรูปให้ดูนิดนึงก็ได้นะคะสมมติว่าเดี๋ยวเปรียบเทียบกันเลยนะคะมีรูป c มากกว่าศูนย์กับ c น้อยกว่าศูนย์นะคะอันนี้ c มากกว่าศูนย์อันนี้ c น้อยกว่าศูนย์ถ้า c มากกว่าศูนย์เนี่ยนะคะมันจะทำให้ค่าแท้ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อ t เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะตัวนี้นะคะ c มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้า c มากกว่าศูนย์มันก็ติดลบเพิ่มลดลงไปเรื่อยๆนะคะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนนะคะสมมติว่าเรามองว่าตรงนี้เป็นศูนย์องศาเนี่ยcos ศูนย์จะได้เท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะ cos ศูนย์เนี่ยได้หนึ่งหนึ่งคูณ e จะเท่ากับ e เพราะนั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้มันจะอยู่ที่ a นะคะจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ a ทั้งคู่เลยอะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันจะเป็นมันเคลื่อนที่นะคะถ้ามันมีเฉพาะ x กับ y ใช่ไหมมันจะเป็นวงกลมเราวงกลมในระนาบ x y เหมือนที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะสมมติว่าเขียนเป็นวงกลมโดยประมาณนะคะวงกลมเนี่ยค่ะรอบระนาบ x y อันนี้ก็เหมือนกันนะคะทางจุด e เนี่ยนะคะถ้าเรามีเฉพาะ x กับ y นะคะแล้วก็ z เป็นศูนย์มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้า z ของเราเนี่ยมันมีค่ามากกว่าศูนย์นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตามค่า t ct ตัวนี้นะคะตัวนี้การหมุนของตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนขดลวดสปริงอะค่ะตามเป็นลักษณะอย่างนี้โดยประมาณนะคะก็หมุนขึ้นไปนะคะขออภัยนะคะสมมติประมาณนั้นเนาะประมาณนี้นะคะหมุนขึ้นตรงนี้มันก็จะเป็นกรอบของทรงกระบอกทรงกระบอกตามเนี้ยนะคะอยู่ข้างในทรงกระบอกนั่นเองถ้าเป็นกรณีที่สองนี่ก็จะเป็นฮีลิกซ์ที่ค่าของแซดเนี่ยจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลามันหมุนมันก็จะหมุนค่ามันก็จะต่ำลงค่าแซดก็จะลดลงไปโดยประมาณนะประมาณนี้นะคะลงมาเรื่อยๆลงไปด้านล่างนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของฮีลิกซ์ทีนี้เรามาดูตัวอย่างสักนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของฮีลิกซ์ตัวอย่างสุดท้ายนะคะจงเขียนกราฟและเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะหาเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้งที่มีสมการพารามีตริกส์ก็คือ x เท่ากับ3 cos t นะคะ y เท่ากับ3 sin t แล้วก็ z เท่ากับ4 t เส้นโค้งนี้มีพารามีตริกเป็นอันนี้นะคะซึ่งเราเห็นสมการตัวนี้เราก็จะบอกได้ว่านี่เป็นฮีลิกซ์นะคะฮีลิกซ์แน่นอนโดยที่เราก็พิจารณาตัว z นะเท่ากับ 4t ซึ่งตัวนี้มันเป็น c มากกว่า0ใช่ไหมคะ z ตัวนี้ก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าให้เขียนกราฟเนี่ยนะคะเขียนกราฟรูปที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นรูปเหมือนรูปแรกเลยก็จะเป็นรูปแรกเลยตัวนี้นะคะโดยประมาณนะประมาณนี้แต่ว่าเวลาเอาเขียนตัวนี้ a ของเราเนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม x กับ y ตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือตัว a ตัวนี้ก็จะเป็นเลข3นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวงกลมรัศมี3นะแล้วก็ตัวเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยขยับค่า z ขึ้นไปนะคะไปขึ้นไปตามตัวนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ rt นั่นเองนะคะเพราะนั้นเวกเตอร์ rt ก็ไม่ยากค่ะเราก็เอาสมการพารามีตริกซ์มาเขียนในรูปของเวกเตอร์ rt ได้เลยนะคะเพราะนั้นก็ไม่มีปัญหาค่ะก็คือ3

ที่โจทย์มาเราก็ดูว่าเขาต้องการอะไรบางครั้งก็ไม่ได้ยากว่าโจทย์เขาไม่ได้ถามยากนะถามในสิ่งที่เราเรียนมาหมดแล้วเขียนกราฟหรือว่าบอกเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเวกเตอร์ RT นั่นเองนะคะก็คือเราก็จะได้มาจากสมการพาราเมตริกส์นั่นเองนะคะโอเคค่ะยังไงฝากทวนเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เรื่องนี้ในหัวข้อต่อไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะมดพบกันใหม่นะคะสัปดาห์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุด

ธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตและเมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนสา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมอาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามสี่รูปและวัดสะเกดสี่รูปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีนายสุไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบุเกตตันหยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลกะลุวอเหนือจากบ้านเขาตันหยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาขอบปาลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจะเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากะปะบ้านบูติกอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัดกล่าวซอลาวันดับบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมสวดดูอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและทรงพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามิยะและโรงเรียนอิสลามบุรพาลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบเก่าหรือสุสานของชาวมุสลิมบ้านเขาตันหยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและหลักสูตรประกาศศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูรวมจำนวน610คนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคี

ประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลประโยชน์ที่แท้ถือเป็นความเจริญมั่นคงแก่ทั้งตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา

มเด็จพระเจ้าลูกฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินางโงย่า2026โทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 9:51 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นาณาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวสันชนกคลาร่ารึแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียต1ที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมะราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมะราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารราชูทิศซึ่งมีขนาด4ชั้นจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมทรงไปตามกาลเวลาเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนที่มีเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน3,047คนครูและบุคลากร

198คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัตรจะแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนอาทิพระราชปณิธานจะแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำไปสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะด้วยการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้และด้านกีฬาโรงเรียนส่งเสริมให้ฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆเช่นนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม8คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกด้านมิติทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตครู CMRU Model จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งสร้างความตระหนักและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในทันตสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดีเยี่ยมจากกรมบัญชีกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันรวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในที่21เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้จากกระบวนการวิศวกรสังคมกับชุมชนไปสู่หลักสูตรการศึกษาจนกลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เสมอภาคและเท่าเทียมและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางน้อมนำแนวพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนตลอดจนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากที่คงอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดจนขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปางโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 14:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัดโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสุวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการเอกขมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุลพะปุคละกถากล่าวถึงบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโดยมีพระราชหฤทัยมั่นในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎรเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:30 นมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดและบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นายทิตนภัทรธิรามนพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันพร้อมคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามวัดชิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนคร

นายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงเช้าวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจังหวัดลบบุรีโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทแพรคติก้าจำกัดและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะทูตานุทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดกรมสวัสดิการทหารบกห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้และครอบครัวเจตวันพรัคติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดทั้งนี้ในวันที่19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place,

0: Buildings at Salaya area. These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkon University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุภพงศ์ที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์

ามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้ว

0: ผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: ให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็พระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีเราจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้รักในศิลปะทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุนทรียภาพแห่งศิลปะรายการที่จะนำพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกของความงามอารมณ์และความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในงานศิลปะกันนะครับในตอนนี้นี่ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเนื้อหาสำคัญที่เป็นพื้นฐานแห่งการมองโลกผ่านสายตาของศิลปินนะครับภายใต้หัวข้อการเรียนรู้ทัศนศิลป์แนวคิดความหมายและคุณค่าก็เป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจในแก่นแท้ของศิลปะนะครับทั้งในมิติของสายตาจิตใจและก็ในห้วงความคิดจินตนาการของเราเอาละครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำตัวเองสักหน่อยนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับที่วิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นี่ผมจะนำประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านการเรียนรู้มานะครับมาแบ่งปันเป็นองค์ความรู้แล้วก็ ประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าลึกซึ้งพอสมควรนะครับเพื่อจะให้ทุกคนที่ได้ฟังในวันนี้ได้รู้ว่าทัศนศิลป์เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวของภาพลักษณ์ที่เห็นด้วยสายตานะครับแต่เป็นภาษาที่สื่อสารถึงความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณและก็วัฒนธรรมที่เราทุกคนสามารถเข้าใจเข้าถึงและก็ซาบซึ้งกันได้นะครับเอาล่ะครับได้เวลาแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกันนะครับในเส้นทางแห่งศิลปะที่จะจุดประกายทั้งปัญญาและก็ความงามในใจด้วยกันการเรียนรู้ทัศนศิลป์แนวคิดความหมายและคุณค่าทัศนศิลป์นี่เป็นรูปแบบศิลปะนะครับที่ครอบคลุมหลายสาขาด้วยกันเช่นจิตรกรรมงานวาดเส้นงานภาพพิมพ์งานประติมากรรมเซรามิกการถ่ายภาพวิดีโอการสร้างภาพยนตร์การออกแบบหัตถกรรมและสถาปัตยกรรมนะครับก็ยังรวมไปถึงอีกหลายสาขาด้วยกันในสาขาวิชาศิลปะอื่นๆเช่นศิลปะการแสดงศิลปะเชิงแนวคิดและศิลปกรรมสิ่งทอนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงศิลปะประยุกต์ด้วยที่มีลักษณะทางทัศนศิลป์เช่นการออกแบบอุตสาหกรรมการออกแบบกราฟิกการออกแบบแฟชั่นและการออกแบบภายในและศิลปะการตกแต่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยคำว่าทัศนศิลป์เนี่ยได้ขยายขอบเขตความหมายครอบคลุมไปทั้งสาขาวิจิตรศิลป์และก็ศิลปะประยุกต์นะครับวิจิตรศิลป์ก็คืองานศิลปะที่ให้เรารับรู้ด้วยความรู้สึกนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ใช้สอยอย่างใดและก็ในงานศิลปะประยุกต์ก็เป็นงานศิลปะที่เราใช้ในเรื่องของการดำรงชีพนะครับก็คือมีประโยชน์ทางด้านการใช้สอยด้วย

แล้วก็สิ่งของเหล่านั้นก็ต้องทำให้มันสวยงามด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคำว่าศิลปินเนี่ยในอดีตนี่มักจะถูกจำกัดไว้เฉพาะคนที่ทำงานในด้านวิจิตรศิลป์เท่านั้นนะครับก็คืองานด้านจิตรกรรมงานด้านประติมากรรมหรือภาพพิมพ์ไม่รวมถึงศิลปะการตกแต่งงานฝีมือหรือสื่อทัศนศิลป์ประยุกต์นะครับความแตกต่างนี้ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยศิลปินในการเคลื่อนไหวทางงานฝีมือและก็ศิลปะซึ่งให้คุณค่าเทียบเท่าศิลปะชั้นสูงได้เช่นเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานด้านประยุกต์ศิลป์หรือศิลปะพื้นเมืองนะครับถ้ามีคุณค่ามีฝีมือสูงก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูงได้เหมือนกันนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าทัศนศิลป์กันนะครับทัศนศิลป์คือกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะนะครับที่ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบและแบบแผนเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นี้ต้องมีประสิทธิภาพและความสวยงามโดยมีการปฏิบัติงานตามแผนนะครับแล้วก็พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องใช้คำว่าต่อเนื่องนะครับทัศนศิลป์นี้เป็นการรับรู้ทางจักษุประสาทนะครับก็คือการเห็นด้วยตานะครับก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าคำว่าทัศนะก็คือเห็นนั่นเองนะครับศิลปะที่ต้องใช้ตาดูด้วยการมองเห็นวัตถุและสรรพสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เองสัตว์หรือวัตถุอื่นๆนะทั้งที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวไม่ว่าจะมีการปรุงแต่งหรือไม่ก็ตามนะครับการมองเห็นนี้เนี่ยก็ให้เกิดปัจจัยสมมุติทางจิตใจและก็อารมณ์ของมนุษย์ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับทัศนศิลป์นี่เป็นการแปลความหมายทางศิลปะที่แตกต่างกันไปในแต่ละมุมมองของแต่ละบุคคลในงานศิลปะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไร้ขอบเขตทางจินตนาการและก็ไม่มีกรอบที่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลในขณะนั้นทัศนศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรศิลป์ซึ่งเน้นคุณค่าทางจิตใจและอารมณ์เป็นสำคัญนะครับทัศนศิลป์นี่มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า visual artซึ่งหมายถึงศิลปะที่มองเห็นหรือศิลปะที่สามารถสัมผัสรับรู้ชื่นชมได้ประสาทตาสัมผัสจับต้องได้แล้วก็มีมิติในอากาศนะครับเรามาดูประเภทของทัศน์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างทัศนศิลป์นี่สามารถออกแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับประเภทหลักก็คืองานกิจกรรมการใช้สีแปลงในการสร้างสรรค์ภาพบนพื้นผิวเช่นบนผ้าใบหรือผนังหรือแผ่นเรียบต่างๆนะครับประการต่อมาก็คืองานประติมากรรมการสร้างรูปทรง3มิติจากวัสดุต่างๆเช่นหินโลหะไม้หรือดินเหนียวนะครับสามารถมาสร้างเป็นงานได้แล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยในการออกแบบและก่อสร้างอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับความสำคัญของทัศนศิลป์นี่มีหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ได้แสดงความสามารถทางด้านความคิดและฝีมือผ่านทางผลงานศิลปะได้ที่เรียกว่าสร้างสรรค์ขึ้นทัศนศิลป์สอนถึงการจินตนาการและความและการคิดค้นเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของเรานะครับทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและก็ความสวยงามที่มีความประณีตบรรจงนะครับทัศนศิลป์นี้ไม่เพียงแค่มีคุณค่าทางกายภาพแต่ยังมีบทบาทในการจันลงจิตใจสะท้อนความเชื่อและก็ความศรัทธาของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีจุดมุ่งหมายเพื่อประดับโลกและก็ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกรับรู้และคล้อยตามไปกับความงามและก็ความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อนะครับการรับชมทัศนศิลป์จึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินและผู้ชมผ่านความรู้สึกและก็จินตนาการนั่นเองทัศนศิลป์จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสารและก็ส่งเสริมวัฒนธรรมไปในตัวด้วยรวมไปถึงการสื่อสารทางอารมณ์และก็ความรู้สึกในระดับที่ลึกซึ้งทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับทัศนศิลป์ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและก็สะท้อนความเจริญของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติเรามาดูลักษณะและประเภทของศิลปะกันนะครับศิลปะเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีขอบเขตกว้างขวางนะครับยากที่จะตัดสินหรือชี้เฉพาะเจาะจงให้บอกได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบางผลงาน

ไม่สามารถจะจัดกลุ่มหรือจัดประเภทได้เลยนะครับแต่ในขณะที่บางชิ้นเป็นการรวมของศิลปะหลายๆประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะครับศิลปะจึงถูกจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ประเภทแรกก็คือจิตรกรรมและภาพพิมพ์นะครับการสร้างภาพด้วยสีและแปลงหรือการพิมพ์ภาพบนพื้นผิวต่างๆนั่นเองนะครับและส่วนต่อมาก็คือประติมากรรมการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุต่างๆหินโลหะไม้หรือดินเหนียวเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับในส่วนของวรรณกรรมการเขียนและการสร้างเรื่องราวที่มีคุณค่าทางศิลปะทำให้สะเทือนใจสำหรับผู้อ่านได้นะครับดนตรีก็เช่นกันนะครับการสร้างสรรค์และการแสดงดนตรีที่เป็นศิลปะนะครับการละครที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางศิลปะนะครับงานศิลปะประเภทต่างๆที่กล่าวมานี้ยังสามารถจัดแบ่งย่อยได้ตามการรับรู้คุณค่าทางสุนทรียะด้วยนะครับ 1. ศิลปะที่รับรู้ด้วยการมองเห็นได้แก่งานจิตรกรรมงานประติมากรรมภาพถ่ายงานภาพพิมพ์และก็งานสถาปัตยกรรมนะครับ 2. ศิลปะที่รับรู้ด้วยการได้ยินได้แก่วรรณกรรมและก็ดนตรีนะครับได้ฟังบทกวีดีๆและก็ได้ฟังเพลงเพราะๆ3. ศิลปะที่รับรู้ได้ทั้งการมองเห็นและการได้ยินพร้อมกันนะครับได้แก่ศิลปะผสมเช่นภาพยนตร์และการแสดงสดบนเวทีไม่ว่าจะเป็นดนตรีเป็นนาฏกรรมสิ่งเหล่านี้ก็คือสมประสานระหว่างการได้ยินแล้วก็การดูนะครับการแบ่งประเภทของศิลปะนี้ช่วยให้ง่ายต่อการศึกษาและก็ทำความเข้าใจโดยแต่ละประเภทของศิลปะมีลักษณะและวิธีการสร้างสรรค์ที่เรียกว่ามีความแตกต่างกันนะครับแต่ทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้สึกจินตนาการและก็ความงามให้กับผู้ชมนั่นเองมาดูคุณค่าของทัศนศิลป์กันนะครับว่ามีอย่างไรบ้างการชื่นชมและทำความเข้าใจในงานทัศนศิลป์เช่นจิตรกรรมประติมากรรมและก็งานสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อเป็นการเสพความงามทางสายตาเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางศิลปะที่แฝงเร้นอยู่ภายในด้วยนะครับทุกอย่างถ้าไม่มีความหมายซ่อนอยู่ผลงานชิ้นนั้นก็จะมีความพิเศษนะครับซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชื่อและเจตนารมณ์ของศิลปินผู้สร้างงานรวมทั้งบริบทของยุคสมัยนั้นๆด้วยนะครับคุณค่าทางศิลปะในทัศนศิลป์สามารถแบ่งออกเป็น2ด้านสำคัญได้แก่1คุณค่าทางด้านเรื่องราวนะครับคุณค่าทางด้านเรื่องราวเนี่ยคือเนื้อหาสาระความหมายหรือแนวคิดที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่สะท้อนเจตจำนงของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการสื่อออกมานะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้รับรู้นั่นเองนะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับสังคมความเชื่อศาสนาประวัติศาสตร์หรือวรรณคดีซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นย่อยๆดังต่อนี้นะครับ 1.1 ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อถือความศรัทธางานศิลปะจำนวนมากนะครับสร้างขึ้นจากความศรัทธาเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดรูปเคารพต่างๆเทวรูปซึ่งไม่เพียงสื่อถึงความเชื่อเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาที่ล่อหลอมสังคมยึดมั่นในหลักธรรมและก็คุณธรรมนั่นเอง 1.2 เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาศิลปะในทุกยุคทุกสมัยนี่มักจะเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับเช่นงานพุทธศิลป์ในประเทศไทยที่มีจุดมุ่งหมายในการสอนหลักทำคำสอนทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็สร้างแรงศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน 1.3 เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับศิลปะบางชิ้นนี่ทำหน้าที่ที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รู้เช่นงานจิตรกรรมที่เล่าถึงเรื่องราวอดีตรูปปั้นของวีรบุรุษหรือสถาปัตยกรรมนะครับที่สะท้อนวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยนั้นๆ นะครับการชื่นชมศิลปะในด้านนี้คือการเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ของสังคมในยุคสมัยนั้นๆด้วย 1.4 เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองศิลปินอาจจะสร้างผลงานที่สะท้อนแนวคิดทางการเมืองเช่นภาพที่สะท้อนการต่อสู้ของประชาชนรูปปั้นของกษัตริย์หรือผู้นำที่มีอิทธิพลหรือสถาปัตยกรรมของรัฐที่แสดงถึงอำนาจและอุดมการณ์ของยุคสมัยนั้นๆ 1.5 เรื่องราวที่เกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆนะครับวรรณคดีเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญของศิลปินในการสร้างผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นงาน

ภาพวาดที่สื่อถึงวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องรามเกียรติ์หรือบทกวีที่ถูกตีความถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งช่วยให้วรรณคดีนั้นนี่ยังมีชีวิตและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยกล่าวโดยสรุปนะครับคุณค่าทางเรื่องราวหรือการที่ศิลปะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งสารอันลึกซึ้งและเป็นเครื่องมือบันทึกความคิดความรู้และวัฒนธรรมของมนุษย์นั่นเองนะครับเรามาดูคุณค่าทางด้านรูปทรงกันบ้างนะครับในส่วนที่2นี้ก็คือคุณค่าทางด้านรูปทรงไม่ว่ารูปทรงจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้โดยตรงเห็นได้ง่ายนะครับแต่ในทางศิลปะแล้วนี่รูปมีความหมายเพียงแค่ในความสวยงามเท่านั้นนะครับผมหมายถึงรูปทรงที่เป็นงานศิลปะนะครับแต่ยังสะท้อนความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยนะครับเมื่อเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาในงานศิลปะรูปทรงก็จะถูกนำมาเป็นบทบาทหลักในการที่จะถ่ายทอดผลงานออกมานะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าอันศิลปะนี่มันต้องเริ่มจากเส้นสร้างบันทึกสิ่งที่ศิลปินเห็นในจินตนาการออกมาเป็นรูปร่างคร่าวๆง่ายๆนะครับแล้วก็พัฒนารูปร่างนั้นให้มันชัดเจนขึ้นต่อมาก็เอาไปทำงานจริงอาจจะเป็นงานด้านประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมงานจิตรกรรมหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็มีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงจนกระทั่งเป็นงานที่สมบูรณ์บางทีอาจจะใช้รูปทรงเพียงอย่างเดียวอาจจะใช้สีเพียงอย่างเดียวอาจจะใช้เส้นเพียงอย่างเดียวก็แล้วแต่ว่าผลงานศิลปะจะอยู่ในสไตล์ไหนนะครับผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางรูปทรงก็คือผลงานที่สามารถสื่อสารได้ผ่านทั้งองค์ประกอบของศิลปะก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือองค์ประกอบศิลปะหรือทัศนธาตุเนี่ยก็ได้แก่เส้นสีรูปทรงพื้นผิวน้ำหนักจังหวะพื้นที่ว่างเหล่านี้นะครับซึ่งรวมกันแล้วทำให้เกิดความงามทางทัศนศิลป์และก็ที่ส่งอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของผู้ชมนะครับอย่างอาทิเช่นการใช้เส้นตรงเส้นโค้งหรือเส้นหยักอาจจะสื่อถึงความสงบสื่อถึงอารมณ์สื่อถึงความเคลื่อนไหวได้นะครับหรือบางทีในเรื่องของการใช้สีเนี่ยศิลปินอาจเลือกใช้สีร้อนหรือสีเย็นสิ่งเหล่านี้อาจแสดงถึงความอารมณ์ความรู้สึกหรือพลังงานต่างๆนะครับสีร้อนก็ให้ความรู้สึกถึงความร้อนเร่าหรือสีเย็นให้ความรู้สึกถึงความสงบเหล่านี้เป็นต้นนะครับองค์ประกอบของภาพก็มีส่วนสำคัญนะครับความสมดุลในภาพต้องมีถ้าเกิดภาพไม่มีความสมดุลภาพก็จะเสียคุณค่าทางศิลปะไปนะครับและก็ที่สำคัญคือจุดเด่นนะครับในองค์ประกอบในการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะนี่จุดเด่นสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องเด่นจริงแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าหยุดสายตาคุณได้นานแล้วก็ในผลงานชิ้นหนึ่งต้องมีจุดเด่นเพียง1จุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ผลงานนั้นมีเอกภาพนั่นเองนะครับการวางวัตถุต่างๆลงในพื้นที่ว่างล้วนส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาและก็อารมณ์ของผู้ชมนะครับคุณค่าทางรูปทรงจึงไม่ใช่แค่การสวยงามเท่านั้นนะครับแต่เป็นการออกแบบที่มีจุดมุ่งหมายและสามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกและเข้าใจที่ศิลปินต้องการสื่อสารออกมานะครับเรียกว่าดูงานก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายคำพูดให้มากนะครับแค่เห็นภาพเดียวผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าใจได้มีสุภาษิตจีนบอกว่า1ภาพแทนคำได้เป็นพันๆคำเลยนะครับถ้าเราดูงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ศิลปินสร้างด้วยความมีการวางแผนมีการพัฒนาแล้วก็มีความสมบูรณ์ในแนวความคิดเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเอ่ยคำถามใดๆเราก็จะเข้าใจผลงานชิ้นนั้นไปโดยทันทีเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการดูงานศิลปะเนี่ยมันก็ขึ้นกับประสบการณ์ของผู้ชมด้วยและก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดเหมือนศิลปินนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของผู้ดูเนี่ยส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าทางศิลปะและก็ศิลปะเนี่ยเราจะรับรู้อย่างไรก็มันเป็นเรื่องของปัจเจกด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างไรนะครับแต่ถ้าสามารถที่จะรับรู้ได้ตรงกับที่ศิลปินต้องการเนี่ยก็ถือว่ามีความในทั้งผู้ส่งและก็ผู้รับนะครับที่มาดู
คุณค่าที่3ก็คือคุณค่าทางสังคมคุณค่าทางสังคมของทัศนศิลป์นี่คือบทบาทที่งานศิลปะเรียกว่ามีต่อความสัมพันธ์และสะท้อนปัญหาและพัฒนานะครับสังคมในแง่มุมต่างๆศิลปะสามารถทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความจริงของสังคมทั้งในด้านของความงามความเหลื่อมล้ำความหวังหรือเสียงของผู้ที่ถูกมองข้ามหรือเสียงที่ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับศิลปะสามารถสะท้อนออกมาได้เป็นอย่างดีแทนคำพูดเป็นพันๆคำนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับเช่นศิลปะที่นำเสนอประเด็นสิ่งแวดล้อมก็สามารถกระตุ้นให้สังคมมองเห็นถึงความมีปัญหาของพอลูชันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษอะไรต่างๆก็จะช่วยกันแก้ไขนะครับหรือความยากจนในสังคมบางทีศิลปะก็อาจจะกระตุ้นจิตสำนึกคนให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านโน้นด้านนี้ต่างๆนะครับเพื่อจะได้มีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับขจัดความยากจนทั้งหมดไปความรุนแรงต่างๆเช่นสงครามการแย่งชิงทรัพยากรศิลปะสามารถที่จะสะกิดใจคนให้เกิดความโอบอ้อมเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้นะครับและบางทีก็ในส่วนของความไม่เท่าเทียมในสังคมศิลปะก็สามารถแสดงลักษณะที่เรียกว่าเรียกร้องความเท่าเทียมให้สังคมได้โดยที่ไม่ต้องพูดออกมานะครับเห็นรูปก็เข้าใจความหมายการใช้ศิลปะเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนก็สามารถทำได้เช่นงานศิลปะชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเกิดการปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนนะครับศิลปะบางทีก็อาจจะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆนะครับและก็สร้างอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจในรากเหง้าส่งเสริมเศรษฐกิจให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับศิลปะก็อาจจะช่วยพัฒนาชุมชนในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับทัศนศิลป์จึงไม่เป็นเพียงงานสร้างสรรค์ที่งดงามเพียงเดียวแต่ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมทั้งในเชิงการเรียนรู้วิพากษ์และการร่วมกันเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆนะครับมาดูคุณค่าทางอารมณ์นะครับในส่วนที่4คุณค่าทางอารมณ์ของทัศนศิลป์เนี่ยคือพลังในการกระตุ้นความรู้สึกและก็เชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้ชมนะครับงานศิลปะสามารถทำให้ผู้คนเนี่ยหรือคนชมเนี่ยรู้สึกมีความสุขมีความทุกข์ซาบซึ้งสงบโศกเศร้าหรือมีความหวังได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ศิลปินถ่ายทอดอารมณ์ของตนผ่านองค์ประกอบของงานโดยการใช้สีเส้นแสงเงาหรือโครงสร้างต่างๆในภาพนะครับงานจิตกรรมอาจจะทำให้ผู้ชมรู้สึกคิดถึงบ้านหรือรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมางานประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับอาจจะเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และก็น่าเกรงขามให้ผู้คนเนี่ยฮึกเหิมในการต่อสู้ชีวิตหรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้สีก็เช่นกันนะครับแล้วก็จังหวะของภาพอาจจะทำให้รู้สึกเคลื่อนไหวหรือมีความสงบนิ่งได้ในความรู้สึกนะครับในทางจิตวิทยาเนี่ยศิลปะยังสามารถช่วยบำบัดความเครียดความเศร้าและก็ส่งเสริมสุขภาพจิตใจได้ดีอีกด้วยนะครับซึ่งนำไปสู่กระบวนการเขาเรียกว่าศิลปะบำบัดนั่นเองนะครับรักษาผู้ป่วยทางจิตด้วยทำให้คนทุเลาความเจ็บปวดจากการป่วยไข้ได้ทำให้การรักษานั้นบรรลุเป้าหมายนะครับดังนั้นเนี่ยทางอารมณ์ก็คือสิ่งที่ทำให้ศิลปะสามารถเชื่อมโยงกับหัวใจของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งและไร้ข้อจำกัดทางภาษานั่นเองนะครับและเมื่อรวมกันทั้ง4มิติที่ผมพูดมาได้แก่คุณค่าทางเรื่องราวคุณค่าทางรูปทรงคุณค่าทางสังคมและก็คุณค่าทางอารมณ์นะครับจะเห็นได้ว่างานทัศนศิลป์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงความสวยงามหรือใช้ตกแต่งเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือเรียกว่าสื่อสารที่ทรงพลังต่อมนุษย์และก็สังคมช่วยเราในมองเห็นโลกเข้าใจตนเองและเชื่อมโยงไปสู่ผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูแนวคิดในงานทัศนศิลป์กันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นการสร้างสรรค์งานที่เกิดขึ้นเฉพาะสังคมมนุษย์เท่านั้นนะครับคือไม่ใช่เกิดขึ้นจากสัตว์หรือใครนะครับ
มนุษย์แหละเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ที่จะให้มนุษย์ด้วยกันนี่แหละเป็นผู้ได้เสพได้ดูนะครับแล้วก็ได้รับรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเพราะศิลปะเป็นภาษาหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ส่งต่อส่งผ่านให้กันและกันมาทุกยุคทุกสมัยนะครับบางทีเรื่องราวในยุคสมัยอันไกลโพ้นก็ยังส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับยุคหินเนี่ยเวลาผ่านไปเป็นหมื่นปีก็ยังสามารถส่งต่อมาถึงยุคปัจจุบันได้แน่นอนครับในยุคปัจจุบันเนี่ยศิลปินหรือว่าผู้สร้างสรรค์ศิลปะก็สามารถที่ส่งต่อไปในอนาคตได้นะครับเป็นการสร้างสรรค์ที่เราพูดได้เต็มปากว่ามนุษย์เพื่อมนุษย์เฉพาะสังคมมนุษย์เท่านั้นเป็นความต้องการที่จะสร้างชิ้นงานใหม่ที่ไม่ใช่การเรียนแบบด้วยนะครับศิลปินต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหาการออกแบบและการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมให้ปรากฏขึ้นในงานของเขานะครับโดยอาศัยการรับรู้สิ่งที่สัมผัสในชีวิตประจำวันของเขาในอดีตในปัจจุบันนะครับและก็จินตนาการที่เกิดขึ้นในความคิดความรู้สึกในห้วงคำนึงและประสบการณ์เฉพาะของศิลปินโดยตรงนะครับดังนั้นในการวิเคราะห์แนวคิดในงานศิลป์ในงานทัศน์ศิลป์หรืองานศิลปะนี่จึงต้องวิเคราะห์แนวคิดที่ศิลปินใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยมาดูข้อแรกก็คือแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กันนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อมนุษยชาติแน่นอนนะครับเพราะว่าผลงานที่เกิดขึ้นช่วยทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและในที่สุดก็พัฒนาประเทศชาติได้นะครับการสร้างสรรค์ผลงานใดๆก็ตามนะครับถ้าขาดแนวคิดและกระบวนการก็ย่อมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดมีส่วนสำคัญกระบวนการสร้างก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้งานเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจนะครับดังนั้นแนวคิดจึงเป็นหัวใจหลักของการทำงานและก็การกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานนั้นไปพร้อมๆกันด้วยนะครับทั้งนี้นี่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของมนุษย์ในแต่ละครั้งย่อมเกิดจากสิ่งเร้าหรือแรงบันดาลใจอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือสิ่งเร้าที่มาจากภายนอกหรือภายในก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภายนอกมันก็สัดส่งผลต่อรูปแบบของงานศิลปะนะครับถ้าเรารับรู้มาจากภายนอกก็อาจจะเป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมนะครับแต่ถ้าเป็นแรงบันดาลใจที่มาจากภายในใจของเราเนี่ยรูปแบบของงานก็อาจจะเป็นศิลปะที่ว่ามีลักษณะที่ว่าเป็นนามธรรมหรืองานแอบแฝงนะครับและก็หากศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมาทั้ง2อย่างก็คือทั้งภายนอกและก็ภายในรูปแบบของงานศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาก็จะมีลักษณะเป็นกึ่งนามธรรมหรือเรียกว่าsemi abstract นะครับเราสามารถที่จะรู้ว่าศิลปินนี้รับรู้มาจากอะไรแล้วก็คลี่คลายออกมาเนี่ยสามารถรู้ต้นทางนะครับหลักการวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรืองานทัศน์ศิลป์เนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับ 1.1 ในวัตถุประสงค์ของงานผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของงานนั้นอย่างละเอียดก่อนนะครับเพื่อผลงานจะได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับ1.2 เทคนิคในการทำงานสำคัญมากนะครับก็คือกลไกวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานแขนงต่างๆต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะแต่ละงานจะใช้เครื่องมือวัสดุและก็กระบวนการทำงานที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับ1.3 ในคุณค่าทางสุนทรียภาพนั่นเองผู้วิเคราะห์ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียภาพซึ่งแนวทางการพิจารณาและเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปแบบทัศนธาตุที่ใช้ในงานศิลปะหรือทัศนศิลป์นั้นๆนะครับมาทำความเข้าใจงานทัศนศิลป์กันต่อนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับประเภทแรกที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คืองานจิตรกรรมนั่นเองนะครับผลงานจิตรกรรมนี่หรือว่าเพนติ้งเนี่ยหมายถึงผลงานที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนการวาดและการระบายสีนะครับเพื่อให้เกิดภาพเป็นงานศิลปะที่มี2มิติเป็นรูปแบบที่ไม่มีความลึกหรือนูนหนานะครับแ
สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกความนูนได้ความงามของจิตรกรรมเนี่ยเกิดจากการใช้สีในลักษณะต่างๆกันนะครับก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของสีงานจิตรกรรมเนี่ยมันสามารถแบ่งออกได้2ชนิดนะครับก็คือ 1. การวาดเส้นหรือ drawing นั่นเองครับเป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกาหรือดินสอหรืออะไรก็ตามนะครับที่ขีดเขียนลงไปบนพื้นผิววัสดุที่รองรับเพื่อให้เกิดเป็นภาพขึ้นมานั่นเองการวาดเส้นก็คือการขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานวาดเส้นเนี่ยก็จะมีสีเดียวนะครับแต่การวาดเส้นไม่ได้จำกัดที่จะต้องมีสีเดียวนะครับอาจจะมีสีหลายๆสีก็ได้นะครับการวาดเส้นเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิดเลยนะครับจะเริ่มต้นจากการวาดเส้นก่อนนะครับ2ก็คือการระบายสีเพนติ้งนั่นเองนะครับงานจิตรกรรมมี2แบบ1การวาดเส้นกับ2การระบายสีเป็นการวาดภาพโดยใช้ผู้กันหรือแปลงขนาดต่างๆหรือวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะครับมาระบายมาแต่งแต้มให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาการระบายสีนี่ต้องใช้ทักษะการควบคุมและเครื่องมือเหนือมากกว่าการวาดเส้นอย่างเดียวนะครับต้องใช้เรียกว่ามีทักษะในการควบคุมสีมีทักษะในการใช้เครื่องมือนะครับผลงานการระบายสีจะสวยงามเหมือนจริงและก็สมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้นธรรมดานะครับลักษณะของงานจิตรกรรมนี่มีแบบไหนบ้างงานจิตรกรรมที่นิยมสร้างสรรค์ขึ้นมีหลายลักษณะนะครับเดี๋ยวผมอ้างอิงจากในสถาบันการศึกษาดีกว่าว่าในด้านจิตรกรรมเนี่ยสถาบันศิลปะในมหาวิทยาลัยเขาสอนอะไรกันบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือภาพทิวทัศน์หรือแลนด์สเคปเพนติ้งนะครับเป็นภาพที่แสดงความหรือความประทับใจในความงามของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของที่ศิลปินผู้วาดดำรงอยู่ณเวลานั้นภาพวาดทิวทัศน์เนี่ยแบ่งเป็นลักษณะต่างๆออกมาอีกนะครับก็ได้แก่ภาพวาดทิวทัศน์ผืนน้ำหรือทะเลที่เราเรียกว่าซีสเคปแล้วก็มีภาพวาดพื้นดินเรียกว่าแลนด์สเคปนะครับที่อยู่บนบกแล้วก็ภาพวาดทิวทัศน์ที่เป็นชุมชนหรือเมืองเขาเรียกว่าซิตี้สเคปนะครับซึ่งมี3ส่วนนี้ที่นักศึกษาต้องไปทำการเรียนรู้กันนะครับในส่วนที่2ก็คือภาพคนก็คือฟิกเกอร์เพนติ้งหรือดรออิ้งฟิกเกอร์เป็นภาพที่แสดงกริยาต่างๆท่าทางต่างๆนะครับของมนุษย์โดยลักษณะเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นนั่งนอนเดินยืนวิ่งแล้วแต่นะครับซึ่งไม่เน้นการแสดงออกของความเหมือนบนใบหน้านะครับแต่ก็ถ้าเหมือนได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการเขียนคนทั้งตัวในส่วนที่3ที่ต้องทำการศึกษาก็คือภาพคนเหมือนนั่นเองหรือ portrait painting นะครับเป็นการเป็นภาพที่แสดงถึงความเหมือนของใบหน้าของคนคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งการเขียนภาพเหมือนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องให้เหมือนนะครับถ้าเราเขียนภาพเหมือนและไม่เหมือนเนี่ยก็แสดงว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ต้องมีชีวิตชีวาด้วยนะครับภาพเขียนต้องมีชีวิตชีวาขาดชีวิตชีวาไม่ได้อยากเขียนให้ภาพมีชีวิตชีวาได้ศิลปินหรือผู้วาดเนี่ยจะต้องฝึกฝนการเขียนภาพเยอะนะครับในส่วนที่4ก็คือภาพสัตว์นะครับหรือ animal figure painting นั่นเองเป็นการแสดงกริยาท่าทางของสัตว์ในลักษณะต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไปวาดกันที่สวนสัตว์แต่สมัยนี้นี่เราอาจจะดูจากสารคดีในรายการทีวีหรือใน YouTube แล้วก็เปิดดูแล้วก็สเก็ตหรือไม่ก็จะหยุดสต็อปแล้วก็เราวาดรูปได้โดยไม่จำเป็นต้องออกไปดูจากของจริงในสวนสัตว์เหมือนสมัยก่อนนะครับการฝึกวาดภาพสัตว์สมัยนี้ง่ายมากนะครับเพราะสามารถหยุดดูท่าทางของสัตว์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีสื่อที่ให้เห็นในอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับในส่วนที่5ก็คือการวาดภาพประกอบเรื่อง illustration painting นะครับเป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นรับรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าโดยอาจเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือในพระคัมภีร์หรือภาพเขียนบนฝาผนังนะครับในอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆและรวมถึงโฆษณาต่างๆด้วยส่วนที่6ก็คือภาพหุ่นนิ่งหรือเราเรียกว่า still life หรือ still painting นั่นเองนะครับเป็นภาพวาดที่เกี่ยวกับเครื่อง
มือสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยวัสดุต่างๆที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่อยู่กับที่หุ่นนิ่งเราต้องมาจัดขึ้นมาก่อนนะครับให้แสงให้เงาแล้วก็วาดโดยสามารถที่จะวาดได้ตลอดเวลาเพราะหุ่นนิ่งตั้งอยู่จนกว่าจะวาดเสร็จนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้แสงธรรมชาติได้หรือจะใช้แสงจากเราทำขึ้นมาได้โดยใช้สปอตไลท์ส่องเข้าไปแน่นอนว่าถ้าใช้สปอตไลท์ในอาคารเราก็จะได้มีเวลาในการวาดนานเพราะว่าแสงมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใช้แสงจากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยช่วงเวลามันจะเปลี่ยนแปลงสีก็จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสีก็จะเปลี่ยนแปลงแสงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนก็ทำให้การวาดยากขึ้นเราต้องค่อยๆวาดหรือว่าจดจำสีแสงไว้ด้วยถ่ายรูปเก็บไว้นะครับแต่ถ้าไม่มีรูปถ้าไม่มีการไม่มีกล้องถ่ายรูปก็ต้องจัดหุ่นแล้วใช้แสงที่เราส่องขึ้นมาเองก็ได้นะครับ7ภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือ mural painting นะครับเป็นภาพเขียนที่เขียนไว้ตามฝาผนังอาคารโบสถ์หรือวิหารต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของศาสนาชาติหรือประวัติของศาสดาหรือกิจกรรมของพระมหากษัตริย์นะครับบางแห่งเขียนไว้เพื่อเป็นการตกแต่งภายในภายนอกนะครับ2งานประติมากรรมประติมากรรมคือเรียกว่าสคัลเชอร์นะครับหมายถึงผลงานที่เรียกว่ามีการแสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง3มิตินั่นเองมีปริมาตรมีน้ำหนักและก็กินเนื้อที่ในอากาศนะครับการใช้วัสดุชนิดต่างๆวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจะเป็นตัวกำหนดวิธีการการสร้างผลงานความงามของงานประติมากรรมเนี่ยเกิดจากแสงและเงาที่เกิดขึ้นมากระทบนะครับถ้าแสงเงาดีกระทบวางผลงานประติมากรรมในมุมที่เหมาะสมจะทำให้งานเนี่ยสวยงามขึ้นนะครับขึ้นกับแสงเงาด้วยการสร้างงานประติมากรรมสามารถทำได้4วิธีก็คือ1การปั้นนะครับเป็นการสร้างรูปทรง3มิติจากการใช้วัสดุดินเหนียวหรืออะไรก็ตามเช่นดินน้ำมันที่พึ่งได้นะครับที่อ่อนตัวแล้วก็ยึดจับตัวกันดีนะครับวัสดุที่นิยมมาใช้ในการทำงานก็คือดินเหนียวดินน้ำมันปูนขี้ผึ้งกระดาษก็สามารถทำได้นะครับขี้เลื่อยที่ผสมกับกาวก็สามารถทำได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดค้นกันขนมปังมาก็สามารถทำงานประติมากรรมได้2การแกะสลักเป็นการสร้างรูปทรง3มิติจากวัตถุที่แข็งเปราะโดยใช้เครื่องมือต่างๆนะครับวัสดุที่นำมาใช้ในการแกะสลักก็ได้แก่เทียนไม้หินนะครับกระจกหรือปูนปาสเตอร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับ3การหล่อเป็นการสร้างรูปทรง3มิติจากวัสดุที่หลอมตัวและก็กลับมาแข็งตัวได้โดยอาศัยแม่พิมพ์ซึ่งสามารถทำให้เกิดผลงานที่เหมือนกันทุกประการตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปนะครับวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการหล่อได้แก่โลหะสำริดปูนขี้ผึ้งเรซินพลาสติกนะครับการหล่อดีๆอย่างก็คือเราสามารถทำงานได้เยอะแบบเหมือนกันจนพิมพ์เนี่ยมันพังไปเลยนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงก็คือ4การประกอบขึ้นรูปเป็นการสร้างรูปทรง3มิติโดยนำวัสดุต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันและก็ยึดติดกันด้วยวัสดุต่างๆเช่นเดียวกันนะครับประเภทของงานประติมากรรมเนี่ยมีอะไรบ้างก็ได้แก่ที่หนึ่งอันดับหนึ่งก็คือประติมากรรมแบบนูนต่ำเป็นรูปที่นูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลังรองรับนั่นเองมองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียวนะครับก็คือด้านหน้าถ้ามองจากด้านข้างจะไม่รู้เป็นรูปอะไรมีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูปจริงนะครับได้แก่รูปนูนแบบเหรียญรูปนูนที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารตกแต่งภาชนะต่างๆหรือประดับตกแต่งอาคารทางสถาปัตยกรรมโบสถ์วิหารพระเครื่องบางชนิดนะเราก็เห็นกันคุ้นตานะครับ2ประติมากรรมแบบนูนสูงนี่เป็นรูปต่างๆในลักษณะเช่นเดียวกับนูนต่ำนั่นแหละครับแต่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นมานะครับคือยกมาเกิน 50% นะครับก็ถือเป็นนูนสูงทำให้เห็นลวดลายที่ลึกชัดเจนเหมือนจริงมากกว่าแบบนูนต่ำและใช้งานแบบเดียวกับงานนูนต่ำนะครับ3ก็คือประติมากรรมลอยตัวนะครับเป็นรูปต่างๆที่มองเห็นได้รอบด้านได้แก่พระพุทธรูปเทรูปรูปตามคตินิยมรูปบุคคลสำคัญรูปสัตว์รูปคารพต่างๆภาชนะต่างๆนะครับ
แล้วก็อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างนูนต่ำนูนสูง

แล้วก็ลอยตัวก็เป็นรูปแบบที่4ก็คือเรียกว่ามาผสมผสานกันนั่นเองนะครับก็มีคนทำอยู่หลายคนเหมือนกันทีนี้ส่วนที่3ก็คือสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมเนี่ยหมายถึงผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยสิ่งก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยต่างๆการวางผังเมืองการจัดผังบริเวณการตกแต่งอาคารการออกแบบสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นงานศิลปะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นผลงานศิลปะที่มีอายุยืนยาวนะครับสถาปัตยกรรมนี่เป็นวิธีการจัดสรรบริเวณว่างให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการที่นำมาเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านวัตถุและก็จิตใจนะครับมีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างงดงามสะดวกในการใช้งานและก็มีความมั่นคงแข็งแรงคุณค่าของสถาปัตยกรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับ 1. การจัดสรรบริเวณที่ว่างให้สัมพันธ์กันของส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอก 2. การจัดรูปทรงทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและก็สิ่งแวดล้อมนะครับและก็ 3. ในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกลมกลืนนั่นเองนะครับจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมก็ได้แก่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวแค่มาเยือนโดยมุ่งเน้นความสวยงามประกอบการใช้สอยภายในอาคารอย่างยกตัวอย่างเช่นโรงภาพยนตร์สนามกีฬาหรือว่า อาคารที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับ2เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องโดยเน้นความงามอย่างวิจิตรพิสดารเพื่อตอบสนองอารมณ์และจิตใจในด้านความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนานั่นเอง3เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะครับที่มีต่อพระมหากษัตริย์หรือทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและที่พักของการทำพิธีต่างๆนะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือสถาปัตยกรรมแบบเปิดแล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นอาคารบ้านเรือนโรงแรมโบสถ์ต่างๆนะครับซึ่งต้องจัดสภาพต่างๆให้เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์เช่นแสงสว่างการระบายอากาศอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆนะครับสองสถาปัตยกรรมแบบปิดเป็นสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากความเชื่อถือต่างๆซึ่งไม่ต้องการให้คนเข้าไปอาศัยอยู่เช่นสุสานอนุสาวรีย์เจดีย์ต่างๆนะครับสิ่งก่อสร้างแบบนี้จะประดับประดาให้มีความงามมากน้อยตามความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อถือนั่นเองสถาปัตยกรรมเป็นงานศิลปะที่คงสภาพอยู่ได้นานที่สุดเราจะเห็นว่าอารยธรรมโบราณเนี่ยสิ่งที่ลงเหลือให้เราได้เห็นก็คือสถาปัตยกรรมนั่นเองนะครับในยุคต่างๆเช่นเมโสโปเตเมียอียิปต์ก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นสถาปัตยกรรมแล้วก็ตามมาด้วยประติมากรรมส่วนจิตรกรรมเนี่ยก็จะเสื่อมสลายไปตามเวลาถ้าอายุยิ่งมากก็จะหายไปที่เห็นอยู่ก็คือถอยหลังไปไม่ไกลนะครับมาดูส่วนที่4นะครับคือภาพพิมพ์มีแบ่งออกมาเป็นส่วนต่างๆเป็นภาพพิมพ์เรียกว่ากราฟิกอาร์ตนะครับไม่ถึงผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีการพิมพ์อาจจะกดให้ติดเป็นภาพบนกระดาษจากแม่พิมพ์ชนิดต่างๆเช่นแม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์โลหะหรือแม่พิมพ์อื่นๆนะครับซึ่งแม่พิมพ์เหล่านี้ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองนั่นเองนะครับการพิมพ์ภาพนั้นเนี่ยจะต้องมีแม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างสำหรับในการพิมพ์ซึ่งสามารถเลือกใช้วัสดุต่างๆนำมาเป็นแม่พิมพ์ได้นะครับเช่นใบไม้กิ่งไม้กระดาษไม้ก๊อกกระดุมขวดหลายๆอย่างนะครับแล้วแต่เราจะเอาอะไรมาพิมพ์นะครับมาพิมพ์มาปั๊มลงไปนะครับแต่วัสดุต่างๆที่นำมาเป็นแม่พิมพ์นั้นต้องมีร่องรอยซึ่งจะเป็นร่องลึกมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะแบบอย่างหรือรูปแบบในการพิมพ์นั่นเองนะครับการพิมพ์ภาพในขั้นตอนแรกจะต้องออกแบบหรือร่างภาพเสียก่อนเพื่อจะได้ภาพที่สวยงามและก็ถูกต้องตามแบบอย่างที่ต้องการนะครับภาพพิมพ์สามารถจำแนกออกเป็นอีก10ประเภทดังต่อไปนี้ก็คือ1ภาพพิมพ์ผิวนูนเป็นกระบวนการพิมพ์ที่ให้เกิดส่วนลึกและส่วนนูนหรือมีความแตกต่างทางผิวพื้นของแม่พิมพ์ด้วยการแกะการลอการกัดด้วยกรดหรือวิธีการอื่นๆเช่นภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์โลหะเหล่านี้นะครับ2แม่พิมพ์ร่องลึกเป็นการพิมพ์ที่ตรงกันข้ามกับกระบวนการพิมพ์ผิวนูนนะครับได้แก่ภาพพิมพ์เอชชิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับ3ภาพพิมพ์พื้นราบคนเราวิธีนี้นี่รู้จักกันในนามของภาพพิมพ์หินนั่นเองนะครับ4พิมพ์ฉากพิม
การพิมพ์แบบนี้ที่รู้จักกันดีก็คือการพิมพ์ตัดกระดาษเป็นต้นนะครับนะครับทีนี้มาดูหลักการวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์กันนะครับการวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นกระบวนการทำความเข้าใจที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารผลงานออกมาโดยเน้นการพิจารณาทั้งงานรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของชิ้นงานนะครับศิลปินอาจแต่ละคนนี่อาจจะใช้สัญลักษณ์รูปแบบหรือวัสดุที่แตกต่างกันเพื่อสื่อสารความหมายเฉพาะดังนั้นการวิเคราะห์จึงต้องครอบคลุมหลายมิตินะครับซึ่งสามารถแบ่งเป็น4หัวข้อหลักดังต่อไปนี้นะครับ1วิเคราะห์จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายนี่เป็นสิ่งที่ศิลปินตั้งใจจะสื่อสารหรือเน้นในผลงานเช่นต้องการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นทางสังคมการสื่อสารประเด็นทางการเมืองต่างๆการสะท้อนตัวตนหรือการเล่าเรื่องส่วนตัวการวิเคราะห์ในข้อนี้ก็คือการตั้งคำถามเช่นศิลปินต้องการจะบอกอะไรเนื้อหาของงานจะเกี่ยวกับอะไรมีความตั้งใจอยากให้ผู้ชมรู้สึกหรือคิดอย่างไรการเข้าใจจุดมุ่งหมายช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงแก่นของแนวคิดในผลงานและเข้าใจจิตอารมณ์ของศิลปินได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ2วิเคราะห์รูปแบบและรูปทรงในส่วนนี้คือการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปลักษณ์และโครงสร้างของภาพนั่นเองนะครับว่าศิลปินเลือกใช้รูปแบบหรือโครงสร้างอย่างไรเช่นใช้รูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงทางธรรมชาติมีความสมดุลหรือไม่รูปทรงมีลักษณะสื่อถึงสิ่งใดมีการเน้นจุดสนใจอย่างไรบ้างมีการเคลื่อนไหวหรือจังหวะของรูปทรงหรือไม่ในงานชิ้นนั้นการวิเคราะห์รูปแบบจะช่วยให้เข้าใจภาษาทัศนศิลป์ที่ศิลปินใช้ในการสื่อความหมายเพราะรูปทรงเองก็สามารถเป็นสัญลักษณ์ที่มีพลังในการถ่ายทอดแนวคิดนั่นเองนะครับ 3. วิเคราะห์การใช้วัสดุและก็เทคนิควัสดุและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นอย่างมีผลอย่างมากนะครับต่อการสื่อความหมายในงานศิลปะเช่นศิลปินเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านโลหะพลาสติกเศษวัสดุหรือวัตถุจากธรรมชาติเทคนิคที่ใช้ในงานแฮนด์เมดงานดิจิทัลหรืองานแบบผสมผสานหรือสื่อผสมวัสดุที่ใช้อาจจะมีความหมายเชิงสัญลักษณ์หรือสะท้อนแนวคิดของศิลปินเช่นการใช้ของเหลือใช้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการใช้เทคนิคโบราณเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆการวิเคราะห์ส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจว่าทำไมศิลปินจึงเลือกใช้สิ่งเหล่านี้ในการถ่ายทอดความคิดของตนนะครับ 4. วิเคราะห์แนวคิดในการถ่ายทอดอดีตและปัจจุบันผลงานศิลปะหลายชิ้นมักมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันทั้งในด้านแนวคิดเนื้อหาหรือสัญลักษณ์เช่นการอ้างถึงตำนานประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับการสะท้อนประเด็นร่วมสมัยเช่นเทคโนโลยีล้อมความเหลื่อมล้ำทางสังคมศิลปินบางคนอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเพื่อเกิดการตั้งคำถามเชิงวิพากษ์การวิเคราะห์ในข้อนี้คือการสำรวจว่าศิลปินพยายามเชื่อมโยงเรื่องราวจากอดีตและปัจจุบันอย่างไรและมีการวิพากษ์เสนอทางออกหรือเพียงแค่สะท้อนภาพเท่านั้นข้อนี้นี่ช่วยให้เข้าใจบริบทของงานศิลปะได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงท้ายของการบรรยายในวันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือสาระสำคัญนะครับจากหัวข้อการเรียนรู้ทัศนศิลป์แนวคิดความหมายและคุณค่าถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้และมุมมองทางศิลปะร่วมกันกับผมในวันนี้นะครับการบรรยายในวันนี้นี่เป็นการบรรยายผ่านจอนะครับก็เลยเสียดายที่ไม่สามารถที่จะตั้งคำถามแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ได้สอบถามผมได้นะครับเพราะบางครั้งในการบรรยายอาจจะมีประเด็นที่สร้างความสงสัยได้ก็เหมือนการสื่อสารฝ่ายเดียวก็อาจจะขาดอรรถรสบางอย่างไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากใครสนใจหรือสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับในอินเทอร์เน็ตก็หาได้อย่างมากมายหรือไม่ก็ไปศึกษาที่วิทยาลัยพ่อช่างก็ได้นะครับเพราะที่นั่นมีสาขาทางศิลปะหลายสาขาให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ครับหรือถ้าใครสนใจสาขาจิตรกรรมไทยนะครับซึ่งเป็นสาขาที่ผมสอนอยู่ก็สามารถไปสมัครเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับตลอดเวลาอาจจะมาเรียนตามเวลาผ่านระบบการสอบคัดเลือก
เพื่อจะรับเศรษฐกิจรับไปปริญญาหรืออาจจะเข้าไปแสวงหาความรู้แบบตามอัธยาศัยนะครับโดยไม่หวังเศรษฐกิจนะครับก็คือเข้าไปหาความรู้หรือเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ก็ได้หรือไม่ก็ไปนั่งคุยกับครูบาอาจารย์หรือไปนั่งคุยกับผมก็ได้นำประเด็นไปถกไปคุยกันทางด้านศิลปะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็สามารถทำได้ตามอัธยาศัยนะครับที่วิไลพ่อช่างต้อนรับทุกท่านนะครับที่สนใจไม่มีกำหนดวุฒิไม่กำหนดวัยสามารถเข้าไปได้ทุกวัยนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนชราได้หมดไปเรียนรู้ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กันนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ที่ผมมาบรรยายเนี่ยช่วยเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความเข้าใจในศิลปะนะครับไม่เพียงแต่ในฐานะของสิ่งสวยงามแต่ในฐานะของเครื่องมือในการเรียนรู้ความคิดและวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะครับเนื่องจากผมมีอาการเป็นหวัดนะครับก็เลยทำให้เสียงในคำบรรยายครั้งนี้อาจจะแหบแห้งไปสักหน่อยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนจบรายการและอย่าลืมว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่มองเห็นแต่คือสิ่งที่รู้สึกและเข้าใจได้จากหัวใจนะครับขอขอบคุณจากใจผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเรา

0: มีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสูญญากาศการทำสูญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสูญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสูญญากาศ
0: การทำสูญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสูญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกตแล้วก็ใช้เครื่องดูดสูญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกตทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกตทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกตทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกตเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกตทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้ว เราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Create คนซีซั่น1ในวันนี้เจอกันเป็นตอนที่4แล้วค่ะได้ How to กันไปหลายคีย์เวิร์ดเลยนะคะซึ่งในแต่ละตอนอุ๋มก็จะนำเสนอคีย์เวิร์ดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตอนละ9คีย์เวิร์ด93ก็27เข้าไปละผู้ชมได้คีย์เวิร์ดทั้งหมด27คำมาถึงตอนนี้เป็นตอนที่4ถ้าผู้ชมดูจนจบก็จะได้อีก9นะคะ9 4 36โอ้โหได้36เลยถ้านำไปใช้ได้ผลอย่างไรมาบอกกันด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งอุ๋มได้ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ศึกษาอยู่กับอุ๋มให้เขาได้มาลองเป็นผู้สร้างเป็นครูตู้ในไกลกังวลดูและรายการที่เขาเลือกที่จะทำมีชื่อว่านิทานประสบการณ์ชีวิตผู้ชมก็ได้เห็นผ่านไปแล้ว3ตอนมาถึงตอนที่4ตอนนี้อีก9คีย์เวิร์ดถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะคีย์เวิร์ดแรกของวันนี้คือสติไม่น่าเชื่อนะคะเพราะเวลาที่เรามนุษย์ละกันเนาะมนุษย์เราเวลาจะทำอะไรใหม่ๆหรือในสิ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยสติสตังจะกระจัดกระจายนักศึกษาของอุ๋มก็เช่นกันพวกเขาก็จะมีภาวะนี้อยู่ตลอดต่อเนื่องเวลาที่จะต้องมาซ้อมละหรือแม้แต่วันที่จะได้ออกรายการจริงๆก็จะมีอาการแบบนี้เรียกว่าเป็นสติสตังกระจัดกระจายแล้วเราจะทำยังไงคือจริงๆเนี่ยเวลาที่ถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทางอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่ผู้ชมใช้หลักเดียวเลยคือคำนี้แหละสติอุ๋มเคยให้ทริคไว้จำได้กันหรือเปล่าเป็นเกี่ยวกับการควบคุมเองด้วยการนับลมหายใจไม่ต้องนับ1ถึง100หรือล้านใดๆให้นับแค่หายใจเข้าก็เข้าหายใจออกก็ออกเอาแล้วถ้าคิดอะไรก็คิดไปก็ตามดูตามรู้ว่าอ๋อกำลังคิดเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็จะเห็นธรรมชาติของเราสติจะมาพอเรามีสติสังเกตดูนักศึกษาก็ได้เวลาที่เขามาเป็นสื่อมวลชนเนี่ยด้วยในสายอาชีพนี้พวกเขาจะต้องมีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วอาจจะมีนักศึกษาบางคนที่สติอาจจะแบบกระจัดกระจายไปช่วงนึงผู้ชมจะสังเกตว่าเขาก็จะถามว่าเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยก็คือเป็นช่วงของการที่เราอะลืมที่จะใช้สติในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์งั้นอุ๋มชวนเลยชี้ชวนให้ผู้ชม

0: ได้ลองใช้คำนี้กันดูสติพอเราได้ใช้สติเราจะเห็นว่าโอ้โหโลกนี้มันเหมือนอยู่ในมือเราผู้ชมเราสามารถที่จะแบบควบคุมมันได้จริงๆอ่ะงั้นลองดูค่ะใช้หลักง่ายๆอย่างที่บอกเลยคือหลักการตามดูตามรู้ลมหายใจแต่ในจังหวะที่จะต้องออกกล้องแล้วเนี่ยคงไม่มีใครมาต้องมานั่งนับลมหายใจหรือเข้าออกอะไรไม่มีแต่กระบวนการที่อุ่มใช้ในฐานะครูหรืออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่นิวราชมงคลสุวรรณภูมิเนี่ยอุ่มใช้ในตอนที่เขามาเรียนในห้องเรียนเราฝึกกันมาหลายๆครั้งฝึกกันไม่ใช่แค่การนับลมหายใจอย่างเดียวแต่เป็นการฝึกที่จะตอบคำถามยาวๆฟังอาจารย์ผู้สอนแล้วตอบให้ได้อุ๋มจะไม่ค่อยจริงๆแล้วไม่เคยเลยแหละที่จะบรรยายยาวๆแล้วค่อยมาถามคำถามไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกอุ๋มนะอุ๋มรู้สึกว่านักศึกษาหรือว่าผู้เรียนเนี่ยอาจจะหลุดไปไกลจากเราพอไกลจากเราแล้วเราตามกลับมาเนี่ยยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติไงคะดังนั้นอุ๋มก็จะใช้เป็นคำถามสั้นๆยิงไปที่นักศึกษาปุ๊บแล้วให้เขาตอบปุ๊บแล้วให้เขาตอบแล้วเราก็สรุปสั้นแล้วก็ตึ๊ดยิงอีกให้เขาตอบยิงอีกให้เขาตอบแล้วเราก็สรุปสั้นแบบเนี้ยกระบวนการแบบนี้ทำเกือบทุกคาบเลยยกเว้นคาบที่จะต้องซ้อมเท่านั้นเองแต่กระบวนการแบบนี้อุ๋มทำตลอดต่อเนื่องและกระบวนการแบบนี้แหละที่มันช่วยให้นักศึกษาของอุ๋มนั้นมีสติขึ้นมาเลยค่ะเอาละถ้าเหตุการณ์นั้นมันฉุกละหุกจริงๆนะคะแล้วเราต้องโกหกเนี่ยจะทำยังไงแล้วทำไมพี่แป้งถึงเลือกที่จะนำนิทานเรื่องนี้ไปปรับใช้กับตัวเองนะคะประสบการณ์ของพี่แป้งเป็นไง
1: ก็ตอนประถมนะคะชอบโกหกแม่ว่าแบบป่วยเพราะว่าจะไม่ไปโรงเรียนค
2: ่
1: ะ
2: ไม่อยากไปโรงเรียนทำไมไม่อยากไปโรงเรียนตอนนั้น
1: ก็เหมือนแบบก็เด็กขี้เกียจเนี่ยค่ะก็ไม่อยากไปใช่อยากเล่นอยู่บ้านมาก
2: ค่ะโกหกแม่เลย
1: ใช่
2: เกิดอะไรขึ้นคะโกหกไปโกหกมา
1: ก็แม่ก็ไม่เชื่อค่ะ
2: ไม่เชื่ออีกแล้ว
1: ใช่ไม่เชื่อ
2: เหมือนเรื่องนี้เลย
1: ใช่
2: ไหม
1: เหมือนเลย
2: พอไม่เชื่อปุ๊บเราทำไง
1: มันไม่เชื่อวันที่ป่วยจริงๆก็ต้องแบบไปโรงพยาบาลเลยค่ะต้องไปตรวจจริงๆว่าป่วยจริง
2: ๆแล้วก็ป่วยจริงๆนะคะแต่ก่อนที่จะป่วยจริงๆเนี่ยแม่เขาก็ไม่เชื่อเรามาตั้งหลายรอบ
1: ใช่
2: ถูกไหมคะเอออะโอเคค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกมอบให้กับน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมนะคะปรบมือให้พี่แป้งหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมกำลังรับฟังแล้วก็รับชมนะคะนิทานประสบการณ์ชีวิตนะคะซึ่งก็เป็นรายการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะนักศึกษาที่มาร่วมรายการกับครูอุ๋มนี้นะคะก็จะเป็นนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะซึ่งอยู่ในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมาถึงช่วงนี้กันบ้างนะคะก็อยากจะให้ทั้ง5คนนี้นะคะได้พูดถึงประสบการณ์การเรียนที่นี่กันหน่อยดีกว่านะคะว่าเรามีประสบการณ์จากนิทานประสบการณ์ชีวิตแล้วเนาะด้วยความว่าเราก้าวเข้ามาในสาขานี้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะซึ่งพี่ๆเรียนอยู่ในส่วนของปวส.ถูกไหมคะก็คือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป้าหมายของพี่ๆคือระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งก็ต้องเรียนต่ออีกกี่ปีคะ
1: 2
2: ปีพี่ๆเรียนปวส.กี่ปีคะ
1: 2ปี
2: 2ปีเดี๋ยวถามพี่แป้งก่อนทำไมพี่แป้งถึงเข้ามาเรียนในสาขาเทคโนโลยีดูจะธุรกิจดิจิทัลเพราะอะไรด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตที่เล่าให้น้องๆและคุณผู้ชมฟัง
1: ตอนนั้นตามเพื่อนค่ะ
2: จริงวะเหตุนี้เลยนะเหตุนี้เลยตามเพื่อนเพราะเพื่อนชอบหรือว่ามากันเป็นแก๊ง
1: ก็มากันเป็นแก๊งเป็นแก๊งค่ะ
2: แล้วมาจากโรงเรียนอะไรลูก
1: มาจากอาชีวะค่ะ
2: อาชีวะอาชีวะอะไรคะ
1: อาชีวะอยุธยา
2: อยุธยาพี่แป้งเป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดเลยไหม
1: ไม่
2: แป้งเกิดที่ไหน
0: คีย์เวิร์ดต่อมาคุณค่าผู้ชมคะเวลาที่ตัวเราเองจะต้องพัฒนาศักยภาพของมนุษย์บางทีเราต้องถามตัวเองก่อนด้วยแหละอุ้มเองก็ให้คำถามนี้ไปกับนักศึกษาเช่นเดียวกันถามตัวเองว่าอะไรล่ะถามตัวเองว่าเรารู้คุณค่าของตัวเองจากอะไรเรารู้คุณค่าของคนอื่นจากอะไรเราวัดคุณค่าของตัวเองจากอะไรเราวัดคุณค่าของคนอื่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยจากอะไรพอมนุษย์ที่เราจะพัฒนาได้ยินคำถามแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะสะท้อนสิ่งที่เขาคิดจากประสบการณ์ที่เขาเจอในแต่ละปรากฏการณ์ของชีวิตพอเขาพูดออกมาเขาก็จะนิยามคุณค่าของเขาในแบบต่างๆกันคำว่าคุณค่าถ้าหากว่ามนุษย์รู้คุณค่าทั้งของตนเองด้วยและของสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยเขาจะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้ดีค่ะแต่ถ้าหากว่าเขายังสงสัยและไม่เคยตั้งคำถามใดๆเกี่ยวกับความหมายของคุณค่าเขาจะพลาดที่จะไปถึงคุณค่าในตนเองโดยปริยายค่ะ
2: แม่งเกิดที่ไหน
1: เกิดที่อุตรดิตถ์ค่ะ
2: แล้วก็ต้องมาอยู่ที่นี่ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ โอเคงั้นพอต้องมาอยู่ที่นี่แล้วมาตามเพื่อนด้วยเหตุผลนี้หนักแน่นเพียงพอที่เราจะเรียนจบใช่หรือไม่
1: ก็สู้มาขนาดนี้แล้วก็ต้องสู้ต่อไป
2: สู้ต่อไปคำถามที่น้องๆ น่าจะอยากรู้นะคะก็คือทำไมอ่ะเราถึงจะต้องเรียนขึ้นไปสูงไปจนถึงระดับปริญญาตรีเพราะอะไรในความรู้สึกของพี่แป้ง
1: เพื่อที่มีการงานที่ดีค่ะ
2: เป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้
1: ใช
2: ่การงานที่ดีในแบบพี่แป้งเป็นยังไง
1: ก็ไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นแบบบางคนเป็นเหมือนแบบใช้แรงงานมากกว่าจะได้เงินน้อยอะไรเงี้ย
2: งานไงคะน้องๆคะฟังดีๆนะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคุณผู้ปกครองที่บ้านหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องทำไมถึงเคี่ยวเข็นมากเลยให้พวกเราเรียนไปเรียนที่มันสูงขึ้นกว่านี้ป.4แล้วก็สูงขึ้นไปอีกป.5ป.6โอ้ยม.6แล้วจนกระทั่งถึงปี3ปี4เนี่ยทำไมถึงยังสูงไม่พอก็เพราะว่ายิ่งเรียนสูงก็จะได้ไม่ลำบากนั่นเองจะได้งานที่สบายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในมุมมองของพี่แป้งเนี่ยพี่แป้งก็รับวัฒนกรรมตรงนี้มาจากครอบครัวนั่นแหละนะคะใครที่ผลักดันให้เราต้องเรียนจบมากขนาดนี้คนเดียวที่สุด
1: พ่อแล้วกัน
2: คุณพ่ออยากให้เรียนจบเรามองออกไหมว่าทำไมพ่อเราถึงผลักดันขนาดนี้ลำบากอยู่เนาะที่ผ่านมา
1: พ่ออยากให้เรียนสูงและได้มีการงานที่ดีจะได้ไม่ใช้ชีวิตลำบากเหมือนพ
2: ่ออ่านี่ไงผู้ใหญ่ก็มองในมุมของผู้ใหญ่นะคะว่าไม่อยากให้เราอ่ะได้ประสบการณ์ชีวิตแบบเขาเขาก็จะอาบน้ำร้อนมาก่อนใช้คำนี้ก็ได้นะคะขอบคุณพี่แป้งมากเลยค่ะประสบการณ์พี่นัตตี้บ้างเข้ามาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสาขานี้เป็นอย่างที่คิดไหม
3: ก็จะเชิงว่าเป็นอย่างที่คิดก็ไม่ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะ
2: เราเห็นอะไรแล้วเรารู้สึกชอบบ้าง
3: ถ้าถามความชอบเหรอคะมันอาจจะน้อยค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเรียนแล้วมันก็มีประสบการณ์ดีอะค่ะในการเอาไปใช้ในชีวิตจริง
2: ๆจริงๆพี่นัตตี้พูดตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะน้องๆและคุณผู้ชม คือบางทีเนี่ยบุคคลนะคะกว่าจะรู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรใช้เวลาเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: เออแล้วบางทีแบบอะไรก็ตามที่
0: คุณผู้ชมคะผู้ชมกำลังอยู่กับรายการ Create คนซีซั่น1วันนี้เราเจอกันในตอนที่4และอุ่มเองกำลังให้นิยามและ how to ที่จะให้คุณผู้ชมนำ9คีย์เวิร์ดที่อุ่มให้เนี่ยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นะคะมาถึงคำนี้ค่ะตัวอย่างคุณผู้ชมตัวอย่างเนี่ยสามารถช่วยในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเวลาที่เราจะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้กับคนคนนั้นหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามเราต้องมีตัวอย่างให้เขาเห็นค่ะซึ่งตัวอย่างนี้เราไม่ต้องไปค้นหาแต่ให้เขาค้นของเขาเองอุ่มใช้หลักนี้นะเวลาที่อุ่มสอนเนี่ยอุ่มก็จะบอกกับนักศึกษาว่าชอบอะไรให้ไปหาสิ่งนั้นเป็นตัวอย่างของเรานะเขาก็จะค้นหาด้วยตัวของเขาเองแต่ส่วนใหญ่อันนี้พูดถึงส่วนใหญ่ในกระบวนการการศึกษาของประเทศไทยเราจะพบว่าผู้สอนนั่นแหละที่เป็นคนให้ตัวอย่างนั้นไปเลือกเอามาแล้วก็เอามาเปิดหรือเอามาอะไรใดๆก็แล้วแต่ว่านำมาใส่ลงไปในความคิดของผู้เรียนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ผู้สอนเลือกมาเองอุ้มใช้คำว่าอันตรายทำไมเพราะถ้าตัวอย่างไม่ได้เกิดจากการที่ผู้เรียนได้คัดสรรเอง 1. เขาจะไม่สนใจ 2. เขาจะไม่พึงพอใจ3. เขาจะไม่เข้าใจค่ะอันนี้สำคัญและสุดท้ายสำคัญไปกว่านั้นอีกเขาจะไม่นำไปใช้ได้ยินหูซ้ายก็ทะลุออกไปหูขวาปึ๊บปึ๊บขวาซ้ายขวาซ้ายไม่สนใจดังนั้นในชั่วโมงอุ่มเนี่ยอุ่มให้โจทย์ไปเลยบอกว่าหาตัวอย่างเองนะตัวอย่างที่หามาจะต้องมีคุณสมบัตินี้นี้นี้นะคือเราให้เกณฑ์เราให้ไครทีเรียไปเนี่ยชัดเจนค่ะเขาจะหาของเขามาเองและการที่เขาเป็นเขาอย่างที่ผู้ชมเห็นในรายการนิทานประสบการณ์ชีวิตนั่นคือเขาปรับตัวเองนะจากตัวอย่างที่เขาหามาเองค
2: ่
0: ะ
2: ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ประสบความสำเร็จหรือคนนั้นทำได้ดีกว่าก็ให้คนนั้นเขาทำไปเลยเนี่ยแบบนี้มันก็จะทำให้เราอ่ะเกิดการแช่แข็งทั้งความชอบและความไม่ชอบอยู่เลยทำให้เราไปต่อได้อย่างไม่ค่อยชัดเจนมันก็จะคลุมเครือหน่อย
3: ค่ะ
2: แต่ท้ายที่สุดพี่นาตี้ก็ยังอยากที่จะจบปริญญาตรี
3: ใช่ค่ะ
2: ทำไมคะ
3: รู้สึกว่าการต่อปริญญาตรีอะค่ะมันคือพื้นฐานนะคะของการที่จะพาชีวิตเราไปในทางที่ดีค่ะ
2: ชีวิตที่ดีของพี่นาตี้เป็นยังไง
3: ไม่ได้มองว่าปริญญาตรีมันจะตัดสินว่าชีวิตเราจะไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนะคะแต่จะบอกว่าการที่เราจะไปเจอสังคมอะค่ะเขาก็จะต้องวัดจากที่เราจบมาค่ะว่าเรามีความอดทนแบบเรียนสามารถจบได้ถึงไหนและถึงจะไม่ได้เรียนจบมาดีเกรดดีแต่ก็คือผ่านมาได้อะค่ะทำให้จบมาได้อะค่ะมันก
2: ็พี่นาตี้กำลังจะบอกกับทุกคนนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วชีวิตที่ดีในมุมมองของพี่นาตี้ก็คือการได้ไปสู่สังคมที่ดี
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วสังคมที่ดีก็มักจะวัดคุณค่าของผู้คนที่เข้าสู่สังคมที่ดีด้วยพื้นฐานการศึกษา
3: ใช่ค่ะ
2: ดังนั้นเราเลยต้องสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้
3: ใช่ค่ะ
2: ขอบคุณพี่นาตี้นะคะมาพี่พลอยบ้างพี่พลอยคะพี่พลอยได้เกรดเรียกอะไรเกรดเฉลี่ยล่าสุดเท่าไหร่คะ
3: 3.8 ค่ะ
2: 3.8 น้องๆคะเกรดนี้ได้มาแต่ใดหรือ ก็คงจะได้มาเพราะความขยันนะคะอยากรู้ว่า

0: ภาพของพี่พลอยเนี่ยมีหลายอย่างเนาะแต่ว่าแบบไหนที่พี่พลอยรู้สึกว่ามันถูกใช้งานจนทำให้เราได้เกรดขนาดนี
1: ้ก็ความตั้งใจค่ะ
0: เป็นคนตั้งใจ
1: ใช่
0: เรามองจากตรงไหนว่าเราตั้งใจ
1: ก็ตอนเวลาเรียนก็ตั้งใจค่ะแล้วก็ตอนสอบก็ตั้งใจอ่านหนังสือค่ะ
0: พี่พลอยตั้งใจมาก
1: ค่ะ
0: แต่นั้นเกรดเท่านี้นี่คือไม่สงสัยเลยทำไมถึงเป็นคนตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะ
1: ก็ตั้งใจเรียนมาก็ตั้งใจเรียนมาตลอดค่ะแต่ว่ามหาลัยก็จะตั้งใจเรียนมากเพราะว่าเรามีคุณลุงซัพพอร์ตเรื่องทุกอย่างค่ะเพราะว่าอยากให้เราเรียนจบ
0: เรามีความคาดหวังของผู้อื่นแบกไว้อยู
1: ่ใช่จริงๆคุณลุงก็ไม่ได้คาดหวังหรอกค่ะแต่ว่าก็ว่าเราเห็นเขาซัพพอร์ตค่ะเราก็อยากทำให้เขาภูมิใจในตัวเราค่ะก็เลยตั้งใจทุกอย่าง
0: พอตั้งใจแล้วเกรดก็เลยออกมาเป็นแบบ
2: คุณผู้ชมคะมาถึงคีย์เวิร์ดนี้ผลลัพธ์ผลลัพธ์เนี่ยช่วยในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้มันเลยเป็นเหตุทำให้อุ๋มอ่ะต้องคอยซ้อมให้นักศึกษาเพราะการซ้อมในแต่ละครั้งเขาจะได้เห็นทั้งผลลัพธ์ของตัวเองและผลลัพธ์ของทีมคือเพื่อนเวลาที่มนุษย์ได้เรียนรู้อะไรก็ตามจากผลลัพธ์แม้มันจะเป็นผลลัพธ์จำลองก็แล้วแต่มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมเป็นการเรียนรู้ที่อุ้มใช้คำว่าเป็นการเรียนรู้ที่แยบยลและสมบูรณ์เพราะหนึ่งในเมื่อมันเป็นสถานการณ์จำลองเนาะพวกเขาจะไม่กดดันและไม่เครียดแถมยังได้ผลลัพธ์ในแบบที่เหมือนซ้อมจริงผลลัพธ์แบบนี้ถ้าเรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรามันจะมีหลายเรื่องเลยเนาะที่เราพัฒนาศักยภาพมนุษย์แต่สุดท้ายมันพังเราลองย้อนคิดกลับไปว่าเรามีสนามซ้อมไหมสนามซ้อมให้เกิดพื้นที่ของผลลัพธ์ที่เป็นผลลัพธ์จำลองอะค่ะผลลัพธ์จำลองจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงเป็นผลลัพธ์ในโลกจริงพอมันเกิดผลลัพธ์แบบนี้แล้วแน่นอนว่ามนุษย์จะไปสู่ศักยภาพในแบบที่มนุษย์ต้องการได้ง่ายๆเลยแหละค่ะ
0: ต้องตั้งใจนะคะอีกอย่างนึงที่ผมจะเสริมนะคะนอกจากตั้งใจแล้วก็จะต้องมีความสม่ำเสมอด้วยนะถ้าตั้งใจแวบนึงแล้วก็อีกวันนึงก็ไม่ตั้งใจแล้วมันก็ขาดความสม่ำเสมอดังนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเรามันก็จะจางลงไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมาถึงพี่รันบ้างต้องบอกว่าพี่รันนะคะเตรียมการมาพูดคุยเนี่ยนะคะอยู่หลายสัปดาห์เลยนะคะตื่นเต้นจะถามพี่รันแบบนี้ว่าพอเราได้ออกกล้องเนาะเราก็ต้องสื่อสารเป็นการสื่อสารในที่สาธารณะใช้คำนี้เนาะ
3: ครับ
0: พี่รันว่ามันแตกต่างจากการสื่อสารที่แบบไม่สาธารณะยังไง
3: ก็เราต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคำครับเพราะว่าเหมือนกันนะครับ
0: ไม่เหมือนยังไงลูกหนึ่ง
3: แบบว่าอย่างเช่นสาธารณะก็คุยกับเพื่อนคุยกับคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกกล้องมันแบบคนไม่รู้จักอะครับก็เขาดูเราอะครับ
0: กลุ่มเป้าหมายนั่นเอง
3: ใช่ครับ
0: กลุ่มเป้าหมายคือสิ่งที่แตกต่าง
3: ครับ
0: แล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราไม่รู้จัก
3: ใช่ครับ
0: เราก็จะรู้สึกอะไรคะ
3: ก็มีตื่นเต้นบ้างครับ
0: ตื่นเต้น
3: ใช่คร
0: ับ แต่ใช้ได้เลยนะคะนิ่งมากเลย
3: ครับ
0: นะคะคือจริงๆแล้วพลังของคนที่อยู่ในสื่อตอนนี้เรากำลังอยู่ในสื่อในฐานะครูตู้ไกลกังวลนะคะพลังของคนที่อยู่ในสื่อที่ส่งถ่ายผ่านเครื่องมือนี้นะคะจะเป็นกล้องรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะออกไปเนี่ยนะคะมีพลังอำนาจที่สำคัญมากคาดว่าน้องๆที่ดูอยู่ เขาจะต้องซึมซับอะไรจากเราอยากให้เป็นไปในแบบไหน
3: ก็อยากให้น้องมีความมั่นใจในตัวเองครับ
0: ให้เขาซึมซับความมั่นใจจากเราไป
3: ใช่ครับ
0: พี่รันเมื่อกี้นี้ที่พี่รันเล่าพี่รันมีความมั่นใจแค่ไหนให้คะแนนเต็ม10
3: ประมาณ8ครับ
0: 8เหลือไว้ทำไมคะ2
3: คิดว่าทำได้ดีกว่านี้ครับ
0: แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะทำได้ดีกว่านี
3: ้ก็ต้องซ้อมให้มากขึ้นครับ
0: ดีค่ะ
3: ค
0: ีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะจริงๆไม่ใช่แค่กับการสื่อสารอย่างเดียวเท่านั้นทุกอย่างแหละมันเกิดจากการซ้อมถ้าเราให้เวลากับมันเรื่องของการซ้อมก่อนที่จะลงมือจริงอย่างสมมติเราคิดแล้วว่าสิ่งนี้เราไม่ถนัดเราก็ซ้อมมันก่อน
3: ใช่ครับ
0: มีหลายอย่างเลยที่ทำให้เกิดการซ้อมขึ้นพอซ้อมเสร็จ
2: คุณผู้ชมคะปัจจัยก็เป็นอีกหนึ่งในแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่อุ่มใช้พัฒนานักศึกษาจะว่าไปประสบการณ์ที่อุ่มใช้เนี่ยมันสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับการพัฒนาที่ไม่ใช่เพียงแค่นักศึกษาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสำหรับปัจจัยที่อุ่มพูดถึงเนี่ยปัจจัยมันแปลตรงๆก็คือมันคือเหตุอะเหตุปัจจัยเราลองที่จะใช้เหตุปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ดูที่อุ่มใช้เนี่ยอุ่มใช้ปัจจัยในการค้นศักยภาพของมนุษย์ผู้นั้นค่ะแต่มันจะยากหน่อยกับความสัมพันธ์แบบบุพการีอันนี้เราคุยกันแบบที่ตุ่มเองก็เป็นบุพการีเหมือนกันมันจะยากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความคาดหวังของบุพการีดังนั้นเนี่ยแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนี่ยมันเลยเกิดอย่างสมบูรณ์ไม่ได้เพราะท้ายที่สุดมันก็จะมีผัสสะเข้ามาเกี่ยวข้องอารมณ์สารพัดอารมณ์แล้วก็ความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจความบีบคั้นอะไรก็ตามอ่ะใดๆในครอบครัวที่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้มนุษย์ที่เป็นบุพการีพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นลูกหลานเนี่ยได้อย่างไม่เต็มที่เพราะเราไม่ได้คำนึงถึงคำนี้ค่ะก็คือปัจจัยแต่ถ้าเราคำนึงถึงปัจจัยแล้วกัดเปลือกที่มันห่อหุ้มเราด้วยคำว่าครอบครัวและความคาดหวังออกเนี่ยเราอาจจะพัฒนาลูกหลานของเราได้มากกว่านี้ก็ได้นะคะลองดูค่ะอุ๋มก็จะลองด้วยนะบางทีเนี่ยเราอาจจะวิ่งไปตามความคาดหวังมากเกินไปแล้วก็ห่วงด้วยความรักจนทำให้เขาเนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์ที่เราอยากจะพัฒนาเนี่ยเขาอึดอัดอุ๋มพยายามระมัดระวังตรงนี้มากไม่ให้นักศึกษาของอุ๋มเนี่ยรู้สึกอึดอัดเพราะไม่งั้นมันจะเกิดเส้นบางเมื่อเส้นบางๆมันเกิดขึ้นเราจะเข้าถึงเขาได้ยากมากเลยค่ะคุณชม
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมาถึงพี่วายบ้างพี่วายเนี่ยเป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมคะ เป็นนักกีฬาประเภทอะไรคะบอกน้องๆหน่อย
4: บาสเกตบอลครับ
0: บาสเกตบอลพี่วายสูงเท่าไหร่
4: 184ครับ
0: 184น้องๆชอบกินนมไหมตอนเด็กๆ
4: ใช่ครับกินตลอด
0: กินนมนะคะน้องๆก็ต้องกินนมนะคะกินนมวันละหลายๆกล่องเลยแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยซึ่งการออกกำลังกายก็เน้นกระโดดเนาะพูดไปนะคะเพราะว่าก็พี่วายก็จะมีบุคลิกภาพโดดเด่นที่เรื่องของความสูงน่าจะสูงเท่าๆกับพี่รันปะ
4: ใช่
0: เท่ากันเลยเป็นฝาแฝดกันปะคะไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนคล้ายๆกันนะคะอ่ะพี่วายลูกพอได้มาออกรายการนี้รู้สึกยังไงคะ
4: ตื่นเต้นมากเลยครับ
0: จริงๆก่อนออกเรายังไม่รู้เนาะเรายังไม่ได้สัมผัสว่าเอ๊ะแบบรายการเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วพอมานั่งจริงแล้วมันตื่นเต้น กว่าที่เราซ้อมยังไงบ้าง
4: ก็ตอนซ้อมก็ยังมีเล่นกับเพื่อนบ้างผิดได้บ้างแต่ถ้าถึงเวลาถ่ายจริงแล้วตื่นเต้นสุดๆเลยครับ ที่สุด
0: ตื่นเต้นนะคะต้องบอกว่าเวลาที่เราต้องพูดกับคนที่ไม่รู้จักเรามักจะตื่นเต้นนั่นแหละโดยเฉพาะสิ่งที่ยากก็คือการเล่าประสบการณ์และเป็นประสบการณ์ชีวิตของตัวเองปกติแล้วพวกเราเล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองให้ใครฟังไหมคะก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่นะคะแต่นี่คือไม่ใช่ความจำเป็นแต่ว่าเป็นความรู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้พี่วายหวังยังไงหวังว่าประสบการณ์ชีวิตของพี่วายเนี่ยจะไปพัฒนาน้องๆและคุณผู้ชมได้ยังไงได้บ้าง
4: ก็อย่างที่พี่เล่าไปก็เป็นเรื่องกระต่ายตื่นตูมอย่างแรกเลยก็เป็นเรื่องของสติทำอะไรก็ควรมีสติครับที่หวังให้น้องๆได้ก็คือเรื่องนี้นะครับ
0: สติมันยากตรงไหนในมุมมองของพี่วาย
4: ก็ยากครับบางทีสถานการณ์บางเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวครับ
0: ฉับพลัน
4: ฉับพลันมากบางทีเราอาจจะตกใจหรืออะไรไปก็นั่นแหละครับมันยากตรงที่เราต้องพยายามตั้งสติให้ได้ไวที่สุดครับ
0: ครูอุ๋มว่าการตั้งสติในวัยเด็กยากมาก
4: ใช่ครับ
0: เพราะเด็กก็จะแบบว่าเลื่อยไปเรื่อยๆนั่นแหละเนาะแต่สติขาดในช่วงวัยไหนที่ทำให้เราสูญเสียเยอะที่สุดครูอุ๋มว่าน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นเพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นไงช่วงวัยรุ่นพี่วายเป็นไง
4: ติดเพื่อนครับ
0: ติดเพื
4: ่
0: อน
4: ติดเพื่อน
0: ดังนั้นเราก็จะแบบว่าไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญทุกสิ่งแต่มันจะโฟกัสไปสิ่งที่สำคัญแค่บางสิ่งเท่านั้น
4: ใช่ครับ
0: มันเลยทำให้เราละเลยพอเราละเลยความสูญเสียก็เลยเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะไหนๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะผมก็อยากจะถามแล้วกันเนาะคือหลายคนเนี่ยก็ฝันที่จะเข้าคณะนี้เยอะมากเลย
2: คุณผู้ชมมีปัญหาไหมคะแม่พอพูดแบบนี้เหมือนเป็นนักเลงเลยนะคะแต่ถ้าอุ่มถามอย่างนี้ล่ะคุณผู้ชมเคยใช้ปัญหาไหมเอาใหม่ดีกว่าใช้ประโยชน์จากปัญหานี่ชักแปลกๆใช่ไหมคะว่าเอ๊ะยิ่งแก้ยิ่งประหลาดแต่มันใช่ค่ะคุณผู้ชมอุ่มถามเนี่ยถูกแล้วผู้ชมมีปัญหาไหมผู้ชมเคยมีปัญหาไหมผู้ชมเคยใช้ประโยชน์จากปัญหานั้นไหมและกลับกันถ้าเราจะพัฒนาคนคนหนึ่งคนคนนั้นมีปัญหาไหมและเราสามารถใช้ปัญหานั้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพให้กับเขาได้ไหมอุ้มทำค่ะคุณผู้ชมใช้ปัญหาในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับพวกเขาเหล่านี้ทุกคนมีปัญหากันหมดเลยปัญหาโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดปัญหาเรื่องการพูดปัญหาการสื่อสารปัญหาอารมณ์ปัญหาความจำปัญหาว่าไม่มีวินัยอดหลายอย่างแต่เราใช้ประโยชน์จากปัญหานั้นในการพัฒนาพวกเขาขอเพียงอย่างเดียวขอให้ยังอยู่กับอุ๋มพูดในคาบเรียนตลอดเลยผู้ชมเวลาที่ผู้ชมถ้าคือทุกคนก็น่าจะมีประสบการณ์นี้มาเพราะว่าทุกคนเข้าสู่กระบวนการการศึกษาแหละไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็แล้วแต่ย้อนกลับไปที่ระดับตอนที่เรายังเป็นเด็กเล็กตอนป.1ก็ได้เวลาที่เราเข้าเรียนเนี่ยคุณครูจะบอกว่าให้เรามาให้ตรงเวลาใช่ไหมคะแต่ในเมื่อมีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้เรียนมาไม่ตรงเวลาแล้วคนคนนั้นไม่รู้ถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะชี้แจงหรือเปล่าแต่ถ้าโตมาค่อยๆโตเนี่ยเขาก็จะมีคำพูดในการชี้แจงว่าผมรถติดอย่างนั้นอย่างนี้ยางแตก

0: นู่นนี่นั่นถ้าเป็นคุณผู้ชมจะเป็นจะแอคชั่นแบบไหนอ่ะจะปฏิบัติแบบไหนนะครับ1เชื่อ2ไม่เชื่อแต่อุ๋มไม่ทั้ง2ข้อค่ะไม่ทั้ง2ข้อเลยคุณผู้ชมเออแล้วอุ๋มทำยังไงล่ะโชคดีแค่ไหนแล้วที่เขาชี้แจงปัญหาให้เราฟังอันนี้คือสิ่งที่อุ๋มเป็นประโยคที่อุ๋มพูดกับตัวเองนะโชคดีแค่ไหนแล้วที่เขาชี้แจงปัญหาให้เราฟังต่อให้มันจะเป็นข้ออ้างเป็นเรื่องไม่จริงเป็นใดๆก็แล้วแต่ในเมื่อเขายังพูดคุยกับเรายังอยู่กับเรานั่นแปลว่าเรายังสามารถพัฒนาเขาได้ต่อเนี่ยแหละค่ะคือการใช้ประโยชน์จากปัญหาในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ใช้ปัญหานั้นเชื่อมั่นในเขาค่ะ
1: คือต้องบอกว่าคณะนี้จำนวนนักศึกษามากเป็นอันดับน่าจะเป็นอันดับต้นเลยอ่ะของมหาวิทยาลัยถามทีละคนด้วยคำถามเดียวกันนี้แหละค่ะว่าเราคิดว่าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยตอบโจทย์สังคมและตัวเราเองมากน้อยแค่ไหน
2: ก็ตอบโจทย์มากเลยนะครับน้องๆจริงๆแล้วคณะนี้ถ้าจบบริหารไปพี่มองว่าหลายๆองค์กรหรือว่าบริษัทต่างๆก็รับตำแหน่ง
1: แขนเลยใช่ไหมทำไมเราถึงมองงั้น
2: ก็บริหารมีครบทุกอย่างเลยครับการจัดการบัญชีการตลาดหรือว่าคอมพิวเตอร์ทุกเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ทุกบริษัทก็น่าจะใช้เป็นด้านเทคโนโลยีใช่ครับทุกอย่างทุกบริษัทก็น่าจะเปิดรับคณะบริหารธุรกิจอย่างมากเลยครับน้องๆ
1: ค่ะขอบคุณพี่วายค่ะพี่รันคะพี่รันมองว่าคณะเรามันน่าจะมีทางตันน่ากลัวหรือเปล่าแบบทางตันหมายถึงแบบพอคนมาเรียนปุ๊บแล้วเอ้ยแบบจบไปไม่มีงานทำอะไรแบบนี
3: ้ผมคิดว่าไม่นะครับว่าเราเรียนควบคู่กันสาขาสมมติสาขาเราก็เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลก็จะเรียนคอมพิวเตอร์คู่กับการจัดการด้วยครับ
1: พี่รันกำลังจะบอกว่าพอมันเรียนคู่กันไปแล้วมันเหมือนกับว่าเราปิดทางไว้แล้วอะว่าเอ้ยแบบถ้าสังคมต้องการอันนี้เราก็มีสังคมต้องการอันนี้เราก็มีอีก
3: ใช่ครับมันได้สองทางเลยครับ
1: ได้สองทางเรามั่นใจว่าใครก็ตามที่เข้ามาเรียนจบออกไปมีงานรองรับขอบคุณมากเลยค่ะพี่รันพี่พลอยบ้างพี่พลอยมองว่าเกรดสูงช่วยให้เราได้งานเยอะกว่าคนอื่นใช่หรือไม
4: ่ก็ส่วนหนึ่งค่ะหนูคิดว่าการมีประสบการณ์ในการทำงานน่าจะดีกว่าเกรด อีกค่ะ
1: คำว่าประสบการณ์ในการทำงานก็คือเป็นการทำงานทั้งพาร์ทไทม์เนาะที่พวกเราก็ทำไหนใครในที่นี้ทำงานพาร์ทไทม์ยกมือสิคะทำอะไรคะเหมือนแย่งกันนะคะ
3: ทำพาร์ทไทม์ร้านอาหารครับ
1: ร้านอาหารเป็นกุ๊ก
3: ใช่ครับ
1: อ๋อเป็นกุ๊กทำอาหารพี่วายทำอะไรคะ
2: ก็เหมือนกันครับทำร้านอาหาร
1: ทำร้านอาหารเหมือนกันร้านแถวไหนคะเนี่ย
2: อยู
1: ่ร้านเดียวกันนะคะสองคน
2: ไม่ใช่ครับของผมจะอยู่อยุธยาครับอยู่ที่วังน้อย
1: วังน้อย
2: ใช่ครับ
1: ของลูกอยู่ที่น่าจะบางบานใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับอยู่ก่อนถึงบางบานครับ
1: ก่อนถึงบางบานเห็นไหมคะคือการทำงานนะคะอย่างที่พี่พลอยว่าการทำงานเนี่ยมันช่วยเสริมเกรด
4: ค่ะ
1: มันทำให้สังคมมองเราอย่างเงี้ยถ้าเราทั้งทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
0: คำนี้คุณผู้ชมชะตาชีวิตชื่อนี้ไม่ใช่หมายถึงบทเพลงในพระราชนิพนธ์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะคะแต่ชะตาชีวิตจะเป็นสิ่งที่อุ๋มใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับพวกเขาค่ะเหมือนเดิมเลยให้พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของเขาแล้วให้พวกเขาแบ่งปันอีกความเชื่อในคำว่าชะตาชีวิต แต่ละคนมีหลายประสบการณ์มากๆที่นำมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันเชื่อไหมคุณผู้ชมชะตาชีวิตของในนิยามของแต่ละคนเนี่ยแทบไม่เหมือนกันเลยแต่จะมีจุดร่วมอยู่จุดร่วมที่มันเป็นเหมือนแพทเทิร์นเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในวัยเดียวกันนะเนาะรับสื่อรับเหมือนกันแล้วก็บางคนก็อยู่ในครอบครัวที่มีภูมิลำเนาแล้วก็ลักษณะสิ่งแวดล้อมคล้ายๆกันอันนั้นก็จะมีนิยามของชะตาชีวิตที่ใกล้เคียงกันคำว่าชะตาชีวิตอุ่มใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับพวกเขาเพราะมันจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยเล่าชีวิตแล้วก็ดิ่งไปตามป้ายรถป้ายหยุดรถในจุดต่างๆของชีวิตของเขาพอเขาหยุดไปตามป้ายหยุดรถเขาก็จะเห็นตัวเขาเองในแบบที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆบางทีเนี่ยเวลาที่เราสอนอุ๋มจะให้เวลากับการพูดคุยกับนักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยค่อนข้างมากเพราะว่าเราเองเรารู้อยู่แล้วว่าการเปิดสไลด์แล้วก็สอนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้เขาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้เลยค่ะเพราะหนึ่งคือมันขาดความเชื่อมโยงกันภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนก็นั่งดูจอแล้วก็บางคนก็เล่นมือถือไปหรืออะไรแต่ถ้าเราพูดคุยกันด้วยเรื่องเนี้ยอย่างหัวข้อเนี้ยแบบชะตาชีวิตอย่างเงี้ยโอ้มันจะแบบลึกซึ้งมากเลยอ่ะไม่มีคนไหนในห้องที่ละวางสายตาไปจากอุ๋มเลยอันนี้ยืนยันแล้วเมื่อเปลี่ยนคนพูดมาเป็นเพื่อนมาแบ่งปันเรื่องราวของชะตาชีวิตก็ไม่มีคนไหนละวางที่จะไม่มองเพื่อนเลยต่อให้ชะตาชีวิตที่เพื่อนออกมาพูดเนี่ยมันจะโศกเศร้าหรือมันจะน่าเบื่อหรืออะไรแค่ไหนก็ตามแต่พวกเขาก็ยังมองอยู่ไม่น่าเชื่อแต่อุ๋มใช้มาแล้วค่ะ
4: ความรับผิดชอบทั้งการไปทำงานดึกแล้วก็ยังตื่นมาเรียนตอนเช้าได้ด้วย
1: โอ้โหคีย์เวิร์ดนี้สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมและน้องๆคะความรับผิดชอบจริงๆมันแค่ไม่กี่คำมาผสมกันเองเนาะรับผิดชอบแต่บางคนนะคะแบบหาความรับผิดชอบในตัวเองเนี่ยยังไม่เจอแต่บางคนเจอบ่อยๆทั้งที่อายุต่างกันเยอะนะคะและบางทีเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆเลยนอกจากสิ่งที่มันเป็นจิตใต้สำนึกที่มาจากจิตใจแล้วมันก็ฝึกกันได้ค่อนข้างยากมากด้วยแล้วทำให้เสถียรยากอีกคำว่าเสถียรคือมั่นคงสม่ำเสมอแล้วก็ไม่หายไปไหนขอบคุณพี่พลอยนะคะพี่นาตี้พี่นาตี้ฝันอยากเป็นอะไรพอเห็นมงแล้วนะคะสวยมงมาก
4: ก็ไม่มีคือจริงๆแล้วหนูมีธุรกิจที่บ้านอยู่
1: ค
4: ่ะก็เลยจะกลับไปบริหาร
1: ธ
4: ุ
1: รก
4: ิ
1: จความงามไม่ใช่
4: ค่ะแต่ก็สนใจเรื่องนี้อยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงตรงนั้นค่ะแต่ก็จะพยายามทำในสิ่งที่ชอบค่ะ
1: เราคนเจอแล้วว่าเราชอบอะไร
4: ใช่ค่ะคนเจอนานแล้วค่ะน้องๆพยายามหาสิ่งที่ตัวเองชอบไว้นะคะพยายามฟังเสียงตัวเองเยอะๆอย่ามองแต่เราอย่าแคร์คนอื่นไม่ได้เชิงว่าเราจะหมายถึงว่าไม่ได้แคร์จนทำให้คนอื่นเดือดอะไรประมาณนี้อะค่ะแต่ว่าให้ฟังเสียงตัวเองเยอะๆชอบอะไรหรืออยากทำอะไรก็ให้ทำค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะ
1: อยากรู้ว่าค้นเจอว่าตัวเองชอบอะไรตอนช่วงอายุเท่าไหร
4: ่พี่ค้นเจอก็คือชอบความสวยความงามเนี่ยแหละค่ะตอนตั้งแต่ตอนม.3แล้วค่ะค่ะเริ่มรักสวยรักงามแล้วค่ะ
1: รักสวยรักงามซึ่งเป็นเรื่องดีนะ
4: ใช่ๆค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะค้นเจออะไรก็แล้วแต่นะคะมันอาจจะไม่สอดคล้องกับสาขาที่เราเลือกเรียนก็ได
0: ้คุณผู้ชมสไตล์ ใครก็สไตล์มันเคยได้ยินใช่ไหม

0: ไหมคะแต่ตัวสไตล์เนี่ยอุ๋มใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะก็เชื่อมโยงไปถึงหัวข้อที่แล้วคีย์เวิร์ดที่แล้วชะตาชีวิตพอเราฟังชะตาชีวิตของผู้คนที่เรากำลังจะพัฒนาเขาเราจะเห็นสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การใช้ชีวิตหรือว่าสไตล์การเรียนรู้พวกนี้สำคัญมากเพราะมันจะมีส่วนทำให้อุ๋มหรือแม้แต่คุณผู้ชมที่จะเอานำเอาแนวทางนี้ไปใช้ต่อเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ทั้งซ้ายและขวาเลยอะทั้งสไตล์ชีวิตและสไตล์การเรียนรู้ใช้มันทั้งสองอย่างเป็นอาวุธที่ดีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์คำว่าสไตล์เนี่ยอุ้มใช้ในด้านเดียวคือพยายามทำความเข้าใจกับคนที่เราจะพัฒนาเขาบางทีอะเราอาจจะคิดเพียงด้านเดียวก็ได้นะคะว่าเราหวังดีนะเราพัฒนาคุณเนี่ยเราเหนื่อยนะดังนั้นเราไม่สนใจอะว่าคุณจะมีสไตล์ยังไงสไตล์ใช้ชีวิตหรือสไตล์การเรียนรู้มันเสียเวลาเอาสไตล์เราเนี่ยเข้าครอบอันนั้นเป็นเรื่องพลาดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเราจะพลาดที่จะทำให้เขาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้ด้วยตัวเขาเองค่ะผู้ชมต้องไม่ลืมว่าเราสามารถให้แนวทางในการพัฒนาให้กับเขาได้แต่คนที่จะพัฒนาตัวเขาเองได้ดีที่สุดและมั่นคงยั่งยืนที่สุดคือตัวของผู้พัฒนาเองนั่นแหละค่ะเพราะเขาคือผู้สร้างยังไงล่ะคะ
1: บางทีเนี่ยเราอาจจะแบบไปมองว่าเอ้ยเราชอบวาดรูปมากๆเลยสมมติเราชอบวาดรูปมากๆเลยแต่สาขาที่เราเรียนมันไม่ใช่อ่ะแล้วเราจะวาดได้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าที่บ้านก็บ่นนู่นนี่นั่นสมมุติว่าเป็นแบบนั้นพี่นาตี้บอกว่าอย่าแกว่งนะชอบก็ชอบต่อไป
2: ค่ะ
1: เนาะเพราะมันคงจะไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเราจะใช้ความชอบของเราพัฒนาจนมันสามารถเลี้ยงตัวเราได้
2: ใช
1: ่พี่นาตี้เชื่อไหมว่าตัวเองจะสามารถที่จะพัฒนาความชอบเรื่องความสวยความงามแล้วนำมันสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
2: ได้ค่ะเพราะว่าที่บ้านซัพพอร์ตด้วยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ดีคือคุณแม่เป็นคนไม่คาดหวังอะค่ะแล้วก็เลยไม่คาดหวังในที่นี้คือหมายถึงไม่คาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนู้นหรือเป็นอย่างนี้อะค่ะก็เลยพาให้เราทำในสิ่งที่เราอยากทำอะค่ะใช่ค่ะ
1: พี่นาตี้ปูทางมาดีมากเลย พอพูดถึงเรื่องของความคาดหวังครูอุ๋มพูดเสมอเลยค่ะกับนักศึกษาของครูอุ๋มทุกคนนะคะว่าพวกเราอะคือวัยแบกวัยที่แบบว่าแบกความคาดหวังของคนทางบ้านนี้เยอะมากๆความเครียดตรงนี้มันอาจจะทำให้เราสะสมจนกลายเป็นซึมเศร้าหรือหาทางออกไปต่างๆนานามากมายพี่แป้งลูกอยากถามพี่แป้งนะคะว่าความคาดหวังของผู้อื่นมันทำร้ายตัวเราอย่างไรบ้างลองเล่าให้น้องฟังนะ
3: ก็บางทีก็มันแบกรับมากเกินไปอะค่ะมันอึดอัดตัวเองด้วย
1: ดีค่ะเป็นคำนี้แหละคืออึดอัดใช่ไหมลูกเวลาเราอยู่ในที่แคบๆเราก็อึดอัดมันก็คล้ายๆแบบนั้นนะคะเราซึ่งเป็นวัยรุ่นก็จะอึดอัดบางคนนี่อึดอัดมาตั้งแต่เด็กเลยไม่สามารถที่จะขยับขยื่นไปได้จะทำในสิ่งที่ชอบก็จะถูกทักท้วงเสมอใช้คำว่าทักท้วงแล้วกันน้องไม่ได้ห้ามหลายๆคนก็เคยมีประสบการณ์การถูกทักท้วงใช่ไหมลูกใช่ป่ะซึ่งเราแบบคิดเห็นไม่ตรงกับคนในครอบครัวถ้าตรงนี้ปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นลองนำประสบการณ์ชีวิตของพี่ๆไปปรับใช้กันดูนะคะขอบคุณพี่แป้งมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่มาช่วยกันเล่าประสบการณ์ชีวิตนะคะโดยเราเปิดกันที่นิทานแล้วจากนั้นก็มาเจาะที่ประสบการณ์หลายๆประสบการณ์ที่พี่ๆเคยได้เจอสุดท้ายจริงๆแล้วอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆและ
0: คุณผู้ชมย้อนกลับมาที่จิตใจเวลาที่

0: ผู้คนใช้ชีวิตมันจะมีแต่คำว่าเดินหน้าเดินหน้าต่อไปสู้ต่อไปมันจะมีแต่คอนติเนียอะต่อไปต่อไปต่อไปแต่ในคอร์สของอุ๋มเนี่ยอุ๋มบอกทุกคนว่าเหนื่อยหรือยังที่เดินหน้าถ้าจะเรียนกับครูเนี่ยต้องกลับรถนะไม่ต้องเดินหน้าแล้วแต่หลุดออกจากคอร์สหรือว่าจบคาบปุ๊บเนี่ยจะไปเดินหน้าที่ไหนก็ตามสบายได้เลยแต่ถ้าเข้ามาในห้องเรียนแล้วครูอุ๋มอยู่หน้าห้องเรียนเรามากลับรถกันกลับวนมาที่ใจเราเพราะจิตใจเป็นเรื่องสำคัญอุ๋มมีกิจกรรมให้นักศึกษาเหล่านี้ได้ส่องจิตส่องใจของตนเองแล้วอุ๋มใช้เรื่องเศร้าเป็นหลักบางคนที่มาเทคคอร์สหรือว่ามานั่งเรียนกับอุ๋มเนี่ยบางคนก็เป็นปี4แล้วพอได้มาทำกิจกรรมเล่าเรื่องเศร้าให้กันและกันฟังให้โจทย์ไปว่าต้องเป็นเรื่องเศร้าที่ตัวเองไม่อึดอัดที่จะเผยแพร่นะและเป็นเรื่องเศร้าที่ต้องมีข้อคิดด้วยอย่าลืมปิดท้ายด้วยว่าเรื่องเศร้าของฉันสอนให้รู้ว่าแต่ไม่ได้ให้เขียนนะให้ออกมาพูดเลยตรงนี้ล่ะค่ะหลายๆคนที่อยู่กันมา4ปีแล้วอ่ะบางคนบอกว่าโหหนูไม่รู้จักเพื่อนหนูในมุมนี้เลยอ่ะคำว่าไม่รู้จักในที่นี้ผมใช้คำนี้นะว่าไม่รู้จักจิตใจบางทีมันยากค่ะเพราะว่าเราแค่มาเรียนเราแค่ทำอะไรร่วมกันแล้วเราก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะแต่มนุษย์อาจจะไม่ได้เปิดใจก็ได้ค่ะการที่คนเราจะสามารถเล่าเรื่องเศร้าได้เราต้องคัดเลือกแล้วถูกไหมว่าคนคนนี้จะสามารถฟังเรื่องเศร้าของเราได้นะจะสามารถให้คำปรึกษากับเราได้นะมันก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่พออุ้มให้เวทีตรงนั้นอุ้มใช้ชื่อว่าเป็นเวทีของการเปิดใจตรงนี้แหละที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยหรือมนุษย์เนี่ยนะคะได้เห็นว่าเออพอเขาได้เปิดใจเนี่ยเขามองเห็นทั้งข้อปลดล็อกของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นมันเลยทำให้ใจเขาเปิดจิตใจที่เป็นคีย์เวิร์ดที่อุ๋มใช้ก็คือการที่เราเรียนรู้จิตใจและกล้าที่จะเปิดมันและนักศึกษาของอุ๋มทุกคนที่มาเป็นครูตู้เขาเปิดมันมาแล้วค่ะเขาเลยไปสู่ศักยภาพที่สมบูรณ์ได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะ
1: อยากให้อย่าโกหกนะคะสิ่งไม่ดี
2: อย่าโกหก
1: ใช่
2: เป็นสิ่งไม่ดี
1: ผิดศีล5ด้วย
2: ผิดศีล5ด้วยรักษาศีลค่ะพี่แป้งบอกอ่ะพี่นัตตี้ค่ะ
3: ก็วันนี้ทำไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ทำไม่ได้นะคะน้อง
2: ๆดีเลยค่ะเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะพี่พลอยค่ะ
4: ก็อยากให้น้องๆทั้งบ้านใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะ
2: ขอบคุณพี่พลอยค่ะคีย์เวิร์ดดีมากเลยใช้ชีวิตของตัวเองด้วยนะคะเชิญค่ะ
5: อยากจะบอกเรื่องการไว้วางใจผู้อื่นครับควรดูคนให้เป็นครับ
2: ดูคนให้เป็นพี่รันห่วงน้องตรงนี้นะคะค่ะเชิญค่ะพี่วาย
6: ก็มีความสุขในทุกๆวันครับอยากทำอะไรก็ทำครับชีวิตเรา
2: โอ้เยี่ยมเลยค่ะชีวิตเราค่ะอยากทำอะไรก็ทำทำแล้วมีความสุขจงทำนะคะ
6: อย่าเดือดร้อนคนอื่นก็พ
2: อไม่ให้เดือดร้อนคนอื่น
0: แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นคีย์เวิร์ดใดมาติดตามกันนะคะตอนที่5เจอกันสำหรับวันนี้ถ้าใครรับชมไม่ทันตรงไหนอย่างไรย้อนหลังไปดูกันได้เซิร์ช Google พิมพ์ว่า DLTV แล้วก็เข้าไปหรือจะพิมพ์ชื่ออุ๋มก็ได้นะคะและพิมพ์ว่า DLTV หรือไกลกังวลเนี่ยปรินุชไกลกังวลก็จะขึ้นเป็นคลังดิจิทัลเลย จะไม่ได้มีแค่รายการของอุ๋มเท่านั้นแต่ก็จะมีทุกรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูย้อนหลังกันได้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในรายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเสนอเป็นตอนที่4นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำคาร์บอนเครดิตนะคะต่อชาวนาไทยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเราก็มีวิทยากรนะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนเครดิตในนาข้าวโดยตรงนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับท่านวิทยากรนะคะอาจารย์กิ๊กนะคะขออนุญาตอธิบายนะคะทบทวนให้กับน้องๆทางบ้านนะคะได้เข้าใจถึงการทำคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะคะจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วตอนที่1ถึงตอนที่3นะคะเราก็จะพบว่านาข้าวเนี่ยค่ะแม้จะดูสีเขียวขจีไปหมดแต่ก็เป็นกลไกหรือตัวการสำคัญนะคะที่ทำให้โลกเราร้อนขึ้นไม่แตกต่างจากการใช้ยานพาหนะเช่นรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในตัวนาข้าวเองอ่ะไม่ได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการปั๊มน้ำเข้านาที่ใช้พลังงานดีเซลนะคะถ้าเกิดเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์นาข้าวเองก็ยังก่อให้เกิดก๊าซมีเทนมีเทนเนี่ยเป็นก๊าซตัวหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกที่มีอิทธิพลทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นถึง27ถึง28เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นการทำนาข้าวเนี่ยค่ะจึงกลายเป็นเหมือนกับผู้ก่อการร้ายต่อสภาพภูมิอากาศโลกก็คือทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะซึ่งมาจากบริษัท Green Carbon Inch ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวแต่ท่านเป็นคนไทยนะคะวันนี้เราก็เลยไม่มีล่ามค่ะแต่ว่าท่านจะมาบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของชาวนาจากการผลิตคาร์บอนเครดิตในนาข้าวค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆพบกับดร.ปรมาบุญเคืองค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวไทยนะครับทั้งเกษตรกรรุ่นเก่าและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของชาติของประเทศไทยเรานะครับผมดร.ปรมาจากกรีนคาร์บอนประเทศญี่ปุ่นนะครับในตำแหน่งที่ดูแลในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นlocal manager นะครับเราทำงานด้านเครดิตคาร์บอนโซลูชันนะครับในประเทศไทยและก็หลายๆประเทศในโลกนะครับวันนี้อยากจะมาให้ความรู้นะครับและก็อธิบายในส่วนของประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตต่อชาวนานะครับผมแบ่งหัวข้อที่จะอธิบายในวันนี้เป็น4หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับหัวข้อแรกนะครับที่จะอยากอธิบายให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรได้รับทราบก็คือการเพิ่มรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตนะครับก่อนอื่นสำคัญเลยที่เราจะข้ามไปไม่ได้ก็พี่น้องเกษตรกรควรที่จะทราบว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรนะครับคาร์บอนเครดิตนั้นเนี่ยเป็นการปล่อยก๊าซเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเราก็จะได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตนะครับชาวนาที่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเช่นการเลิกเผาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับทำนาแบบแห้งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า AWD นะครับภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า alternate นะครับ wetting and drying นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตการที่เราไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับมันมีหลายก๊าซด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก๊าซมีเทนนะครับไนตรัสออกไซด์เป็นต้นนะครับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยเป็นการสร้างนะครับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกของเรานะครับถ้าเราลดได้จำนวนเท่าไหร่เราก็จะได้เครดิตคาร์บอนจำนวนเท่านั้นนะครับโดยหน่วยวัดของคาร์บอนเครดิตนั้น1ตันคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราจะเทียบเท่าได้กับ1เครดิตนะครับส่วนวิธีที่ชาวนานะครับจะได้รับรายได้นะครับจากคาร์บอนเครดิตนั้นเนี่ยเราจะได้รับจากตรงไหนนะครับตัวนี้เป็นส่วนสำคัญที่ชาวนานะครับเกษตรกรของเราที่ควรจะได้รับทราบไว้เพราะว่ามันเป็นตัวที่จะพาเราไปหรือเป็นตัวที่จะจูงใจนะครับให้เราอยากทำเห็นผลประโยชน์เห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับจากการเข้าสู่กระบวนการคาร์บอนเครดิตนั้นนะครับการขายคาร์บอนเครดิตให้กับ บริษัทที่ต้องการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า Greenhouse Gas นะครับหรือ GHG นะครับการขายผ่านโครงการหรือแพลตฟอร์มกลางนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มกลางที่ใช้ในการขายคาร์บอนเครดิตนะครับไปยังยุโรปนะครับหรือในทั่วโลกของเรานะครับถ้าเราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้นะครับเราได้คาร์บอนเครดิตมาเราก็ขายผ่านโครงการหรือแพลตฟอร์มกลางได้นะครับโดยรายได้เฉลี่ยนะครับต่อปีต่อไร่นะครับหากเราสามารถลดคาร์บอนเครดิตแล้วในส่วนของการทำนาเนี่ยนะครับเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะครับ200ถึง400บาทต่อไร่อันนี้ในส่วนของราคาที่เป็นราคาทั่วไปนะครับถ้าได้ราคาในตลาดหรือแพลตฟอร์มกลางที่สูงขึ้นนะครับเราก็จะมีรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นด้วยนะครับส่วนแนวโน้มนะครับของตลาดโลกนะครับด้านคาร์บอนเครดิตในปัจจุบันนี้นะครับตลาดต่างประเทศต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผู้บริโภคเนี่ยให้ความสำคัญกับสลากนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในปัจจุบันเวลาเราเดินไปในห้างสรรพสินค้านะครับเราก็จะเห็นว่ามีโลโก้หรือสลากเองที่ติดสลากยกตัวอย่างในรูปที่ได้นำเสนอเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรนะครับเราก็จะเห็นว่าสลากมีหลากหลายมากนะครับสลากกลุ่มนี้เป็นสลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเราสนใจนะครับในด้านการช่วยลดโลกร้อนเนี่ยเราก็จะซื้อสินค้าพวกนี้ขอให้สนับช่วยกันสนับสนุนในส่วนนี้ซึ่งต่างประเทศเองนะครับมีความตั้งใจและก็สนใจนะครับให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เป็นสำคัญด้วยนะครับข้าวคาร์บอนต่ำนะครับชาวเกษตรกรที่เป็นชาวนานะครับที่ทำนานะครับเมื่อทำนา AWD หรือเปียกสลับแห้งเนี่ยเราก็จะได้ข้าวคาร์บอนต่ำหรือแม้กระทั่งเราลดการใช้ปุ๋ยเคมีเราก็จะได้ข้าวที่เป็นคาร์บอนต่ำซึ่งข้าวคาร์บอนต่ำในตลาดโลกหรือตลาดประเทศไทยปัจจุบันนี้มีราคาที่สูงกว่าข้าวที่ปลูกในลักษณะทั่วไปหรือที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับส่วนช่องทางตลาดใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับตลาดคาร์บอนเครดิตนะครับเป็นการเข้าถึงตลาดการค้าใหม่ที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนนะครับเห็นไหมครับในรูปตัวอย่างก็จะมีแก้วนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะรียูสได้นะครับและก็ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ทำลายสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่เกิดสารตกค้างหรือเวลาย่อยสลายนะครับย่อยสลายได้ง่ายหรือเวลาทำการกำจัดไม่เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมานะครับเวลาเราเข้าห้างสรรพสินค้านะครับตลาดเทรนด์ใหม่พวกนี้นะครับที่เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเนี่ยในสินค้าห้างสรรพสินค้านะครับเราจะมีเราเรียกว่าตลาดสีเขียวนะครับเราจะมีช็อปที่ขายสินค้าประเภทพวกนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ห่วงใยนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับของโลกนะครับก็จะมีการอุดหนุนตลาดกลุ่มนี้นะครับซึ่งตลาดสีเขียวเนี่ยได้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปในระดับที่ดีขึ้นนะครับในระดับโลกนะครับการจำหน่ายสินค้านะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยผู้พัฒนาแพลตฟอร์มก็จะมีการสร้างแพลตฟอร์มที่มีขายสินค้าที่เป็นโลคาร์บอนนะครับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผลิตภัณฑ์เกษตรยั่งยืนได้รับการส่งเสริมมากขึ้นในปัจจุบันนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ในตลาดสีเขียวนะครับของโลกนะครับในปี2568หรือ2025ในปัจจุบันปีปัจจุบันนี้นะครับเป็นปีแห่งธุรกิจสีเขียวนะครับใส่ใจดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมดังนั้นก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นสารตั้งต้นก็ว่าได้นะครับที่จะเริ่มผลิตนะครับสินค้าเกษตรกรรมที่เป็นโลคาร์บอนนะครับหรือคาร์บอนต่ำนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดสีเขียวในอนาคตต่อไปนะครับการเข้าถึงตลาดการค้าใหม่ที่เน้นผลิตภัณฑ์ยั่งยืนนะครับตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นข้าว GI นะครับที่ขายของไทยที่ส่งออกนะครับโดยมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นสลากนะครับ

เกษตรกรออร์แกนิกได้รับรองมาตรฐานจาก EU นะครับนะครับตลาดยุโรปนะครับชุมชนรวมกลุ่มผลิตข้าวเพื่อส่งออกนะครับการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืนนะครับการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืนนั้นเนี่ยเราก็จะมีหลากหลายวิธีการด้วยกันนะครับยกตัวอย่างอันดับแรกก็เป็นการใช้ปุ๋ยหมักนะครับแทนปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อลดต้นทุนและการฟื้นฟูดินนะครับปรับสภาพดินที่ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้วัสดุที่เป็นโลคาร์บอนนะครับมาเป็นปุ๋ยหมักนะครับไม่ว่าจะปุ๋ยหมักที่พี่น้องชาวเกษตรกรเคยใช้หรืออาจจะยังไม่เคยใช้ยกตัวอย่างเช่นไบโอชานะครับเอามาเพื่อปรับคุณภาพของดินนะครับเพื่อที่จะให้มีการเพาะปลูกในระยะยาวนะครับไม่มีสารตกค้างจากปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีอื่นใดนะครับการทำนาด้วยวิธีแบบเปียกสลับแห้งนะครับหรือเรียกว่าอีกอย่างนึงว่า AWD นะครับเป็นการลดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆก๊าซนะครับที่เป็นก๊าซเรือนกระจกนะครับการไม่เผาตอสั่งนะครับการรักษาคุณภาพสภาพอากาศนะครับของประเทศไทยเรานะครับตัวนี้มันมีวิธีกำจัดตอสังอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากวิธีการเผานะครับที่เราเคยทำกันมานะครับตัวนี้เราก็จะสามารถที่จะได้คาร์บอนเครดิตมาด้วยซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับทราบนะครับแล้วก็มีอีกหลายวิธีที่พี่น้องเกษตรกรอาจจะทราบแล้วนะครับหรือถ้ายังไม่ทราบก็สามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับว่าถ้าเราห่วงใยนะครับและก็ร่วมมือนะครับเราเป็นกลุ่มสารตั้งต้นนะครับที่จะพัฒนานะครับสินค้าในตลาดสีเขียวในอนาคตดังนั้นฝากความหวังไว้กับชาวเกษตรกรของไทยด้วยนะครับส่วนการส่งเสริมนะครับความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะครับการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นเนี่ยข้อแรกเลยนะครับผมก็อยากจะอธิบายไปในส่วนของการเรียนรู้ผ่านชุมชนนะครับตัวนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับเวลาที่เราจะลงไปทำงานนะครับพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพนะครับการทำงานในภาคประชาสังคมนะครับหรือในชุมชนสังคมท้องถิ่นท้องที่แล้วนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องมีการเรียนรู้ผ่านชุมชนนะครับศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้านศูนย์การเรียนรู้ตำบลศูนย์การเรียนรู้อำเภอนะครับเรามีต้องมีการประสานงานร่วมมือนะครับกับผู้นำชุมชนไม่ว่าจะระดับอบต.นะครับระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดระดับหมู่บ้านนะครับก็แล้วแต่นะครับเราก็จะสามารถที่จะเกิดการเรียนรู้ผ่านชุมชนได้นะครับเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับเกษตรกรหลายท่านนะครับมีความรู้ในประเทศไทยนะครับเป็นปราชญ์ด้านเกษตรกรรมมามากมายนะครับดังนั้นเนี่ยเกษตรกรต้นแบบของเราก็มีเยอะแยะมากมายที่ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะทำเกษตรกรรมแบบสมัยใหม่นะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราสามารถที่จะไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับท่านก็สามารถที่จะเป็นเกษตรกรต้นแบบผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรชนรุ่นหลังนะครับในคนรุ่นใหม่ของเราได้นะครับการฝึกอบรมลงมือจริงในแปลงนะครับการฝึกอบรมลงมือจริงในแปลงนั้นเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เรามีการเพิ่มความรู้นะครับเป็นการอบรมเกษตรกรในด้านการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการก็มีจำนวนมากนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เกษตรกรได้เห็นความจำเป็นนะครับในการที่จะ1ลดต้นทุน2อาจจะเพิ่มรายได้นะครับในส่วนของคาร์บอนเครดิตแล้วก็เพิ่มในส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยไม่ได้เปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกอะไรมากมายนะครับแค่จัดการบริหารจัดการน้ำที่มีคุณภาพนะครับเราก็จะเป็นการฝึกอบรมหรือลงมือจริงในแปลงนาของท่านๆนะครับทั้งหลายเกษตรกรทั้งหลายนะครับการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในหัวข้อถัดมาก็คือการมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตัวนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับที่อยากให้เกษตรกรทุกท่านนะครับในประเทศไทยได้รับทราบว่าถ้าหากเรามีความร่วมมือนะครับทั้งภาครัฐเอกชนและที่ส่วนสำคัญเลยก็คือผ
ผู้ที่จะทำให้เกิดนะครับสินค้าที่เป็นโลคาร์บอนเลยนะครับ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลคาร์บอนเลยก็คือชาวนานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการทำนาก็เป็นเรื่องของชาวนาถ้าพูดถึงเรื่องเกษตรกรรมด้านอื่นๆเช่นปลูกมันปลูกอ้อยก็จะเป็นเรื่องของชาวสวนอ้อยชาวสวนมันชาวสวนยางก็ว่ากันไปนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเราจับมือร่วมกลมเกี่ยวในประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็ชาวเกษตรกรของเราเองเราก็จะสามารถที่จะสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนและทำให้เกิดสินค้าเกษตรกรรมนะครับที่เป็นโลคาร์บอนนะครับเพื่อที่จะผลักดันพัฒนานะครับสินค้าตลาดสีเขียวของประเทศไทยไปสู่ตลาดสีเขียวของโลกนะครับส่วนการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการที่ยั่งยืนนะครับในนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับเทคนิคการลดต้นทุนนะครับเทคนิคการลดต้นทุนเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าเลือกคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับเหมาะสมกับแปลงนานะครับเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของท้องที่ถึงนะครับเหมาะสมกับภูมิประเทศนะครับในโซนของจังหวัดในภูมิภาคใดๆแล้วเนี่ยก็จะถือว่ามีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตหรืองอกได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับการเตรียมดินที่ดีเตรียมดินที่เหมาะสมนะครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเพิ่มสารเคมีนะครับในช่วงที่ข้าวนะครับหรือพืชทางเกษตรกรรมเนี่ยเจริญเติบโตมากขึ้นเราก็จะอัดปุ๋ยเคมีลงไปอันนี้ถ้าเราเตรียมดินที่ดีเราปรับสภาพคุณภาพของดินที่ดีไม่ว่าจะด้วยไบโอชาไม่ว่าจะด้วยปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะครับก็จะทำให้เราลดต้นทุนได้นะครับประหยัดสารเคมีนะครับลดการใช้สารเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นต้นนะครับการจัดงานน้ำแบบเปียกสลับแห้งนะครับอันดับที่3ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเขาเรียกว่าการทำนาแบบเปียกสลับแห้งจะทำให้ลดต้นทุนได้นะครับลดต้นทุนการใช้น้ำนะครับได้ถึง 30-40% เลยทีเดียวนะครับไม่เพียงแค่การลดต้นทุนเท่านั้นนะครับยังจะเพิ่มมวลรวมของผลผลิตต่อไร่นะครับให้กับชาวเกษตรกรได้ด้วยนะครับอีกทั้งยังสามารถที่จะขายคาร์บอนเครดิตได้นะครับลำดับต่อมานะครับเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับแต่การใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกสูตรถูกเวลาและถูกปริมาณก็เป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราใช้ถูกสูตรถูกเวลาถูกปริมาณเราใช้น้อยลงแน่นอนนะครับเมื่อใช้น้อยลงต้นทุนก็ย่อมลดลงย่อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชโรคแมลงนะครับใช้ในเวลาที่เหมาะสมนะครับใช้ถูกชนิดนะครับของแมลงนะครับของวัชพืชนะครับเราก็จะทำการให้ลดการใช้สารเคมีลดลงจำนวนมากด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนของคาร์บอนเครดิตไปในตัวด้วยนะครับการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมนะครับการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลานะครับด้วยวิธีที่เหมาะสมตัวนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เราลดต้นทุนได้ด้วยนะครับแต่ส่วนสำคัญเลยนะครับเกษตรกรชาวนาชาวสวนทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าการบันทึกบัญชีต้นทุนการทำนานะครับหรือการทำเกษตรกรรมของทุกท่านเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ท่านทราบต้นทุนนะครับและก็ทราบผลผลิตและก็ทราบกำไรได้นะครับดังนั้นเป็นส่วนสำคัญถ้าหากว่าเกษตรกรไทยเราเองนะครับใช้วิธีการตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยร่วมกันนะครับในทุกๆข้อก็จะสามารถที่จะลดต้นทุนได้จำนวนมากนะครับการลดต้นทุนอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีที่ยั่งยืนคือการร่วมมือแบบกลุ่มนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในประเทศไทยเองนะครับมีเป็นเจ้าของที่นานะครับหรือทำนาเนี่ยอยู่ต่อเกษตรกรอยู่ประมาณ 10-20 ไร่เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเวลาเราจะลงทุนอะไรต่างๆเช่นเราจะทำสมาร์ทฟาร์มมิ่งนะครับซื้อโดรนนะครับมาเพื่อที่จะฉีดยาใส่ปุ๋ยนะครับหรือซื้อเครื่องจักรมามันก็ไม่คุ้มทุนใช่ไหมครับไม่คุ้มที่จะได้ผลผลิตที่ในจำนวนที่10ไร่20

ไร่นะครับซื้อรถมาเป็นล้านนะครับเพื่อที่จะมาไถนาเป็นของตัวเองแค่10ไร่20ไร่คงไม่คุ้มทุนแน่นอนนะครับดังนั้นการร่วมมือแบบกลุ่มเป็นสิ่งสำคัญนะครับเชื่องจากกลางร่วมกันนะครับเมื่อเราทำนาเป็นนาแปลงใหญ่นะครับมีเกษตรกร100คนนะครับรวมกันคนละ10 20ไร่มันก็จะเป็นพันไร่นะครับพอเป็นพันไร่แล้วเนี่ยเรามีการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรร่วมกันนะครับแล้วก็แชร์ใช้ร่วมกันตรงนี้จะประหยัดต้นทุนลงไปนะครับซื้อวัตถุดิบเป็นกลุ่มลดต้นทุนนะครับเช่นการซื้อปุ๋ยอินทรีย์การซื้อปุ๋ยเคมีนะครับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปต่อรองนะครับโดยซื้อในจำนวนที่มากราคาย่อมถูกลงแน่นอนนะครับการจัดสรรพื้นที่ปลูกอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการจัดสรรพื้นที่ปลูกอย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่าเราไม่ได้เฮโลนะครับปลูกตามๆกันไปนะครับแต่ว่าเราควรจะรู้ว่าพื้นที่ท้องถิ่นท้องที่นี้นะครับควรที่จะปลูกข้าวชนิดไหนนะครับควรที่จะปลูกมันสำปะหลังไหมควรที่จะปลูกอ้อยหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นส่วนสำคัญถ้าเราจัดสรรพื้นที่ปลูกอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับการเตรียมดินการจัดบริหารจัดการน้ำที่ดีแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยลดต้นทุนและก็ทำให้การเกษตรกรรมของเรายั่งยืนแน่นอนนะครับการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธียั่งยืนนั้นเนี่ยผลลัพธ์นะครับจะเกิดขึ้นด้วยความยั่งยืนนะครับลดต้นทุนได้อย่างน้อยเลยนะครับ 1,000 ถึง 1,500 บาทต่อไร่นะครับผลผลิตเนี่ยสม่ำเสมอไม่ต้องพึ่งสารเคมีเป็นหลักนะครับมีการเตรียมดินที่ดีนะครับเราก็ต้องลดใช้สารเคมีนะครับปุ๋ยเคมีราคาแพงขึ้นนะครับในแต่ละปีเนี่ยแต่ว่าถ้าเราลดได้ยังไงเนี่ยผลผลิตยังเท่าเดิมแต่สารเคมีหรือต้นทุนลดลงแน่นอนนะครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับมีความเสี่ยงลดลงนะครับเมื่อมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรย่อมไม่ได้มีความเสี่ยงทางด้านผลผลิตนะครับการทำเกษตรกรแบบยั่งยืนนะครับเกษตรกรรมแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับถ้าจะแบ่งตามภาพนะครับที่นำเสนอเกษตรกรไทยของเรานะครับก็จะแบ่งแบบกลุ่มที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับเขาจะเรียกว่าเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรรมเกษตรอินทรีย์นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยคือการไม่ใช้สารเคมีส่วนการที่เรามีเน้นการบริหารจัดการพื้นที่นะครับเรียกว่าเกษตรกรนะครับเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีวนเกษตรนะครับมีเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ2ฝั่งนี้นะครับไม่ใช้สารเคมีประกอบกับการเน้นการจัดการบริหารพื้นที่เนี่ยเราเรียกว่าเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะครับทำให้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนได้นะครับแบบยั่งยืนด้วยนะครับมาดูผลลัพธ์นะครับและความยั่งยืนของการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการแบบยั่งยืนนะครับสำคัญเลยนะครับการที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีก็คือการลดต้นทุนนะครับต่อไร่นะครับได้ 1,000 ถึง 1,500 บาทนะครับมีผลผลิตอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ต้องพึ่งพิงหรือพึ่งพาสารเคมีเป็นหลักนะครับเมื่อทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนแล้วนะครับย่อมมีรายได้เพิ่มนะครับเพราะว่าสินค้าเราค่อนข้างจะพรีเมียมขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อมีรายได้เพิ่มต้นทุนลดลงความเสี่ยงย่อมลดลงด้วยนะครับในแผนภาพที่นำเสนอพี่น้องชาวเกษตรกรของเรานะครับก็คือการอธิบายในส่วนของเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะครับเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนั้นสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับซึ่งสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศด้วยกันนะครับส่วนทางซ้ายมือที่เป็นสีแดงนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะเห็นว่าเป็นส่วนที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับเรียกว่าเกษตรกรรมแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็เกษตรอินทรีย์นะครับในส่วนของฝั่งสีม่วงครับเป็นการเน้นการจัดการพื้นที่ประกอบไปด้วยเกษตรแบบผสมผสานนะครับวนเกษตรนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งตามทฤษฎีของในหลวงร.9ที่อันเป็นที่รักยิ่งของพี่น้องชาวไทยนะครับในรายละเอียดนั้นนะครับอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรของไทยได้รับทราบนะครับข้อมูลตรงนี้ต้องขอบคุณมูลนิธิเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะครับที่ขอยืมมาเพื่อที่จะอธิบายให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้รับทราบนะครับและก็เข้าใจร่วมกันนะครับเกษตรกรรมนะครับมีวิธีหลักๆนะครับอยู่5วิธีการ
ใหญ่ๆด้วยกันนะครับที่เป็นเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า sustainable agriculture นะครับเป็นเกษตรกรรมแบบไหนนะครับเป็นเกษตรเป็นระบบเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตนะครับของเกษตรกรไทยเรานะครับกระบวนการผลิตนะครับการจัดการทุกรูปแบบนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจนะครับสังคมสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนะครับซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองนะครับและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรและกับผู้บริโภคนะครับในตลาดสีเขียวในอนาคตของเรานะครับเป็นต้นนะครับในฝั่งสีแดงที่ในแผนภาพที่ได้อธิบายพี่น้องเกษตรกรไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับ2อันแรกทางซ้ายมือนะครับเป็นเกษตรธรรมชาติหรือเรียกอย่างนึงว่า natural farming นะครับและกับเกษตรอินทรีย์นะครับที่เรียกว่าออร์แกนิกอะกริคัลเจอร์นะครับเกษตรธรรมชาติเป็นยังไงนะครับเกษตรธรรมชาติเป็นระบบเกษตรนะครับที่ยึดหลักสำคัญอยู่4ประการนะครับได้แก่ไม่มีการไถพรวนดินนะครับงดเว้นการใส่ปุ๋ยนะครับไม่จำกำจัดวัชพืชไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะเป็นแนวทางมาจากของคุณมาซาโนบุนะครับฟูกุโอกะนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ตรงนี้ก็อาจจะต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับเขาเรียกว่าเกษตรธรรมชาตินะครับส่วนลำดับถัดมานะครับเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับระบบการเกษตรที่เน้นความยั่งยืนนะครับทางสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมและเศรษฐกิจนะครับโดยเน้นการปรับปรุงบำรุงดินนะครับเนี่ยต่างจากอันแรกนะครับตัวนี้จะเน้นการปรับปรุงบำรุงดินนะครับเคารพต่อศักยภาพของธรรมชาตินะครับของพืชสัตว์นะครับและนิเวศเกษตรนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับจึงเป็นการลดการใช้และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับต้องประยุกต์ใช้นะครับธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาด้านให้ต้านทานต่อโรคนะครับของโรคพืชนะครับต่างๆด้วยดังนั้นเกษตรอินทรีย์ก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับใช้ไบโอชานะครับเพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้สารกำจัดพวกวัชพืชหรือศัตรูพืชซึ่งสร้างมาจากเช่นใบสะเดานะครับเช่นสร้างมาจากพืชด้วยกันเองนะครับไม่ใช้สารเคมีนั่นเองนะครับส่วนลำดับถัดมานะครับเป็นเรียกว่าวนเกษตรนะครับวนเกษตรภาษาอังกฤษเรียกว่า agroforestry นะครับตัวนี้เป็นระบบเกษตรที่ทำในพื้นที่ป่านะครับเช่นการปลูกพืชแซมในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะครับนำสัตว์นะครับไปเลี้ยงในป่านะครับนำวัวนำควายนะครับเข้าไปเลี้ยงในป่าธรรมชาติโดยควบคู่กับการอนุรักษ์ป่านะครับไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บผลผลิตจากป่ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับรวมทั้งการสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะเรียนแบบระบบวิทยาป่านะครับคือมีไม้ยืนต้นหนาแน่นนะครับมีร่มไม้ปกคลุมนะครับและให้ความชุ่มชื้นนะครับต่อเกษตรหรือพื้นพืชพันธุ์ที่เราไปปลูกแซมในป่านั้นด้วยนะครับส่วนเกษตรแบบผสมผสานนะครับ integrated farming นะครับเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะครับหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันนะครับผสมผสานกันไปนะครับโดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดนะครับเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรนะครับเหมือนเกษตรผสมผสานที่มีการเลี้ยงไก่นะครับอยู่บนสระน้ำซึ่งในสระนั้นเลี้ยงปลานะครับอันนี้ก็เป็นการพึ่งพาพึ่งพิงอาศัยกันนะครับระหว่างสัตว์แต่ละชนิดนะครับอาหารแร่ธาตุอากาศพลังงานนะครับจะต้องอยู่กันอย่างเป็นวงจรนะครับการก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบฟาร์มของเรานะครับอันนี้เรียกว่าเกษตรแบบผสมผสานนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นระบบการเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตนะครับหลายชนิดนะครับโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนส่วนแรกนะครับเป็นการขุดสระไว้กักเก็บน้ำนะครับ
ประมาณสัก 30% ได้นะครับส่วนที่2ก็คือการปลูกข้าวนะครับซึ่งเป็นอาหารหลักของพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับอีก 30% นะครับส่วนที่3

0: ปลูกไม้นะครับยืนต้นอีกนะครับ 30% นะครับส่วนที่4สร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับโรงเรือนนะครับห้องน้ำที่พักอาศัยของเราอีก 10% นะครับทั้งนี้เนี่ยตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ที่เกษตรกรไทยหรือพี่น้องชาวไทยมีอยู่นะครับดังนั้นการที่เราจะสร้างเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะครับการที่เรามีระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกรกระบวนการผลิตและการจัดการทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนั้น5รูปแบบนี้ก็เพียงพอที่พี่น้องชาวเกษตรกรไทยจะนำไปใช้เพื่อเป็นเกษตรกรรมที่ยั่งยืนสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับเกษตรกรไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่จะร่วมพัฒนาประเทศไปในอนาคตนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับการบรรยายของกับผมนะครับดร.ปรมาในครั้งนี้ชาวนาทำนาเหนื่อยกายแต่สบายใจนะครับถ้าต้นทุนต่ำลงรายได้เพิ่มขึ้นสวัสดีครับ
1: ค่ะน้องๆก็ได้รับฟังการบรรยายจากดร.ปรมาบุญเขื่องนะคะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเลยค่ะในการผลิตคาร์บอนเครดิตในนาข้าวซึ่งท่านเองตอนนี้ก็ทำงานให้กับ Green Carbon Inch ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งมาลงทุนในประเทศไทยค่ะแล้วประเทศไทยของเรานั้นมีความสำคัญอย่างไรในตลาดคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะคะน้องๆดูสไลด์รูปแรกของอาจารย์กิ๊กนะคะสไลด์รูปแรกเนี่ยก็จะกล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะในประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขในตารางนะคะน้องๆจะเห็นว่าในขนาดของตลาดประเทศไทยนั้นใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยค่ะอาจจะไม่มีข้อมูลปรากฏในสไลด์นี้นะคะแต่ว่าเมื่อเอาตัวเลขนี้ไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน10ชาติอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเราผลิตข้าวมากที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วถ้าเปรียบเทียบในตลาดโลกแล้วปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเคยขึ้นเป็นเบอร์1เบอร์2และปัจจุบันเนี่ยตกมาเป็นเบอร์3นะคะขออนุญาตเอ่ยนามก็คือเราแพ้ชาติอินเดียกับเวียดนามค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ถือได้ว่าไทยเป็นประเทศสำคัญในการผลิตข้าวนะคะแม้จะเสียแชมป์ทางด้านการส่งออกไปนะคะเรามาดูตัวเลขในตารางด้วยกันนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าณปัจจุบันนะคะประเทศของเราเนี่ยผลิตข้าวเป็นจำนวนมากดูค่าเฉลี่ย5ปีสุดท้ายหรือตัวเลขหนาๆในตารางสุดท้ายนี่นะคะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยผลิตข้าวถึงเนื่องจากหน่วยตอนนี้เป็น 1,000 เฮกตาร์อยู่แล้วนะคะแล้วพอ 1,000 เฮกตาร์น้องๆจะต้องเอา 1,565 เนี่ยเติมตัวเลขเข้าไปอีกเลข0 3ตัวเนาะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ปรากฏก็คือพื้นที่ทำนาไทยเนี่ยเท่ากับ 10,565,000 เฮกตาร์เลยทีเดียวนะคะพูดง่ายๆว่า 10.5 ล้านเฮกตาร์ละกันซึ่งเป็นพื้นที่จำนวนมหาศาลเนาะพอเรามาดูตารางต่อมานะคะน้องๆก็จะเห็นได้ว่าดังนั้นผลผลิตของเราเนี่ยก็มีผลผลิตถึง 19.4 หรือพูดง่ายๆว่า20ล้านนะคะตันเลยทีเดียวค่ะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเมื่อคิดเป็นรายได้ครูขออนุญาตมาตารางสุดท้ายเลยนะคะตารางสุดท้ายหน่วยเป็นตันต่อเฮกตาร์นะคะเมื่อคิดเป็นผลผลิตตันต่อเฮกตาร์นะคะก็คือ 2.8 ตันต่อเฮกตาร์แล้วเอามาคูณด้วยราคาขายของปีนั้นๆนะคะน้องๆก็จะได้รายได้ออกมาซึ่งเราไม่มีตัวเลขราคาเฉลี่ยของปีนั้นๆเนาะไม่งั้นมันจะละเอียดเกินไปแต่ว่าอาจารย์กิ๊กก็สามารถบอกราคาเฉลี่ยได้นะคะราคาเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ต่อตันนะคะนี่เป็นราคาในอดีตแต่ณปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตราคาเฉลี่ยในปีณปัจจุบันซึ่งอาจารย์กิ๊กนะคะโทรไปสัมภาษณ์ชาวนาด้วยตัวเองเลยเนี่ยรวมทั้งดูเอกสารประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวหรือการสัมภาษณ์จากกรมการข้าวนะคะราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 น้อย

มากๆเลยค่ะและส่วนใหญ่อยู่ที่เรทค่อนข้างต่ำก็คือเน้นไปที่ 5,000 6,000 7,000 ซะด้วยซ้ำดังนั้นน้องๆจะเห็นได้ว่ารายได้ของชาวนาลดลงถึง 50% ถ้าเราเฉลี่ยแบบนี้เนาะในปีณปัจจุบันก็คือ2568เนี่ยราคาลดลงจากปีก่อนๆมากๆหากชาวนาไม่มีรายได้เพิ่มจากด้านอื่นๆเนาะเช่นจากเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอันนี้ก็เป็นรายได้เพิ่มหรือการขายคาร์บอนเครดิตก็ถือได้ว่าเป็นรายได้เพิ่มที่สำคัญค่ะราคาขายคาร์บอนเครดิตณปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ200ถึง500บาทต่อไร่นะคะหรืออาจจะมีน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้บ้างแล้วแต่ว่าการทำสัญญาระหว่างบริษัทผู้ผลิตคาร์บอนเครดิตกับชาวนาในพื้นที่นั้นๆ นะคะค่ะสไลด์ต่อมานะคะน้องๆก็จะได้เห็นนะคะที่อาจารย์กิ๊กนะคะในฐานะนักเศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเลยนะคะสรุปประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตต่อชาวนามาให้นะคะประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตต่อชาวนาเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์มากๆเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจที่ชาวนานะคะได้รายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากขออธิบายทีละประเด็นดังนี้นะคะประเด็นที่1ก็คือการซื้อขายคาร์บอนในการทำนาข้าวนี่นะคะจะทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเมื่อกี้ก็บอกตัวเลขทางเศรษฐกิจไปแล้วและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะในแนวทางปฏิบัติที่ชาญฉลาดนะคะการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถลดอุณหภูมิของโลกได้ใช่ไหมคะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพอากาศซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่นาจำนวนมหาศาลที่เมื่อสักครู่อาจารย์กิ๊กก็ได้บอกน้องๆไปเนาะถึง 10.5 ล้านไร่เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเยอะมากๆดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะเราเนี่ยยังต้องการนักวิจัยมืออาชีพหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษามาช่วยกันคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงต้นทุนต่ำสุดโดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะซึ่งชาวนาเองก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการปฏิบัติงานทำงานและไม่เกิดความยุ่งยากในการปลูกข้าวในสถานการณ์จริงนะคะข้อต่อมาก็คือการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นทางออกที่สำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะในนาข้าวที่จะช่วยให้ประเทศของเราเนี่ยที่เซ็นสัญญาเกียวโตโปรโตคอลเอาไว้รวมถึงสัญญาอื่นๆมากมายว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่จะลดคาร์บอนเครดิตและมีมาตรการต่างๆที่สำคัญนะคะจะดีแค่ไหนหากมาตรการเหล่านั้นก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนซึ่งก็คือชาวนาด้วยไม่ใช่เป็นมาตรการที่รัฐออกมาด้วยการบังคับใช้โดยที่ไม่สนใจผู้ปฏิบัตินะคะดังนั้นโครงการนี้อาจารย์กิ๊กเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวนาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะรวมถึงภาครัฐแม้แต่ประชาชนทุกคนที่จะอยู่ในโลกใบนี้ด้วยอุณหภูมิที่เย็นสบายนะคะไม่ได้ร้อนจัดเหมือนทุกวันนี้นะคะหวังว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยจะไม่ร้อนไปมากกว่านี้หรือจะยิ่งดีไปกว่านั้นก็คือมีอุณหภูมิที่เย็นขึ้นหรือลดลงนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะก็เป็นข้อ4ในสไลด์นี้นะคะในการบริหารจัดการการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในนาข้าวเนี่ยควรจะจัดทำอย่างโปร่งใสนั่นก็คือหมายความว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนี้จริงลดคาร์บอนได้อย่างจริงดังนั้นจึงต้องการทีมงานที่นอกจากจะเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์นะคะหรือในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะสามารถออกแบบกระบวนการได้อย่างถูกต้องและจะต้องสามารถเขียนรายงานเพื่อที่จะส่งไปยังรัฐบาลเนาะให้รับรองการผลิตคาร์บอนเครดิตนี้ให้ได้รับความเชื่อถือในระดับนานาชาตินะคะซึ่งประสิทธิภาพของการรับรองคาร์บอนเครดิตนี้นะคะจะทำให้ประเทศไทยนะคะสามารถบริหารจัดการการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่ทำปีแรกๆซื้อขายได้แต่ปีต่อๆไป

เขาตรวจพบว่าเราโกงข้อมูลไม่โปร่งใสอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะซื้อคาร์บอนเครดิตของเราไม่ว่าจะเป็นในตลาดในประเทศหรือต่างประเทศก็จะไม่เชื่อมั่นนะคะซึ่งในทางเศรษฐกิจหรือในทางเศรษฐศาสตร์นั้น trust นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราสูญเสีย trust หรือความเชื่อถือหรือเครดิตไปเมื่อไหร่แล้วก็เราเท่ากับล้มละลายในทันทีเพราะจะไม่มีลูกค้าต่อไปในอนาคตดังนั้นการที่จะทำให้การซื้อขายเหล่านี้โปร่งใสจึงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับความสำเร็จเลยค่ะและเราก็มาถึงสไลด์สุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นการสรุปประโยชน์ของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในนาข้าวค่ะและความสำคัญที่ต้องเน้นย้ำเพื่อให้กลไกนี้นะคะมีความยั่งยืนต่อเนื่องในอนาคตค่ะประเด็นต่อมาก็คือความก้าวหน้าที่เน้นย้ำถึงศักยภาพของการซื้อขายคาร์บอนในฐานะที่เป็นทางออกของการแก้ปัญหาลดโลกร้อนหรือปัญหาสภาพภูมิอากาศทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะเราจะต้องคำนึงถึงการซื้อขายคาร์บอนที่สามารถปรับปรุงความยืดหยุ่นเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ด้วยอันนี้อาจจะเป็นศัพท์วิชาการไปนิดนึงแต่อาจารย์กิ๊กขอขยายความให้ง่ายขึ้นก็คือในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนั้นนะคะแม้ทฤษฎีหรือข้อกำหนดกฎระเบียบของภาครัฐจะออกแบบมาอย่างเช่น1 2 3 4ดังนี้แต่ผู้ใช้งานจริงเนี่ยจะต้องนึกถึงสภาพการปลูกข้าวจริงๆของชาวนาแม้ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงกฎแต่ก็จะต้องพยายามที่จะพัฒนากระบวนการผลิตคาร์บอนเครดิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวนาหรือพูดง่ายๆว่ากฎระเบียบเหล่านี้จะต้องไม่ยุ่งยากจนเกินไปจนชาวนาไม่สามารถปฏิบัติตามได้หากมันมีความยากหรือซับซ้อนเนี่ยเราจะต้องส่งผู้ช่วยเข้าไปนะคะช่วยทำให้กระบวนการเหล่านี้ง่ายขึ้นสำหรับชาวนาเช่นช่วยเหลือชาวนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่าเข้าไปเทรนนิ่งเข้าไปสอนฝึกอบรมให้ชาวนามีความเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้ภาระนี้เป็นหน้าที่ของชาวนาเป็นหลักแต่เพียงผู้เดียวแต่จะต้องมีฝ่ายสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะประเด็นต่อมานะคะในเรื่องของการขยายตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจเนี่ยเป็นตลาดที่ผู้ซื้อผู้ขายนะคะสามารถตกลงกันด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่ายแต่ว่าประเด็นต่อมานะคะการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในนาข้าวเนี่ยจะต้องเป็นกลไกที่ผ่านความสมัครใจหรือเราเรียกว่าตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตคาร์บอนหรือบริษัทเอกชนที่เข้ามาลงทุนและฝั่งของชาวนาค่ะซึ่งจะมีการเซ็นสัญญานะคะว่าสัญญาในการซื้อขายคาร์บอนนั้นจะเป็นอย่างไรชาวนาจะมีหน้าที่อะไรบ้างฝั่งภาคเอกชนจะให้การสนับสนุนอะไรบ้างซึ่งโดยปกติแล้วชาวนาควรจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นั่นหมายความว่าห้ามมีการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ใดๆจากชาวนานะคะชาวนาน่าจะแค่ลงทุนลงแรงหรือลงความตั้งใจเท่านั้นอาจารย์กีขอแนะนำชาวนาพี่น้องเกษตรกรและน้องๆทางบ้านนะคะหากมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรเนี่ยหากมีบริษัทไหนมาแบบเชิญชวนให้ทำคาร์บอนเครดิตในนาข้าวแต่ชาวนาต้องใจตั้งต้องลงทะเบียนต้องเอาโฉนดมาให้อย่างเงี้ยต้องเอ๊ะไว้ก่อนนะลูกว่าเฮ้ยมันแปลกๆนะคะบริษัทที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ควรจะเรียกร้องประโยชน์ใดๆจากชาวนาทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานภาครัฐว่าบริษัทที่มาประชาสัมพันธ์เนี่ยให้เราเชิญชวนเนี่ยเขาซื้อขายคาร์บอนเครดิตจริงๆไหมหรือมีการหลอกลวงเพื่ออยากได้ผลประโยชน์ระยะสั้นกันแน่อันนี้เราก็ควรจะต้องทำการตรวจสอบนะคะให้แน่ชัดค่ะอ้าวและก่อนจะจากกันไปนะคะอาจารย์กิ๊กต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานหลักที่สนับสนุนให้เราสามารถมีทั้งสไลด์และข้อมูลในการบรรยายในวันนี้หน่วยงานแรกก็คือบริษัท Green Carbon Inch ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญก็คือ
ท่านดร.ปรมาบุญเขื่องมาช่วยบรรยายให้กับรายการของเราในตอนประโยชน์ต่อชาวนานะคะและอีกองค์กรหนึ่งก็คือสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้มอบสไลด์สวยๆนะคะมาให้น้องๆได้เห็นกิจกรรมที่มีการประชุมร่วมกันมีการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรชาวนาและบริษัทเอกชนค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะขอให้น้องๆและพี่น้องชาวนาเกษตรกรชาวไทยนะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราในตอนต่อๆไปนะคะซึ่งก็จะเข้มข้นไปเรื่อยๆค่ะและในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะมองเห็นว่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและเป็นสิ่งที่เราทำได้พร้อมกันนั้นจะเป็นทางรอดของชาวนาไทยในอนาคตด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วอาจารย์กิ๊กนะคะและทีมงานทุกคนนะคะต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็
2: เคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกตสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกตสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได
1: ้การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาด

0: หาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: นี่ก็เป็นอีกเทปหนึ่งนะคะของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะพวกเขาคือกูรูชุมชนเป็นฐานเรียกแบบมั่นใจแบบนี้ได้เลยไหมคะว่าเราเป็นกูรูแล้วเนาะเดี๋ยวชาวไกลกังวลนะคะจะต้องเห็นกันละค่ะว่าศักยภาพนะคะของนักศึกษากลุ่มสุดท้ายของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศในเทอมนี้เนี่ยนะคะที่เขาได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานแล้วได้ใช้เทคนิคนะคะในการใช้ชุมชนเป็นฐานประสบการณ์ที่เขาอยากจะมาเล่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้กูรูทั้ง3คนแนะนำตัวกันก่อนเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุทธิมาม่วงปอดนะคะชื่อเรียกชื่อว่าโมค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรภาแสงเพลินนะคะชื่อเล่นชื่อว่าแจ๊สค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อชนิการนิ่งกล่ำค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะ
0: แต่ละคนทำหน้าที่อะไรในโครงการที่ใช้ชุมชนเป็นฐานบ้างคะ
1: เปิดรับบริจาคค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอได้เงินบริจาคมาเนี่ยเราก็จะช่วยเพื่อนในการช่วยซื้อของให้น้องๆด้วยค่ะค่ะแล้วก็นำไปให้น้องๆแล้วก็แต่ว่าก่อนนั้นก็จะมีการคุยกันบ้างส่วนวันที่ลงมือทำโครงการหน
0: ู
1: ก็จะเป็นตัววิ่งก
0: ็
1: คือจะวิ่งให้หาของให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆค่ะแล้วก็กำหนดเวลาในแต่ละฐานให้เพื่อนๆค่ะ
2: หนูนะคะเป็นฝ่ายบริจาคนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายคุมน้องในฐานค่ะ
3: หนูก็ช่วยหาบริจาคเหมือนกันค่ะไปหาที่งานมรดกโลกบ้างแล้วก็จากยอดออนไลน์บ้างค่ะแล้วก็เป็นพี่คุมในฐานเหมือนกันค่ะช่วยดูแลน้องๆเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งนี่ก็คือตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนนะคะนี่น่าจะเป็นเซตสุดท้ายแล้วใช่ไหมของกลุ่มนี้นะคะแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำโครงการนี้นะคะเขาก็จะอยากที่จะมาเล่าให้ผู้ชมชาวไกลกังวลได้ฟังว่ามีสื่ออยู่สื่อนึงนะคะที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เขาได้เทคนิคในการทำงานกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาบุคลิกภาพให้กับตนเองแล้วก็ชุมชนด้วยสื่อที่ว่านี้ก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าต้นส้มแสนรักเล่มหนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นถ้าใครเป็นคอหนังสือนะคะก็จะรู้ว่าเล่มนี้เป็นต้นฉบับเลยไปอ่านมาแล้วนะคะอ่านปุ๊บเลยมีแนวคิดว่าอยากที่จะไปทำโครงการนี้ให้กับโรงเรียนวัดกลางคลองสะบัวเล่าให้ฟังหน่อยต้นส้มแสนรักเรารู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ดีต่อใจเราทุกคนอย่างไรอาทีละคนเลยค่ะ
1: หนังสือเลยเพราะหนูได้อ่านอะบางตอนหรือว่าบางตัวละครหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าเขามีความอยากรู้อยากเห็นอย่างตัวหลักๆเลยคือเซเซ่
0: ค
1: ่ะเขาอาจจะเป็นเด็กที่เกเรในบางครั้งแต่ว่าในบางครั้งเขาก็มีความดีเป็นของตัวเองค่ะซึ่งแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ตื่นรู้ล้นแต่เขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆค่ะเพราะว่าบางเรื่องเขาอาจจะเกินเลยไปหน่อยนิดนึงเขาแต่เขาก็เป็นคนดีในระดับนึงค่ะจากที่อ่าน
0: นี่คือสิ่งที่เกิดจากตัวหลักของเราแจ๊สและลูก
2: ตัวเซเซ่ก็มีความกล้าหาญค่ะแล้วก็
0: ชอบเขาในมุมนั้น
2: ใช่ค่ะมีความกล้าหาญมากค่ะแล้วก็มีความกล้าแสดงออกแล้วก็อาจจะชอบแกล้งคนอื่นบ้าง
0: ตามภาษาเด็ก
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะในเรื่องเซเซ่อายุประมาณเท่าไหร่เลย
2: ห้าขวบค่ะ
0: ห้าขวบเอง
3: ชอบที่เขาแบบจินตนาการนะคะเรื่องต้นส้มว่าแบบเหมือนว่าเขามีเพื่อนในจินตนาการพูดคุยได้อะค่ะแล้วก็ประทับใจตรงที่ว่าเจอโปรตุกาค่ะแบบเหมือนเขารักมากเหมือนเป็นเพื่อนคนเดียวของเขาที่เขามีอะค่ะ
0: เรื่องย่อของต้นแสนรักเป็นยังไงคะ
1: หนูขออธิบายเป็นตอนๆไปได้ไหม
0: ได้
1: ค่ะก็คือว่าอย่างหนูนี่มีห้าตอนตอนที่หนึ่งเนี่ยคือการค้นพบก็คือเหมือนเขาอะจะเรียนแบบพี่ชายของเขาที่ชื่อทอโทก้า
0: เขามีพี่ชายแท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งคน
1: ค่ะแล้วก็แต่ว่ามีพี่สาวด้วยสองคนแล้วก็น้องชายอีกใช่ค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะชอบเรียนแบบพี่ชายของเขาซึ่งเวลาพี่ชายของเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะชอบเหมือนว่าเรียนรู้มาแล้วก็เหมือนว่าทำตามแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบเหมือนร้องเพลงพี่ชายเขาก็ร้องแล้วพี่ชายเขาร้องเพรา
0: ะ
1: ซึ่งเขาก็ไม่กล้าเขามองว่าตัวเองอ่ะเป็นคนไม่ดีเขาร้องเพลงไม่ค่อย

0: ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เขาก็เลยร้องในใจซึ่งอันนี้เขาก็เล่าให้ผมถึงว่าเขาอะต้องเรียนรู้อะไรทุกอย่างด้วยตัวเองซ
1: ึ่
0: งบางทีผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะโดนตีใช่เขาก็เลยกลัวเหมือนว่าตัวเองจะนู่นนี่นั่นกลัวแบบจะทำได้ไม่ดีอะไรส่วนมาถึงประมาณตอนที่สองก็คือต้นส้ม
1: ค่ะ
0: คือบ้านเขาเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะลำบากใช่ไหมคะเขาก็เลยย้ายครอบครัวเขาเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม
1: ่
0: ซึ่งทุกคนอะพอเข้าไปในบ้านอะเขาก็เหมือนกับว่าเห็นต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะจองต้นนี้ของฉันนะต้นนี้ของฉันแล้วซึ่งตัวเซซี่เขาก็เหมือนว่าจองไม่ทันเพื่อนไม่ทันพี่น้องเขาพี่เขาเลยบอกว่ากอเรียพี่สาวเขาก็เลยบอกว่านายไปดูข้างหลังบ้านสิ
1: ค่ะ
0: มีอาจจะมีก็ได้ซึ่งเขาก็ไปเจอแล้วเขาก็โอเคเขาก็ไม่ค่อยชอบแต่พี่สาวเขาก็เลยบอกว่านายมันก็เหมาะกับนายดีนะเขาก็เลยยอมรับว่าโอเคสุดท้ายเขาก็เหมือนว่าจินตนาการว่าต้นส้มเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาใช่ค่ะเขาก็เหมือนพูดคุยกับต้นส้มเนี่ย
1: เขาไม่มีเพื่อน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีเลย
0: รู้สึกจะเขาบอกว่าค้างคาวเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาอีก
1: คือพวกสัตว์เนี่ยเรามองว่าตัวเซซ่มองว่าเป็นเพื่อนเขาหมดแหละ
0: ใช่ค่ะทีนี้เขาก็เลยถึงห้องนอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนว่าเป็นคนที่ได้เลือกคนเดียวเขาก็เลยเกิดความน้อยใจว่าทำไมเขาถึงได้ของที่เหลือจากคนอื่นตลอดเลย
1: อ
0: ันนี้ก็เลยมองว่าเขาก็น่าสงสารในมุมนึงเหมือนกันส่วนมาตอนที่3ก็คือความแรงแค้นนะคะก็คือวันคริสต์มาสก่อนถึงวันคริสต์มาสเนี่ยเขาก็ได้ไปหาคนคนนึงซึ่งชื่อวิริกินโย
1: ค่ะ
0: คือเขารู้จักกันมาก่อนนั้นอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ไปเจอที่คาสิโนบางกุนะเดี๋ยวจะมีเจ้าของโรงงานของเล่นนำของเล่นมาแจกเต็มกระบะเลยซึ่งเขาก็รักน้องชายมากน้องชายคนเล็กเขาก็เลยพาน้องชายที่ชื่อหลุยเนี่ยค่ะไปแต่ว่าทีเนี้ยความที่เขายังอายุแค่ประมาณ5ขวบใช่ไหมคะเขาก็เลยไปให้พี่สาวของกอเรียเนี่ยพาไปเขาพี่สาวไม่ว่างเขาก็ทำงานจนเขาก็ตื้อมากเลยค่ะตื้อจนทำทุกวิถีทางแล้วพี่เขาก็ไม่ว่างจริงๆพี่เขาก็เลยเหมือนว่าสงสารน้องเขาก็เดินมาหาน้องชายแล้วก็น้ำตาคอค่ะในเรื่องก็คือพี่สาวน้ำตาคอแล้วก็บอกว่าพี่เหมือนเขาเสียใจที่แบบอยากพาน้องไปนะรู้ว่าพวกนายอยากไปนะแต่พี่ไม่ว่างจริงเขาก็เลยตัดสินใจพาน้องไปรอที่หน้ารั้วบ้านเพื่อว่าถ้าคนรู้จักมาเขาก็จะให้พาน้องชายไปส่งเพราะว่าน้องชายเขายังเล็กอยู่เรื่องข้ามถนนเรื่องอะไรเขาก็ห่วงทีนี้ก็ไม่เจอค่ะก็เลยได้บุรุษไปรษณีย์ท่านหนึ่งเขาก็มาจอดคุยกับพี่สาวเขากอเลียเขาเลยบอกว่าไปส่งน้องได้ไหมที่คาสิโนนี้นะนี่นะเพราะว่าน้องอ่ะต้องไปอยากได้ของขวัญซึ่งเขาก็โอเคเดี๋ยวพาไปส่งถึงที่เลยแต่สุดท้ายแล้วไปรษณีย์นั้นก็เหมือนเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดค่ะก
1: ็
0: คือทิ้งหลุยกับเซเซ่ไว้ประมาณครึ่งทางกลางทางทิ้งไว้เลยแล้วเขาก็เหมือนกับบ่นทำไมทำอย่างนี้ทำไมน้าทำอย่างนี้เซเซ่เขาเป็นคนพูดแบบเมื่อกี้ยังรับปากผมอยู่เลยว่าจะมาส่งผมถึงที่นะทำไมทำอย่างนี้สุดท้ายแล้วเขากับน้องเนี่ยก็ต้องเดินไปกันเองแล้วน้องเขาก็เมื่อยมากค่ะก็เลยอุ้มแต่สุดท้ายก็ไปไม่ทันค่ะของหมดแล้วก็ไม่มีคนอยู่เลยมีแต่เศษของขวัญซึ่งเขาเสียใจมากๆและน้องเขาก็เสียใจมากๆเขาก็เลยน้องเขาระหว่างเดินกับน้องเขาก็ร้องไห้ค่ะหลุยร้องไห้ก็หนูอ่านแล้ววันนี้หนูก็โหทำไมน่าสงสารจังเลยซึ่งบ้านเขาเป็นบ้านที่ยากจนมากค่ะเขาก็เลยร้องไห้เขาเลยบอกว่าคือเซเซ่เนี่ยหนูต้องบอกเขาว่าเขาอยากเป็นนักกวี
1: นี่คือความฝันของเขาใช่ไหมคะแล้วเขาอยู่ในครอบครัวที่ยากจนมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ก็บอกในเรื่องของความด้านลบของการที่บุคคลที่อายุยังน้อยต้องอยู่ในครอบครัวในลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ค่อนข้างดราม่าเลยถูกไหมจากที่โมเล่าเนี่ยมันคือ3ตอนแรกใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: 3ตอนแรกนี่ถ้าเล่าโดยย่อเมื่อสักครู่นะคะหุ่มขอสรุปว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเซเซ่นั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีอะไรบ้างที่มากระทบกับความเป็นเซเซ่บ้าง
0: ใช
1: ่ค่ะถามบีมบ้างบีมว่าสิ่งที่มากระทบกับเซเซ่ค่ะตัวเซเซ่เองสามารถที่จะต่อสู้สิ่งเหล่านั้นได้ด้วยการใช้บุคลิกภาพแบบไหนลูก
2: แบ ยังไงดีอะจ๊ะ
1: เขาอายุเพียงแค่5ขวบเองใช่ไหมเออแต่เขาผ่านแต่ละเรื่องมายังไงคะ
2: เขาเหมือนแบบสร้างจินตนาการนะคะแบบเหมือนปกป้องตัวเองอะไรเงี้ยอาจารย์
1: จินตนาการที่ว่าก็คือการทำให้บางอย่างมีชีวิตขึ้นมาพูดได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ต้นส้มก็เหมือนคือเพื่อนของเขาคนนึงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขามีอะไรก็คือจะไปเล่าให้ฟังไประบายให้ต้นส้มฟังอะค่ะ
1: อืมค่ะแล้วสาเหตุที่ชื่อเรื่องว่าต้นส้มแสนรักมันเพราะอะไรค่ะ
0: ก็การดูก็เลยน่าจะเป็นที่เจเซ่นเนี่ยค่ะเขาให้มีต้นส้มต้นนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เลยเหมือนว่าเป็นความผูกพันและเสื่อมในเนื้อเรื่องบางอย่างนะตั้งแต่ตอนที่สองมาเนี่ยเขาจะพูดถึงต้นส้ม
1: ตลอดเลยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะจากที่หนูอ่านก็เหมือนว่าอาจจะมีมาบ้างหรือหายไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วจะต้นส้มเนี้ยก็คือจะวนมาในเนื้อเรื่องนี้ตลอด
1: ก็จะอยู่ตลอด
0: เหมือนว่าต้นส้มเนี้ยก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาอะค่ะเพราะว่าเขาก็เหมือนต้นส้มเป็นเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งใช่ค่ะก็เลย
1: แล้วก่อนหน้าที่เขาจะอายุ5ขวบเนาะต้นส้มก็อยู่กับเขามาตั้งแต่แรกเลยเหรอแต่ทำไมอยู่ดีๆต้นส้มถึงแบบกลายเป็นแบบสิ่งสำคัญในชีวิตเขาขึ้นมา
0: ไม่ใช่ค่ะตอนแรกต้นส้มไม่ได้มาอยู่ตั้งแต่ตอนแรกก็คือเขาอยู่บ้านหลังเก่าแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่หลังใหม่ซึ่งหลังใหม่เนี่ยถึงได้เจอต้นส้
1: ม
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะประมาณอยู่ในประมาณตอนที่2ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะเขาถึงได้เจอต้นส้มแล้วก็
1: ได้เจอเพื่อน
0: ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นไอ้นี่ไปเลย
1: อ๋อสิ่งที่เราวิเคราะห์ดูเนาะถามแจ๊ดบ้างสิ่งที่เราวิเคราะห์ดูเราว่าความสัมพันธ์ระหว่างเซเซ่กับต้นส้มถ้าเปรียบกับเราเนาะเปรียบกับแจ๊ดอย่างเงี้ยจ๊ะเคยมีความสัมพันธ์แบบนี้บ้างไหม
3: มีค่ะ
1: กับอะไรลูก
3: แบบนี้ก็กับพวกสุนัขอะไร
1: สุนัขใช่ไหม
3: ใช่
1: เราพูดคุยกับเขาเหมือนเขามีชีวิตมีชีวิตมีอยู่ละแต่เหมือนเขาโต้ตอบเราได้แบบนั้นเลยเซเซ่ทำแบบนั้นด้วยเวลาที่เราได้ทำอย่างนั้นกับสิ่งที่พูดไม่ได้อ่ะแต่เราทำเหมือนว่ามันพูดได้อ่ะเราทำด้วยอะไรคะเราต้องการอะไรจากสิ่งนั้น
3: ต้องการความสุข
1: ความสุขใช่ไหมลูกไม่เหมือนตอนคุยกับเพื่อนจริงๆต่างใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งสิ่งที่แจ๊ดเล่าให้ฟังจะทำบ่อยไหมลูก
3: ทำบ่อยค่ะถ้ามีความทุกข์ใจอะไรเงี้ย
1: มีความทุกข์ใช่ไหมอ๋อแปลว่าถ้าตอนสุกเราจะไม่ค่อยทำอย่างนี้อะงั้นเชื่อมไปถึงเซเซ่ทุกครั้งที่เขาคุยกับต้นส้มหรือเสกต้นส้มให้มีชีวิตขึ้นมาแปลว่าเขามีความทุกข์ใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะมีความทุกข์
1: มีความทุกข์ส่วนใหญ่ทุกข์ของเซเซ่จะเป็นเรื่องอะไร
3: การพ่อ
1: ครอบครัวใช่ไหมครอบครัวของเซเซ่ทำให้เซเซ่หรือมีอิทธิพลต่อเซเซ่แล้วกันเนาะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเซเซ่ยังไงบ้าง
0: ก็อย่างหนูเรียนหนูรู้สึกว่าครอบครัวเขาพอเป็นความลำบากใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: บางครั้งเขาก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมเราถึงไม่ได
1: ้
0: ซึ่งตอนที่3เนี่ยเขาก็ได้ว่าพ่อเขาไปเหมือนกัน
1: ว่าเลยเหรอ
0: ใช่แบบ
1: ว่าแรงๆเลยใช่ไหม
0: เขาบอกประมาณว่าไม่ชอบเลยพ่อแบบพ่อจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
1: คือเขาเริ่มที่จะปฏิเสธและรังเกียจความจน
0: ใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าจะยังไงนะคะแต่คือเขารู้สึกผิดเหมือนกันพอเขาพูดเสร็จอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าความลำบากบางทีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กคนนึงรู้สึกว่าตัวเองด้อยโอกาสจังเลยเพราะว่าในบางคนใช่ไหมคะบางคนรวยแต่ก็ไม่ได้โอ้อวดแต่สำหรับอีกบางคนที่เขาไปเจอเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าเซเซ่เจอบ้างคืออวดของขวัญมันชิดมัดอย่างเงี้ยค่ะให้ว่าได้นู่นได้นี่ได้เยอะเลยรวมถึงความลำบากนะคะบางทีครอบครัวของคนอื่นเงี้ยค่ะก็มีผลกระทบต่อเราเหมือนกันซึ่งพ่อแม่บางทีก็แบบอย่าเอาเด็กคนนี้เข้ามานะเหมือนเด็กไปขออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: เขาถูกตีตรา
0: แต่ก็เป็นอย่างนึงที่ทำให้เขาน้อยเนื้อต่ำใจในครอบครัวของเขาเอง
1: อันนี้เป็นบุคลิกภาพของเซเซ่ที่ชัดเจนเลยไหมว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่น้อยเนื้อต่ำใจในความเป็นตัวเอง
0: ก ก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะคะเพราะว่าบางมุมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่น่ารักค่ะเขาก็คือพอเขาผิดเนี่ยใช่ไหมคะเขาก็เอาที่ขัดรองเท้าของพี่ค่ะไปรับจ้างขัดรองเท้าเพื่อจะนำเงินเนี่ยค่ะมาซื้อของขวัญวันคริสต์มาสให้พ
1: ่อโอ้น่ารัก
0: ซึ่งเขาก็ไม่เอาค่
1: ะ
0: เขาก็เลยเอาของเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อบุหรี่ยี่ห้อแพงๆให้พ่อเขา
1: ก็คือซื้อของที่พ่อชอบ
0: ใช่ค่ะเพื่อเป็นการถ่ายโทษเพราะว่าพ่อเขาก็ตกงานอยู่ด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นการถ่ายโทษเหมือนว่าเป็นการขอโทษพ่อที่ทำผิดใช่ค
1: ่ะในมุมนั้นตัวแจ๊ดเองล่ะลูกแจ๊ดมองว่าเซเซ่นะคะถ้าเราจะพูดถึงเด็กคนนี้ในมุมมองของตัวแจ๊ดอะเนาะแจ๊ดมองว่าเซเซ่มีสิ่งที่เป็นต้นแบบให้กับแจ๊ดยังไงบ้าง
3: มีความขยันค
1: ่
3: ะ
1: ขยันเขาเป็นคนขยันทั้งที่5ขวบเองนะลูก
3: ใช
1: ่ใช่มั้ยขยันมากเราดูจากอะไรคะ
3: ดูจากการที่โทรไปขัดรองเท้าอะไรเงี้ยค่ะ
1: เป็นงานประจำเลยเหรอขัดรองเท้า
3: ไม่ประจำ
1: ค่ะแล้วเขาทำอะไรอีกเหรอเท่าที่เห็นแล้วเรารู้สึกว่าเขาขยัน
3: ในการเรียนเขาตั้งใจเรียนมาก
1: ตั้งใจเรียนจนทำให้ผลการเรียนดีมาก
3: ใช่ค
1: ่ะความขยันเป็นตัวแบบให้กับแจ๊ดเลยทั้งที่แค่5ขวบเท่านั้นใช่ไหมลูกค่ะ
2: เรื่องการเรียนเหมือนกันค่ะเพราะว่าถึงอยู่บ้านยังไงคือแบบถ้าอยู่บ้านเกเรยังไงแต่มาเรียนคือเซนเซ่คือเป็นเด็กดีคนนึงเลยค่ะแบบตั้งใจเรียนไม่เกเรเลยค่ะแบบอยากเป็นนักกวีค่ะคือแบบเขาตั้งใจมากๆอะค่ะคือเขาฉลาดเกินวัยอะค่ะ
1: พอพวกเรา3คนที่เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านเรามองว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะทำให้เราเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเรื่องการมองชุมชนยังไงได้บ้างคะ
2: คือสมมติก็คือในหนังสือนะคะจะมีตอนนึงที่ประทับใจมากๆก็คือตอนที่คือโปรตุกานะคะเจอกับเซนเซ
1: ่โปรตุกาเป็นใครลูก
2: เป็นเพื่อนคนเดียวใน
1: เป็นเพื่อนที่เป็นคนจริง
2: ๆค่ะเป็นลุงคนแก
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแก่แล้วคนละวัย
2: ใช่ค่ะแต่เขาเข้าใจเซนเซ่มากๆค่ะแล้วแบบว่าเหมือนเขาเป็นเพื่อนคนเดียวในชีวิตจริงของเขาอะค่ะแล้วก็เหมือนว่าเขาพูดคุยกับโปรตุกาได
1: ้
2: ค่ะอย่างอ่านเรื่องเนี้ยค่ะพอเจอกันแล้วเหมือนว่าเซนเซ่เหมือนอยู่คนเดียวมาตลอดแต่พอเจอก็เหมือนว่าได้เจอเพื่
1: อ
2: นแต่ถ้าสมมุติหนูไปอยากทำโครงการนะคะก็คือเหมือนว่าอยากเอาของขวัญไปให้กำลังใจน้องๆค่ะแล้วก็แบบเหมือนว่าไปชวนเล่นชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะให้น้องๆมีกำลังใจมากขึ้นจากที่โครงการพวกหนูไปทำอะค่ะ
1: ตัวบีมเองไม่ได้เข้าไปในฐานะพี่ทั้งที่เราอายุมากกว่าเขา
2: ใช่ค่ะ
1: แต่อยากจะเป็นแบบโปรตุกาเนี่ยแหละใช่ไหม
2: อยากให้น้องๆมองพวกหนูว่าเป็นเพื่อนๆเข้าไปให้กำลังใจเขาไปเล่นกับเขาได้
1: แล้วเราก็ทำได้ดีเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงต่อไปนะคะอาจารย์บ้างลูกจะมีบางช่วงบางตอนแบบที่บีมมีไหมที่เรารู้สึกว่าพออ่านเสร็จปั๊บโอ้เราอยากที่จะไปทำโครงการ
3: มีค่ะ
1: ค่ะช่วงไหนลูก
3: ช่วงตอนที่เซเซ่กล้าที่จะแบบเซเซ่เป็นคนที่ชอบค้างคาวอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
3: ค่ะเขาก็เลยแบบว่าปีนขึ้นไปบนรถที่วิ่งแล่นมาเงี้ยค่ะ
1: ไม่ตกด้วย
3: ไม่ตกค่ะ
1: ค่ะ
3: หนูก็เลยแบบว่ามีความกล้ากับโครงการที่กล้าที่จะไปคุยกับน้องๆกล้าที่จะไปทำอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เราอยากจะกล้าแบบเซ่เซ
3: ่ใช่ค่ะ
1: แล้วสิ่งที่จะทำจะใช้ความกล้าทั้งหมดในชีวิตเลยไหมคะได้คุยกับน้องจริงจริง
3: ได้คุยค่ะ
1: เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะอาโมบ้างลูกเป็นไงคะฉากไหนลูก
0: ก็ตอนที่น้องอดได้ของขวัญนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเห็นแล้วก็รู้สึกว่า
1: เซเซ่ไม่ได้ของขวัญใช่ไหม
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่า
1: เพราะอะไรคะเพราะอะไรเล่าขยายความหน่อยลูก
0: เขาไปไม่ทันค่ะ
1: ไม่ทันเกิดจากอะไรทำไมไปไม่ทัน
0: เพราะว่าไปรษณีย์นะคะที่พาเขาไปทิ้งเขาไว้กลางทาง
1: อ้าว
0: ใช่ค่ะซึ่งด้วยความที่เขาเด็ก

0: เราก็เลยต้องเดินให้ช้าลงเพราะว่าด้วยความที่เขา5ขวบเองแล้วน้องเขาก็ต้องน้อยกว่าเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็เลยจำเป็นที่ต้องเดินช้าซึ่งหนูเลยคิดว่าเด็กๆทุกคนอยากมีความสุขค่ะถ
1: ึ
0: งเขาจะยากจนหรือว่าไม่จนเขาก็ต้องการสิ่งพวกนี้เหมือนกันใช่ค่ะเขาต้องการความสุขทุกคนก็ต้องการคืออย่างหนูเองหนูก็ต้องการเหมือนกันค่ะก็เลยโอเคบางทีการที่เราไปทำโครงการเนี่ยเราก็หาอะไรที่มันน่ารักเสริมไปหน่อยอะไรเงี้ยตุ๊กตาอย่างเงี้ยช่วงผู้หญิงก็จะฮิตพวกแคร์แบร์ใช่ไหมคะก็จะมีแคร์แบร์ไปแล้วก็ผู้ชายก็อาจจะเป็นรถหรือว่าหนูก็จะหาพวกกล่องดินสอกล่องอะไรพวกเนี้ยไปใช่ค่ะพวกตุ๊กตาต่างๆเนี่ยไปให้แล้วก็กิจกรรมต่างๆซึ่งน่าก็ทำให้เขามีความสุขพอสมควรใช่ค่ะ
1: เรื่องนี้เลยทำให้โมเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องของความสุขของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเข้าไปทำให้เป็นสำคัญเลย
0: ใช่ค่ะ
1: มั่นใจแล้วล่ะว่าเราจะต้องทำโครงการได้จนได้ถามความรู้สึกแรกก่อนพอเรารู้ว่าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานต้องทำโครงการความรู้สึกแรกก่อนนะยังไม่ได้ร่วมกันเลยนะ
0: คะ
1: รู้สึกยังไงอะโมกัน
0: กลัวเลยค่ะหนู
1: กลัวเลยใช่ไหม
0: ตอนแรกหนูไม่อยากทำเลยหนู
1: ตอนนั้นรู้ยังว่าเราจะต้องทำอะไรหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เราย
0: ังไม่รู้เลยค
1: ่ะ
0: คือพออาจารย์พอเข้าไปเรียนกับอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เขาจะบอกว่าเดี๋ยวเราต้องทำนี้นะอาจารย์ก็จะแจกแจงให
1: ้หน้ามุ้ยเลย
0: ใช่หนูก็แบบเอาแล้วทำยังไงดีหนูไม่เคยทำมาก่อนเลยหนูจะแบบทำได้ไหม
1: ต้องทำกับเพื่อนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ทั้งห้องอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้คุยกันตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีกลุ่มเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือก็จะเป็นทุกที่นะที่แบบบางกลุ่มนี้ค่ะก็คือจะเป็น
1: กลุ่มเราอยู่กันเป็นก๊กเป็นเหล่า
0: ใช่ค่ะ
1: กลัวก่อนเลย
0: กลัวค่ะหนูแบบไม่อยากทำเลยก็หันไปพูดกับเพื่อนนี่ทำไมไม่อยากทำเลยกล
1: ั
0: วจังเลยแบบพออาจารย์เปลี่ยนไหมบางทีก็พูดเล่นกันแต่ว่าก็โอเคก็เปิดใจลอง
1: เปิดใจลองแจ้งละลูก
2: ไม่ค่อยอยาก
1: ไม่ค่อยอยากเพราะอะไรลูกทำไมเราถึงรู้สึกว่าตัวเราเองไม่อยากหรือทำไม่ได้
2: เพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกค่ะแล้วก็กลัวที่การแบบคุยกับเพื่อนไม่นี่ไม่เข้ากันอะไรเงี้ย
1: คือเราค่อนข้างเก็บตัวในบุคลิกของเรา ใช่ไหมแต่พอเราจะต้องมาทำโครงการซึ่งในตัวชีวัดของโครงการก็คือเราต้องทำเป็นทีมทำด้วยกันจะกลัวเลย
3: กลัวจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้อะค่ะเพราะว่าแบบบางทีเราไม่ได้คุยกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงอะค่ะ
1: ตลอดใช่ไหม
3: ใช่อะค่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นกลัวน้องไม่สนุกไปกับกิจกรรมที่พวกเราเตรียมให้อะค่ะแบบว่ากลัวเราจะเข้ากับน้องไม่ถึงในบางคนนะคะเพราะว่าน้องบางคนอาจจะแบบไม่โอเคที่เราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่พวกเราเป็นกูรูกูรูที่เคยกลัวนะคะผู้ชมหลุดพ้นจากความกลัวนั้นได้อย่างไรอาบีมก่อนเลย
3: น้องรู้สึกว่าน้องเอนจอยกับที่เราทำแล้วก็แบบเล่นกับเราเต็มที่ค่ะน้องมีความสุขว่าที่เราเตรียมกิจกรรมไปให้ของขวัญไปให้อะค่ะก็แบบรู้สึกมีความสุขในตอนนั้นมากๆค่ะแบบว่าถ้ามีโอกาสอีกครั้งนึงก็อยากทำเหมือนกันค่ะ
1: เขาเอาชนะความกลัวด้วยการลองนะคะมาถึงแจ๊ดบ้างแจ๊ดเอาชนะความกลัวนั้นด้วยการทำอะไรคะ
2: อันที่พูดคุยกับน้องๆค่ะ
1: พูดคุยหนูคุยกับน้องทั้ง80คนนี้เราลองที่จะเข้าไปชาร์จตัวบางคนแล้วก็ลองเริ่มคุยเลยใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้จะทำได้ด้วย สุดท้ายแจ๊ดก็ทำได้แล้วความรู้สึกตอนที่เราทำได้เรารู้สึกไง
2: รู้สึกภูมิใจว่าตัวเองทำได้กล้าแสดงออกกับน้องอะไรเงี้ยค
1: ่ะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะทำไมครูถึงบอกว่าโอ้จะทำได้ด้วยเพราะว่าในห้องนะคะจะอาจจะแบบว่ายังทำได้แบบว่าไม่สุดซะทีเดียวนะคะแต่พอได้ลงโครงการผลักดันให้แจ๊ดอยากจะทำละแล้วสุดท้ายเราก็ทำนะคะได้คุยกับน้องประมาณกี่คนวันนั้น
2: หลายคนอยู
1: ่ค่ะคุยเรื่องอะไรประเด็นที่คุยการเมืองอ๋อไม่ใช่ เรื่องอะไรเลย
2: ก็คุยพวกฐานอะไรเงี้ยค่ะเล่นกับน้องว
1: ่
2: าน
1: ้
2: อง
1: อยากได้เกี่ยวกับกิจกรรม
2: อยากได้ขนมหรือว่าอยากได้
1: หลอกล่อใช่ไหมฮะแจ็ดหลอกล่อเนาะแล้วสำเร็จไหมคะ อะไรก็อยากได้ทั้งนั้นแหละนะคะสำหรับเด็กๆอโมบ้างลูก
0: ของหนูนะคะก็เหมือนเป็นคือหนูอ่ะเหมือนตอนแรกก็เอ้ยหน้าที่น้อยจังเลยกลัวค่ะ
1: หน้าที่น้อย

0: จากกลัวว่าแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็พอไปหนูก็รีบจัดของเลยพอน้องๆเห็นก็อุ้ยแล้วพอถึงตอนที่หนูอ่ะต้องแนะนำตัวใช่ไหมเขาว่าเดี๋ยวพี่จะจับเวลาเท่านี้นะอุ้ยพี่โมน้องก็จะอุ้ยนี่พี่โม
1: จำได้
0: แล้วก็บางทีน้องๆที่แบบบางทีเขาก็แบบเด็กแสบบางคนเนี้ยหนูก็ขอเพลงได้นะขอเพลงได้นะเขาก็จะทีนี้เอาละเพลงนี้นะฟ้ารักพ่อนะเพลงนี้เพลงนี้นะก็ทำให้น้องรู้สึกว่าหนูไม่ได้นี่กับน้องค่ะ
1: เริ่มที่จะมีช่องว่างน้อยลง
0: ใช่ก็เลยโอเคน้องเริ่มชินแล้วหนูก็ขอได้เลยนะก็เริ่มเล่นก็โล่งใจเลยโอเคเราทำได้แล้วคือเราไม่เก่งหนูตอนแรกหนูเก่งกันตอนหนูมาหนูแบบทำไม่ได้แน่เลยตอนพอไปถึงที่จริงหัวใจหนูเต้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วพอน้องมาขอเพลงเดินมาขอเพลงแบบพี่ผมฝากของหน่อยนะผมไปเต้นก่อนแต่โอเคน้องก็เป็นกันเองก็ดีใจค่ะที่ทำให้น้องไม่เก่ง
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราทำได้ยังไงให้น้องรู้สึกชินกับเรารู้ใช่ไหมว่าตัวเราเองเราเคยผ่านจุดนี้มาก่อนจุดที่ว่าแบบกว่าจะโตใช่ไหม
0: ใช
1: ่เราผ่านป.4 ป.5 ป.6 มาแล้วนะคะแต่ทำยังไงให้น้องไม่เกรงกับเราแล้วรู้สึกชินกับเราไปได้มันเกิดจากอะไร
0: หนูรู้สึกว่าคำพูดของเราอะค
1: ่
0: ะ
1: คำพูด
0: แล้วก็สิ่งดึงดูดใจน้องๆต่าง
1: ๆสิ่งดึงดูดใจสิ่งล่อใจในส่วนของหนังสือบ้างนะคะคืออยากจะให้เล่าถึงว่าพอเราได้อ่านหนังสือเรื่องนี้บางคนนี่เป็นเล่มแรกในชีวิตเลยหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะคะเพราะว่าสมัยนี้ก็คือมีสื่ออย่างอื่นใช่ไหมลูกที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหนังสือก็ได้นะคะแต่พอครั้งนี้ประสบการณ์ครั้งนี้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้ไปสัมผัสกับน้องๆจริงๆอะไรบ้างจากหนังสือหรืออะไรบ้างจากโจเซ่ที่เราเอาไปปรับใช้จริงๆกับน้องจริงๆเลยอะค่ะ
0: ก็คำพูดค่ะซึ่งรู้สึกว่าในหนังสือเล่มนี้ค่ะด้านคำพูดช่วยเป็นแรงจูงใจให้เด็กได้มากพอสมควรค่ะไม่ใช่ว่าคำพูดที่เราพูดเป็นคำพูดกระตุกกระตากคืออธิบายให้เขาฟังค่ะซึ่งเด็กสามารถเข้าใจได้ค่ะต่อให้เป็นเด็กเล็กแต่ถ้าเราใช้ใจในการพูดก็โอเคเขาก็สามารถฟังเราได้ค่ะอย่างตัวละครนี้ก็เซเซก็คือเข้าใจได้ค่ะอย่างเช่นพี่ชายพี่สาวหรือพ่อแม่พูดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจในคำพูดของครอบครัวเขาได
1: ้ค่ะคือหนูกำลังจะบอกว่าตัวเซเซแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าเราต้องใช้คำพูดกับเด็กยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นครูถามที่แจ๊ดก็ได้ในเรื่องนี้หนูชอบใครที่สุดเนี่ยในเรื่องเนี้ย
2: ชอบเซเซ่ค่ะ
1: ชอบเซเซ่แล้วพอเราได้รู้จักกับเซเซ่ในต้นส้มแสนรักความเป็นเด็กของเซเซ่นะแตกต่างจากความเป็นเด็กที่เราไปสัมผัสในโครงการอย่างไรบ้าง
2: ตัวเซเซ่อาจจะเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าอายุยังแค่5ขวบเนี้ยค่ะ
1: แต่เป็นผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช
1: ่ต่างจากเด็กที่เราไปสัมผัส
2: อันนั้นก็มีความน่ารัก
1: แต่รู้สึกว่าเด็กกว่าเซเซ่มั้ย
2: เด็กค่ะ
1: เด็กใช่มั้ยทั้งที่เซเซ่5ขวบแต่เด็กที่แจ๊ดและทุกคนไปทำด้วยเนี่ยนะคะก็คือเป็นเด็กป.4 ถึงป.6แต่เหตุอันใดทำไมเราถึงรู้สึกว่าเซเซ่นั้นเป็นผู้ใหญ่เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่ามีความกล้าหาญในทําในเรื่องต่างๆค่ะ
1: กล้าที่จะทำโน่นทำนี่
2: ใช
1: ่ค่ะในเรื่องถ้าเทียบกันเด็กที่เราเห็นนะในโครงการนะคะกับเซเซ่อะไรที่บีมรู้สึกว่าเขาแตกต่างกันมากที่สุด
3: ความแตกต่างหรอคะก็เหมือนจะมีเรื่องคําพูดค
1: ่ะ
3: น้องจะพูดเพ้อกับเราค่ะแต่ว่าในเรื่องเซนเซ่ก็จะมีความหยาบแบบคําพูดแบบเหมือน
1: อารมณ์ของเด็กใช่คําพูดในเชิงลบ
3: ใช่ค่ะ
1: คําพูดในเชิงลบของเซเซ่เกิดจากอะไรหร
3: อครอบครัวค่ะ
1: เขาอยู่ในสถานการณ์บีบคั้นเขา
3: ใช่ค่ะ
1: เช่นสถานการณ์อะไรคะในเรื่อง
3: เหมือนในเรื่องเซเซ่นะคะก็เหมือนตอนที่เขากำลังทำของให้ปูตุก้าค่ะเขาตั้งใจทำมากๆแต่ว่าพี่สาวเขาเรียกไปกินข้าวแ

0: ว่าน้องคนเล็กเขาลุกไปกินแต่ว่าเขาไม่ลุกค่ะแล้วตอนนี้พี่สาวเขาเหมือนโมโหแล้วก็เลยมาฉีกของที่น้องทำค่ะแล้วเซนเซ่ก็เลยโมโหก็เลยด่าพี่สาวไปค่ะแล้วก็พี่สาวก็คือทุบตีค่ะจนแบบได้พักฟื้นไป1อาทิตย์เลยอะค่ะ
1: โอ้ยทุบตีหนักเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีคนข้างบ้านมาห้ามค่ะ
1: ต้องห้ามถึงจะหยุดทุบใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแบบตีโดนปากโดนหน้าไปหมดเลยค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความรุนแรงในครอบครัวอย่างแสนสาหัสเลยก็ว่าได้ที่เด็กอายุเพียงแค่5ขวบถูกกระทำเลยทำให้เรามองเห็นว่าตัวเซเซ่มีความแตกต่างจากเด็กที่เราไปเจอแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าทุกๆคนก็มีภูมิหลังกันหมดเราไม่รู้ว่าเด็กที่มาร่วมโครงการกับเรานะคะจะมีประสบการณ์ทางด้านครอบครัวอย่างไรบ้างแต่ท้ายที่สุดเราก็มีความคาดหวังว่าโครงการของเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนบุคลิกภาพของเด็กได้เนาะถามไปที่หน้าที่สำคัญของพวกเราหน่อยดีกว่าคือต้องบอกว่านะคะ3คนนี้นะคะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการสร้างให้เกิดมีขุมเงินขุมทองของโครงการนะคะต้องแบบนั้นนะลูกคือครูเซอร์ไพรส์มากนะคะที่พวกหนูสามารถที่จะทำเงินไปได้ถึง 8,000 ในช่วงเวลาไม่กี่วันทำได้ด้วยวิธีไหนคือเวลาที่เราทำโครงการให้กับชุมชนนะคะเงินเป็นตัวหลักสำคัญต่อให้เราจะบอกว่าโอ๊ยแบบเงินเราไม่ได้ต้องการเงินแต่โครงการจะขับเคลื่อนไปไม่ได้ถ้าไม่มีเงินก็เราเริ่มต้นฟอร์มทีมหาเงินบริจาคยังไงบ้างคะ
0: หางานก่อนค่ะที่แบบเราสามารถไปตั้งบริจาคได้แล้วก็ติดต่อเจ้าของงานค่ะก็อย่างงานที่พวกหนูไปนะคะก็คืองานมรดกโลกพวกหนูก็จะไปกันประมาณ3วันค่ะ
1: 3วันเลย
0: ใช่ค่ะก็จะมีคนผู้ใหญ่ใจดีอะค่ะมาหยอดให้แล้วก็แบบถามว่าโครงการนี้เราทำที่ไหนมันเป็นยังไงแล้วก็แบบน้องแบบมีกี่คนเนี้ยค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีบางทีก็คือให้200 300เงี้ยค่ะแล้วก็ที่2ก็คือหาออนไลน์ค่ะโพสต์ทางเพจค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีแม่ๆของเพื่อนในห้อง
1: ผู้ปกครอง
0: ใช่ค่ะ
1: ลูกช่วย
0: ช่วยค่ะ
1: เราไปให้เขารู้สึกว่ามั่นใจว่าเงินของเขาที่เขาให้เรามาจะถึงน้องจริงๆ
0: มีรูปแล้วก็มีแบบเหมือนที่พวกเราปรึกษากันในห้องอะค่ะว่าเราปรึกษากันจริงๆนะเราจะไปกันวันนี้วันนี้อะค่ะให้สามารถติดตามในเพจพวกเราได้ค่ะ
1: แสดงว่าเพจก็เป็นตัวหลักสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ในการทำให้คนทั่วไปนั้นเชื่อถือว่าโครงการเราสามารถที่จะทำได้และทำจริงด้วยไปถึง 8,000 ด้วยความรวดเร็วได้ยังไงคะปัจจัยไหนเนี่ย
0: ส่วนมากจะได้จากงานมรดกโลกค่ะเพราะว่าแบบผู้ใหญ่ใจดีเขามาเยอะค่ะแบบเขาจะแต่งชุดไทยมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้
1: มากันแบบเป็นแก๊งเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นแก๊งผู้ใหญ่ใจดีเนาะแล้วก็นำเงินมาให้เราตอนนั้นที่จบจากงานมรดกโลก3 วันนี้เราสรุปยอดหรือยังว่าเราได้เท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ
0: ยังค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่คณะเรามีช่วยสมทบทุนเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไปที่เดียวกันค่ะแต่ว่าน่าจะตั้งกันคนละที่ค่ะ
1: ตั้งกันคนละที่แต่สุดท้ายเราก็คือเราก็ได้รายได้มาเป็นเงินบริจาคคุณผู้ชมคะโครงการนี้ต้องบอกว่านะคะเป็นโครงการที่ได้รายได้มาเท่าไหร่ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยแล้วหนูกินอยู่กันยังไงลูก
2: หนูก็เงินตัวเองเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่าถ้าของน้อยอย่างเงี้ยแล้วเด็กได้ไม่ครบขาดดีกว่าเกิน
1: ใช่ไหม
2: ก็คิดว่าขาดดีกว่าเกินแล้วก็เอาไปทำ
0: ดีกว่าขาด
2: ใช่ค่ะเกิน
1: ดีกว่าขาดสิ
2: ค่ะกลัวว่าน้องจะไม่พอ
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าเราต้องมีขนมก็คือยังจะมีขนมด้วยนะมีของเล่นมีของแจกใช่ค่ะก็ช่วยตัวเองเลยค่ะ
1: ด้วยช่วยกันซึ่งจากภาพที่ดูให้คุณผู้ชมได้ดูสลับกันไปผู้ชมคงงงนะคะว่าของเยอะมากคือเด็กเยอะด้วยเนาะแล้วก็เลยของเยอะจริงๆแต่ ที่เราเน้นไปที่ตุ๊กตาเหตุผลเพราะอะไรคะเขาอยากได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขา request เขาแจ้งความต้องการมา
2: ใช่เพราะว่าจะวันเด็กด้วยค่ะ
1: อืมเราไปทำช่วงนั้นก็คือช่วงต้นมกราคม
2: ใช่ค่ะแล้วก็เลยแต่ก็ยังดีที่ว่าจำนวนที่เราหากันมาได้ใช่ไหม
1: พอดีเลยใช่ไหม
2: เพียงพอที่จะซื้อของวันเด็กด้วยแล้วก็ของแจกในกิจกรรมแล้วก็มีกิมมิคที่คือการจับฉลากก็โอเคก็
1: เหมือนใส่ดาวอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะน้องๆชอบมากค่ะชอบมาก
1: น้องๆชอบมาก
2: ใช่ค่ะ
1: คือเราไม่คิดว่าครั้งนี้ที่เราไปน้องๆจะชอบขนาดนี้ใช่ไหม
2: ใช่หนูตกใจ
1: คือเราลืมความเป็นเด็กของเราไปแล้วสิใช่ป่ะเรา
2: ก็ผ่านมา
1: หลายปีแล้วแต่พอเราได้เห็นอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งพวกหนูว่าบุคลิกภาพของพวกหนูเปลี่ยนไปไหมจากหลังจากที่ได้ไปเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานในครั้งนี้บอกกัน
2: เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเยอะมากๆเลย
1: เทียบหน่อย before after เป็นไงลูก
2: หนูอะหนูเอาจริงๆคือหนูเป็นคนขี้เกียจ
1: จริง
2: ไหมบางมุมหนูก็จะเป็นคนขี้เกียจ
1: ครูไม่รู้เลยอะโมขยันมากเลยในโครงการ
2: อย่างสมมติว่าเมื่อก่อนที่หนูไม่เรียนมหาลัยนะ
1: คะ
2: มต้นมปลายมาก็หนูไม่ช่วยอะไรเพื่อนเลยค่ะหนูเป็นคนที่ถ้างานกลุ่มหลายๆคนเนี่ย
1: ปล่อยเพื่อนทำ
2: ใช่โอเคออกตังค์อย่างเดียวนะ
1: แบบนี้เลยเป็นป่า
2: ใช่หนูว่าออกตังค์อย่างนี้เพื่อนมาโอเคจ่ายซึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าของคุณพ่อแม่ค่ะคือหนูอ่ะก็ทำงาน
1: ค
2: ือหนูอ่ะอยู่หนูโตมากับร้านซึ
1: ่
2: งแม่ขายในปั๊มหนูก็ทำทุกร้านเลยทีเนี้ยเขาก็จะจ้างหนูทุกร้านร้านตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวแกงอย่างเงี้ยก็จะจ้างหนูขายหนูก็ขายให้ได้ทุกอย่างเลยแล้วหนูก็เอาตังค์ตรงนั้นนะคะมาให้เพื่อนเขาแบบโมนั่งเฉยๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูอะลายมือก็ไม่สวยหนูว่าลายมือไม่สวยอะ
1: คือเรามองว่าตัวเราเป็นอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะแต่พอมาอยู่มหาลัยอย่างเงี้ยก็คือด้วยความที่โตแล้วก็นึกจะทำเหมือนเมื่อก่อนก็คงไม่ได
1: ้
2: ก็โอเคทำ
1: ลองดู
2: แต่ก็เปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันค่ะก็เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าตัวเองก็ทำได้เหมือนกันนะก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะ
1: บางครั้งเราอาจจะมองว่าบางอย่างเราทำไม่ได้แต่พอเราได้ลองทำ
2: ใช่ค่ะก็โอเคเลย
1: โอเคเลย
2: ก็ได้รายวิชาอาจารย์เนี่ยค่ะที่ทำให้หนูกล้ามากขึ้น
1: กล้ามากขึ้นเลยนะลูก
2: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแจ๊ดล่ะลูกเป็นยังไง
3: ตอนแรกหนูก็เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก
1: ค่ะแจ๊ดอยู่ในห้องนะคะก็จะบอกว่ามีหน้ากากสวยๆนะคะปิดปกป้องความสวยไว้ครูก็จะต้องคอยบอกว่าเปิดลูกเปิดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเป็นคนขี้อายขี้เขินนั่นคือ before ของเราคือก่อนที่จะไปลงโครงการพอไปลงโครงการจะเป็นไงลูก
3: ก็
1: เปลี่ยนไปยังไง
3: เปลี่ยนมีความที่กล้าแสดงออกกับเพื่อนแล้วก็น้องๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่กล้าที่จะคุยกับเพื่อนออกความคิดเห็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปทําจริงก็มีความคิดเห็นช่วยเพื่อนทําได
1: ้เราอยากเจอพูดกับเพื่อนมากขึ
3: ้
1: น
3: ใช่ค่ะ
1: บีมลูก
0: หนูเป็นคนที่เมื่อก่อนเป็นคนชอบทำงานคนเดียวอะค่ะเหมือนว่าแบบ
1: จบคนเดียวเลย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวทำเองมันจะได้แบบ
1: ทำเร็ว
0: จบที่หนูเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คืออยากทำร่วมกับเพื่อนมากขึ้นมันมีความสุขกว่าที่แบบเราทำคนเดียวเราเอามาเก็บไว้คนเดียวอะค่ะ
1: นั่นคือความเป็นทีมที่เราคนเจอในตัวเองนิยามคำว่าบุคลิกภาพเพื่อการทำงานให้ครูอุ๋มและผู้ชมได้ฟังหน่อยตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่เรามาเรียนเราอาจจะไม่เข้าใจเนาะเอ๊ะบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเรียนไปทำไมแล้วมันคืออะไรแต่พอเราเนี่ยเรามาถึงแบบคลาสท้ายๆแล้วเนี่ยแล้วเราได้เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานด้วยเรามองว่าบุคลิกภาพเพื่อการทำงานสำคัญยังไงต่อชีวิตในอนาคตในแบบของนักศึกษาแล้วก็กำลังจะเป็นบัณฑิตในอนาคตด้วยหร
2: อสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าด้วยการที่เราต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะเราจะทำเล่นๆไม่ได้แล้วค่ะก็คือเราต้องมีความกระตือรือร้นสูงมากค่ะซึ่งบางครั้งอ่ะหนูก็โดนที่บ้านบ่นเหมือนกันว่าทำไมทำอะไรไม่มีความกระตือรือร้นเลยเนี่ยแต่พอมาทำทำไมอยู่บ้านกับทำงานเนี้ยมันต่างกันก็เลยโอเคเดี๋ยวนี้พอทำงานอะไรก็ช่วยครอบครัวได้มากพอสมควรก็โดนดุบ่นเบาลงค่ะ
1: เบาลง
2: ใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ดุอะไรหนูมากหนูก็แบบขำๆก็เขาจะพูดเล่นๆค่ะก็มีความสำคัญกับหนูมากเพราะว่าตัวหนูเองก็ ช่วยพ่อแม่ขายของเรื่องการ

0: ตื่นเช้ากันตรงเวลาอ่ะมันสัมพันธ์กันอยู่มาก
1: เออค่ะใช่ค่ะใจละลูกบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเราว่าคำนี้ในความหมายของเราที่สัมผัสจากการที่ได้ลงชุมชนเนาะเป็นยังไง
2: ก็มีความสำคัญมากค่ะในเรื่องเวลาแล้วก็ความที่ได้โตเป็นผู้ใหญ
1: ่บางครั้งเรายังรู้สึกว่าเรายังเป็นเด็กในบางเรื่องใช่ไหมแต่บางเหตุการณ์บางสถานการณ์บีบรัดกดดันให้เราต้องเป็นผู้ใหญ่
2: ใช่อ
1: ย่างเช่นสถานการณ์การทำโครงการนี้ไหมลู
2: กก
1: ็ด้วยยากเหมือนกันนะกับการที่แบบจะต้องเป็นผู้ใหญ่ในโครงการที่จะไปทำกับเด็กแล้วก็ต้องเป็นเด็กให้เด็กแบบเข้าถึงเราใช่ไหมลูกแต่ใจก็ทำมันได
2: ้
1: ค่ะบีมาลูก
3: ความเป็นระเบียบแล้วก็ตรงเวลาค่ะบางทีหนูเป็นคนที่บางทีไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่ค่ะแต่พอมาโครงการนี้ก็คือต้องตื่นเร็วแล้วก็แบบรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ปรับนิสัยตัวเองครับเมื่อก่อนเคยเป็นคนพูดแบบคู่ฆ่าเงี้ยค่ะแต่พอเราเจอน้องแล้วคือเราต้องอ่อนโยนกับเขาค่ะ
1: เปิดโหมดนี้ใส่น้องเลย
3: ใช่ค่ะเราจะไปคู่ฆ่ากับน้องก็ไม่ได้
1: ใช่ไหมน้องติดเลยนะคะจะเอาบีมกลับบ้านนะค่ะก็เป็นความสุขนะคะที่ได้มาพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานงั้นถ้าหากว่าจะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะคะในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาชาวราชมงคลสุวรรณภูมิและเราก็เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานแล้วเราอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างโมก่อนลูก
0: อยากให้ทุกคนนะคะลองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนลองทำไปเลยค่ะอยากกลัวทุกคนเกิดมาไม่เคยได้ลองทำอะไรอยู่แล้วค่ะก็ถ้ามีโอกาสได้ทำก็ควรที่จะลองทำสักครั้งนึงค่ะจะได้รู้ว่าเราทำได้ไม่น้อยหน้าคนอื่นเลยค่ะ
2: ก็อยากให้ทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะทำเรื่องใหม่ๆเรื่องที่ไม่เคยทำก็ลองทำดู
1: เรื่องใหม
3: ่อยากให้ได้ลองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวค่ะแบบสมมติว่ากลัวการที่จะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องเวลาหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้ามันส่งผลกระทบในชีวิตตัวเองก็ต้องปรับอะค่ะ
1: นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่นักศึกษากลุ่มนี้ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เรียนรู้ณตอนนี้นะคะกำลังนั่งอยู่กับนักศึกษาที่บางคนก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะบางคนเรียนอย่างเดียวแต่ใครเราจะรู้นะคะว่า3คนนี้หรืออีกหลายๆคนที่ออกอากาศไปนะคะท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะได้เป็นคนสำคัญในประเทศของเราใช่ไหมหรือคนสำคัญของโลกก็ว่าได้จากจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆจุดนี้การเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานค่ะดีใจแทนคุณผู้ชมแล้วก็คนทั้งประเทศไทยนะคะที่เรากำลังจะได้เห็นนักศึกษาที่มีมุมมองแนวคิดแบบนี้นะคะเรียนจบออกไปก็คงจะได้รับใช้สังคมอย่างจริงใจด้วยศาสตร์ของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะหลายสื่อเลยล่ะค่ะที่มุ่งมั่นที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะได้มีทัศนคติต่อตนเองในทางที่ดีเช่นเดียวกันกับสื่อของเรารายการนี้กูรูชุมชนเป็นฐานค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้ได้ในทุกๆวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะส่วนในเทปต่อไปค่ะจะเป็นเทปที่ผู้ชมจะได้ออกไปจากสตูดิโอแห่งนี้แล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มต่อๆไปที่เขาจะมาออกรายการกูรูชุมชนเป็นฐานเขาบอกกับครูอุ่มแบบนี้ค่ะว่าครูไม่อยากอยู่ในสตูนะคะอยากให้ครูมาในพื้นที่ของผมบ้างนะคะก็จะมีเด็กสัตวศาสตร์นะคะของสาขานี้นะคะแล้วก็มีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงคณะศิลปศาสตร์ด้วยนะคะที่นี่ที่มหาวิทยาลัยของเรามีหลายๆจุดนะคะที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆดังนั้นเด็กๆก็มองว่านั่นแหละคือพื้นที่ของผมคือพื้นที่ของหนูและอยากจะให้รายการของเราไปถึงพื้นที่นั้นและไปสัมภาษณ์เขาเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานและเขามีประสบการณ์อยากจะเล่าให้ชาวไกลกังวลฟังบ้างค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณกูรูทั้ง3คนมากเลยนะคะขอบคุณที่ตั้ง

ใจนะคะในการทำโครงการนี้แล้วก็ขอบคุณที่พวกเรานะคะเห็นคุณค่าของประสบการณ์ของตัวเองเลยกล้าที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะและเรามาเจอกันอีกในเทปหน้านะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับแล้วลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่

ทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและ

0: ร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่12แล้วนะคะเรามาพบกันนะคะในหัวข้อการฝึกทักษะอาชีพเพื่อมีงานทำค่ะก่อนที่เราจะไปในภาคปฏิบัตินะคะเรามารู้ทฤษฎีก่อนนะคะในยุคปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตลาดแรงงานมีความต้องการบุคคลที่มีความ

0: ความรู้และทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพิ่มโอกาสในการมีงานทำให้ยั่งยืนด้วยจะกล่าวถึงความสำคัญของการฝึกทักษะอาชีพรูปแบบการฝึกทักษะอาชีพและตัวอย่างแนวทางที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงความสำคัญของการฝึกทักษะอาชีพเพิ่มโอกาสในการมีงานทำการมีทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดจะช่วยให้ผู้สมัครงานโดดเด่นและได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษการพัฒนาทักษะอาชีพที่จำเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพที่จำเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญที่สุดในการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำคือการพัฒนาทักษะของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเช่นทักษะทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นทำให้หลายสายงานต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมหรือการจัดการข้อมูลดิจิทัลทางด้านทักษะภาษาก็เช่นเดียวกันนะคะการมีความสามารถภาษาที่2หรือมากกว่า1ภาษายกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงานในองค์กรระดับสากลได้ค่ะทักษะด้านการสื่อสารการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนการฟังถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานร่วมกันในทีมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาไม่ได้หยุดอยู่ที่ปริญญาแต่ควรเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเช่นการเรียนออนไลน์แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆมีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับการพัฒนาเฉพาะด้านการเข้าอบรมสัมมนาเวิร์กช็อปกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ใหม่และเปิดโอกาสให้สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆการอ่านหนังสือหนังสือเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่จำกัดและสามารถช่วยความคิดและมุมมองที่หลากหลายการสร้างเครือข่ายทางสังคมการมีเครือข่ายทางสังคมที่เปิดกว้างจะช่วยให้เราเข้าถึงแรงงานที่เราอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพในโลกออนไลน์เช่นกลุ่มใน Facebook จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนในสายงานเดียวกันได้การพบปะผู้คนใหม่ๆการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการประชุมงานสัมมนาหรือกิจกรรมอาสาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้การเตรียมตัวสำหรับการทำงานการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความน่าสนใจของผู้ว่าจ้างยกตัวอย่างเช่นการเขียนประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัวที่ชัดเจนเน้นจุดเด่นของตัวเองช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับเรียกสัมภาษณ์การฝึกสัมภาษณ์ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีการซักซ้อมตอบคำถามและนำเสนอความสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจการจัดเตรียมแฟ้มผลงานสำหรับสายงานต่างๆที่ต้องการสัมภาษณ์เช่นการออกแบบการเขียนการพัฒนาซอฟต์แวร์แฟ้มผลงานที่ดีสามารถแสดงถึงความสามารถของเราได้อย่างชัดเจนการปรับตัวกับตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญต้องมีการติดตามแนวโน้มการตลาดการศึกษาเกี่ยวกับสายงานที่กำลังเติบโตเช่นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หรือพลังงานทดแทนและเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเปลี่ยนสายงานหากจำเป็นการพัฒนาทัศนคติเชิงการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกมีผลต่อการสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์กับผู้อื่นการมองโลกในแง่ดีความคิดเชิงบวกจะช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคและพร้อมเผชิญกับความท้าทายความอดทนและความพยายามการพยายามอย่างต่อเนื่องในการหางานและพัฒนาตนเองนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการปรับตัวเป็นส่วนหนึ่งในทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21ซึ่งมีความจำเป็นในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนรู้หรือการใช้ชีวิตส่วนตัวการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันทำให้ทักษะนี้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการอธิบายแนวถึงแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทั้งในระดับบุคคลและองค์กรรวมถึงตัวอย่างที่ชัดเจนในการนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆทักษะอาชีพช่วยให้บุคคลสามารถเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความสามารถในการปรับตัวหมายถึงความสามารถของบุคคลหรือองค์กรในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์ประกอบสำคัญของความสามารถนี้ได้แก่การรับรู้การเปลี่ยนแปลงความสามารถมองเห็นเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ความยืดหยุ่นทางความคิดความสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือวิธีการคิดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่การเรียนรู้จากประสบการณ์การสะสมและนำประสบการณ์มาใช้ในการปรับตัวในอนาคตการบริหารอารมณ์การควบคุมอารมณ์และการตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมสังคมที่เปิดรับความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวการศึกษาและการเรียนรู้การศึกษาในรูปแบบที่ส่งเสริมความคิดเชิงวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถช่วยพัฒนาทักษะนี้ได้ประสบการณ์ของชีวิตการเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลายช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงการสนับสนุนจากเครือข่ายสังคมครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานและชุมชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงสนับสนุนทางจิตใจและคำแนะนำแนวทางการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวมีการฝึกความคิดเชิงบวกมองหาข้อดีในสถานการณ์ที่ท้าทายช่วยพลังงานเชิงบวกและส่งเสริมไปการเผชิญหน้ากับปัญหาการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการฝึกการแก้ปัญหาการเผชิญกับปัญหาเล็กๆและพยายามแก้ไขตนเองด้วยการสร้างความมั่นใจและความสามารถในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นการบริหารความเครียดการฝึกสมาธิการออกกำลังกายการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารความเครียดการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนหรือองค์กรจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับคำแนะนำและการช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับความท้าทายลดความเสี่ยงในการว่างงานการมีความเชี่ยวชาญในสายงานหรือมีความสามารถที่หลากหลายจะช่วยให้สามารถหางานได้ง่ายขึ้นในกรณีที่งานเดิมได้รับผลกระทบการว่างงานก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างมากต่อบุคคลและสังคมโดยรวมดังนั้นการลดความเสี่ยงในการว่างงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบการแก้ไขปัญหานี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับบุคคลแต่ยังช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจสาเหตุของการว่างงานมีหลายปัจจัยซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ 1. เศรษฐกิจตกต่ำเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอยธุรกิจต่างๆมักลดจำนวนพนักงานลงหรือลดค่าใช้จ่าย 2. ความไม่สมดุลของทักษะการที่แรงงานมีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 3. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างงานเช่นการใช้ระบบอัตโนมัติแทนแรงงานคน 5. ปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรของมนุษย์เช่นการกระจายงานไม่ทั่วถึงในภูมิภาคต่าง
1: ๆการรู้ทิศทางการจ้างงานการรู้ทิศทางการตกงานย่อมเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะเข้าสู่แวดวงการทำงานรวมถึงคนที่คิดกำลังจะเปลี่ยนงานด้วยนะครับอีกขั้นวอสสัปดาห์นี้ครับว่าเรื่องของตัวเลขการตกงานครับหลังจากที่มีข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาคนไทยตกงานกว่า 400,000 คนครับโดยข้อมูลนี้ครับมาจากเลขาธิการสภาพัฒน์ครับดนุชาพิชยานันท์นะครับบอกว่าไตรมาส3ของปีนี้ครับสถานการณ์การว่างงานของไทยค่อนข้างทรงตัวจากปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับที่ขยายตัวได้ขณะที่ภาคเกษตรเองยังคงหดตัวนะครับขณะที่อัตราการว่างงานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยอยู่ที่ร้อยละ 1.02 ก็เลยทำให้ไตรมาส3ของปีนี้มีคนไทยที่มีงานทำอยู่ที่40ล้านคนครับถือว่าลดลงมาจากปีที่แล้วช่วงเดียวกันเนี่ย 0.1 สภาพัฒน์ยังรายงานอีกนะครับว่าการจ้างงานภาคการเกษตรที่หดตัวต่อเนื่อง 3.4 เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นผลจากสถานการณ์ของภัยพิบัติอุทกภัยส่วนสาขานอกภาคเกษตรที่ขยายตัวได้ 1.4 โดยเฉพาะสาขาขนส่งและเก็บสินค้าขยายตัวได้มากที่สุดถึงร้อยละ 14 และสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่ร้อยละ 6.1 ครับขณะที่สาขาการผลิตหดตัวร้อยละ 1.4โดยเฉพาะในการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงยานยนต์นะครับชั่วโมงการทำงานโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าบางส่วนยังต้องทำงานเพิ่มโดยภาพรวมนะครับเอกชนอยู่ที่ 43.3 และ 47.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามลำดับนะครับขณะเดียวกันก็มีผู้ทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8และมีผู้ที่เสมือนว่างงานลดลงร้อยละ 32.9 ครับส่วนผู้ที่ว่างงานนะครับอยู่ที่ 4.1 แสนคนนี่คือรายละเอียดปลีกย่อยนะครับที่สภาพยายามที่จะขยายความแถลงให้เห็นว่าภาคไหนที่มีการจ้างงานลดลงภาคไหนที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่จะต้องติดตามจากนี้ไปนะครับก็คือ1เนี่ยการส่งเสริมการปรับตัวของแรงงานในอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งปัจจุบันนะครับหลายอุตสาหกรรมกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โครงสร้างการผลิตแบบเดิมไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดนะครับซึ่งก็กระทบนะครับกับแรงงานทั้งการเลิกจ้างการลด OT ที่เราเคยเห็นกันตลอดจนการใช้มาตรา75คือการสมัครใจลาออกและเกษียณก่อนกำหนดนี่คือเรื่องที่1ที่ต้องติดตามเรื่องที่2ที่ต้องติดตามนะครับก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ฮะซึ่ง BOI เนี่ยบอกว่าอุตสาหกรรมใหม่นะครับที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นหลักๆเนี่ยจะมีการจ้างงานประมาณสัก 1.7 แสนคนซึ่งจะต้องเตรียมตัวครับด้านกำลังคนนะครับเพื่อแรงงานไทยได้ประโยชน์จากการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทใหม่ๆที่จะเข้ามา3เนี่ยนะครับประเด็นที่ต้องติดตามคือผลกระทบต่อค่าครองชีพจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับทำให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยตั้งแต่ช่วงกลางปี67ทำให้ภาคเกษตรกรรมได้รับความเสียหายซึ่งอาจจะส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะพืชระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็ต้องตรวจสอบและควบคุมราคาไม่กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญที่ต้องติดตามนะครับก็อย่างเช่นแนวโน้มการก่อหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นนะครับลูกหนี้บ้านที่มีปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ความเสี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบของครัวเรือนก็คือการที่มีโอกาสที่ครอบครัวไหนครอบครัวหนึ่งจะไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบนอกจากภาคธนาคารที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเร่งให้ความช่วยเหลือบรรดาลูกหนี้ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยครับ ซึ่งข้อมูลที่ออกมาของสภาพัฒน์นะครับก็สอดคล้องกันกับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับที่บอกว่าสถานการณ์แรงงานไทยในไตรมาส3

0: 3ของปีนี้นะครับก็พบว่าการจ้างงานเนี่ยปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาสก่อนๆ นะครับแต่ว่าถือว่ามีการจ้างงานลดลงฮะโดยเฉพาะข้อมูลเนี่ยพบว่ามีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานเนี่ยอยู่ที่ 40.48 ล้านคนนะครับโดยเป็นผู้ที่มีงานทำเนี่ย 40.04 ล้านคนแล้วก็เป็นผู้ที่ว่างงานกว่า 414,000 คนนะครับก็คิดเป็นอัตราว่างงานร้อยละ1นะครับก็คือมีผู้มีงานทำ40ล้านมีผู้ที่ไม่มีงานทำ 400,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ยังคงมีผู้ที่รอการทำงานตามฤดูกาลนะครับอีกประมาณสัก 30,000 คนนะครับส่วนประชากรนอกจากนี้นะครับก็อยู่นอกกำลังแรงงานนะครับก็คือไม่ได้ทำงานเนี่ย18ล้านคนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนะครับเป็นคนชราเป็นผู้ป่วยผู้พิการหรือว่ายังเป็นคนที่ยังคงต้องเรียนหนังสืออยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่นอกกลุ่มกำลังแรงงานฮะอีกข้อมูลนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าชั่วโมงการทำงานครับชั่วโมงการทำงานโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับกว่าไตรมาสที่แล้วนะครับโดยเฉพาะลูกจ้างเอกชนเนี่ยทำงานเฉลี่ย 47.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะฮะหรือเทียบกับการทำงานเกือบ6วันหรือทำงาน5วันวันละ9ชั่วโมงครึ่งซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่ 46.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยนอกจากอัตราผู้ว่างงานแล้วนะครับยังมีคนอีกกลุ่มนะครับที่ควรให้ความสนใจก็คือผู้เสมือนว่างงานหรือผู้ที่ทำงานกว่า4ชั่วโมงต่อวันนะครับหรือที่พูดกันง่ายๆว่าแรงงานที่เขารับจ้างเป็นค่าจ้างรายชั่วโมงนั่นเองนะครับเพราะแม้ว่ากลุ่มนี้จะไม่ตกงานนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยลดลงตามชั่วโมงการทำงานซึ่งก็อาจจะส่งผลให้รายได้เนี่ยไม่เพียงพอต่อการยังชีพในครัวเรือนนะครับโดยไตรมาส3เนี่ยมีผู้เสมือนว่างงานเนี่ยกว่า 1,500,000 คนทีนี้พอเรารู้ตัวเลขสถิติแล้วนะครับเราลองมาดูความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของคนทำงานกันบ้างว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานในยุคนี้ข้อมูลมาจาก Job ไทยนะครับซึ่งก็เป็นผู้ให้บริการจัดหางานนะครับเขาบอกว่าพฤติกรรมและความคิดของเหล่ามนุษย์เงินเดือนกับสถานการณ์การทำงานในปัจจุบันเนี่ยจากกลุ่มตัวอย่างนะครับพบว่าคนทำงานประจำทั่วประเทศกว่า 1,800 คนเนี่ยกลุ่มคนที่อยากเปลี่ยนงานเนี่ยคิดเป็นถึง 59.26% อยากเปลี่ยนงานที่ทำอยู่และในกลุ่มนี้พบว่า Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีแผนจะเปลี่ยนงานภายในระยะเวลาอันใกล้มากที่สุดก็คือคิดจะเปลี่ยนงานภายใน 1-3 เดือนนะครับโดย5ปัจจัยแรกที่ทำให้คนทำงาน Gen Z อยากเปลี่ยนงานก็คือไม่พอใจเรื่องเงินเดือนครับไม่พอใจเรื่องสวัสดิการไม่มีความก้าวหน้าในสายงานไม่พึงพอใจเรื่องโบนัสแล้วก็ไม่พึงพอใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมขององค์กรนี่คือ5ปัจจัยแรกนะครับที่ทำให้คน Gen Z อยากเปลี่ยนงานมากที่สุดในช่วง 1-3 เดือนหลังจากทำงานครับขณะที่5ปัจจัยแรกที่คน Gen Z คาดหวังหลังจากเปลี่ยนงานนะครับ1ก็คือต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้น2ก็คือลักษณะงานที่ตรงกับทักษะและความสนใจครับ3คือตำแหน่งงานก้าวหน้าขึ้น4สวัสดิการที่ดีขึ้นและก็5ฮะองค์กรมีความมั่นคงรวมถึงมีโอกาสในการเรียนรู้งานมากขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้มองเห็นภาพรวมของพฤติกรรมแล้วก็ความคิดในการทำงานในปัจจุบันโดยเฉพาะคนทำงานในกลุ่ม Gen Z ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันคน Gen Z เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกการทำงานนะครับทั้งหมดนี้ครับเป็นภาพรวมในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งจะนำไปสู่ภาพการมองสถานการณ์การว่างงานแล้วก็การจ้างงานของประเทศทั้งปี2567นะครับแล้วก็นำไปสู่แนวโน้มของปี68ว่าจากนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าการรู้ทิศทางการจ้างงานการรู้ทิศทางการตกงานย่อมเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะเข้าสู่แวดวงการทำงานรวมถึงคนที่คิดกำลังจะเปลี่ยนงานด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือ Econ Watch สัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมพบกันนะครับทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถ้าท่านอยากให้เราพูดเรื่องไหนคุยเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชนทีวีด้วยนะครับ

0: แนวทางในการลดความเสี่ยงในการว่างงานการพัฒนาทักษะการศึกษาการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของแรงงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลดความเสี่ยงในการว่างงานการฝึกอบรมที่เหมาะสมจะช่วยให้บุคคลปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้ผู้คนได้พัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดที่มุ่งไปสู่เทคโนโลยีการเรียนรู้ทักษะเฉพาะทางเช่นการเรียนการเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการบริหารจัดการการสนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานและลดการว่างงานการให้เงินทุนสนับสนุนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรู้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเช่นการให้การเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการว่างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดตั้งโครงการสร้างงานเช่นการลงทุนในการโครงการสร้างพื้นฐานการสนับสนุนการฝึกอบรมในสถานการณ์ประกอบการภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมมือกันจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นสนับสนุนให้เกิดงานที่เหมาะสมกับคนในพื้นที่การจัดการระบบข้อมูลแรงงานการพัฒนาระบบข้อมูลแรงงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดช่องว่างระหว่างความต้องการของตลาดและแรงงานการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในด้านทักษะและตำแหน่งงานการพัฒนาระบบจับคู่แรงงานใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมการส่งเสริมงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยสร้างโอกาสการสร้างงานใหม่ๆการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจดั้งเดิมเช่นการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ดิจิทัลการสร้างระบบสวัสดิการที่ยั่งยืนการมีระบบสวัสดิการที่ดีช่วยลดผลกระทบจากการว่างงานในระยะสั้นและสร้างแรงจูงใจในการหางานใหม่การให้เงินช่วยเหลือชั่วคราวเช่นการจ่ายเงินชดเชยการว่างงานการสนับสนุนและเรียนรู้ระหว่างการว่างงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานใหม่ประเภทของทักษะอาชีพทักษะเฉพาะด้านทักษะเฉพาะด้านหมายถึงความสามารถที่ได้รับจากการฝึกฝนการศึกษาหรือประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสายอาชีพตัวอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางหรือความสามารถในการอ่านแบบวิศวกรรมเป็นต้นทักษะเหล่านี้จะสามารถระบุวัดผลการพัฒนาต่อไปได้ผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ความสำคัญของทักษะเฉพาะด้านเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้านสูงมักได้รับความสนใจจากนายจ้างมากกว่าเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างตรงจุดสร้างโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพทักษะเฉพาะด้านช่วยเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายที่มีความสำคัญมากขึ้นช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่วยให้สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการมีทักษะเฉพาะด้านที่ทันสมัยช่วยให้สามารถประกอบการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ๆในอุตสาหกรรมได้ประเภทของทักษะเฉพาะด้านทักษะด้านเทคโนโลยี การพัฒนาโปรแกรมและซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการใช้เครื่องมือด้าน AI และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการออกแบบการสร้างระบบทางวิศวกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ทักษะด้านบริหารจัดการการวางแผนโครงการการจัดการงบประมาณการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะด้านศิลปะและการออกแบบการสร้างสรรค์งานกราฟิกการออกแบบผลิตภัณฑ์การผลิตภาพยนตร์และมัลติมีเดียทักษะด้านภาษาการแปลภาษาการเขียนบทความหรือเนื้อหาการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศวิธีการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมการเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์การเรียนในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องการฝึกฝนผ่านประสบการณ์จริงในการทำงานและในโครงการที่เกี่ยวข้องกับทักษะนั้นๆการฝึกหรือทดลองงานในสายอาชีพที่สนใจการพัฒนาตนเองการอ่านหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวข้องการใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือฝึกฝนการรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นการเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนาการนำทักษะเฉพาะด้านไปใช้ในอาชีพสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมและการจัดการฐานข้อมูลในการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสายงานวิศวกรรมวิศวกรรมสามารถนำทักษะการออกแบบวิเคราะห์ไปใช้ในการสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงและปลอดภัยสายงานการตลาดและการขายนักการตลาดใช้ทักษะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสายการบริการการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและการจัดการสถานการณ์ช่วยเพิ่มคุณภาพให้การบริการทักษะที่สามารถวัดผลได้ชัดเจนเช่นการเขียนโปรแกรมการใช้เครื่องจักรการออกแบบกราฟิกทักษะทางสังคมทักษะทางสังคมมีความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคมโดยรวมคนที่มีทักษะทางสังคมจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนื่องจากความสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกค้านอกจากนี้ทักษะทางสังคมยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ทักษะที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพและการทำงานร่วมงานกับผู้อื่นเช่นการสื่อสารการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ประเภทของทักษะสังคมทักษะสังคมแบ่งออกได้หลายประเภทได้แก่ทักษะการสื่อสารการฟังอย่างตั้งใจการแสดงออกอย่างชัดเจนการใช้ภาษาอวัจนภาษาหรือภาษากายทักษะการทำงานเป็นทีมการสร้างความไว้วางใจในทีมการแบ่งปันความคิดเห็นการแก้ไขความขัดแย้งทักษะการปรับตัวการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ทักษะใหม่การเปิดรับเห็นที่หลากหลายทักษะการแก้ปัญหาการวิเคราะห์สถานการณ์การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลการคิดอย่างสร้างสรรค์ทักษะการจัดการอารมณ์การตระหนักในรู้ในอารมณ์ของตนเองและสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ตัวอย่างการใช้ทักษะสังคมในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันทักษะทางสังคมสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายเช่นการเจรจากับเพื่อนบ้านการให้กำลังใจกับเพื่อนร่วมงานหรือการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวสังคมชุมชนการมีทักษะสังคมที่ดีจะช่วยลดความขัดแย้งเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาทักษะทางสังคมการพัฒนาทักษะทางสังคมต้องใช้เวลาและความพยายามมีวิธีการหลากหลายที่สามารถช่วยให้คุณภาพ ทักษะและการพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้เช่นฝึกการฟังใช้เวลาในการฟังผู้อื่นโดยไม่ขัดจังหวะตั้งคำถามเพื่อความสนใจฝึกการแสดงออกเรียนรู้การใช้คำพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ฝึกการใช้ภาษากายที่แสดงถึงความมั่นใจพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ทำความเข้าใจกับอารมณ์ของตนเองหากสงบสติอารมณ์ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช้เวลาทำความรู้จักกับคนรอบข้างช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาที่ต้องการเรียนรู้จากสถานการณ์วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่ผ่านมาปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทักษะสังคมในสถานที่ทำงานในสถานที่ทำงานทักษะสังคมมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานความสุขของพนักงานการมีทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่นการมีความสามารถในการปรับตัวจะช่วยให้พนักงานสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้แนวทางการฝึกอาชีพการเรียนรู้ในห้องเรียนการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้และคุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับห้องเรียนถือเป็นพื้นฐานที่ครูและนักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันการจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความสนใจแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างมากมายดังนั้นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในห้องเรียนก็จะมีบทบาทของครูในห้องเรียนครูนั้นมีหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนครูไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แต่ยังต้องสามารถส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองครูสามารถใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายได้เช่นกันเช่นการใช้สื่อการเรียนรู้การสร้างสถานการณ์จำลองการตั้งคำถามที่กระตุ้นความคิดเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีผลต่อพฤติกรรมและความสนใจของนักเรียนอย่างมากห้องเรียนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัยและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนสามารถรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะเรียนรู้การจัดที่นั่งให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมเช่นการจัดโต๊ะเป็นกลุ่มเพื่อกระตุ้นการทำงานเป็นทีมหรือการจัดที่นั่งแบบวงกลมเพื่อส่งเสริมการอภิปรายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนได้เช่นกันการมีส่วนร่วมของนักเรียนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเมื่อมีการมีส่วนร่วมของนักเรียนมีการตั้งคำถามการแสดงความคิดเห็นการทำงานร่วมกันในกลุ่มช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาครูสามารถสร้างโอกาสให้นักเรียนให้มีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนในช่วงวัยต่างๆการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนในยุคดิจิทัลการนำเทคโนโลยีมาใช้กระบวนการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เทคโนโลยีจะช่วยให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและทันสมัยมากขึ้นเช่นการใช้โปรแกรมต่างๆของคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาและช่วยให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนครูและการเข้าถึงความรู้ในพื้นที่ที่ห่างไกลการประเมินผลการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนและครูทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้และจุดที่ต้องพัฒนาการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเช่นประเมินผลข้อสอบสังเกตพฤติกรรมการให้คะแนนจากการนำเสนอผลงานการวัดผลจากโครงงานช่วยให้ครูสามารถวางแผนปรับปรุงการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคนและได้อบรมหลักสูตรที่จัด สถาบันการศึกษาหน่วยงานต่างๆหรือเอกชนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริงการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมหรือสถานการณ์จริงซึ่งช่วยพัฒนาทักษะความรู้ทัศนคติผ่านการลงมือทำการสะท้อนประสบการณ์การประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชีวิตประจำวันกระบวนการนี้มีรากฐานมาจากแนวคิดของเดวิดคอปซึ่งเน้นการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เริ่มจากประสบการณ์
1: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ส่งผลให้ตลาดแรงงานสายดิจิทัลกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ต่างจากประเทศไทยเราค่ะที่วันนี้ก็มีความต้องการกำลังคนในสายงานดิจิทัลหลายตำแหน่งสวัสดีค่ะนี่คือรายการที่นี่มืออาชีพนะคะรายการที่จะนำพาทุกท่านก้าวไปสู่โอกาสในโลกของการทำงานสร้างความก้าวหน้าในอาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะวันนี้ดิฉันแอมชนทิชาอัศวานิชรับอาสาพาทุกคนก้าวไปข้างหน้ากับอาชีพที่น่าสนใจและสร้างความมั่นคงอีกเช่นเคยนะคะปฏิเสธกันไม่ได้จริงๆนะคะว่าการเติบโตของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแบบไม่สิ้นสุดทำให้เราห้ามหยุดแล้วก็ต้องตามให้ทันค่ะวันนี้จึงไม่แปลกนะคะที่เราจะได้เห็นถึงภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลผลักดันการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรค่ะบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับโลกนะคะเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญมุ่งสนับสนุนให้กับบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลผ่านการอบรมและเรียนรู้ค่ะรายการที่นี่มือวันนี้จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อข้อมูลให้ทุกคนได้รู้แล้วก็เห็นถึงสถานการณ์ความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลนะคะซึ่งเป็นทักษะอาชีพที่มาแรงสร้างเงินสร้างรายได้แล้วก็สร้างความเติบโตก้าวหน้าไปได้ค่ะผ่านการบอกเล่าจากกูรูในวงการและเป็นมืออาชีพตัวจริงพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
2: ภายในปี2030เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีการขาดแคลนบุคลากรทางด้านดิจิทัลเนี่ยถึง 500,000 คนจากรายงานการศึกษาเนี่ยเราจะมีการขาดแคลนบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 5G IoT และ Cloud Computing เนี่ยถึง 500,000 คนหัวถึงเล็งเห็นถึงความสำคัญจำเป็นที่ต้องช่วยในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเทรนนิ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถที่จะเข้ามาสร้างสกิลเหล่านี้ในบุคลากรในกลุ่มต่างๆภายในประเทศเพื่อสามารถที่ทำให้เรามีบุคลากรทางด้านดิจิทัลซึ่งมีสกิลเหมาะสมกับการนำเทคโนโลยีที่มันแอดวานซ์เหล่านี้เนี่ยนะฮะเข้ามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเราAI เนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนเครื่องมือทรงพลังนะครับซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับมันมีความสามารถที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันให้กับคนในหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์การผลิตหรือการค้าขายต่างๆซึ่ง challenge อันหนึ่งนะครับของการนำเทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะมาใช้ให้เกิดผลแล้วก็ impact กับภาคเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเนี่ยปัญหาในเรื่องของสกิลดิจิทัลสกิลของคนไทยเนี่ยนะครับเป็นประเด็นสำคัญที่ทางหัวเว่ยได้เล็งเห็นความจำเป็นในการที่จะเข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างแล้วก็ contribute นะครับทางด้านนี้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและก็ดิจิทัลของบุคลากรเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งซึ่งความสามารถเหล่านี้เนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องถูกบ่มเพาะและพัฒนาหัวเว่ยในฐานะที่เราเป็นผู้นำรายหนึ่งในโลกในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับดิจิทัลพาวเวอร์นะครับเราก็เลยมีโปรแกรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพและก็ความสามารถในการทำงานนะครับของบุคลากรทางด้านของดิจิทัลพาวเวอร์เพื่อให้มีสกิลและความสามารถในการนำเทคโนโลยีทางด้านพลังงานไปใช้ติดตั้งแล้วก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีมาตรฐานทางอุตสาหกรรมถูกต้องตามมาตรฐานโลกHuawei กับทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้เล็งเห็นตรงกันว่าเราสามารถที่จะช่วยนะครับเอาเทคโนโลยีแล้วก็ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยเข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างในการพัฒนาประเทศให้กับประเทศไทยซึ่ง Huawei Academy เนี่ยนะครับได้มีการอบรมบุคลากรไปแล้วเนี่ยกว่า 83,000 คนในด้านต่างๆและจำนวนบุคลากรที่จะถูก ทาร์เก็ตให้เป็นเป้าหมายในกลุ่มต่อไปเนี่ยเรามองเป็นประมาณ4กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นทางด้านบิสเนสซึ่งกลุ่มเนี้ยก็มีความสำคัญมากที่จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลถึงแม้ไม่ได้เป็นเทคนิคอลหรือเอนจิเนียริงกลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารนะครับของภาครัฐภาคเอกชนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดระดับบอร์ดออฟไดเรคเตอร์ระดับกลางแล้วก็ระดับล่างพูดง่ายๆก็จะเป็นบุคลากรทางด้านนอนไอทีกลุ่มที่2นี่ก็จะเป็นเทคนิคอลเพอร์ซันเนลก็คือคนที่จะต้องมีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะฮะเข้าไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ developer เรื่องของคนที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไป implement เข้าไปต่อยอดกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นแรงงานวิชาชีพซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องนำเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเข้าไปติดตั้งเข้าไปประยุกต์ในการใช้งานจริงจะเป็นกลุ่มที่ต้องการ practical skill แล้วก็เยอะที่สุดและในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเราจะพยายามที่จะ address กลุ่มที่เป็น digital inclusion ก็คือกลุ่มคนที่จำเป็นที่มี challenge ต่างๆในการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้หัวเว่ยเนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาหลักสูตรนะครับในหลายๆกลุ่มเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มทาร์เก็ตในแต่ละด้านในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองเห็นความจำเป็นในการที่จะช่วยรีสกิลและก็อัพสกิลของกลุ่มบุคลากรซึ่งได้อยู่ในอินดัสทรีผ่านโครงการและก็เทรนนิ่งต่างๆสำหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วเราก็มีโปรแกรมอย่างCloud Academy เพื่อที่จะเน้นพัฒนาศักยภาพนะครับทางด้าน Cloud Computing ให้กับบุคลากรและ Startups เพื่อจะสามารถนำ Cloud Technology เนี่ยเข้าไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างดีนอกจากโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่ง Target ทางด้านบุคลากรทางด้านดิจิทัลเนี่ยนะครับในหลายๆระดับเรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยพัฒนาอนาคตของเยาวชนไทยเรายังเห็นประเด็นในการที่เราจำเป็นที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเพราะฉะนั้นเราเลยมีโปรแกรมที่จะส่งเสริมนะครับการเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยให้กับเด็กในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความร่วมมือของเราเนี่ยนะครับกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยครับได้เริ่มจากการที่เรามีการจัดสัมมนาในเรื่องของ Thailand Talent Talk เพื่อหารือเรื่องของความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรนะครับเพื่อ address นะครับความเหลื่อมล้ำความรู้และทักษะทางด้านดิจิตอลนะครับซึ่งนำมาสู่ถึงการที่หัวเว่ยเนี่ยได้ส่ง5หลักสูตรเข้าไปที่สถาบันนะครับเพื่อได้รับการรับรอง5หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งระบบโทรคมนาคมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการอบรมน้องๆนักศึกษาเนี่ยไปแล้วนะครับ30กว่าคนซึ่งการอบรมเนี่ยเน้นทั้งด้านทฤษฎีนะครับและการปฏิบัติสร้างมาตรฐานและความสามารถของน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของทางด้านการติดตั้งความปลอดภัยของบุคลากรเองและความปลอดภัยนะครับของกลุ่มผู้ใช้งานที่นี่มืออาชีพ
1: อีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะเรื่องของ Digital for All Technology Innovation AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอินเทอร์เน็ต 5G ที่เราจะต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพราะในภาพรวมแล้วเนี่ยประเทศไทยขาดแรงงานส่วนนี้พันกว่าอัตราด้วยกันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเราจึงมีการสร้างความร่วมมือกับทางหัวเว่ยในการที่จะเตรียมความพร้อมบุคลากรในอาชีพช่างส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูงบุคลากรที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันคุณวิชาชีพในมาตรฐานตัวนี้จะมีสมรรถนะที่มีมาตรฐานสูงเพียงพอสามารถจะรองรับระบบ 5G ได้ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวช่องทางธุรกิจอาชีพที่แอมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยสร้างโอกาสสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับทุกคนค่ะเพราะเมื่อโลกพัฒนาไปข้างหน้าด้วยพลังขับเคลื่อนของเทคโนโลยีอาชีพยุคดิจิทัลใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาก็ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอื่นๆนะคะเข้าไปดูได้ตามช่องทางที่ขึ้นให้ที่หน้าจอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอมและทีมงานขอพระคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: หลักการสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงการมีส่วนร่วมโดยตรงผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ออกแบบมาให้เกิดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการทำโครงงานการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือการแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลองการมีส่วนร่วมโดยตรงทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งและยิ่งขึ้นการสะท้อนประสบการณ์หลังจากปฏิบัติ ผู้เรียนควรมีโอกาสสะท้อนประสบการณ์ที่ได้รับโดยการตั้งคำถามเช่นฉันได้เรียนรู้อะไรอะไรที่ฉันสามารถทำได้ดีกว่านี้

และความรู้หรือทักษะนี้สามารถนำไปใช้ในบริบทอื่นได้อย่างไรการสะท้อนประสบการณ์ช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเข้าใจบทเรียนได้ลึกซึ้งขึ้นการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันการทำงานหรือการแก้ปัญหาในสังคมการเรียนรู้ออนไลน์การเรียนรู้ออนไลน์หมายถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาวิดีโอการสอนและกิจกรรมแบบโต้ตอบได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตลักษณะสำคัญของการเรียนรู้ออนไลน์หรือการยืดหยุ่นผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีโอกาสเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ตนเองสะดวกที่สุดนอกจากนี้การเรียนรู้ออนไลน์ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆโดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่จริงข้อดีของการเรียนรู้ออนไลน์การเข้าถึงที่กว้างขวางการเรียนรู้ออนไลน์ช่วยลดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทรวมถึงสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลายและทันสมัยความยืดหยุ่นในการเรียนผู้เรียนสามารถเลือกเวลาสถานที่ที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีภาระงานหรือความรับผิดชอบอื่นๆการใช้ทรัพยากรดิจิทัลการเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรในรูปแบบดิจิทัลเช่นวิดีโอการสอนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบประเมินออนไลน์ทำให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลการเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคดิจิทัลความท้าทายของการเรียนรู้ออนไลน์นั้นก็คือการขาดปฏิสัมพันธ์กับทางสังคมการเรียนรู้ออนไลน์อาจลดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนรวมถึงระหว่างเพื่อนร่วมชั้นความต้องการอุปกรณ์และความเชื่อมต่อผู้เรียนต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเช่นคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตรวมถึงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสถียรซึ่งอาจเป็นปัญหาสำคัญของกลุ่มการขาดแรงจูงใจการเรียนรู้ออนไลน์ต้องอาศัยการบริหารเวลาและความรับผิดชอบในตนเองผู้เรียนบางคนอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะรักษาแรงจูงใจในการเรียนรู้คุณภาพของเนื้อหาแม้ว่าเนื้อหาออนไลน์จะมีความหลากหลายแต่บางครั้งอาจขาดการควบคุมคุณภาพหรือไม่เหมาะสมกับผู้เรียนบางกลุ่มแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้การเรียนรู้ออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นควรมีการพัฒนาทั้งในด้านเนื้อหาเทคโนโลยีและวิธีการสอนตัวอย่างเช่นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีความโต้ตอบสูงการจัดอบรมผู้สอนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เรียนประโยชน์ของแนวคิดทางการฝึกทักษะอาชีพด้วยระบบออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตลดข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลาในการเดินทางไปสถานที่อบรมประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าเดินทางหรือค่าที่พักในการอบรมหลายหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการฝึกอบรมแบบออฟไลน์หรือมีเวอร์ชันฟรีให้เข้าถึงเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเองสามารถเลือกเรียนตามความเร็วและระดับความเข้าใจของตัวเองทบทวนเนื้อหาที่สำคัญที่ซ้ำตามความต้องการรองรับผู้เรียนจำนวนมากไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนเหมือนการฝึกอบรมแบบห้องเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศหรือทั่วโลกสามารถเรียนรู้ร่วมกันมีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกมีคอร์สออนไลน์ที่ควบคุมหลากหลายอาชีพเช่นการตลาดดิจิทัลงานช่างฝีมือ

โปรแกรมมิ่งและอื่นๆสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสนใจและแนวทางอาชีพของตนใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้มีการใช้วิดีโอแอนิเมชันการจำลองสถานการณ์หรือ AI ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นมีระบบแบบฝึกหัดหรือโปรเจกต์ให้ทดลองทำจริงส่งเสริมการพัฒนาทักษะตลอดชีวิตสามารถอัปเดตทักษะใหม่ๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพและพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพเชื่อมโยงกับตลาดแรงงานและโอกาสการทำงานหลายแพลตฟอร์มมีหลักสูตรที่ได้รับการรองรับจากบริษัทชั้นนำบางหลักสูตรมีโอกาสฝึกงานหรือเชื่อมต่อกับนายจ้างโดยตรงการเรียนรู้จากชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้จากชุมชนหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในบริบทของชุมชนโดยการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนชุมชนในที่ไม่จำกัดแค่เฉพาะในระดับหมู่บ้านหรือเมืองแต่ยังสามารถขยายไปถึงชุมชนออนไลน์และเครือข่ายต่างๆที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้จากชุมชนหรือเครือข่ายมีความสำคัญหลายประการเช่นเสริมสร้างทักษะที่สามารถนำไปใช้จริงการเรียนรู้จากชุมชนทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในบริบทจริงได้โดยการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและบุคคลในพื้นที่นั้นๆการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเรียนรู้จากชุมชนมักเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายของคนในชุมชนซึ่งสามารถเป็นแหล่งทรัพยากรในการสนับสนุนการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการเรียนรู้ที่เน้นความยั่งยืนชุมชนสามารถเป็นแหล่งที่มาของการเรียนรู้และพัฒนาที่มีความยั่งยืนเนื่องจากการเรียนรู้ประสบการณ์ในพื้นที่จริงช่วยให้เกิดการพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปและตอบโจทย์ในระยะยาวการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายบทสรุปการฝึกทักษะอาชีพเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตการทำงานโดยการเลือกวิธีฝึกที่เหมาะสมกับความต้องการเป้าหมายของตนเองบุคคลจะสามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจและมีศักยภาพในระยะยาวการลงทุนในฝึกทักษะอาชีพจึงไม่เป็นเพียงแต่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้กับตนเองและบุคคลแต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในชั่วโมงที่12นี้นะคะการฝึกทักษะอาชีพเพื่อมีงานทำนะคะเราจะได้ประโยชน์นะคะจากเนื้อหาสาระในชั่วโมงนี้นะคะและเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงที่13นะคะกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณ

0: แล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมแต่มันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณชมเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มอ.พลนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นะคะผู้ติดตามชมรายการก็จะทราบว่าจะมีงานที่มีจากการนำวัสดุที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดคุณค่านะคะแล้วก็เป็นการนำมาซึ่งรายได้นะคะเราก็สามารถที่จะทำผู้ที่เห็นแล้วผู้ชมแล้วสร้างงานเป็นอาชีพได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นบางทีเราคิดไม่ถึงว่าจะทำ อะไรได้อันนี้เราเห็นจากผู้นำเสนออาจารย์บังออนเนี่ยก็จะนำเสนอไป

บางท่านที่ชมแล้วว่าเอ้ยมันไม่ยากเกินไปงานอะไรง่ายเกินไปอะไรเงี้ยนะคะเราอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเราคิดว่าผู้ที่ยังไม่ทราบก็มียังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็มีเราก็นำสามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้นะคะเป็นการสืบสารภูมิปัญญาได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะภูมิปัญญาทางด้านศิลปะงานประดิษฐ์นะคะทีนี้วันนี้นำเสนอสรรสร้างงานประดิษฐ์นั้นตอนที่4แล้วนะคะสำหรับภาคการศึกษานี้นะเราจะนำสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะมันเรียบง่ายเกินไปใช่ไหมคะเราก็มาทำให้เกิดประโยชน์จากมองการมองเห็นแล้วเราก็จะได้สิ่งที่แปลกตาขึ้นนะคะเนี่ยนะคะก็จะได้งานชิ้นงานขึ้นมานะคะเราก็จะมีงานนี้ก็จะมีไม้บรรทัดนะคะไม้แหลมกาวอเนกประสงค์คือกาวกาวร้อนที่จะต้องใช้ปืนยิงกาวนะคะปักคีบไม้คีบนะคะกรรไกรเล็กกรรไกรใหญ่นะคะดินสอเขียนจุดมาร์กนะคะคือจุดที่เราจะต้องกำหนดว่าจุดนี้จะได้ทำให้อยู่ว่าจุดนี้อยู่ส่วนใดนะคะไม่ใช่ทำไม่ถูกจุดนะคะเราไม่ใช้ดินสอนะคะปากกาด้ามนี้ใช้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยโดนน้ำรีดแล้วก็จะหายไปเลยนะคะมันจะไม่เปื้อนเปื้อนนะคะจะไม่ติดอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ขนเม่นนะคะขนแม่นนี่สามารถที่จะจุดลงไปได้นะคะมาร์กได้อีกเช่นกันนะคะทีนี้ผ้าชิ้นนี้นะคะมันเป็นผ้าลูกไม้ซึ่งมีลายแล้วมีมุมที่จะประกอบสีสันให้มันเข้ากับนี่ไม่ใช่สีที่มันไม่ตรงข้ามกันเพราะสีนี่มันเป็นสีธรรมชาตินะคะเป็นใบลานนะคะใบลานซึ่งสารเขาฟอกขาวมากเลยนะคะท่านผู้ชมฟอกขาวจนขาวนะคะเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็มาสร้างให้เกิดลวดลายขึ้นอาจจะทำได้ด้วยการตัดแปะหรือทำอันนี้เฉพาะวันนี้จะสอนเรื่องการตัดลูกไม้มาประกอบนะคะทำเรียกว่าเดโคพาดก็ได้ปะแล้วก็ติดแล้วก็ทำส่วนเดโคพาดก็ทำได้นะคะอันนี้ตัดแปะติดปะติดอะไรเนี่ยได้นะคะเพ้นท์ก็ได้นะคะเพ้นท์สีนะคะได้นะคะเหมือนกับเพ้นท์เสื้อได้นะคะทีนี้เรานะคะมาดูลูกไม้นะคะเรากะว่าจุดไว้ว่าจุดไหนนะคะเนี่ยนะคะแนวนี้นะคะเราก็หมุดไว้ก่อนเราไม่ติดทั้งหมดนะคะเราไม่ติดทั้งหมดของผ้าเราติดแค่บางส่วนที่มีลายที่มันเป็นดอกเป็นลายคัตเวิร์กอะไรพวกนี้นะคะ

มันจะปิดลายที่มันไม่สวยงามนะคะเหมือนกับลายแบบฟอกขาวไม่หมดนะคะมันก็จะเป็นด่างๆนะคะ

ไลน์มันไม่จบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีไลน์ไลน์ที่เราตัดดอกไม้เรียงไปนะคะ

เนี่ยนะคะค่อยๆตัดนะคะตัดแล้วมันมีส่วนที่เป็นดอกอยู่นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแต่งให้มันสวยงามนะคะ

ต้องใช้เข็มหมุดกลัดนะคะค่อยๆซ้ออันนี้เราต้องหาลูกไม้ที่มันมีริมนะคะค่อยๆเซาะตะข่ายออก

ค่อยๆเซาะไปเรื่อยๆนะคะเซาะแต่ต้องดูลายให้มันบางทีไปพบกับอะไรจุดที่ลายที่จะลายที่

ตอนนี้เราแปะทากาวไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวต้องให้ติดตรงนี้แล้วเดี๋ยวถึงจะมาซ่อมตรงนี้ที่มันขาดไปนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็แต่งได้นะคะ

ค่อยๆติดส่วนบนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างล่างนิดนึงนะคะตอนนี้เราให้ดอกที่มันมีตรงนี้ติดกับตัวของแผ่นใบลานนะคะ

ตอนนี้เราก็ยังติดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆซ้ออีกนะคะซ้อส่วนที่มันพอจะเลาะได้นะคะตรงนี้มันเป็นส่วนที่ขาดไปเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งนะคะตอนนี้เราก็ทากาวทากาวไม่ต้องหมดนะคะ

ค่อยๆเซาะนะคะอันนี้มาแปะตรงนี้นะคะพอดี

ไม้แหลมช่วยได้นะคะนี่ก็ได้แต่อันนี้ใช้แล้วทิ้งเลยได้นะคะถ้าพวกนี้ต้องคอยทำความสะอาดได้ดีนะคะไม่งั้นมันจะติดเหนียว

เอาตะข่ายไอ้ตัวตรงนี้ออกนะคะกรรไกรที่จริงกรรไกรปลายโค้งก็ได้นะคะอันนี้

เราต้องเป็นดอกเดียวถ้าเกิดหลายดอกมันดอกที่มันนั่นมันจะไม่ได้นะคะเพราะเราต้องใช้อันนี้ได้หนึ่งดอกหลบมุมพอดี

เราดอกเล็กๆเนี่ยไปแซมตรงส่วนที่ที่ว่างนิดหนึ่งมันจะได้สวยงามนะคะ

งานประดิษฐ์นี่มันไม่ตายตัวนะคะเพราะว่าอย่างดอกไม้เนี่ยบางทีมันต้องมีขาดนิดนึงแล้วก็ตกแต่งเปลี่ยนได้นะคะ

อย่าสูงเกินไปนะคะเพราะว่าเราต้องปิดให้ดูให้อยู่เลยไปก็ไม่ได้นะคะลืมไปนิดหนึ่งเอาค่ะได้แล้วทีนี้สองดอกเนี่ยนะคะแล้วก็ไว้มุมนี้หันกลับไปทางเดียวกันอีกเพราะว่าดอกมันได้อย่างนี้นะคะนะคะ

ตรงนี้เราไม่ควรจะติดนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เปิดดอกมันจะใช้มันจะไม่ได้นะคะติดแล้วมันจะโดนมืออยู่ตลอดนะคะ

านผู้ชมคะงานสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ตอนนี้เป็นตอนที่4นะคะก็เป็นเรื่องของการทำตกแต่งประดิษฐ์นะคะอันเนี้ยตกไม้ที่มีอยู่ลูกไม้ที่ตัดเสื้อผ้าเสร็จแล้วมันมีลายเนี่ยนะคะแล้วก็มาประกอบได้นะคะประดิษฐ์อันนี้เรียกการตกแต่งการประดิษฐ์นะคะเนี่ยแล้วใช้ประโยชน์ก็มีใช้คือใส่กระดาษทิชชู่นะคะกระดาษชำระเนี่ยนะคะวางอยู่บนพานพานไม่ได้เอามานะคะเนี่ยแล้วก็มันสีสันมันจะการเลือกก็ต้องให้เข้ากับชิ้นงานไม่ใช่ไปใช้สีที่มันสว่างมากมันก็ไม่เหมาะสมนะคะอันนี้ผ้านี้เป็นสีที่รู้สึกว่าจะคลาสสิกเวลาตัดเสื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็นต่อส่วนบนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะวันนี้งานสร้างสรรค์งานผ้าก็ประโยชน์ใช้งานก็เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะคะว่าใช้ทำอะไรการเก็บรักษาเวลาไม่ใช้งานแล้วก็ควรจะใส่ถุงห่อไว้อย่างดีไม่ให้โดนโดยเฉพาะเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรอะเป็นส่วนที่ชื้นง่ายนะคะใบลานชื้นง่ายนะคะถ้าเผื่อเราไม่เก็บรักษาไม่ดีก็เกิดเชื้อราได้นะคะแล้วมันก็จะดำมันก็จะใส่บรรจุกระดาษลงไปก็ไม่สวยงามอันนี้เวลาไม่ใช้งานก็ควรจะเก็บให้ดีนะคะสร้างสรรค์งานผ้าวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการอันเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลา

0: ป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นมาให้กับท่านผู้ชมและนักศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับโดยที่ในภาคการศึกษานี้นะครับได้นำรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นมาฝากให้กับท่านผู้ชมและนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของรายการจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามชมด้วยกันครับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นรายการชื่อภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมนะครับนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับมีความประสงค์มีความฝันนะครับที่ในอนาคตอยากจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในรายวิชานี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับสาเหตุปัจจัยนะครับของการเริ่มต้นโครงการนะครับจัดจ้างแรงงานญี่ปุ่นจัดจ้างแรงงานต่างชาตินะครับเพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงโอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ผลประโยชน์นะครับหมายถึงสิ่งที่จะได้มานะครับจากการเดินทางไปประเทศไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็โอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถของตัวเองนะครับรวมไปถึงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับท่านผู้ชมรวมถึงนักศึกษาที่สนใจนะครับลองติดตามชมรายการด้วยกันแล้วก็ลองรับฟังนะครับรายละเอียดต่างๆที่นำเสนอในรายการด้วยกันในรายวิชานี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของภาษาญี่ปุ่นนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับถ้าหากเราจะต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยวันนี้หัวข้อที่จะนำมาฝากกันเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับคำศัพท์จะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับรวมไปถึงมารยาทใน

รับประทานอาหารเวลาที่เราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับการรับประทานอาหารนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของสังคมแต่ละสังคมในโลกนี้นะครับคนจีนนะครับก็มีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารนะครับมีมารยาทในการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับคนไทยเราก็มีธรรมเนียมปฏิบัติมีมารยาทแบบหนึ่งนะครับคนญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็มารยาทอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากคติชนวิทยานะครับคติชนของแต่ละสังคมที่มันมีความแตกต่างกันไปรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆด้วยนะครับสภาพภูมิประเทศต่างๆครับก็หล่อหลอมนะครับให้สังคมแต่ละสังคมนั้นมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านๆมาว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามใช่ไหมครับเราเข้าไปอยู่ในสังคมถ้าเราจะต้องเราเป็นคนนะครับที่จะต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นเขากินอะไรกินแบบไหนนะครับเราก็ควรจะทำแบบนั้นครับแน่นอนมันก็มีเวลาส่วนตัวที่เราจะรับประทานอาหารแบบไทยใช้มารยาทแบบไทยๆกินข้าวกันกับด้วยตัวเองหรือว่ากับเพื่อนร่วมชาติที่เดินทางไปทำงานไปอาศัยอยู่ด้วยกันครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะออกไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้านหรือว่าจะต้องไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้างานก็มีโอกาสนั้นค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำความรู้จักกับอาหารญี่ปุ่นรวมไปถึงมารยาทการรับประทานอาหารญี่ปุ่นสักเล็กน้อยนะครับก็น่าจะเป็นพื้นฐานกับความรู้ทางวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้กับเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนเรื่องของอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหารนั้นนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว่าอาหารหรือการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าโชคุจินะครับโชคุจิคำว่าโชคุจินั้นก็จะมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างนะครับจะเป็นมื้ออาหารก็ได้นะครับจะแปลว่าการรับประทานอาหารก็ได้นะครับจะหมายถึงอาหารครับที่เราบริโภคเข้าไปก็ได้นะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าเอชิเคโตะครับเอชิเคโตะเอชิเคโตะนั้นนะครับก็จะหมายถึงมารยาทนะครับหรือว่าสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับในกรณีนี้เราพูดถึงเรื่องของโชคุจิอยู่เพราะฉะนั้นเอชิเคโตะนั้นก็จะหมายถึงเอชิเคโตะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคุจินะครับก็คือแมนเนอร์หรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารนั่นเองนะครับการทำงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่เพียงแต่ต้องรู้วิธีการทำงานเท่านั้นนะครับหลายๆคนคิดว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเก่งนะครับแล้วก็รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นนะครับจะไปทำงานโรงแรมนะครับก็รู้เกี่ยวกับวิชาชีพการบริการในโรงแรมนะครับจะไปทำงานในโรงงานนะครับก็รู้วิชาชีพในกระบวนการผลิตในการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าลืมนึกถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะครับการเข้าใจวัฒนธรรมนั้นก็เป็นสิ่งพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้นะครับควบคู่ไปกับภาษาญี่ปุ่นรวมไปถึงวิความรู้ทางวิชาชีพที่เราจะไปประกอบอาชีพด้วยนะครับไม่ใช่รู้เพียงแค่ภาษาญี่ปุ่นหรือว่ารู้แค่วิธีการทำงานอย่างเดียวนะครับต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมต่างๆนะครับเรื่องวัฒนธรรมที่ใกล้ตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารครับรวมไปถึงมารยาทในการรับประทานอาหารที่มีความสำคัญมากๆนะครับในแง่ของวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายนั้นเนี่ยนะครับก็ใช้อาหารเนี่ยนะครับใช้การกินอยู่เนี่ยนะครับเป็นตัวเชื่อมครับความสัมพันธ์นั้นๆด้วยเช่นเดียวกันการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารมารยาทในการรับประทานอาหารจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ดีขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นครับมีสังคมนะครับร่วมกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมากขึ้นครับการที่เราเข้าใจนะครับในเรื่องของอาหารการกินของคนชาตินั้นๆเนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าเรามีความเคารพในวัฒนธรรมแล้วก็มารยาทของสังคมนั้นๆได้เป็นอย่างดีนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราไปทำงานที่ญี่ปุ่นครับแต่เรากินอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะครับเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นหรือว่าหัวหน้างานชาวญี่ปุ่นนะครับพอทำงานเสร็จแล้วเขาก็มีการพบปะสังสรรค์หลังเลิกงานหรือว่าในประจำปีแต่ละปีตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่เลี้ยงส่งหัวหน้าหรืออะไรต่างๆงานเลี้ยงปีใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่ง
ต่างเหล่านี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการกินทั้งนั้นอย่างที่บอกไป

แต่ว่าการกินหรือว่าการรับประทานอาหารนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนช่วยนะครับมันเป็นตัวช่วยเชื่อมสัมพันธ์ของคนนะครับการที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมันมีโนมิไคหรือว่ามันมีโชคุจิไคหรือว่ามันมีปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะครับมีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาก็ชวนเราไปแต่เราไปไม่ได้เลยเพราะเรากินอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เลยกินได้แต่อาหารไทยอย่างเงี้ยนะครับโอกาสในการที่จะสร้างสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นมันก็น้อยลงใช่ไหมครับหรือการที่เราเอาไปเขาชวนไปก็ไปนะครับแต่ว่าพอไปถึงกินอะไรไม่ได้เลยกินปลาดิบไม่ได้กินซูชิไม่ได้กินอะไรต่างๆที่เป็นอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะครับได้แต่นั่งดูเขากินอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะรู้สึกเหมือนมีกำแพงครับกั้นอยู่ระหว่างเรากับเขาอะนะครับมีความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะรับเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเขาได้เต็มที่นักเนื่องจากว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ความรู้สึกแบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำความรู้จักอาหารญี่ปุ่นฝึกที่จะรับประทานอาหารญี่ปุ่นรวมไปถึงรับประทานอาหารญี่ปุ่นอย่างถูกต้องถูกวิธีนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่จะทำให้เรามีเพื่อนมีสังคมในญี่ปุ่นสามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับจริงๆแล้วมารยาทในการรับประทานอาหารนั้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลากหลายนะครับมีอยู่หลากหลายขออนุญาตหยิบยกนะครับมารยาทที่เป็นมารยาทที่เข้มงวดนะครับที่เป็นพื้นฐานนะครับที่แม้กระทั่งเด็กๆนะครับเด็กชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติก็ถูกสั่งสอนมาให้ปฏิบัติแบบนี้นะครับเวลารับประทานอาหารนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นครับการเริ่มรับประทานอาหารครับก่อนเริ่มทานอาหารทุกครั้งเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นจะกล่าวทักทายนะครับเราใช้คำว่าเป็นการกล่าวทักทายนะครับโดยพูดว่าอิตดาคิมาสึครับอิตดาคิมาสึครับออกเสียงช้าๆนะครับชัดๆจะออกเสียงว่าอิตดาคิมาสึครับอิตดาคิมาสึแต่ว่ามาสึเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะออกเสียงเร็วออกเสียงรวมกันไปเลยนะครับออกเสียงรวมกลายเป็นว่าอิตดาคิมาสครับอิตดาคิมาสครับซึ่งลักษณะการพูดแบบนี้นะครับคนไทยเราไม่มีนะครับคนไทยเราไม่มีที่ประเทศไทยเรานั้นในสังคมไทยเรานั้นเนี่ยเวลารับประทานอาหารนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ลองคิดตามดูด้วยก็ได้นะครับตอนที่นักศึกษากินข้าวนะครับจะกินข้าวกับที่บ้านจะกินข้าวกับเพื่อนจะกินข้าวกับครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก่อนรับประทานอาหารนักศึกษาจะกล่าวคำว่าอะไรหรือเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเราไม่กล่าวใช่ไหมครับเราไม่กล่าวถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยโบราณอาจจะมีบทสวดบทท่องใช่ไหมครับขอบคุณสิ่งต่างๆนะครับที่ทำให้เทพยดาฟ้าดินต่างๆนะครับที่ทำให้มีข้าวสุดมสมบูรณ์ที่ทำให้มีน้ำให้เราดื่มให้เราได้ใช้ประกอบอาหารอะไรต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่มีบทพูดบทสวดคำกลอนคำกล่าวหรือลักษณะแบบนั้นแล้วในสังคมไทยเราเวลาจะกินเราก็กินอาจจะมีnew culture ใหม่ที่เป็นแบบถ่ายรูปใช่ไหมครับอันนั้นไม่ก็อันนั้นก็จัดว่าเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่เหมือนกันนะครับก่อนกินข้าวต้องถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายเก็บไว้ดูวันหลังนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับวัฒนธรรมที่ทำปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการศึกษามาอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูนะครับให้เห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมของคนญี่ปุ่นนั้นๆของคนคนนั้นเนี่ยนะครับก็คือการกล่าวทักทายว่าอิตดาคิมาสอิตดาคิมาสนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะถามว่าคำนี้ให้ความหมายอย่างไรนะครับให้ความรู้สึกแบบไหนอิตดาคิมาสเป็นคำกล่าวถ่อมตัวนะครับที่แสดงถึงความรู้สึกสำนึกนะครับในบุญคุณนะครับของอาหารที่เรากินหรือว่าของคนที่ประกอบอาหารให้เรากินนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะครับอย่างเช่นขอบคุณดินฟ้าอากาศนะครับขอบคุณเทพยดาเทวดาที่ปกปักรักษาประเทศนะครับที่ทำให้ประเทศมีข้าวอุดมสมบูรณ์มีน้ำอุดมสมบูรณ์ขอบคุณชาวนานะครับที่เก็บเกี่ยวข้าวมาให้กับเราที่หาปลาหาเนื้อปลูกผักต่างๆให้เรากินขอบคุณแม้กระทั่งแม่ครัวนะครับคนทำอาหารที่ทำอาหารให้กับเรากินขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คุณตาคุณยายที่ประกอบอาหารให้เรากินคำว่าอิตราคิมัสนั้นแสดงถึงความรู้สึกถ่อมตัวแล้วก็ขอบคุณบุคคลเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้น

ในสำนวนสั้นๆ สำนวนนี้นะครับอิตาดาคิมาสเนี่ยนะครับมันสะท้อนหลายอย่างเลยหนึ่งสะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่อยู่กันรวมกลุ่มอย่างหนาแน่นนะครับต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันถ่อมตัวเองลงแล้วก็ยกผู้อื่นสูงขึ้นสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่กตัญญูนะครับรู้จักบุญคุณคนนะครับต่อให้เราคิดว่าอ้าวก็ฉันก็จ่ายเงินไปเธอก็ทำกับข้าวให้ฉันกินมันก็เจ้ากันแล้วไงมันก็แฟร์แล้วไงไม่ได้ไปขอเธอกินฟรีๆนะแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามนะครับคนญี่ปุ่นที่เป็นคนจ่ายเงินไปแล้วก็พ่อครัวในร้านอาหารหรือในห้องอาหารของโรงแรมหรูๆเนี่ยทำอะไรให้กับเรากินคนญี่ปุ่นก็ยังรู้สึกขอบคุณถ้าไม่มีคนทำอาหารคนนั้นเนี่ยเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้กินอาหารอร่อยๆ อันนี้คือพื้นฐานครับความรู้สึกนะครับของคนญี่ปุ่นนะครับที่มันสะท้อนออกมาแสดงออกมานะครับผ่านคำว่าอิตาดาคิมัสดังนั้นถ้าเราเป็นคนไทยนะครับแล้วเราไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วเราไปกินข้าวกับคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ครั้งแรกนะครับเราเป็นคนไทยเราก็ไม่รู้นะครับเราก็พอเขาแจกช้อนแจกซ่อมแจกตะเกียบมาแล้วก็กินเลยนะครับในขณะที่คนญี่ปุ่นคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ทำท่าแบบที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยครับเขายกมือประนมมือไหว้ครับแล้วเขาก็กล่าวคำว่าอิตาดาคิมาสครับก่อนที่จะรับประทานอาหารครับพอเราเห็นแล้วเราก็อ๋อเขาทำอย่างนี้เหรอโอเคครับครั้งหน้าครั้งต่อไปเราควรทำควรปฏิบัติตามครับเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฉันไม่ใช่คนญี่ปุ่นสักหน่อยฉันเป็นคนไทยฉันไม่พูดครับปกติที่ประเทศฉันก็ไม่พูดฉันก็จะไม่พูดต่อไปอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เป็นเกิดกำแพงขึ้นนะครับคนญี่ปุ่นที่เขานั่งอยู่ข้างๆเราเขาก็จะอ๋อโอเคเธอก็เป็นคนต่างชาติเนาะเธอก็ไม่ใช่คนในกลุ่มฉันอ่ะครับเธอก็เลยไม่พูดก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เธอละกันครับความรู้สึกของการที่แบ่งแยกก็เกิดขึ้นละครับมีเธอมีฉันครับไม่ใช่พวกเดียวกันเธอปฏิบัติแบบเธอแล้วแต่เธอจะทำยังไงก็แล้วแต่เธอครับถ้าเธออยากจะเป็นถ้าเธอไม่มีความพร้อมหรือว่าไม่มีการปรับตัวที่เป็นคนกลุ่มฉันก็ไม่รับเธอเข้ากลุ่มครับก็จะเกิดความรู้สึกแบ่งแยกกันแล้วก็เวลาเราใช้ชีวิตหรือเราทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ราบรื่นมากนักถ้าเราถูกแบ่งแยกถูกกันออกมาจากกลุ่มซะแบบนั้นแต่ถ้าในขณะเดียวกันครับเราปฏิบัติตัวให้สอดคล้องนะครับตามเจ้าของประเทศครับอะไรที่เราไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับแต่พอเรารู้แล้วเราพยายามปฏิบัติตามนะครับครั้งที่สองพอเราไปกินข้าวกับเขาครั้งนี้เราทำเองเลยนะครับก่อนรับประทานอาหารนะครับพนมมือนะครับประนมมือแล้วก็กล่าวอิตาดาคิมาสนะครับในขณะที่กล่าวนั้นก็ระลึกขอบคุณคนที่ปลูกข้าวปลูกผักปลูกหญ้าให้เรากินนะครับเกษตรกรเอ่ยปศุสัตว์เอ่ยกุ๊กทำอาหารเอ่ยอะไรเงี้ยนะครับแสดงความรู้สึกขอบคุณแบบนั้นไปจากใจจริงของเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนญี่ปุ่นรู้สึกว่าเออนี่เป็นเธอเป็นคนต่างชาติก็จริงแต่ว่าเธอเป็นพวกฉันแล้วนี่เธอทำเหมือนฉันเลยดีจังเลยงดงามจังเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแมนเนอร์แรกนะครับมารยาทแรกที่เคร่งครัดมากเด็กๆถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับว่าจะต้องรำลึกถึงครับให้เกียรติครับคนที่หุงหาอาหารนะครับจัดทรัพยากรทางต่างๆเนี่ยมาเป็นอาหารให้กับเราเนี่ยต้องขอบคุณเขาเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นคนไปทำงานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝึกไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ควรปฏิบัติควรฝึกและปฏิบัติด้วยนะครับต่อไปเรื่องของการใช้ตะเกียบนะครับนะครับก็จริงๆมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตะเกียบเนี่ยบ้านเราไม่ใช้ตะเกียบรับประทานข้าวใช่ไหมครับถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็จะใช้ช้อนซ่อมเราก็จะใช้มือจับกินนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยเราใช้มือจับแน่หรือบางครั้งเนี่ยนะครับข้าวสวยเนี่ยนะครับคนไทยถ้าเป็นผู้สูงอายุคนโบราณเนี่ยนะครับก็ใช้มือจับแล้วก็บีบแล้วก็จับเข้าปากเหมือนกันนะครับบ้านเรานั้นเนี่ยนะครับในสังคมไทยนั้นเรานั้นเนี่ยนะครับเราปฏิบัติแบบนี้มาคือการใช้ช้อนใช้ซ่อมแล้วก็ใช้มือนะครับแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นการรับประทานอาหารใช้ตะเกียบครับใช้ตะเกียบเพราะฉะนั้นครับเราครับจะเอาความสะดวกของเรานะครับหรือว่าเราจะเอาความกลมกลืนนะครับกับสังคมที่เราเข้าไปอยู่อันนี้เราต้องเลือกเอาเองครับเคยเห็นบางครั้งนะครับหลายคนเลยนะครับ
ก็อันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนแต่ละคนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตครับในแบบของตัวเองนะครับแต่ว่าแน่นอนผลที่ตามมาแต่ละคนก็จะได้รับไม่เหมือนกันครับเคยเห็นเพื่อนคนไทยเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมานานแสนนานนะครับแต่ก็เวลาจะรับประทานซุปเต้าเจี้ยวครับนักศึกษาท่านผู้ชมคงจะรับประทานอาหารญี่ปุ่นด้วยกันบ่อยๆใช่ไหมครับเวลาเรากินอาหารญี่ปุ่นก็จะมีซุปเต้าเจี้ยวนะครับมิโซชิรุเนี่ยนะครับที่เป็นถ้วยเล็กๆเนี่ยนะครับมาให้เรารับประทานด้วยนะครับเวลารับประทานเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็ใช้ช้อนเขาก็ใช้ตะเกียบนะครับคีบครับเนื้อคีบเต้าหู้คีบผักอะไรต่างๆที่อยู่ในซุปรับประทานนะครับแล้วเวลาจะซดน้ำเนี่ยก็ยกถ้วยเนี่ยขึ้นซดเลยนะครับแต่คนไทยเราเนี่ยนะครับถ้าเรายกถ้วยแบบนั้นขึ้นซดเนี่ยเราคงโดนคุณแม่ตีเลยใช่ไหมครับเอาถ้วยยกซดอย่างนั้นในประเทศไทยเราคงไม่ทำกันแต่ที่ญี่ปุ่นเขาทำครับทีเนี้ยเพื่อนคนนี้ก็ถูกอบรมถูกสั่งสอนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กว่าไม่ได้นะยกถ้วยขึ้นซดเนี่ยเป็นมารยาทที่ไม่ควรทำเลยนะครับต้องใช้ช้อนตักครับเพราะฉะนั้นการถูกปลูกฝังแบบนั้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เคยชินมากๆเลยพอไปญี่ปุ่นนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นบ้านส่วนตัวบ้านคนญี่ปุ่นไปร้านอาหารก็ตามครับเพื่อนคนนี้ก็จะขอช้อนตลอดครับเวลาจะซดน้ำซุปจากถ้วยซุปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะกินมิโซชิรุเนี่ยต้องขอช้อนตลอดแล้วก็เวลาขอช้อนตลอดเนี่ยก็เข้าใจนะในเหตุในปัจจัยนะครับที่ทำไมต้องขอช้อนเพราะว่าเขาก็อธิบายว่าเนี่ยเขาโดนดุเรื่องนี้จากที่บ้านมาเขาทำไม่ได้จริงๆจะยกถ้วยซุปขึ้นมาซดแต่ในสังคมญี่ปุ่นนะครับเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเอาตามความเคยชินของเราหรือว่าเราจะคำนึงถึงมารยาทวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแล้วก็ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสังคมญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกครับจะต้องเลือกเพราะฉะนั้นเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็เวลามีงานเลี้ยงที่ไหนคนเพื่อนคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยจะชวนเท่าไหร่เพราะว่าเกรงใจนะครับไม่ใช่ว่ารังเกียจอะไรหรอกแต่ว่าสงสารเขาว่านะครับเขาไปกินอาหารญี่ปุ่นทีไรดูเขาลำบากจังเลยต้องมีอุปกรณ์เสริมต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้เสริมขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเอองั้นไม่ชวนดีกว่าเธอก็กินข้าวเหนียวส้มตำอยู่ในหอพักของเธออยู่ในห้องเธอไปก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีผลตามมาที่มันแตกต่างกันไปกับอีกคนนึงที่สามารถปรับตัวได้ง่ายนะครับจะอยู่สังคมไทยก็ใช้ช้อนจะอยู่สังคมญี่ปุ่นก็ใช้ตะเกียบยกหรือว่ายกถ้วยซุปขึ้นซดอะไรเงี้ยนะครับคนที่ปรับตัวได้ก็ค่อนข้างจะมีโอกาสครับแล้วก็มีความสบายครับมีความราบรื่นในการใช้ชีวิตมากกว่านะครับทีนี้นอกเหนือจากการใช้ช้อนในการใช้ตะเกียบแล้วก็การยกถ้วยซุปขึ้นซดแล้วดังที่กล่าวไปนะครับการใช้ตะเกียบภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าฮาชิเนี่ยนะครับในการรับประทานอาหารเนี่ยในการกินอาหารเนี่ยก็ยังมีมารยาทที่จำเป็นจะต้องทราบอีก 2-3 ประการนะครับที่จำเป็นมากๆเลยนะครับก็คือ1นะครับเราไม่คนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะไม่เอาตะเกียบทิ่มลงไปนะครับจิ้มลงไปที่อาหารนะครับไม่รู้ว่าน้องๆนักศึกษานะครับหรือว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านทำกันบ้างหรือเปล่าในประเทศไทยบางทีเรากินคีบลูกชิ้นใช่ไหมครับลูกชิ้นมันลื่นเหลือเกินเราเอาตะเกียบจิ้มลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาขึ้นมากินเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้ที่ญี่ปุ่นนั้นห้ามทำครับห้ามแทงอาหารห้ามเอาตะเกียบแทงอาหารโดยตรงครับเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมครับอันนี้อาจจะเรียนรู้ไว้สักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าบ้านเราไม่ได้ใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารกันมากขนาดนั้นเราใช้กินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเฉยๆนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีข้อจำกัดหรือว่ามีกฎเกณฑ์อะไรมากเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบแบบนั้นแต่ญี่ปุ่นเขาใช้ตะเกียบรับประทานอาหารเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติมีข้อพึงระวังหรือว่ามีข้อห้ามอะไรที่เกี่ยวกับตะเกียบนั้นค่อนข้างมากครับถ้าเรารู้แล้วเราปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมญี่ปุ่นที่เราไปอาศัยอยู่ก็น่าจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่อย่างกลมกลืนคนญี่ปุ่นได้ง่ายดายมากขึ้นครับไม่ขัดหูขัดตาคนญี่ปุ่นนะครับ1ไม่ใช้ตะเกียบแทงอาหารกินครับ2ครับไม่ส่งอาหารกันโดยใช้ตะเกียบนะครับเอาตะเกียบคีบของไปให้อีกคนนึงแล้วอีกคนนึงก็เอาตะเกียบคีบต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะแบบนี้ไม่ทำครับ3ครับเขาไม่เอาตะเกียบปักเข้าไปในอาหารนะครับเอาตะเกียบจิ้มลงไปแล้วก็บางครั้งเราเห็นในทีวีในคอนเทนต์ใช่ไหมครับในโซเชียลมีเดีย
ทำเรียนทำล้อเลียนนะครับรู้ว่าเขาห้ามก็ทำอยู่ตักข้าวให้เพื่อนครับแล้วก็เอาตะเกียบปักลงข้าวเลยแล้วก็ส่งข้าวให้เพื่อนอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรทำในสังคมญี่ปุ่นครับกับอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่มันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรลักลั่นกันพอสมควรนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีธรรมเนียมของการคนญี่ปุ่นเวลาทานอาหารเนี่ยเขาจะมีสำรับของใครของมันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการตักอาหารจากตรงกลางมาเหมือนกับเราของเราจะกินอาหารโดยมีสำรับอยู่ตรงกลางแล้วเราก็มีช้อนกลางตักใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีสำรับตรงกลางเขาแบ่งเซตของใครเซตของมันเลยนะครับชุดอาหารใครชุดอาหารมันไปเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตะเกียบของเรานี่แหละนะครับในการรับประทานอาหารแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมตะวันตกรวมถึงวัฒนธรรมชาติอื่นๆก็หลั่งไหลเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับมันก็มีการบางครั้งที่มันจะต้องมีการแชร์อาหารจากตรงกลางอย่างเช่นอาจจะรับประทานสลัดร่วมกันอะไรเงี้ยเป็นสลัดโบใหญ่ๆเป็นชามสลัดใหญ่ๆแล้วเลยคีบผักสลัดครับจากชามตรงกลางนั้นมากินนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคือลองจินตนาการดูนะครับตะเกียบมันก็จะมีปลายที่จับด้ามจับใช่ไหมครับแล้วก็มีปลายที่มันใช้คีบอาหารเข้าปากเราอะถ้าเราเอาปลายที่ใช้คีบอาหารเข้าปากเราไปคีบอาหารตรงกลางมาเขาก็ว่าสกปรกใช่ไหมครับไม่เหมาะคนสมัยก่อนก็เลยมีธรรมเนียมปฏิบัติอันนึงก็คือก็เลยพลิกตะเกียบด้ามเดียวกันเนี่ยนะครับก็พลิกเอาด้านที่เป็นด้านจับเนี่ยไปคีบเพราะถือว่าด้ามจับนะไม่ได้เข้าปากไม่สกปรกไปคีบอาหารจากถ้วยตรงกลางมาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าดูในเรื่องของไฮจีนในเรื่องของสุขอนามัยในปัจจุบันแล้วเขาก็บอกว่าก็พอๆกันนั่นแหละนะครับจะเป็นด้านไหนก็ตามมันก็ไม่เปื้อนน้ำลายในปากเธอมันก็เปื้อนมือเธออยู่ดีนะครับเธอเอามาคีบอาหารตรงกลางนี้ก็ไม่เหมาะอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าใช้อย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเกิดจะชี้คีบของจากตรงกลางเนี่ยก็อาจจะใช้ตะเกียบที่เป็นตะเกียบตรงกลางดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทยอยมีธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆให้มันสอดคล้องให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นที่เป็นประเด็นที่มันเป็นเดนโตหรือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่ดั้งเดิมมาที่เขาไม่ทำกันเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบก็ตามรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนสไลด์เนี่ยครับก็คือไม่ทิ่มของไม่เอาตะเกียบทิ่มอาหารครับไม่ส่งต่ออาหารกันโดยใช้ตะเกียบแล้วก็ไม่ปักตะเกียบลงไปในชามข้าวแบบที่อยู่ในรูปภาพครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการรับประทานอาหารอย่างเงียบๆนะครับพูดขณะทานอาหารนะครับไม่ควรทำให้เสียงดังเกินไปโดยเฉพาะเมื่อทานในที่สาธารณะหรือในที่ทำงานควรแสดงออกถึงความระมัดระวังในการทำเสียงนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วประเทศไทยเราก็พอๆกันครับก็มีธรรมเนียมปฏิบัติลักษณะแบบนี้นะครับเราเองเวลากินข้าวเราก็จะไม่พูดครับที่เราถูกอบรมมาใช่ไหมครับเวลาอาหารอยู่ในปากเราก็จะไม่พูดครับเราก็จะเคี้ยวเสียงเบาๆครับแล้วก็เราก็จะไม่พูดธุระปะปังอะไรมากมายนะครับในระหว่างรับประทานอาหารแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเรารับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของปาร์ตี้มันมีเรื่องของการสังสรรค์เฮฮาเนี่ยนะครับการรับประทานอาหารมันผนวกเข้ากับการสังสรรค์เฮฮามันก็เลยกลายเป็นว่ากินข้าวแล้วก็คุยได้นะครับอาหารอยู่ในปากก็คุยเถอะไม่เป็นไรนะครับดื่มไปด้วยคุยไปด้วยแล้วก็ถ้ามันสนุกมากๆมันมากๆก็ตะโกนดังๆกันไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่มันเพิ่งเกิดขึ้นครับภายหลังครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตรงนี้ควรปฏิบัติอย่างไรนะครับในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นเดนโตเป็น traditional เนี่ยนะครับก็คือเงียบครับเหมือนกับคนไทยเราครับไม่พูดคุยเสียงดังครับกินกันอย่างเงียบๆครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ของงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้เนี่ยครับมันก็จะใช้วิธีปฏิบัติอีกแบบนึงดังนั้นในเรื่องนี้นะครับก็จึงใส่เครื่องหมายวงเล็บไว้ครับว่าให้ดูสถานการณ์เป็นหลักครับว่าสถานการณ์เป็นสถานการณ์แบบไหนครับถ้าเป็นกินอาหารแบบในชีวิตประจำวันครอบครัวทั่วๆไปกับคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็พยายามระมัดระวังเรื่องของการใช้เสียงดังมากเกินไปนะครับแต่ว่าเกิดเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ครับก็ไม่เป็นไรครับคนญี่ปุ่นเขาก็มีสถานการณ์มีอารมณ์แบบนั้นเหมือนกันเวลาเฮฮาครับกินเหล้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็กินเลี้ยงเนี่ยนะครับก็เสียงดังเหมือนกันการเก็บจานเมื่อทานข้าวเสร็จเมื่อทานอาหารเสร็จนะครับจัดการจานและช้อนซ่อมให้เรียบร้อยครับ
อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

ครับบ้านเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับเวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะรวบช้อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะนำไปล้างเองครับยกเว้นว่าถ้าเกิดเจ้าบ้านถ้าเราไปกินข้าวที่บ้านคนญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องไม่เธอเดี๋ยวเขาจัดการเองเราก็ปฏิบัติตามที่เขาพูดครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากให้เราไปลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขานะครับพื้นที่ของเขาครับเขาอยากจะบริหารจัดการเองก็ปล่อยเขาจัดการไปแต่ว่าเราก็ทำเป็นรวบช้อนทำเป็นเตรียมที่จะยกไปล้างเนี่ยนะครับเป็นมารยาทครับแล้วก็ดูสถานการณ์แต่ถ้าเกิดเขาอ้อเชิญเลยซิงอยู่ตรงนี้ซิงล้างจานอยู่ตรงนี้เขาโบกมือผายมือให้เราไปเราก็ต้องถือไปล้างเองครับ อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธรรมเนียมในการหยุดรับประทานอาหารครับแล้วก็วางตะเกียบบนฮาชิโอคินะครับหรือว่าแท่นวางตะเกียบครับไม่อันนี้ไม่แน่ใจว่านักศึกษาเคยเห็นหรือเปล่านะครับเวลาเราทานอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในร้านอาหารก็ตามหรือที่บ้านคนญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยตะเกียบเราจะไม่วางราบไปกับพื้นโต๊ะนะครับเพราะว่าพื้นโต๊ะมันก็อาจจะไม่ค่อยสะอาดมากนักครับเขาก็จะมีฮาชิโอคินะครับเป็นท่อนแท่งเล็กๆนะครับเป็นท่อนไม้หรือว่าอาจจะเป็นวัสดุอื่นๆอย่างเป็นเซรามิกก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็เอาตะเกียบเนี่ยปลายโดยเฉพาะปลายที่จะเป็นปลายแหลมๆที่จะใช้คีบอาหารเข้าปากเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงแหน่งนั้นนะครับเวลาที่ก่อนจะรับประทานอาหารนะครับตะเกียบก็จะถูกวางไว้ที่ฮาชิโอคิเตรียมไว้นะครับแสดงให้เห็นถึงความสะอาดครับว่าตะเกียบเนี่ยสะอาดนะครับได้วางไว้ในพื้นที่ที่ไม่สกปรกนะครับพร้อมที่จะรับประทานอาหารใช้รับประทานอาหารได้นะครับทีนี้พอกินไปนะครับพอกินไปแล้วก็เราจะหยุดนะครับเพื่อที่เราจะดื่มเครื่องดื่มนะครับเราก็จะวางตะเกียบคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะวางตะเกียบเนี่ยวางไว้บนฮาชิโอคิแล้วก็เอามือนะครับไปหยิบเครื่องดื่มมาดื่มนะครับหรือว่าเอามือไปใช้ทำอย่างอื่นอย่างเช่นหยิบผลไม้หยิบจานหยิบกระดาษทิชชู่เช็ดปากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในระหว่างที่เราจะวางตะเกียบเนี่ยเราจะไม่เอาตะเกียบคนญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ค่อยเอาตะเกียบไปวางไว้ขอบจานขอบถ้วยครับหรืออย่างประเทศไทยเราทำครับเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวอะเราตะเกียบวางพาดกับถ้วยอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นไม่ค่อยทำแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะครับถ้าในโต๊ะอาหารของเราเนี่ยมันมีฮาชิโอคิครับให้เราวางตะเกียบไว้บนฮาชิโอคิอยู่เสมอนะครับแต่คนไทยเราแรกๆเราก็จะชินใช่ไหมครับเพราะเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็จะวางพาดตะเกียบไว้บนชามเลยนะครับบางครั้งเราไปกินที่ญี่ปุ่นเราก็เอาตะเกียบวางพาดกับถ้วยซุปถ้วยมิโซชิรุเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นครั้งแรกก็ไม่เป็นไรแต่พอเราสังเกตดูคนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นครับเราก็เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเขาครับก็จะเหมาะสมกว่าครับการเชิญทานอาหารนะครับในบางสถานการณ์เช่นในการพบปะทางธุรกิจหรือการทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมงานนะครับการเชิญให้ทานก่อนครับเป็นมารยาทที่สุภาพครับเนาะบางครั้งเชิญกันไปเชิญกันมาเชิญกันไปเชิญกันมาไม่ได้กินสักทีนะครับแต่ว่าก็แข่งกันครับอันนี้แซวกันเล่นๆนะครับแข่งกันว่าใครจะชนะครับใครจะเป็นคนเชิญคนสุดท้ายนะครับใครกินก่อนแพ้อะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้มันเป็นมารยาทของเขาจริงๆคนที่เชิญมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคนกินที่หลังสุดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ถ่อมตัวมากที่สุดครับโดยทั่วไปแล้วเราก็จะเชิญให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนครับคำว่าเชิญในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้คำว่าโดโซครับโดโซครับถ้าเกิดเราเป็นผู้น้อยนะครับหรือว่าเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับก็วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมก็คือพอเราจะรับประทานอาหารนะครับถ้าเกิดเขาเชิญเราครับเราก็จะผายมือย้อนกลับไปที่คนที่เชิญเราผู้ใหญ่ที่เชิญเรานะครับแล้วก็บอกว่าโอซากินิโดโซครับเชิญก่อนเลยครับครับหรือจะโดโซก่อนเฉยๆก็ได้โดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่ก็จะรู้ครับว่าโอเคถ้างั้นตัวเองก็ต้องเริ่มแล้วล่ะถ้าไม่เริ่มผู้น้อยก็ไม่ได้กินสักทีอะไรเงี้ยนะครับต้องระมัดระวังว่าบางทีเราก็เพลินพอเขาบอกเชิญปุ๊บเราก็เอาเลยนะครับแล้วก็กินเลยเนี่ยนะครับอาจจะครั้งแรกอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าครั้งที่2ครั้งที่3นะครับแล้วถ้าเราจะทำตามมารยาทของญี่ปุ่นครับก็ให้ผู้ใหญ่ทานก่อนครับโดยที่กล่าวคำว่าโดโซครับเป็นการเชิญครับให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้รับประทานก่อนก็จะสุภาพนะครับแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตัวของเราได้อย่างดีทีเดียวครับการขอบคุณหลังจากรับประทานอาหารครับเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วครับก็จะกล่าวคนญี่ปุ่นก็จะกล่าวคำว่าโกจิโซซามาเดชิตะครับโกจิโซซามาเดชิตะประเทศไทยเราก็ไม่มีนะครับธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้นะครับนักศึกษาหรือท่านผู้ชมลองจินตนาการดูก็ได้

นะครับเวลาเรารับประทานอาหารนะครับพอทานเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่กล่าวอะไรนะครับเราก็อิ่มอร่อยใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเมื่อทานเสร็จแล้วนะครับจะกล่าวครับคำทักทายนะครับวลีภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ว่าโกจิโซซามาเดชะถ้าเราแปลสำนวนนี้นะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับน่าจะเหมาะกับ ประโยคนะครับน่าจะเข้ากับประโยคภาษาไทยที่บอกว่าขอบคุณสำหรับมื้ออาหารอิ่มมากเลยอร่อยมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับความรู้สึกของสำนวนนี้ก็คือเป็นความรู้สึกขอบคุณนะครับบุคคลที่ทำให้เรามีอาหารในวันนี้นะครับให้เราได้สามารถที่จะรับประทานอาหารในวันนี้ได้อย่างอิ่มอร่อยนะครับก่อนที่รับประทานอาหารนะครับก็กล่าวไปแล้วทีหนึ่งใช่ไหมครับยังจำได้ใช่ไหมอิตาดาคิมัสใช่ไหมครับพอทานเสร็จแล้วก็ต้องกล่าวขอบคุณอีกโกจิโซซามาเดชิตะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับอาหารมื้อนี้อิ่มอร่อยมากๆต่อให้เราไปกินอาหารที่ร้านอาหารแล้วเราก็จ่ายตังค์ซื้ออาหารนั้นนะครับแต่คนญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามนะครับก็จะกล่าวโกจิโซซามาเดชิตะเสมอนะครับอาจจะกล่าวกับตัวเองครับกล่าวกับเทพยดาฟ้าดินหรือแม้กระทั่งกล่าวกับเจ้าของร้านกุ๊กที่ทำอาหารคนทำอาหารที่ทำอาหารให้กับเรากินนะครับอันนี้เป็นมารยาทพื้นฐานนะครับขั้นต้นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวอิตาราคิมัสก่อนรับประทานอาหารการใช้ตะเกียบอย่างถูกต้องเหมาะสมการรับประทานอาหารอย่างเงียบๆครับโดยคำนึงถึงสถานการณ์ครับเป็นหลักครับสถานการณ์ไหนควรเงียบสถานการณ์ไหนควรเฮฮานะครับการเก็บจานครับเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับการใช้ฮาชิโอคิหรือว่าการใช้ที่วางตะเกียบนะครับการเชิญให้กับผู้ใหญ่หรือว่าผู้บังคับบัญชานะครับรับประทานอาหารก่อนครับแล้วเราซึ่งเป็นผู้น้อยเราก็รับประทานอาหารทีหลังครับโดยใช้คำว่าโดโซเชิญให้ท่านเหล่านั้นทานก่อนหรือว่าการกล่าวขอบคุณโดยใช้สำนวนโกจิโซซามาเดชะนะครับขอบคุณหลังรับประทานอาหารเป็นต้นนะครับอันนี้จริงๆแล้วยังมีอีกเยอะมากเลยนะครับที่เป็นมารยาทในการรับประทานอาหารแต่ว่านี่เป็นพื้นฐานนะครับที่น่าสนใจนะครับที่ควรจะรู้นะครับในเบื้องต้นก่อนต่อไปนะครับอาหารญี่ปุ่นที่ควรรู้จักนะครับมีอะไรบ้างนะครับหลายคนก็คุ้นชินนะครับกับอาหารญี่ปุ่นเป็นอย่างดีคนไทยเราชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นนะครับเราไปห้างสรรพสินค้าไปเดินที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ต่างๆช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆเนี่ยปัจจุบันเราแทบจะไม่เห็นร้านอาหารไทยเลยครับเจอแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับคนไทยเราชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากและอาหารไทยล่ะอาหารไทยเอาไว้กินที่บ้านนะครับถ้าไปห้างต้องกินอาหารญี่ปุ่นครับทีนี้อาหารญี่ปุ่นครับที่มันเป็นญี่ปุ่นเลยนะครับเรามาดูสิครับว่าเราเคยกินอะไรกันบ้างนะครับนักศึกษาท่านผู้ชมเคยรับประทานอะไรรู้จักอะไรกันบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายแต่ขออนุญาตหยิบยกมาสัก 2-3-4-5 ครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็เรียนรู้กันวันนี้ก็คืออันที่1นะครับซูชิครับซูชิบ้านเราเรียกว่าซูชินะครับก็คือข้าวปั้นที่มีของดิบนะครับวางไว้ข้างบนครับข้าวที่ว่านี่ก็เป็นข้าวสวยข้าวหุงข้าวสารสีขาวๆเนี่ยครับที่ไปหุงมาแล้วก็ผสมกับน้ำส้มสายชูครับปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็วางของดิบวางไว้ข้างบนของดิบที่ว่านั้นจะเป็นปลาก็ได้ครับหรือจะเป็นกุ้งจะเป็นหอยจะเป็นปลาหมึกก็ได้ครับปัจจุบันก็อาจจะมีการประยุกต์เอาเป็นไข่หวานครับไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำวางไว้ครับก็ได้หรือบางทีเราอาจจะเห็นที่เป็นเทมปุระของทอดเนี่ยนะครับมาวางไว้ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วซูชิเนี่ยถ้าเอาตามธรรมเนียมปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตามวัฒนธรรมเดิมจริงๆแล้วเนี่ยก็คือข้าวปั้นที่รับประทานที่วางที่กินกับปลาดิบครับมีปลาดิบวางไว้อยู่ด้านบนครับเราเรียกว่าซูชิคนญี่ปุ่นเรียกว่าซูชิครับคนแต่ว่าคนไทยเราเรียกว่าซูชิครับออกเสียงว่าซูชิแต่คนญี่ปุ่นออกเสียงว่าซูชิครับซูชิครับซุเสียงสั้นครับชิก็เสียงสั้นครับซูชินะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่ประเทศไทยเราก็เรียกซูชิไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปกินกับคนญี่ปุ่นแล้วก็จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นว่าจะกินซูชิครับเราก็ออกเสียงให้เป็นภาษาญี่ปุ่นครับซูชิครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับในโอกาสต่อๆไปจะมาคุยกัน

ี่ยวกับเรื่องของคำญี่ปุ่นในสังคมไทยนะครับมันมีคำญี่ปุ่นเยอะแยะเลยอยู่ในสังคมไทยแล้วก็เราคนไทยเราก็เคยชินใช่ไหมครับกับการใช้คำเหล่านั้นเนาะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ซูซูกิอย่างเงี้ยครับแล้วพอไปญี่ปุ่นเราก็จะไปซูซูกิอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะครับจริงๆแล้วเขาออกเสียงเป็นซูซูกิครับซูซูกิต่างๆหรือเนี่ยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยนะครับอย่างเช่นซูชิเนี่ยนะครับเราเรียนเราคุ้นชินกับการออกเสียงแบบไทยๆอ่ะซูชิครับพอเราไปญี่ปุ่นแล้วเราก็ไปสั่งแบบนี้ที่ร้านอาหารนะครับซูชิเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นบางทีเขาก็งงเขาก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นคำต่างๆเราเนี่ยนะครับแล้วเราก็ปรับให้เป็นการออกเสียงแบบญี่ปุ่นมันก็น่าจะทำให้เราใช้ชีวิตที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นนะครับซูชินะครับออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นซูชิครับเมนูต่อไปนะครับที่คนญี่ปุ่นก็รับประทานกันอย่างแพร่หลายก็คือราเมนครับราเมนอันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่วัฒนธรรมญี่ปุ่นครับเป็นวัฒนธรรมอาหารเส้นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากประเทศจีนนะครับออกเสียงคล้ายๆกันนะครับไม่ค่อยแตกต่างกันครับภาษาญี่ปุ่นกับภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยเนี่ยนะครับออกเสียงว่าราเมงครับราเมงก็คืออาหารนะครับที่ทำมาจากบะหมี่นะครับอยู่ในน้ำซุปครับซึ่งมีหลากหลายรสชาติมากเลยจะเป็นซุปเต้าเจี้ยวก็มีนะครับมีซุปทงโคสึซุปกระดูกหมูนะครับหรือจะเป็นชิโอซุปนะครับเป็นซุปเกลือเป็นซุปโชยุซุปก็มีซุปรสโชยุเนี่ยนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับบางทีถ้าเห็นแปลกๆเนี่ยเป็นซุปน้ำมะเขือเทศเนี่ยนะครับก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับอูด้งครับก็เป็นเมนูเส้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเส้นเนี่ยก็จะทำมาจากข้าวสาลีนะครับแล้วก็ปั้นครับให้มีความหนานะครับแล้วก็เวลาหั่นเนี่ยก็หั่นเป็นเส้นกลมๆที่มีลักษณะหนานะครับอูด้งโอโคโนมิยากิโอโคโนมิยากินะครับก็คืออาหารนะครับที่เป็นขนมแป้งทอดขนาดใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในร้านอาหารเวลาเราไปสั่งโอโคโนมิยากิเนี่ยเราดูเมนูเนี่ยครับเขาก็จะวงเล็บไว้ข้างหลังพิซซ่าสไตล์ญี่ปุ่นครับมีลักษณะกลมๆคล้ายกับแผ่นพิซซ่านะครับก็เลยเรียกว่าเป็นพิซซ่าสไตล์ญี่ปุ่นครับเทมปุระครับก็เป็นเมนูของทอดครับซึ่งของทอดที่ว่านี่ก็อาจจะเป็นกุ้งทอดครับผักทอดหรือว่าปลาหมึกทอดอะไรต่างๆครับเทมปุระนั้นจัดเป็นอาหารประเภททอดครับอีกอันนึงนะครับก็คือคำว่าเบนโตครับเบนโตก็คืออาหารกล่องข้าวกล่องครับที่มีหลากหลายประเภทนะครับอันนี้ก็จะเจอในร้านสะดวกซื้อค่อนข้างเยอะครับเวลาเราไปอยู่ญี่ปุ่นเราก็บางทีเรามีเวลาว่างเราก็อาจจะทำอาหารครับที่พักของเราแต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลานะครับการที่เราไปที่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อคอมวีเนนซ์สโตร์เนี่ยนะครับแล้วเราไปหาข้าวกล่องหรือเบนโตมากินเนี่ยมันก็ง่ายดีนะครับประหยัดเวลาประหยัดเวลาทำประหยัดเวลาเก็บกวาดได้อย่างดีแล้วก็แต่ว่าราคาก็แน่นอนมันก็ค่อนข้างจะสูงกว่าที่เราจะทำเองครับแต่ก็ไม่แน่ถ้าอยู่กันหลายๆคนทำเองก็อาจจะถูกกว่าแต่ถ้าอยู่คนเดียวทำเองก็อาจจะแพงกว่าซื้อเบนโตมากินก็เป็นไปได้นะครับมีอยู่คำอีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือคำว่าวาโชคุครับคำว่าวาโชคุนั้นเนี่ยนะครับจะตรงกับคำว่าอาหารญี่ปุ่นครับเวลาเราพูดถึงวาโชคุนะครับก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับอย่างเช่นซูชิเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับหรือไม่ก็เป็นซาชิมิครับเป็นอาหารญี่ปุ่นครับคือคำว่าอาหารญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีคำหลายคำในภาษาญี่ปุ่นที่แสดงให้ความหมายถึงอาหารญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่านิฮงเรียวริครับหรือว่าวาโชคุครับแต่ว่าเวลาถ้าเกิดใช้คำว่าวาโชคุเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นครับจะนึกถึงอาหารญี่ปุ่นที่เป็น traditional นะครับที่เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆดั้งเดิมครับส่วนคำว่านิฮงเรียวรินั้นเนี่ยนะครับจะแปลว่าอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นกินกันครับทั้งในอดีตและปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นคำว่านิฮงเรียวริก็ค่อนข้างจะมีความหมายที่กว้างมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามักโรนีครับสปาเกตตีครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนญี่ปุ่นก็กินกันหรือปังขนมปังครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นครับแต่ปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นเขาก็บริโภคกัน
ซันโดยจิเนี่ยนะครับแซนด์วิชเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็บริโภคกันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จัดเป็นนิโฮงเรียวรีได้เหมือนกันแต่ว่าของพวกนี้นะครับไม่จัดเป็นวาโชคุครับมักกะโรนีสปาเกตตี้แซนด์วิชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าวาโชคุนั้นจะหมายถึงอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมครับทีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมารยาทอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารแล้วก็มารยาทแล้วเนี่ยนะครับอยากจะขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องของผลพวงนะครับหรือว่าความเกี่ยวข้องนะครับระหว่างอาหารญี่ปุ่นการรับประทานอาหารญี่ปุ่นหรือว่าการรับประทานอาหารก็ตามนะครับกับมิติอื่นๆของสังคมนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าอาหารนั้นเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราคุยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนจริงๆเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเหล้ากับบุหรี่ครับถ้าเราดื่มเหล้าหรือเราสูบบุหรี่เนี่ยเราจะมีเพื่อนง่ายมากครับเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะถามชวนกันไปกินเหล้าไหมไปสูบบุหรี่ไหมเนี่ยนะครับถ้าเราสูบได้เรากินเหล้าได้เนี่ยนะครับเรามีเพื่อนแน่นอนครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนที่สูบบุหรี่ก็น้อยลงนะครับคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาหารครับตัวที่จะเป็นตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของอาหารกินการเฮฮาปาร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นมิติหนึ่งนะครับที่มันมาพร้อมกับเรื่องของโชคุจิอาหารนี่ก็คือเรื่องของนาคามะนาคามะนั้นแปลว่าเพื่อนครับแปลว่าพวกพ้องครับถ้าเรากินอาหารญี่ปุ่นได้เราเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเรื่องของการกินอาหารได้เป็นอย่างดีเราสามารถกินอาหารญี่ปุ่นได้กินอาหารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างมีมารยาทครับเราจะมีนักฆ่าหมาครับเราจะมีเพื่อนมีสังคมมากยิ่งขึ้นครับโออิชิโมโนะครับเราจะรู้จักอาหารที่อร่อยอร่อยมากยิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่เราคิดว่าอร่อยอร่อยอยู่แล้วซึ่งเป็นอาหารไทยของเรานะครับข้าวเหนียวส้มตำผัดไทยนะครับอาหารไทยเราก็อร่อยทุกอย่างแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นเรากินอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีอาหารอร่อยอร่อยอยู่เพียงแค่เนี้ยที่เรารู้จักครับมันยังมีเยอะมากมายเลยนะครับ อาหารบางอาหารนะครับเป็นอาหารที่นะครับคนญี่ปุ่นกินครับแต่ว่าไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นครับอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นอะไรเมื่อสักครู่นี้ก็กล่าวไปแล้วมักกะโรนีครับสปาเกตตีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือซันโดอิจิเนี่ยนะครับเหล่านี้เป็นอาหารญี่ปุ่นและขอโทษเป็นอาหารญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นกินในปัจจุบันนะครับแต่ว่าไม่ใช่วาโชกุครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นแท้ๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเราก็ไปเรียนสิ่งต่างๆมากมายเลยครับพอทำงานเสร็จกลับมาประเทศไทยเรานะครับเราก็จะมาเผยแพร่ความรู้ที่เราไปเรียนมาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับเขาถามว่าเป็นไงบ้างไหนทำอาหารญี่ปุ่นให้กินหน่อยซิครับเราทำแซนด์วิชให้เขากินนี่นะครับมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับแซนด์วิชเนี่ยเป็นนิฮงเรียวริเป็นอาหารญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นเขากินกันในปัจจุบันแต่ไม่ใช่วาโชคุนะครับไม่ใช่อาหารที่เป็นอาหารแท้ดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารญี่ปุ่นนั้นยังมีเยอะแยะเลยนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยววันหลังนะครับจะเรียบเรียงเป็นบทเรียนแล้วก็นำมาเสนอให้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ด้วยกันในโอกาสต่อๆไปนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับที่นำมาให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้กันในสัปดาห์นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคุจินะครับแล้วก็เอจิเคโตะนะครับก็คือเรื่องของมารยาทนะครับในการรับประทานอาหารนะครับรวมไปถึงอาหารญี่ปุ่นประเภทต่างๆนะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารนั้นเป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารนี้ค่อนข้างมากนะครับในโอกาสต่อๆไปนะครับจะขออนุญาตเรียบเรียงนะครับแล้วก็เอามาสรุปครับให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาที่สนใจนะครับได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสี

ก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมรายการการทำผิดพันธ์ทำความสะอาดร่างกายและผิดพันธ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนนะฮะบทที่4นะ
1: คร
0: ับ เราสองคนนะผมอาจารย์จเด็ดลือดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครับผม
1: เรามาตอนสุดท้ายและ
0: ตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือการทำแชมพู
1: เราโดดมาแชมพูเลยตอนแรกเป็นผลิตภัณฑ์
0: ก็คือเป็นผิดพันธ์ชำระล้างใช่ไหมฮะคือส่วนใหญ่ก็เราก็ทำผิดพันธ์ชำระล้างร่างกาย
1: ใช่ครับ
0: คือตอนนี้ก็อันที่นี้เป็นบทที่4นะฮะเป็นเทปสุดท้าย
1: เป็นการทำแชมพู
0: สระผมนะฮะก็โดดมาเลยจากอาบน้ำจากสบู่แล้วมา
1: ใช่
0: แต่อาจารย์อภิชาติต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวแชมพูเนี่ยเรื่องผิวกับผมผิวกับผมเนี่ยมันเป็นหลักสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าผมเนี่ยตัวหนังผิวหนังอ่ะผิวหนังเนี่ยมันแปลงมาเป็นเส้นผมเพราะมีเคลาติน
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้เราทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ต้องสระผมเพียงแต่ว่าสระผมอาจจะไม่ทุกวันแล้วแต่คนนะบางคนก็คือผมสั้นๆทุกวันแบบ
1: อย่างผมเนี่ย2 วัน 2 วันทีมันมีแค่นี้เองมันก็เลยไม่ได้สระทุกวัน
0: ครับถามว่าก็คือพอมาเป็นเรื่องผมเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะผมกับผิวมันต่างกันยังไงใช่ไหมอาจารย์
1: ครับ
0: คือตกลงเนี่ยเราไม่สระทุกวันยิ่งคนผมยาวเนี่ยเขาก็อาจจะสระอาทิตย์ละครั้ง
1: ใช่
0: เพราะว่ามันคราวนี้ผมมันก็จริงๆหนังศีรษะในโครงสร้างของผิวกับโครงสร้างของผมเนี่ยมันก็มาจากสิ่งเดียวกันแต่ว่าต้องมองว่าสั่งเราทำสบู่อาบน้ำเนี่ยแล้วอาบน้ำผิวมันก็จบไป
1: ครับผม
0: ก็คือพอเสร็จก็ทาครีมทาอะไ
1: ร
0: แต่ผมเนี่ยต้องบอกว่าในสระผมในโครงสร้างของผมเนี่ยหรือว่าผมเราเนี่ยมันจะมีความมัน
1: ใช่ครับเกาะอยู่ตามเส้นผม
0: คือมันจะมีต่อมไขมันเนี่ยที่ออกมาเคลือบผม
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผมผู้ชายผมสั้นเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่
1: ใช่
0: เพราะว่าไอ้ตัวไขมันเนี่ยมันก็มาถึงปลายผมได้
1: ใช่
0: ไหมเราสังเกตดูผู้หญิงบางคนเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องใส่พวก
1: ครีมนวด
0: ไม่งั้นเคยเห็นนะบางคนเนี่ยผมแตกปลาย
1: ใช่ครับ
0: ตรงโคนเนี่ยอาจจะมันแต่ว่าไอความมันของผมมันมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นการบำรุงก็ต้องมากกว่าผิวถูกไหมเพราะว่าแต่เส้นผมเนี่ยมันเป็นผิวหนังที่ไม่มีชีวิตนะไม่มีชีวิตแต่ว่าตรงโคนมันเนี่ยที่มีร่างตรงนั้นมีชีวิตอยู
1: ่
0: ใบผมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงมันจะเกิดจากโครงสร้างของตัว

0: วเส้นผมนะฮะเพราะฉะนั้นในการทำความสะอาดผิวพื้นผิวผมเนี่ยปกติแล้วเราผมเนี่ยก็จะอยู่แบบเป็นทรงไม่ชี้ฟูใช่ไหมก็เพราะมีน้ำหนักจากตัวต่อมไขมันหรือไขมันที่มาทำดูผมคนที่มีสุขภาพดีก็จะมีความเงางามใช่ไหม
1: ดกดำ
0: ดกดำดกดำให้ดกดำเนี่ยก็ขึ้นอยู่ชนิดของนั่นอยู่แล้วแต่ว่าคนที่มีผมเนี่ยคือผมก็ต้องเงางามอ่ะถ้าสุขภาพดีอ่ะถ้าสุขภาพไม่ดีก็เป็นไงผมแตกปลายเขาแตกปลายเนี่ยเพราะผมแห้งม
1: ัน
0: ก็เลยกรอบแตกปลายเคยเห็นไหม
1: โอ้ยเยอะ
0: เพราะฉะนั้นในการทำความสะอาดผมเนี่ยอยู่แบบเราสระผมเนี่ยปุ๊บเราก็เป็นการเอาการสระผมคือการชำระล้างผมใช่ไหมผมตกกระปุกเนี่ยชำระล้างปุ๊บเราก็ต้องไปดึงไขมันที่ผมออกหมด
1: ครับ
0: ถ้าแชมพูเนี่ยเหมือนสบู่อ่ะอาจารย์พิชาติเคยใช้สบู่สระผมไหม
1: โอ้โห
0: เคยไหม
1: แห้ง
0: แบบมันจะเหนียวไหม
1: ชี้ฟู
0: เพราะอะไรเพราะอยู่ๆเนี่ย
1: มันออกมากเกินไป
0: ผมเรามีน้ำหน
1: ัก
0: มีออยที่เป็นธรรมชาติติดอยู่ที่ผมแล้วอาจารย์พิชาติอยู่ๆเอาสบู่ซึ่งสบู่มันชำระล้าง
1: รุนแรง
0: ชำระล้างไขมันที่หน้ามันก็หายไปไอความมันที่ศีรษะมันก็ออกไปหมด
1: ครับ
0: พอออกไปหมดเป็นไงก็แห้งไงแห้งก็ชี้ฟูไม่เกาะกันถ
1: ู
0: กไหม
1: ใช
0: ่มันก็ไม่โอเคละเพราะฉะนั้นผิดพันเกี่ยวกับแชมพูเนี่ยมันต้องมีการทำมากกว่าสบู
1: ่ครับผม
0: คือถ้าเราไปใช้แชมพูธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทำให้ผมชี้ฟูเราก็ต้องมาใส่แบบครีมนวดอะไรที่หลังใช่ไหมก็คือบางทีแชมพูที่มันชำระล้างดีปุ๊บก็ต้องใช้กับครีมนวดแต่ถ้าแชมพูที่ดีที่ใช้ตัวเดียวแล้วทีนี้ผมมีน้ำหนักมันก็ต้องหลังจากที่มันเอาแชมพูเนี่ยเอา
1: สิ่งสกปรกออกไป
0: พร้อมกับไขมันที่ผิวออกไปแล้วมันก็ต้องทิ้งสารที่เคลือบท
1: ิ้
0: งสารที่มีประจุบวกอะเคลือบผมให้มีน้ำหนักมันจะได้ไม่ชี้ฟูแล้วก็หวีง่ายอย่างเงี้ยคือแชมพูที่ดี
1: ใช
0: ่ถ้าดีมากๆก็คือไม่ต้องใช้ครีมนวดก็ได้ก็คือดีหมดแต่มันก็ต้องขัดแย้งว่าถ้ามีตัวเคลือบมากเกินไปการสระผมก็อาจจะไม่สะอาดมากประมาณนั้นเราก็ต้องมองว่าจะบาลานซ์ตัวสารยังไง
1: คุ
0: ณอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าแชมพูก็เป็นหนึ่งในที่ผิดพันชำระล้างแต่ก็คือในการที่จะออกแบบสูตรเนี่ยจะยากนิดนึงต
1: ้
0: องคำนึงถึงหลายๆอย่าง
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วแต่ละคนก็พื้นผิวผมไม่เหมือนกันบางคนผมสั้นบางคนผมยาว
1: ครับ
0: อย่างพระเนี่ยผมสั้นไม่ผมเลยพระนี่ท่านอาบน้ำท่านก็เอาสบู่ก้อนเดียวล้างผมเลยนะเพราะผมท่านไม่ชี้ฟูอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก
0: ็
1: ไม่มีคำว่าผมแห้งเพราะไม่มีผม
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถวายแชมพูพระใช่ไหมเอาผมท่านสั้นมากไงบางคนก็ท่านหัวล้านอ่ะใช่ไหมก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องมีแชมพูมีแต่สบู่ก้อนเดียว
1: ใช่
0: แต่อย่างเรามีผมแล้วก็ต้องเป็นแชมพูแหละใช่ไหม
1: ซึ่งเราก็ใช้สบู่สระผมไม่ได้หรอก
0: ก็ถ้าจำเป็นมันก็ใช้ได้แต่ใช้แล้วมันก็ต้องมีครีมนวด
1: ใช่ต้องไป
0: เอาเจลอะไรใส่ใช่ใช่ไหมให้มีน้ำหนักเพื่อเคลือบผมให้มีอยู่ทรงไม่ชี้ฟูไม่กระด้าง
1: ใช่
0: ถ้ากระด้างมากๆมีการเสียดสีก็แตกปลายแล้วก็ผมเสียประมาณนั้นนะขึ้นอยู่กับการดูแลคราวนี้ผิดพันแชมพูก็ถือว่าเป็นผิดพันชำระล้างอีกประเภทเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: คือใช้แล้วต้องล้างออก
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แชมพูหมักผม
0: หมักไงก็ต้องล้างออกอาจารย์
1: ไม่ใช่สีหมักผมนะแชมพูหมักผม
0: แชมพูย้อมผมเขาก็หมักกัน15นาที
1: ใช่
0: ผมไม่มีหมักกันข้ามคืนนอนหัวเปียกงั้นไม่มีอ่ะ
1: ไม่เหมาะ
0: อาจจะผมร่วงได้เชียว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือแชมพูก็ต้อง
1: ใช้แล้วล้างออก
0: ถูกไหมอย่างวันนี้เราทำแชมพูเราบอกในหลักสูตรเราบอกว่าเราทำแชมพูเฉยๆแต่จริงๆเราพิเศษ
1: ใช่มัน
0: เรามีใส่สมุนไพร
1: ใช่
0: ใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็คือทองพันช่างกับแมงละคา
0: ใช่ก็คือมีสมุนไพร2ตัวเนี่ยมันมีงานวิจัยที่อ้างถึงการกระตุ้นการงอกของเส้นผมหร
1: ือ
0: แม้กระทั่งการดูแลผมในเรื่องของผิวหนังศีรษะที่เป็นรังแคหรือมีเชื้อราอ่ะช่วยเหมือนกับช่วยในเรื่องการอาจจะไม่ถึงกับรักษาถูกไหมแต่ทำให้
1: ช่วยลดแล้วกัน
0: ลดช่วยลด
1: ครับ
0: เนาะก็จะมีพิเศษก็คือเพราะฉะนั้นแต่พูดถึงว่าแชมพูมันก็ได้ระดับหนึ่งว่าเราใช้แล้วล้างออกก็คือทำให้ผมเนี่ยมันมีสารไปตกค้างที ่ดูแลเส้นผมดูแลผิวหนังศีรษะลดรังแคลดอะไรลงนะครับ ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือแชมพูเป็นผิดพันธุ์ที่ชำระล้างซึ่งสูตรวันนี้เราเป็นสูตรที่เป็น ไม่ใช่ธรรมชาติจ๋าแต่เราใส่สมุนไพร
1: ใช่แล้วก็มีตัวบำรุงก็ค่อนข้างดี
0: มีตัว

0: ำรุงซึ่งทำให้ผมไม่ชี้ฟูก็เป็นแชมพูที่ดี
1: ใช่แชมพูที่ดี
0: มากสูตรหนึ่งนะนานาจะเอาสูตรแชมพูดีๆมานะ
1: ใ
0: ครติดตามเราก็ต้องดูเทปนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็ต้องให้รู้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์แชมพูนะฮะก็เป็นเครื่องสำอางเหมือนกันอย
1: ู
0: ่ในประเภททำละล้างเพราะฉะนั้นในการ
1: ทำ
0: ขาย
1: ใช่
0: ก็ต้องจดแจ้งออย.อย่างที่เราเคยบอกทุกครั้งนั่นแหละนะครับไปจดแจ้งให้ถูกต้องนะฮะถ้าเริ่มต้นจากเนี่ยเรียนจากเราไปเนี่ยไปทำใช้เองก่อน
1: ใช่
0: ทำแล้วชอบไหม
1: ดูเราไปแล้วก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไป
0: ทำใช้เองทำให้ที่บ้านใช้เริ่มต้นทำจนชำนาญนะครับแล้วก็ถ้าใครถ้าทำแล้วชอบอาจจะพัฒนาไปเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆภายในบ้านก
1: ็
0: ปรึกษาหน่วยงานอย.เครื่องสำอางนะเพราะตอนนี้เขาก็อยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราจะมีมาตรฐานนะถูกต้องนะครับ
1: อันนี้จะค่อนข้างซีเรียสค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับในการทำเครื่องสำอางแบบผิดกฎหมาย
0: ใช่ใช
1: ่นะครับ
0: แล้วก็ในการจดแจ้งอย.เนี่ยในการใช้ฉลากอะไรเนี่ยก็ไม่ควรโฆษณาเกินจริงอย่างที่บอกว่าถึงเราใช้งานวิจัยที่บอกว่าใช้สมุนไพรที่กระตุ้นการงอกของเส้นผมได้เราจะไปบอกว่าแชมพูทำให้ผมงอกไปก็ต้องบอกว่าเป็นช่วยทำเพราะว่ามันไม่ใช่ยาคือผิดพันแชมพูที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ยหรือเป็นผิดพันชำระล้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรักษาโรค
1: ใช่
0: ไหมฮะเพียงแต่ว่า
1: การลดอาการ
0: เป็นการลดเป็นช่วยมีตัวช่วยเสริมคุณค่าใส่สมุนไพรที่เสริมคุณค่าในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการใช้งานต
1: ่
0: อการนำมาใช้นะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคร
1: ับ
0: ประมาณนั้นเนาะเราก็สามารถเอ่ยอ้างได้ตามถูกต้องไม่ควรจะไปเอ่ยอ้างสรรพคุณเกินจริง
1: ใช
0: ่ครับ
1: แชมพูผมขึ้นแชมพูทำให้ผมหนกดำนู่นนี่นั่นมันอาจจะเกินจริง
0: ไม่ควรจะเกินจริงเอาตามความเป็นจริงอะบ้าแชมพูเราทำได้ในละหลักๆก็คือทำให้ผมสะอาดไม่ชี้ฟูนุ่มสลวยสวยเก๋
1: ใช่ประมาณนั้นก็น่าใช้แล้วใช่ไหมครับ
0: กลิ่นหอม
1: เราจะไปบอกรักษาเชื้อรารักษานู่นนี่นั่น
0: ไม่ใช่ยาต้องบอกว่าสิ่งที่เราประเสริฐเนี่ยไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ใช่ยารักษาโรคอ
1: าจจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง
0: ใช้สมุนไพรในเกรดที่อย.อนุญาตและปลอดภัยมีงานวิจัยรับรองประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในฐานข้อมูลของอย.ที่กำหนดมาให้ใช้ได้นะเราก็จะแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่ดูเราอยู่เนี่ยนะครับนำไปใช้อาจารย์เป็นงานวันนี้แชมพูอาจารย์ตื่นเต้นอะไรไหม
1: ไม่ตื่นเต้นครับง่วงนอนนิดนึงง่วงง่วงหน่อยนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราอาจจะ
0: ยากอาจารย์ว่าสูตรนี้ยากไหมจะทำชมพูแตกต่างจากเพราะว่
1: า
0: หลักสูตรวันนี
1: ้
0: ของเทอมนี้ของเราเนี่ยเป็นสบู่เหลวซึ่งก็ใกล้เคียงชมพูอยู่แล้ว
1: แต่ตัวสร้างเนื้อเราอาจจะอ่อนโยนขึ้น
0: หน่อยหน่อยนึงแล้วก็มีสารที่เป็นตัวเคลือบผิว
1: ใช่เป็นตัวเคลือบผมแล้วก็สารสำคัญที่เกี่ยวกับผมนะครับซึ่งทำให้ลดอาการผมร่วงลดรังแคอะไรเงี้ย
0: เป็นประจุบวกจะช่วยทำให้ผมเนี่ยเงางาม
1: ใช่ครับ
0: มีน้ำหนัก
1: หว
0: ีไม่พันกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะใครได้สูตรนี้ไปรับรองใช้ดีนะ
1: เพราะว่าเหมาะกับท่านผู้หญิงแต่ละคนเลย
0: ใช่ใช่
1: นะครับเพราะว่า
0: ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดี
1: ใช่ครับเพราะว่าสารสำคัญที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นสารสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องผมโดยตรงเลยนะครับอาจารย
0: ์ครับและอาจารย์อุปกรณ์ในการทำ
1: นะครับ
0: ยากไหม
1: ไม่ยากเลยครับ
0: ชาวบ้านที่เขาสมมติถ้าเขาเคยทำสบู่เราก็ต้องไปสเลย์เพิ่มไหม
1: นิดหน่อย
0: ถ้าจริงๆถ้าเคยทำอยู่แล้วนะแทบไม่ต้องเพิ่มอะไรเลย
1: ใช
0: ่อุปกรณ์ที่เคยมี
1: ใช่ครับซึ่งในเทอมเนี่ยที่เราสอนไปเนี่ยที่เราให้ความรู้ไปเนี่ยแทบจะใช้อุปกรณ์เซตเดียวกันเลยนะครับในการทำครีมอาบน้ำเจลอาบน้ำ
0: เจลอาบน้ำ
1: แชมพูสระผมใช้อุปกรณ์เซตเดียวกันเลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลย
0: แล้วสูตรที่ทำโดยไม่ใช้ความร้อนด้วยก็คือจะง่าย
1: ใช่
0: ครับเพียงแต่ว่าทำขั้นตอนที่เราบอกใช่ทำง่าย
1: ใช่นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราพยายามที่จะไม่ใช้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันจะได้ลดขั้นตอนในการทำนะครับเราทำแบบไม่เกี่ยวข้องความร้อนเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ก็คือถ้วยแก้วโหลแก้ว
0: หลักๆเลยถ้วยแก้วหรือเป็นสแตนเลสนะเราจะเน้นทุกครั้งถ้าเป็นสแตนเลสก็คือจะเป็นเกรด304ซึ่งอยู่ในเกรดอุตสาหกรรมอาหาร
1: ใช่
0: ไหมครับซึ่งทนการกัดกร่อนนะฮะหรือไม่มีสนิมนะใช้ขนาดหนาพอสมควร
1: ใช่ครับเนี่ยครับโหลแก้วนะครับช้อนสแตนเลส
0: ช้อนสแตนเลส

0: ะในการตักสาร
1: ตะกร้อสแตนเลส
0: ตะกร้อสแตนเลส
1: อ่ะเนี่ยแล้วก็ไม้พายซิลิโคน
0: ไม้พายซิลิโคนคือถ้าเป็นพายสแตนเลสมันจะหนักไป
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมมันใหญ่มันจะหนักไปนะ
1: ซึ่งพายซิลิโคนในระดับเนี่ยก็สามารถทนกดทนด่าง
0: ทนกดทนด่างทนความร้อน
1: ใช่ครับสามารถใช้ได้แล
0: ้
1: วนะครับในการผสมแชมพูไม่เกิน1กิโลเนี่ยนะครับสามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนที่เราจะทำการผสมเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้ง
0: ท
1: ุ
0: กคร
1: ั้
0: งที่เราสอนนะเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานของเราเลยว่า
1: ใช่
0: คือฟอร์แมตที่จะต้องถูกต้องเนี่ยอาจารย์หรือผมเนี่ยในการทำในจำหน่ายหรือทำใช้เองเนี่ยควรจะมีถุงมือใส่ใส่แมสใส่หมวกกันผมร่วงนะฮะประมาณนั้นนะให้ถูกต้อง
1: ใช่อันนี้
0: ถ้าถ้ามีเสื้อผ้าก็คืออาจจะมีเสื้อคลุมนิดนึง
1: มีเสื้อคลุมมีถุงมือมีแมสแล้วก็มีตัวคลุมผมนะครับอันนี้คือมาตรฐานโรงงานทั่วไปเลย
0: ถึงทำใช้เองก็ควรจะใส่อย่างนี้นะเพราะว่าจะได้มีมาตรฐานในการทำให้คนใช้ว่าสินค้าเรา
1: เดี๋ยวเทอมหน้าเราสอนเรามาสอนอีกเราลองใส่ให้ท่านผู้ชมดูไหม
0: เราจะ
1: หายใจกันออกไหม
0: ก็เราเปิดแมสให้ก็ได้ไหม
1: นะครับ
0: คือเราเคยสอนตอนโควิดนะใส่แมสแล้วมันหายใจไม่ออกคือพูดมากไง
1: หายใจไม่ทัน
0: หายใจไม่ทันเหนื่อย
1: ใช่ครับ
0: สอนไปเหนื่อยไป
1: ใช่ครับมันจะมีอยู่โอ้หลายเทอมเหมือนกันนะครับอาจารย
0: ์สองเทอมมั้ง
1: ใช่หลายเทอมเหมือนกันนะที่เรามาสอนแล้วมันอยู่ในช่วงยุคโควิดเราสอนเนี่ยเรายืนกันใกล้ๆแบบนี้ยังไม่ได้เลย
0: ไม่ได้
1: เราต้องยืน
0: ห่างๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หายใจไม่ออกด้วย
1: ใช่ครับถึงก็เหงื่อแตก
0: หอบไปสอนไปหอบไป
1: นะครับเราก็ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วเรามาเริ่มที่สูตรของเราเลย
0: อาจารย์ทำความสะอาดหรือยัง
1: เริ่มครับ
0: ใช่ไหม
1: ขอโทษครับ
0: อันนี้เป็นวัดประจำวันที่เราต้องทำก่อนนะฮะ
1: ขอโทษครับผมลืม
0: ผ้าที่เช็ดก็ต้องเป็นผ้าที่ไม่มีขุยนะครับทุกครั้งเราสอนมาแบบนี้แหละจนผู้ชมที่ดูเราเขาจำได้แล้วพอดีตรงนี้ก็อาจจะปิดไปก่อน
1: ท่านผู้ชมบอกมีผ้าเช็ดตัวอยู
0: ่ไม่ได
1: ้ผ้าเช็ดตัวอยู่ไม่ต้องซื้ออ
0: าจจะเป็นลาแล้วมั้ง
1: นะครับไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้ครับต้องสะอาด
1: ใช่ครับผมว่ากระดาษเช็ดชู่นี่แหละโอเคสุด
0: ต้องเป็นชนิดที่ไม่มีขุย
1: ใช่
0: กระดาษเช็ดชู่ก็มีหลายเกรดนะบางเกรดเนี่ยเขาไม่ใช่เอามาเช็ดหน้านะเขาเอาไว้เช็ด
1: ภาชนะ
0: ภาชนะบางทีแบบเป็นพวกเกรดรียูสนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องระวังบางคนแบบเอาเกล็ดรียูสไปเช็ดหน้าเช็ดตาตามหมอได้นะ
1: ใช้แล้วทิ้งเลย
0: ใช่ครับ
1: ผมว่ามันสะดวกดี
0: อย่าซื้อที่มันถูกเกินไปอ่านด้วยว่ามันใช้เป็นเกรดไหน
1: ใช่
0: ใช่นะครับ
1: ถูกเกินไปก็ไม่ดี
0: ใช่ใช
1: ่ขุย
0: คือบางทีเขาแบ่งเกรดไว้แล้วแต่เราไม่รู้อ่ะเขาเอาเกรดที่ใช้กับเหมือนกับใช้กับภาชนะหรือว่าเกล็ดรียูสเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เอามาขายในราคาถูกเราเอาไปเช็ดปากเช็ดอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ได้มาตรฐาน
1: โอเค
0: หลังจากเราทำความสะอาดแล้วนะครับก็คือเราก็จะมาเช็คดูที่ว่าสารที่เราจะใช้
1: เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับสารที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับซึ่งในการทำแชมพูสระผมเราสารทั้งหมดอยู่ทั้งหมด5ส่วน
0: ในสูตรนี้เราแบ่งเป็น5พาร์ทหรือ5ส่วนนะฮะ
1: นะครับ
0: การที่เราแบ่งเป็นพาร์ทส่วนๆเนี่ยเพื่อจะแยกชนิดของสารว่าแต่ละตัวทำหน้าที่อะไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในการผสมเนี่ยเราควรจะทำขั้นตอนไหนอยู
1: ่
0: คือถ้าใครดูเราประจำเนี่ยจะ
1: เราจะแยกเป็นส่วนแบบนี้ตลอด
0: แล้วถ้าท่านไปทำเนี่ยก็ควรจะแยกเป็นส่วนแบบเรา
1: ใช่
0: ฮะไม่งั้นมันก็จะสเปะสปะเช่นว่าเอาอันนี้มาผสมอันนี้ก่อนซึ่งพอทำเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดการไม่ได้เนื้ออย่างที่เราต้องการหรือบางครั้งเนี่ยไปจับกันเป็นก้อนใช้เวลาการทำนานขึ้นตกตะกอนใช่ไหมฮะไม่ได้ผลประสิทธิภาพที่เร็ว
1: ในการเทสารไปแต่ละตัวเนี่ยมันอาจจะเทผิดหรือว่าจะทำให้สารมันละลายยากหรือเกิดการแยกชั้นอย่างนี้ได้นะครับเราก็เลยต้องเรียงสารให้เป็นสัดส่วน
0: เราจะแบ่งหน้าที่ของสารเป็นส่วนๆแบ่งชนิดน้ำมันก็ต้องอยู่กับน้ำมันละลายน้ำมันก่อนที
1: ่
0: จะมาผสมกันตัวนี้เป็นสารที่ต้องละลายน้ำมาก่อนเพราะว่าเป็นผงมาก่อนก็ต้องทำก่อนถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราสอนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผู้ชมหรือนักศึกษาที่ดูอยู่ไปทำแล้วง่าย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเทคนิคในการดูเราเนี่ยดูขั้นตอน
1: ใช่
0: นะฮะขั้นตอนแล้วให้รู้จักว่าสารเนี่ยแต่ละพวกเนี่ยแบ่งเป็นส่วนที่1ส่วนที่1มันคือทำหน้าที่อะไรในส่วนนะฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ทำไมตัวนี้มันถึงใช้ปริมาณเท่านี้นะอะไรเงี้ยตัวนี้ถึงใช้ปริมาณเยอะนะให้สังเกตเอานะครับ
1: แล้วในรายการเนี่ยเราอาจจะเทอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราอะได้ช่างสารแต่ละตัวมาแล้วนะครับในโหลเนี่ยคือทางเราเนี่ยช่างมาหมดแล้ว
0: คือถ้าเรามานั่งช่างในรายการเนี่ยมันจะไม่ทันแต่จริงๆเราเคยพยายาม เคยอธิบายวิธีการช่างให้ดูแล้วถ้ากลับไปดูเทปเก่าๆก็คือต้องใช้แต่ช่างที่เป็นดิจิตอล2ตำแหน่งขึ้นไปนะ
1: ครับ
0: ในการทำตัวผิดพันเครื่องสำอางนะฮะเพราะว่าสารแต่ละอย่างเนี่ยบางทีเราช่างมาเป็นทศนิยมซ
1: ึ่
0: งตัดออกก็ไม่ได้เพราะว่ามันทำให้เพี้ยนเลย
1: ใช่ไ
0: หมอาจจะผสมแล้วเนื้อได้ความหนืดไม่ตรง
1: แยกชั้น
0: ใช่แยกชั้น
1: แล้วเนื้อเหลว
0: เนื้อเหลว
1: นะครับในกรณีที่เราใช้ตาช่างไม่ถูกลักษณะนะครับคือเราจะต้องใช้ตาช่างดิจิตอลที่มีทศนิยม2ตำแหน่งขึ้นไปนะครับหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ขึ้นเลย
0: ท่านอาจารย์อยากจะแนะนำอย่างนี้คือถ้าสมมติน้องๆหรือผู้ชมเนี่ยในการทำเนี่ยสมมติดูตามสูตรของเราแล้ว
1: ครับ
0: อย่าช่างไปทำไป
1: ใช
0: ่ช่างให้เสร็จเลย
1: ใช่ทำทีละขั้นตอน
0: สมมติถ้าเริ่มจากทำน้อยๆให้ชำนาญก่อนช
1: ่
0: างแต่ละส่วนแต่ละส่วนแล้วแยกไว้
1: ใช
0: ่แล้วเอาที่ช่างเสร็จแล้วเนี่ยมาทำ
1: ใช่
0: บางคนบอกเอ๊ะทำเริ่มทำเนี่ยช่างไอ้นี่แล้วก็ทำไอ้นี่ช่างไอ้เสร็จแล้วจำไม่ได้ว่าทำงง
1: มันจะงงนะครับคือเราต้องช่างสารทุกตัวให้เสร็จก่อน
0: ให้เสร็จก่อน
1: นะครับแล้วก็แยกกันเป็นส่วนก่อน
0: แล้วที่เหลือก็มีการเอามาผสมก็จะดูขั้นตอนผสมอะไรก่อนข
1: ั้
0: นตอนที่1ทํายังไงขั้นตอนที่2ทําไงข
1: ั้
0: นตอนที่3ทําไงพยายามอย่าลัดขั้นตอนทําตามที่เราทําที่เราบอกจะทําให้ท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาสูตรหรือว่าการทําตัวผิดพันธุ์นะครับ
1: อันนี้
0: เป็นเทคนิคเนาะที่เราพยายามจะให้น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยทําตามได้ถูกต้อง
1: และระหว่างที่เราสอนเนี่ยเราก็จะพูดย้ำๆว่าการขอเลขจดแจ้งเนี่ยสำคัญ
0: ครับ
1: เราจะย้ำทุกเทป
0: ให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจฮะว่าผิดพันที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรก่อน
1: ใช่ครับ
0: จะไปติดต่อหน่วยงานไหนเราจะผลิตไอ้นี่เราควรจะทำยังไงนะ
1: ฮ
0: ะเพราะถ้าวันหนึ่งเราทำตั้งแต่ต้นถูกต้องเนี่ยในการเติบโตก็จะเติบโตถูกต้อง
1: ใช่
0: ครับ
1: เราไม่แนะนำให้ลัดขั้นตอน
0: ครับ
1: นะครับหรือทำในรูปแบบที่มันผิด
0: ครับผม
1: นะครับเพราะว่ามันตรวจสอบได
0: ้
1: นะครับทุกวันเนี่ยผลิตภัณฑ์เรา
0: ผู้บริโภคเขาต้องการของดี
1: ใช
0: ่ไหมฮะของดีมีมาตรฐานนะเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเราซื้อของเราต้องการของดีของที่ไม่มีวันที่หมดอายุยังไม่หมดอายุผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
1: ใช่ไ
0: หมฮะเพราะฉะนั้นถึงเราทำเล็กๆเราก็สามารถทำให้ถูกต้องได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: โดยที
1: ่ซึ่งในการขอพื้นที่ในการผลิตมันไม่ยากเหมือนที่เราคิดนะครับขอให้มันเป็นสัดส่วน
0: เป็นสัดส่วนก็พอนะครับเริ่มต้นไม่ได้ยากอะไรนะคร
1: ับ ใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเราใช้เป็นอุปกรณ์ที่เราดูอยู่ในรายการนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราเก่งเราโตขึ้นเราก็แค่ไปศึกษา
0: ทำเยอะขึ้น
1: เกี่ยวกับอุปกรณ
0: ์ใช่
1: ในรูปแบบ
0: เยอะๆจะใช้เครื่องมือเครื่องจ
1: ัก
0: รย
1: ัง
0: ไงก็พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องนะครับ
1: แต่ทุกโรงงานทุกผลิตภัณฑ์เราจะต้องทำมาจากเล็กๆอย่างนี้อยู่แล้วครับอาจารย์เพื่อที่จะ
0: เข้าใจสูตร
1: ใช่ครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจสูตรนะครับแล้วในเมื่อเราเก่งแล้วเราไปทำในเบ้าใหญ่ๆเราก็
0: ให้เข้าใจว่าสารแต่ละสารมันคืออะไรมีหน้าที่ทำอะไรนะครับเอาผสมกันตัวไหนมันเป็นลักษณะเป็นผงเป็นเนื้อเป็นน้ำใช่ไหมครับ
1: นะครับแล้ววันใดวันหนึ่งเราทำเก่งแล้วเราก็แค่ไปศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจ
0: ัก
1: รแค่นั้น
0: เราจะกวนวิธีนี้ทำยังไงไม่ให้เกิดฟองนะฮะอุปกรณ์ต้องใช้แบบนี้ไหมครับมีความหนืดเท่านี้ใช่ควรดี
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: นะครับแล้วเมื่อไปถึงจุดนั้นน่ะก็สมควรทำให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราทำมาคือศูนย์เลย
0: ก็จะเหนื่อยมากขึ้นต้องไปแก้ไขย้อนหลัง
1: ให
0: ้นะครับ
1: ผมเรามาเริ่มที่สูตรเราเลย
0: นะส่วนที่หนึ่ง
1: ส่วนที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือ DI water
0: DI water ก็คือจริงๆในการทำสูตรตั้งต้นเนี่ยเราใช้น้ำกลั่นนะฮะเพียงแต่ว่าในการผลิตเนี่ยเราอาจใช้น้ำกรองนะน้ำกรองที่อยู่ในมาตรฐานน้ำดื่มคำว่าอยู่ในมาตรฐานน้ำดื่มของอย.เนี่ยก็คือสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มซึ่งตรวจสารตรวจสารเจือปนละว่าไม่มีสารตะกั่วไม่มีสารที่เป็นอันตรายสารหนูนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่มีเชื้อแบคทีเรียนะครับในมาตรฐานที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นน้ำที่เราดื่มได้ก็เอามาใช้ได้
1: เพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการทำแชมพูพวกนี้เลยนะครับน้ำเนี่ยสำคัญมากต้องมีใบรับรองต่างๆ
0: ใช่
1: ไหมครับจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
0: มีคนถามว่าเคยมีคนถามว่าใช้น้ำประปาได้ไหม
1: น้ำก๊อก
0: คือถ้าคุณทำขายเนี่ยต้องบอกว่ามาตรฐานน้ำประปาบ้านเราเนี่ยมาตรฐานน้ำประปายังไม่สะอาดพอที่จะแนะนำให้ดื่มได
1: ้
0: ง่าย
1: ๆยังมีแร่ธาตุ
0: ยังไม่มีใครกล้าดื่มจากน้ำประปาถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะประมาณนั้นยิ่งต่างจังหวัดด้วยแหละ
1: แบบนานๆพีได้นะแต่ถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยก็ไม่เหมาะ
0: ใช
1: ่นะครับเพราะว่ายังมีแร่ธาตุที่มันอันตราย
0: ใช่
1: กับร่างกาย
0: คือยังไม่สะอาดพอ
1: ใช่ครับยังไม่สะอาดพอนะครับ DI Water เราใช้ที่47

0: 55กรัม
1: ครับ 47.55 กรัมนะ
0: ครับตัวต่อไปคือตัว C14 ครับ
1: C14 เนี่ยคือสารที่เป็นถ้าเราเรียกว่าก็คือเป็นสารสังเคราะห์ตัวนึงที่ทำให้ผมนุ่มลื่นตัวนี้ก็จะไปเกาะเส้นผมทำให้มีความเงางามแล้วก็ดุ้งลื่นขึ้น
0: ครับมันยังแบบเราสระผมแล้วมันยังเหลือสารสำคัญอยู่ที่ผม
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะส่วนที่1เรามีแค่
1: สองตัว
0: โทษทีครับ44.5 กรัม
1: แค่จุดห้ากรัมนะฮะ
0: นะครับอ่ะต่อไปส่วนที่2
1: ครับ
0: นะครับคือตัวโคคามิโดโพพิวบีเทนครับ
1: ครับก็คือเป็นสารชำระล้างรองนะฮะเป็นสารชำระล้างรอง
0: นะครับ
1: คำว่ารองเนี่ยคือในสูตรแชมพูเนี่ยเรามีสารชำระล้างหลักกับรองหล
0: ัก
1: ก็คือจะใช้ปริมาณมากนิดนึงเป็นตัวเร่งตัวแรกรองก็คือเป็นตัวเสริมฤทธ
0: ิ์
1: เสริมฤทธิ์เสริมฟองประมาณนี้ครับ
0: โคคามิโดโพพิวบีเทนเราใช้อยู่ที่8กรัม
1: 8กรัมนะฮะ
0: นะครับแล้วตัว N8000 ครับอาจารย์
1: N8000 ก็เป็นตัว SLES นะครับ
0: ครับ
1: เราใช้ที่ประมาณ30กรัมเนี่ยเราใช้ปริมาณมากก็คือตัวนี้เป็นตัวเนื้อและเป็นตัวสารชำระล้างหลักในสูตรนี้นะครับ
0: มันอาจจะอ่อนโยนกว่า N70
1: เป็นตัวทำความสะอาดเป็นตัวทำความสะอาดตัวเส้นผม
0: ใช่ครับถ้าอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัวเราอาจจะเป็น N70
1: ใช่
0: นะครับแต่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมเราต้องใช้
1: ตัวที่อ่อนโยนลงมานิดนึง
0: ใช่ครับอาจารย์ก็คือ N8
1: ครับ
0: นะครับต่อไปส่วนที่3
1: พาร์ทที่3ฮะจะมีเยอะนิดนึงนะครับ
0: ลูอิคอร์ดอัลต้าแคร
1: ์ลูอิคอร์ดอัลต้าแคร์เนี่ยเป็นสารให้ความนุ่มลื่นนอกจากมี C14แล้วเนี่ยเรามีตัวลูอิคอร์ดนะให้สารให้ความนุ่มลื่นนะครับ
0: ใช่ช่วยเสริมกัน
1: ที่เราแยกสารให้ความนุ่มลื่นพาร์ทที่1ออกไปเนี่ยเพราะว่าลักษณะของตัวที่1เนี่ยมันเป็นผงเราต้องไปทำละลาย
0: การทำละลายไม่เหมือนกันแต่สรรพคุณอาจจะเหมือนกันแต่ละลายไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องแยกส่วน
1: แยกพาร์ทไปทำก่อนถ้าเราอยู่ๆเราเอานี้มารวมกันปุ๊บไอตัวรายการที่1มาจะละลายช้า
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เข้าใจนะครับควรจะทำดูตามที่เราบอก
0: ใช่นะครับลูอิคอร์ดอัลต้าแคร์เราใช้ที่5กรัม
1: ครับผม5กรัม
0: นะครับตัวต่อไป DC8500
1: ก็เป็นซิลิโคนเนี่ย
0: นะ
1: ลดการชี้ฟูก็คือเป็นตัวประจุบวกก็คือทำให้ผมมีน้ำหนักลงมาไม่ชี้ฟูไม่เกิดการแบบเหมือนเป็นประจุแล้วก็แตกฟู
0: นะครับก็เหมือนกับเป็นตัวซิลิโคนเคลือบสีเคลือบผมเรา
1: ให้มีน้ำหนัก
0: ใช่นะครับตัวต่อDC8500 เราใช้ที่ 0.3 กร
1: ั
0: ม
1: แค่จุด3กรัมแค่นั้นนะใช้ไม่เยอะนะครับ
0: ใช่นะครับตัวต่อไปซิติกแอซิดครับผม
1: ซิติกแอซิดเนี่ยเป็นกรดมะนาวตัวนี้เป็นคือเขามีลักษณะเป็นกรดเป็นตัวแอดจัดค่า pH จากการเป็นด่างเนี่ยคือพอเราผสมตัวพวกสารชำระล้างหลายตัวเข้าไปเนี่ยนิดเขาจะเป็นด่างเพราะฉะนั้นเอาตัวกรดเนี่ยใส่เข้าไปนิดนึงเพื่อแอดจัดค่าให้เป็นกลางมากขึ้นนะครับ
0: ให้มันเหมาะกับสภาพผมเรา
1: ซึ่งปริมาณการใช้ตัวกรดเนี่ยไม่เยอะนะฮะเราแค่ 0.05
0: ใช้ไม่ถึง
1: ไม่ถึงน้อยมากนะในสูตรใช้น้อยมาก
0: ใช้น้อยมาก
1: เป็นตัวแอดจัด pH แค่นั้นเอง
0: นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะเอ้ยโทษทีครับซิติกแอซิดใช้ 0.05 ใช่ไหมครับ
1: 0.05 ครับ
0: ตัวต่อไปวิตามิน B5 นะครับชนิดเหลว
1: ก็วิตามิน B5 ทุกคนก็รู้อยู่ว่าเป็นตัวทำให้ความชุ่มชื้นกับผิวหรือผมนะฮะในผมในผิวเราเนี่ยวิตามิน B5 เนี่ยเป็นตัวสารให้ความชุ่มชื้นเลยล่ะนะครับ
0: นะครับเราวงเล็บให้ด้วยว่าชนิดเหลวเพราะมันมีทั้งรูปแบบของเหลวและรูปแบบผงนะครับถ้าอยู่ในรูปแบบแชมพูเราใช้ในรูปแบบของเหลว
1: ก็ทำให้การใช้งานง่าย
0: ใช่ครับผมเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัม
1: 0.5 กรัมนะครับ
0: นะครับตัวต่อไปซิลิวอเตอร์นะครับ
1: ซิลิวอเตอร์ก็เป็นสารตัวนึงที่ให้ความนุ่มลื่นเราสังเกตดูนะฮะในสูตรเนี้ยเรามีสารให้ความนุ่มลื่นค่อนข้างจะเยอะเราต้องว่าก็คือเราเป็นแชมพูสูตรที่ค่อนข้างจะดูแลเส้นผมด้วยใช้แล้วผมไม่กระด้างใช้แล้วผมไม่ชี้ฟูถึงบอกว่าในการทำเราก็ต้องเลือกถามว่าทำไมต้องใช้หลายตัวเพราะแต่ละตัวเนี่ยมันจะทำงานใน
0: หน้าที่
1: ต่างๆกัน
0: นะครับ
1: ช่วยกัน
0: ช่วยเสริมกัน
1: ใช
0: ่นะครับทำให้แชมพูเราประสิทธิภาพค่อนข้างดี
1: ดีขึ้นนะครับ
0: ตัวซิลิวอเตอร์ใช้ที่ 0.5 กรัม
1: 0.5 กรัมนะครับ
0: นะครับตัวต่อไปคือตัวไกด์แดน
1: ซ์ไกด์แดนซ์ก็คือสารกันเสียนะฮะ
0: ซึ่งเทอมเนี่ยจะได้ยินตัวนี้ค่อนข้างบ่อยเกือบทุกเทป
1: เพราะเป็นสารกันเสียที่ใช้ในผิดพันธุ์ที่เป็นน้ำนะได้คุมเชื้อได้ดีเป็นตัวคุมเชื้อได้ค่อนข้างจะด
0: ีแทบจะเห็นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ในเทอมนี้นะครับตัวไกด์แดนซ์นะครับเราใช้ที่ 0.5 กรัม
1: 0.5 ครับผม
0: นะครับตัวต่อไปสารสกัดทองพันช่าง
1: ในสูตรเนี้ยเราเขียนว่าแชมพูเฉยๆจริงๆเนี่ยจะเขียนว่าเราเป็นแชมพูสารสกัดธรรมชาติก็ได
0: ้
1: หรือแชมพูช่วยกระตุ้นการงอกเติมโคตรผลก็ได้เพราะจริงๆในสูตรเนี้ยเราถามให้ด้วยว่าเราใส่สมุนไพรตัวสารสกัดทองพันช่าง
0: ครับ
1: นะซึ่งสารสกัดทองพันช่างเนี่ยตามงานวิจัยแล้วเนี่ย

0: เขาจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการ
1: กระตุ้น
0: ทางถ้าทางยาน
1: ะกระตุ้นผมงอก
0: กระตุ้นผมงอกด้วยแล้วก็
1: ดูแลเส้นผมด้วย
0: ดูแลเส้นผมแล้วก็ลดเชื้อรา
1: ใช่ครับ
0: นะครับลดเชื้อราบนหนังศีรษะ
1: ไอ้ตัวทองพันช่างเนี่ยมันก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะนะอยู่ในสบู่ก็ได
0: ้ได้ครับเป็นสบู่ที่รักษาโรคผิวหนังก็ได้ครับแต่ตัวงานวิจัยบางส่วนในมหิดลเนี่ยเขามีบอกว่าทองพันช่างเนี่ยช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้นะเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์คำว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือลดความเสื่อมอย่างในผมเราเนี่ยบางทีแบบแล้วจะเป็นตัวทำให้ผมดกดำนี่นะลดความเสื่อมช่วยในเรื่องถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยในลดผมดำในผิดพันธุ์ของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผิดพันธุ์กับลดผมช่วยทำให้ผมงอกแล้วใส่ตัวนี
1: ้มันเป็นเหมือนอาหารเสริมเส้นผมเรานะครับพอเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรที่มันเสริมเส้นผมของเราเพราะว่าอายุเรามากแล้วบางทีสารสำคัญไปเลี้ยงเส้นผมไม่พอ
0: ตัวนี้เราก็ใส่แค่ประมาณ
1: 0.2 กรัม
0: ก็เป็นสารสกัดเป็นแอคทีฟตัวนึงที่เราใส่เข้าไปนะคร
1: ับแล้วก็มีอีกตัวนึงด้วยนะครับสารสกัดแมงลัก
0: ขาตัวนี้เราก็แถมให้เป็นคือเรามีสมุนไพรถึง2ตัวเป็นสารสกัดนะทองพันช่างเนี่ยช่วยกระตุ้นผมงอกนะเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ในเส้นผมนะคราวนี้ตัวแมงลักขาเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียลดเชื้อราสมานแผลนะฮะเพราะฉะนั้นบนหนังศีรษะเราเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถเป็นตัวช่วยได้ลดรังแคได้
1: ช่วยได้ในที่นี้คือไม่ได้รักษา
0: ไม่รักษา
1: ช่วยเฉยช่วยเสริมเฉย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ทำให้มีฤทธิ์แอคทีฟเสริมเข้าไปนะครับ
1: นะครับเราใช้เท่ากันอยู่ที่
0: 0.2 กรัม 0.2 นะครับ
1: นะครับต่อไปส่วนที่4นะครับ HCO 040
0: ตัวนี้เป็นตัวทำละลายกลิ่นก็คือเป็นตัวอิมันชั่นนั่นแหละเป
1: ็
0: น
1: ตัวเชื่อม
0: ตัวเชื่อมก็คือทำให้กลิ่นที่เป็นน้ำมันละลายลงไปในน้ำได้
1: ใช่ครับผมนะครับเราใช้ที่1กรัม
0: 1กรัมนะครับ
1: นะครับตัวต่อไปก็คือกลิ่น
0: ก็คือหัวน้ำหอมซึ่งในที่นี้เราใช้ฟาแกนอย่างที่เราเคยอธิบายเนี่ยน้ำหอมมี2ชนิดฟาแกนกับเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยเป็นธรรมชาติซึ่งราคาค่อนข้างจะแพง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้ตัว
1: ฟา
0: แกนนะครับซึ่งสามารถเลือกกลิ่นได้ตามที่เราชอบนะฮะปริมาณการใช้ก็ไม่ได้มากมายนะครับก็คือแล้วก็ทำงานร่วมกับตัว
1: HCO
0: 040เป็นตัวทำละลายน้ำหอมไม่กระจายตัวในน้ำ
1: ใช่เราใช้ที่ 0.5 กรัม
0: น้ำหอมใช้แค่ 0.5 กรัมนะครับ
1: นะครับส่วนที่5
0: ส่วนที่5ภาพสุดท้ายนะ
1: ครับเป็นตัว KD
0: นะฮะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นสารชำระล้าง
0: เป็นสารชำระล้างซึ่งตัว KD เนี่ยนอกจากเป็นสารชำระล้างแล้วคือในสูตรเนี่ยบางครั้ง
1: เป็นตัวปรับหนืดด้วย
0: เป็นตัวปรับหนืด
1: ใช่
0: คือทำใหดูตอนที่เราทำเนี่ยความหนืดมันยังไม่พอมันก็จะทำตัวให้ตัว
1: ทำให้แชมพูเราหน้าใช้ขึ้น
0: หนืดขึ้น
1: นะครับ
0: คือตอนเทลงมือเนี่ยไม่ล่วงไปตามซอกนิ้วมือ
1: ใช่ครับนะครับเราใช้ที่1กรัม
0: 1กรัม
1: นะครับตัวต่อไปคือตัวโซเดียมคลอไรด
0: ์โซเดียมคลอไรด์ก็คือตัวเกลือนะฮะเกลือโซเดียมคลอไรด์ก็คือเป็นสารที่ช่วยปรับหนืดเหมือนกันทำให้หนืดเป็นสารตัวปรับหนืดหลักเลยนะฮะเพราะเกลือเนี่ยเขาจะดูดน้ำเขาหาตัวทำให้เกิดลดระบบน้ำในจะทำให้สารหนืดขึ้น
1: ใช่ครับก็คือในหน้าจออาจจะขึ้นว่า NaCl นะครับแต่มันคือตัวย่อของเกลือนี่แหละ
0: โซเดียมคลอไรด์
1: ใช่ครับมันคือเกลือ
0: แก่เกลือแต่เราใช้ในเกรดของทางเคมีเครื่องสำอางคือลักษณะของความสะอาดนะฮะมีความสะอาดมีความชื้นน้อยความชื้นต่ำเป็นผงละเอียดนะครับ
1: ครับการทำละลายค่อนข้างด
0: ีง่ายนะครับ
1: นะครับเราใช้ที่3กรัม
0: 3กรัมนะครับ
1: นะครับ
0: ตัวสุดท้าย
1: อิมานอล
0: นะคร
1: ับ 1.2 กรัม
0: 1.2 กรัมตัวนี้ก็คือเราได้แชมพูมาแล้วเราต้องการแชมพูที่แบบเหมือนดูมี
1: มิติ
0: มีมิติ
1: คือแบบเป็นความน่าใช
0: ้เป็นแชมพูแบบเหมือน
1: หัวมุกเป็นมุกหน่อยเงามัน
0: ถ้าใสๆดูเหมือนแบบมันแค่ทำความสะอาดเฉยๆแต่นี่แบบมีคุณค่าม
1: ี
0: ค
1: ุ
0: ณค่าทางสาร
1: ถ้าดูแบบเหมือนกับใสๆแล้วมันราคามันไม่ค่อยน่าใช
0: ้
1: ราคาถูกนะครับเราก็เลยต้องใส่ตัวนี้เพื่อเพิ่มมูลค่า
0: เพิ่มมูลค่า
1: ให้มันน่าใช้ขึ้น
0: เรามีสารที่ดีๆหลายๆตัวนะครับตัวมีนอกเราไม่ใช่ทำแค่ทึบแสงเฉยๆออกเป็นเนื้อเงาๆมุกๆโดยสารไป
1: นะครับหรือว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะหรือว่าเทอมต่อๆไปอาจจะเสริมอะไรที่เกี่ยวกับทองไปให้มันดูน่าใช
0: ้
1: นะครับให้มันผลิตภัณฑ์ดูแพงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลย
0: ผสมกันเลยนะครับ
1: นะครับซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณไม่เกิน20นาที
0: ครับ
1: นะครับเหมือนกันเลยครับอาจารย์เขาให้นำส่วนที่1มาละลาย

0: ส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะประกอบด้วยตัว
1: water di water กับ44
0: นะครับ
1: เขาให้นำตัว di water กับตัว44มาละลาย
0: เพราะตัว44เนี่ยเขาเป็นผงดูใส่เข้าไปครับ
1: เราก็ใส่นะครับ44เนี่ยเอาจริงๆเราก็ไม่สมควรเทพวดลงไปนะครับอาจารย์เรา
0: ควรจะทยอยใส่
1: ใช่
0: เราคือเขามีน้ำหนักเบาไงสมมติเราใส่ไปทีเดียวกระจายมันก็จะอาจจะฟุ้งใช่ไหมอาจารย์จะละลายยาก
1: ใช่ครับเราก็
0: ค่อยๆเท
1: เนี่ยเราค่อยๆเทเราผสมไปเรื่อยๆเห็นไหมครับการกระจายตัวหรือว่าการละลายการทำละลายมันจะง่ายนะครับบางทีเราเทพวดลงไปเลยมันเกาะเป็นก้อน
0: ทำให้เราคนยาก
1: ใช่ครับ
0: ต้องไปตีให้กระจายตัวอีก
1: ใช่ครับเนี่ยครับเราค่อยๆเทนะครับเนี่ยครับการทำละลายมันก็จะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับหรือว่าถ้าในกรณีมันเป็นเม็ดใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ใช้ช้อนบี้ก่อนให้มันก้อนเล็ก
0: ให้ก้อนเขาเล็กลงก่อน
1: ใช
0: ่หรือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากเราสามารถเอา
1: ตะแกรงร่อน
0: ก็ทำให้เราคน
1: เราสามารถเทผ่านตะแกรงร่อนได
0: ้ใช่ถ้าเราทำเยอะขึ้นนะตะแกรงร่อนแล้วก็บี้ผ่านตะแกรงเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: นะครับเราค่อยๆใส่ไป
0: ครับ
1: ในการผสมขั้นตอนพวกเนี้ยเราสามารถกวนแรงได้นะครับอาจารย์เพราะว่ามันยัง
0: ไม่เกิดฟอง
1: ใช่มันยังไม่เกิดฟอง
0: เรายังไม่มีสารเกี่ยวกับฟองเข้าไปนะฮะคือเพียงแต่ว่าช่วยทำละลายกันให้หมดแค่นั้นเองนะครับ
1: เนี่ยครับข้อดีของการเลียงสารมันจะไม่งงตอนเราผสม
0: แล้วทำให้เราทำง่าย
1: ใช่
0: ละลายง่าย
1: เนี่ยครับเหมือนเขาในวิธีทำเนี่ยเขาบอกให้นำส่วนที่หนึ่งมาละลายเราก็รู้แล้วเพราะเราจัดไว้แล้วส
0: ่
1: วนที่หนึ่งไว้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเรารวมสารกันมั่ว
0: บางคนเรียนไปก็คือได้สูตรมาก็สูตรเขาไม่ได้เรียงเป็นพาร์ทม
1: ี
0: สูตรก็เอาอะไรใส่ก่อนก็คือเอานู่นเอานี่ใส่ก่อนไม่เรียงตามก็ทำให้การ
1: ผสมมันยาก
0: ขึ้น
1: การละลายมันยากขึ้น
0: แล้วบางคนช่างไปทำไป
1: ยิ่งงงเลย
0: ใช่ครับ
1: เพ้อๆช่างซ้ำก็มีใช่ไหมครับเพราะว่า
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดตรงไหน
1: ใช่
0: พอทำเสร็จแล้วไม่รู้ผิดตรงไหน
1: ที่เจอเนี่ยคือช่างซ้ำครับอาจารย
0: ์ไม่รู้ว่าอันนี้ทำใส่ไปหรือยัง
1: ใช่ลืมว่าอันนี้ใส่ไปหรือยัง
0: ต้องเนี่ยจากประสบการณ์จากคนทำจริงๆนะฮะเราก็จะเอาปัญหาที่เราเคยทำมาย
1: ังไม่ได้ใส่แต่คิดว่าใส่ไปแล้วอย่างนี้ก็มี
0: ไม่น่าไม่แน่ใจว่าช่างตัวนี้ใส่ไปหรือยังเข้าใจแล้วก็ข้ามไป
1: ใช่ครับสารในที่เนี่ยคือแต่ละตัวเนี่ยสำคัญมาก
0: บางทีกำลังช่างอยู่กำลังช่างผสมอยู่มีคนคุยโทรศัพท์เข้ามาตัวนี้ใส่ไปหรือยังลืม
1: อันนี้แหละครับ
0: ใช
1: ่อันนี้คือ
0: ทำถึงขั้นตอนเลยหรือทำถึงขั้นตอนไหนแล้ว
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับ
0: ต้องเริ่มต้นใหม่เสียสารไปอีก
1: ใช่เพราะว่า
0: เพราะฉะนั้นควรจะค่อยๆทยอยช่างสารเรียงตามลำดับนะฮะ
1: นะครับเนี่ยครับส่วนที่หนึ่ง
0: ก็ละลายเรียบร้อย
1: ครับถ้าถามว่าเวลาในการละลายสารแต่ละตัวเนี่ยมันเวลาประมาณเท่าไหร่บอกได้เลยนะครับว่ามันสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลย
0: คือเราครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการกวนของเราด้วยแล้วการทำมากทำน้อย
1: ใช่นะครับเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าสารแต่ละตัวเนี่ยละลายดีหรือยังนะครับอันเนี้ยคือละลายส่วนที่1แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเขาบอกต่อไปว่าให้นำส่วนที่2มาละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับส่วนที่2มีอะไรบ้างนะครับมีตัว N8000
0: N8000
1: นะครับกับตัวโคคามิโดโพพิวบีเทน
0: เอาผสมกันก่อน
1: นะครับ N8000 เนี่ยเขาจะค่อนข้างหนืด
0: จะหนืดนิดนึง
1: นะครับค่อนข้างหนืดเราอาจจะต้องใช้ช้อน
0: ครับ
1: ใช้ช้อนในการช่วยเขี่ย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่า N8000 เนี่ยเป็นตัวสร้างเนื
0: ้อ
1: นะครับ
0: เนื้อเขาค่อนข้างจะหนืดมากนะเป็นเนื้อหนืดๆใสๆนะเหมือนเป็นเจล
1: นะครับเราต้องพยายามเคลียร์ออกให้หมดไม่งั้นน่ะเนื้อแชมพูเราจะเหลว
0: จะเหลวนะก็คิดว่าไม่ได้สัดส่วนตัดที่ต้องการอาจารย์เอาพาร์ทนั้นเทแสบไปในนี้เลยก็ได้ครับ
1: ครับ
0: เทเข้าไปล้างในขวดก่อนก็ได้แล้วค่อยเทลง
1: นะครับหรือถ้าอีกวิธีนึงก็คือช่างใส่ถุงแกงครับอาจารย
0: ์แล้วค่อยมาบีบใส
1: ่ใช่แล้วมาบีบใส่มันจะไม่ติดโหลแบบนี้นะครับอันนั้นก็คืออีกวิธีนึงเราก็ใช้ด้วยกันได้นะครับอันนี้ผมจะพยายามเขี่ยออกมาให้มันมากที่สุด

0: อันนี้เราก็จะ
1: แล้วก็ละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน
0: เป็นเนื้อเดียวกัน
1: นะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นสารชำระล้าง2ตัวนะฮะละลายอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยมันเป็นฟองอยู่แล้วมันเป็นฟองอากาศอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องซีเรียสถ้าสมมติเราตีแล้วฟองมันเยอะ
0: ครับ
1: เราก็แค่เซฟเนื้อเขาทิ้งไว้
0: ทิ้งไว้
1: ใช่ครับ
0: คือหลักๆเนี่ยมันต้องเกิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราอาจจะหลบเลี่ยงเพียงแต่ว่าทำให้เกิดมากเกิดน้อยลดลงแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับ
1: ถ้ามันมีเยอะเราก็ทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะครับฟองเขาก็จะกระจายตัวหายไปเองนะครับแล้วเนื้อก็จะกลับมาใส่เองนะครับอ่ะนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยนะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไป
0: เอาส่วนที่2ที่เราทำเนี่ยเทลงไปในส่วนที่1เลย
1: นะครับหรือว่าเอาส่วนที่ผมว่าเอาส่วนที่1เทลงส่วนที่2
0: ได้ครับ
1: เพราะว่าส่วนที่1
0: เนี่ย
1: ค่อนข้างเหลวนะครับเทลงไปนะครับเหมือนกันครับอาจารย์ไม่สมควรเทพวดลงไป
0: ค่อยๆทยอยเทลงไป
1: ใช่ครับค่อยๆทยอย
0: เทลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันก่อน
1: ใช่ครับ
0: พอเข้ากันแล้วค่อยๆเพิ่ม
1: ใช่ครับเราค่อยๆเทลงไป

0: โอเคนะครับนะครับอันนี้คือเราเติมส่วนที่2
1: ลงไปในส่วนที่1แล้วนะส่วนที่2ที่เอามาผสมกันเทลงไปในส่วนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ในการละลายนะครับอาจารย์เราต้องละลายให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันยัง
1: แยกตัวอยู
0: ่ใช่ครับอันนี้เราต้องผสมหรือว่ากวนเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: กวนไปเรื่อยๆจนเขาไม่สามารถแยกออกมาเป็นน้ำ
0: ใช่ครับ
1: แยกชั้นกันนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือต้องเอาส่วนที่สองกระจายตัวในส่วนที่หนึ่งให้หมดก่อน
0: ใช่ครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันเป็นฟองอากาศอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับวิญญาณเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
1: คือเขาตัวเนื้อเขามีฟองอยู
0: ่
1: นะยิ่งถ้าเขาหนืดมากฟองเขาจะขึ้นอยู่ในเนื้อมากขึ้น
0: ใช่อ
1: าจจะเป็นสีขาวคุณนี่ยังไม่เป็นเพียงว่าเนื้อเขายังเหลวอยู่นะครับ
0: นะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: มันเป็นฟองอากาศเราก็เซตไว้คืนหนึ่งนะครับเช้ามาเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ใสเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับอาจารย์อีกนิดหนึ่งนะครับ
1: ยังยากอยู่นิดหนึ่งนะฮะ
0: นะครับโอเคนะครับเมื่อเราละลาย2ส่วนนี
1: ้
0: เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูที่ส่วนที่3
1: ส่วนที่3พาร์ทที่เอาพาร์ทที่3เน
0: ี่ยใช่เราจะค่อยๆเท
1: พาร์
0: ทที่3ลงไปทีละตัวเรียงตามลำดับ
1: เรียงตามลำดับนะฮะคือ
0: นะครับ
1: หลักๆก็คือต้องเรียงตามลำดับ
0: ใช่นะครับนะครับอ่ะตัวที่1นะครับลูวิคอสอัลต้าแคร์นะครับซึ่งเราเรียงไว้หมดแล้วเรา
1: ครับ
0: เรายังไงเราก็หาเจอนะครับเรายังไงเราก็จับถูกนะครับถ้าสมมุติ
1: ตัวนี้จะหนืดนิดนึง
0: ถ้าสมมุติสารตัวไหนมันหนืดเนี่ยเราต้องใช้
1: ช้อนในการเคลียร์พยายาม
0: อย่าให้มันติดภาชนะมากเกินไปนะครับเดี๋ยวสูตรเราเพี้ยน
1: คือจะขาดสับตูดลงไป
0: ใช่ครับอาจารย์นะครับ
1: ตัวต่อมาฮะอาจารย
0: ์นะครับตัวต่อไป DC 8500
1: ครับ
0: นะครับ DC 8500เนี่ยใส่ค่อนข้างน้อยนะครับเราใส่ที่ 0.3 กรัม
1: น้อยมากฮะพอช่างมาแล้ว
0: ผมจะพยายามแงะออกมาให้ดูนะครับอาจารย์นะครับเนี่ยมันจะเป็น
1: เนื้อขุ่นๆนิดนึง
0: เป็นเนื้อใสๆขุ่น
1: ๆ
0: นะครับใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับมันเป็นตัวซิลิโคนเคลือบผมนะครับทำให้ผมมีน้ำหนักนะครับแล้วตัวต่อไปตัวซิตริก
1: คือตัวกรดมะนาวเนาะ
0: ใช่คิดซิตริกแอซิด
1: ตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pH นะฮะในสูตร
0: ใช่นะครับ
1: ลักษณะเป็นผงขาวๆ
0: ทำให้ค่า pH มันเหมาะกับเส้นผมมากที่สุดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับตัวต่อไปคือตัววิตามิน
1: B5 แบบ
0: B5 นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะแงะออกมาให้ดูนะครับถ้าสมมติกล้องอันนี้มันจะเป็นขวดใสๆเหมือนไม่มีสารอะไรนะครับมันใส่ในปริมาณน้อยสารมันก็จะเป็นของหนืด
1: ๆเป็นของหนืดๆใสๆ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนวุ้นนะฮะเหมือนวุ้น
0: ใช่เนี่ยครับมันจะเป็นหนืดๆใสๆ
1: ครับ
0: นะครับเราแงะออกมาแล้วเราก็ใส่ไปนะครับ
1: คือที่ใส่น้อยๆเนี่ยคือตัวเขามีค่ามากนะฮะ
0: ใช
1: ่คือเป็นสารที่ค่อนข้างจะเข้มข้นใส่นิดนึงก็จะมีผลนะฮะ
0: ตัวต่อไปซิลิวอเตอร
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะสีเป็นออกเหลืองๆหน่อย
0: เนี่ยครับจะเป็นของเหลวใสๆคล้ายๆกันนะครับ
1: คือบางคนบอกว่าเอ๊ะใส่นิดนึงเนี่ยมีผลนะครับ
0: มีผลนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีด้วยนะครับตัวต่อไปคือสารกันเสียตัวไกแดนนะครับไกแดนเนี่ยก็คือเป็นน้ำใสๆอยู่แล้ว
1: น้ำใสๆเลย
0: นะคร
1: ับ
0: ไม่ต้องใช้ช้อนแงะปุ๊บก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับตัวต่อไปคือสารสกัดทองพันช่างนะครับก็เป็นของเหลวนะครับเราก็ใส่ลงไปได้เลย
1: ซึ่งเราใส่ที่ประมาณแค่0.2นะฮะ
0: นี่สารสกัดแมงละคา
1: แมงละคานะฮะก็จะเป็นน้ำมัน
0: ใส่ลงไปได้เลย นะครับโอเคนะครับอันนี้คือเราเติมส่วนที่3แล้วเรียบร้อยนะครับ
1: ดูน่าจะ
0: อันเนี้ยเห็นไหมมันจะเหลว
1: เหลวอยู
0: ่มันจะเหลวแต่เมื่อตอนที่เราใส่ตัวเคดีลงไปท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันหนืดขึ้นตอนเนี้ยมันเหลวเหมือนน้ำเลยใช่ไหมครับอาจารย์มันยังดูมันไม่น่าใช้
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวเรานำกลิ่นอันนี้ส่วนที่4นะครับคือ HCO 040กับกลิ่นนะครับเรานำกลิ่นเนี่ยเทใส่ลงไปในตัว HCO เลย
1: ไปให้ HCO เป็นตัว
0: ใช่ครับ
1: เชื่อมเน
0: า
1: ะเขาจะกระจายกลิ่นเนี่ยเป็นตัวกระจายกลิ่น
0: แล้วเราก็กลัวๆให้ออกมาได้มากที่สุด
1: ครับ
0: เห็นไหมครับเราก็เทลงไปได้เลย
1: เทลงไปนะครับ
0: นะครับอันนี้ก็ยังไม่หนืดนะครับอาจารย์ยังไม่หน
1: ื
0: ด
1: เพราะว่าเป็นสารที่ใส่เข้าไปเพียงเล็กน้อย
0: ใช่นะครับมันยังไม่หนืดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่จะทำให้มันหนืดก็คือตัวเคดี
1: ตัวเคดีนะฮะ
0: นะครับเดี๋ยวผมใส่ลงไปนะครับอาจารย์ลองคนดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเราจะหนืดขึ้นแล้วก็จะดูน่าใช้ขึ้นนะครับ
1: ตัวเคดีเนี่ยนอกจากหนืดแล้วเขาจะเป็นสารชำระล้างแล้วเพิ่มฟองด้วย

0: อาจจะละเอียดขึ้นมานิดนึง
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราต้องคนให้สารมันกระจายตัวเนี่ยครับเริ่มหนืดแล้วเห็นไหมครับ
0: แต่ก็ยังถ้าถามพวกก็คือยังไม่พอ
1: นะครับ
0: เราถึงต้องมีตัวหนืดเพิ่มอีกตัวนึงคือตัวที่ทำให้
1: ตัวปรับ
0: อุ้มน้ำ
1: ตัวเกลือ
0: ตัวเกลือนะ
1: นะครับโซเดียมคลอไรด
0: ์
1: นะครับค่อยๆใส
0: ่ค่อยๆทยอยทีลงไปนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือสูตรที่เราทำมาเนี่ยคือเป็นสูตรที่เราคำนวณมาแล้วคงตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเราต้องใช้ปริมาณเท่านี้เท่านั้นนะไปใส่มากกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับ
1: เหลวนะ
0: ไม่ใช่ว่าถ้าท่านอยากจะได้
1: อยากให้มัน
0: ตัวนี้แล้วท่านใส่เข้าไปเยอะๆไม่ใช่นะฮะพอมันเลยจุดอิ่มตัวของเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่เหลวแล้ว
1: จะเห็นไหมครับการเริ่มหนืดขึ้น
0: เขาจะคายน้ำออกมาเลยเพราะเหมือนกับเกลือเนี่ยอมจนไม่ไหวแล้วพออมไม่ไหวคายน้ำเลยนะครับ
1: เห็นไหมครับการหนืดเห็นไหมครับหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ผมว่าผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมเนี่ยผมว่าหนืดขนาดนี้แหละมันดูน่าใช้ดี
0: ใช่ครับ
1: นะครับเนี่ยครับหนืดประมาณเนี้ยก็น่าใช้แล้วนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมทำเสร็จขั้นตอนเนี้ยโดยที่ไม่ใส่ผงมุกถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะเป็นแชมพูใส
0: แชมพูสูตรใสเนื้อใสเลย
1: ใช่เนื้อมันจะใสเลยสีขาว
0: ถ้าเราทิ้งไว้วันนึง
1: ใช่ครับ
0: พรุ่งนี้เช้ามาดูจะกลายเป็นเนื้อใส
1: ใช่นะครับอันเนี้ยสามถ้าท่านผู้ชมชอบแบบใสก็คือตัดมุกทิ้งไปได้
0: ทิ้งไปเลยแต่วันนี้ในสูตรเราเนี่ยเราจะใส่เนื้อมุก
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าเราจะเพิ่มคุณค่าเพราะเราเป็นเหมือนกับว่าตัวแชมพูที่ค่อนข้างจะดูมีราคาดูมีราคานะเราไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นใสๆแต่เพราะเรามีสารสำคัญหลายๆตัวอยู
1: ่ใช่แชมพูเราค่อนข้างที่จะคุณภาพดีนะครับเราก็เลยต้องทำหน้าตาของแชมพูเราให้มันมีความน่าใช้
0: คือบางคนมายังไม่ทันอ่านอะไรเขาต้องดูแล้วมันดูมีราคานะไม่ใช่แชมพูราคาถูก
1: เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยที่ไปซื้อแชมพูสระผมเนี่ยหนึ่งเลยต้องดูความน่าใช้
0: ดูหน้าดูเนื้อดูอะไร
1: ความน่าใช้กลิ่นแล้วก็คุณภาพ
0: คุณภาพ
1: นะครับถ้าสีมันสวยอุ๊ยสีสวยดีมันน่าใช้ใช่ไหมครับเราก็ซื้อมาลองใช้ดูนะครับ
0: อันนี้เราก็ใส่ตัวทำให้เนื้อเป็นเนื้อมุกเนาะ
1: ครับ
0: ผมก็จะดูเงาๆขึ้นทึบๆแล้วก็เงา
1: ๆเงาๆขาวๆคุณๆมุกๆวิ้งๆนะครับโอเคเนี่ยครับ
0: ครับผม
1: มันจะหนืดประมาณนี้นะครับ
0: ถ้าทางกล้องเห็นชัดๆนี่ก็คือเขาจะมีไม่ใช่เนื้อขาวๆทึบนะเขาจะเป็นเนื้อเงา
1: ๆ
0: มีลายด้วยนะครับ
1: นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันยังผสมเพิ่งเสร็จแล้วในเนื้อเนี่ย
0: ยังมีฟองอยู่
1: ใช่ครับเราก็ต้องทิ้งไว้สักหนึ่งคื
0: น
1: นะครับถ้าสมมุติท่านผู้ชมกับไปทำอยู่ที่บ้านนะครับต้องทิ้งไว้ก่อน1คืนนะครับแล้วค่อยบรรจุ
0: ค่อยบรรจุ
1: นะครับเดี๋ยวในรายการเนี่ยเราคือ
0: เ
1: วลาเราน
0: ้
1: อยใช่ครับเราต้องใส่ไว้เลย
0: ก็คือถือว่าเนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทำจริงๆเนี่ยควรจะให้เซตตัว1คืนเพื่อเนื้อจะออกมาสวยนะฮะ
1: ใช่ครับเนื้อเขาจะดูน่าใช้ขึ้นนะครับ

0: อันนี้ค่อยๆเทครับ
1: ใช่ครับต้องค่อยๆเทนะครับไม่งั้นหกแน่
0: ถ้าแม่เขาเป็นก้อนขึ้นมาจะเป็นกระจุกอยู่ตรงขวดปากขวดก็จะเทยากเออนี่ก็จะมีความหนืดพอสมควรนะฮะโอเค
1: นะครับดูน่าใช้นะครับอาจารย์
0: ครับ

0: นะครับยังมือไม่สั่นนะครับยังได้อยู่ครับยังเย็นไม่มาก
1: พอดีฮะ2ขวดพอดี
0: ใช่
1: ขวดละ200กรัมโอเค
0: ครับ
1: เราจะได้แชมพูเนื้อมุก2สูตรนะครับ
0: นะครับถ้าเวลาเราเหลือเยอะๆเนาะเราทิ้งไว้แล้วเรามาบรรจุให้ดูเนื้อมันก็จะสวย
1: จะสวยกว่านี้นะครับผม
0: นะครับก็จบแล้วสำหรับเทอมนี้
1: เทอมนี้เนาะเราก็ครบ4ตอนของเรานะฮะท่านผู้ชมได้ติดตามเราก็จะได้ผิดพันธุ์ที่ดีนะเกี่ยวกับผิดพันธุ์ชำระล้างนะร่างกายยันผิดพันธุ์วันนี้เราก็มีถึงผิดพันธุ์ที่เป็นแชมพูที่ดีสุดหนึ่ง
0: มีทั้งตัวมีทั้งผิว
1: ครับผมครับยังไงในเทอมนี้ผมกับอาจารย์พิชาตินะก็ต้องกราบขอลานะครับไปก่อนนะครับผมพบกับใหม่เทอมหน้านะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์ค

ชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมวันนี้เราพบกันในตอนที่4ในชื่อตอน AI เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในตอนนี้อาจารย์กุ้งก็จะมาเล่าเทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองว่าความสามารถของเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะมาพวกเราได้อย่างไรบ้างนะคะ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เครื่องจักรหรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์ประมวลผลได้มีความใกล้เคียงกับความสามารถของมนุษย์หรืออาจจะเหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ก็ได้นะคะปัจจุบัน AI กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วทำไม AI จึงสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะ AI สามารถปรับความเหมาะสมนะคะของแต่ละบุคคลได้หมายความว่าผู้เรียนเนี่ยเข้าไปเรียนในแพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อยู่ในนั้นด้วยนะคะตัวเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะทำการวิเคราะห์ผู้เรียนเช่นความชอบจุดอ่อนจุดแข็งจุดที่ยังจะต้องพัฒนาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้ว AI ก็ทำการปรับรูปแบบเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมเนี่ยให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแบบทันท่วงทีนะคะก็คือเป็นลักษณะแบบเรียลไทม์ฟีดแบ็กเลยนะคะก็คือให้ข้อเสนอแนะหรือว่าฟีดแบ็กมาแบบทันท่วงทีเลยนะคะระบบ AI สามารถตรวจข้อสอบให้ข้อเสนอแนะบอกจุดอ่อนจุดแข็งนะคะสำหรับผู้ที่เข้าใช้งานแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้งานน่ะปรับปรุงตัวเองได้รวดเร็วพร้อมทั้งยังช่วยสร้างแรงจูงใจ AI สามารถกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้สามารถแจ้งเตือนนะคะมีการติดตามความคืบหน้าพัฒนาการของผู้เรียนรวมถึงมีการให้รางวัลหรือว่ามีการใช้ทฤษฎีเกมหรือว่ามีการใช้ทฤษฎีเกมฟิเคชันมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนทีนี้แพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยพัฒนาตนเองเนี่ยในวันนี้มีแพลตฟอร์มอะไรบ้างที่ทุกท่านเห็นที่หน้าสไลด์ของอาจารย์กุ้งเนี่ยเป็นแค่บางส่วนนะคะที่อาจารย์กุ้งหามาเป็นตัวอย่างเพราะว่าวันนี้จะพูดได้ว่าเกือบทุกแพลตฟอร์มก็มีเทคโนโลยี AI เข้าไปช่วยเพิ่มศักยภาพเกือบทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างแพลตฟอร์มนะคะที่มีชื่อเสียงมีคอร์สมากมายเป็นแสนวิชาเลยนะคะครอบคลุมหลายทักษะทั้งทักษะซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ที่แพลตฟอร์ม Udemy ได้นะคะแล้วมีแพลตฟอร์มอะไรอีกหลายท่านเนี่ยจะ

คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างสกิลเลนนะคะสกิลแชร์นะคะชื่อคล้ายๆกันสกิลเลนนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้บรรยายที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเข้ามาเผยแพร่นะคะหลักสูตรหรือว่าคอร์สต่างๆหรือสกิลแชร์นะคะสกิลแชร์คือเน้นสายครีเอทีฟเช่นสายการออกแบบกราฟิกถ่ายภาพและงานศิลปะนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตนเองนะคะหรือว่ามีอาชีพที่เป็นนักออกแบบอยู่แล้วนะคะนักสร้างสรรค์ผู้ที่ชอบงานศิลปะนะคะเหล่านี้สามารถเข้าไปดูที่สกิลแชร์ได้ตัวอย่างอีกนะคะก็คือคอร์สเซล่ามีหลายท่านก็ได้ยินชื่อเสียงมานานนะคะเป็นคอร์สจากมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำที่มีใบเซอร์ติฟิเคทนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดทางปริญญาได้เหมาะสำหรับคนต้องการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยหรือต้องการได้ใบเซอร์ติฟิเคททางอาชีพนะคะก็เข้าไปศึกษาค้นหาข้อมูลที่คอร์สเซล่าได้มีอะไรอีกนะคะ Ringgit e-learning คอร์สพัฒนาทักษะอาชีพนะคะจำนวนมากสามารถแสดงผลการพัฒนาทักษะของเราเนี่ยค่ะลิงก์get in ในโปรไฟล์ของเราได้แปลว่าเราต้องมี account ของ link get in ก่อนนะคะเหมาะสำหรับคนทำงานผู้ต้องการเสริมทักษะสายอาชีพนะคะหรือ TEDx นะคะ animation หรือบทเรียนสั้นเน้นการเรียนรู้ผ่านวิดีโอพร้อมระบบผู้สอนและผู้เรียนเหมาะสำหรับผู้เรียนทั่วไปผู้ที่ชอบเนื้อหาที่เข้าใจง่ายนะคะมีความบันเทิงตรงนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ว่าผู้เรียนนะคะของเราสมมุติว่าท่านอาจารย์เข้ามาดูอยู่นะคะเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าผู้เรียนของเราเนี่ยมีลักษณะคาแรคเตอร์ยังไงนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะเราก็ควรจะหาสื่อที่ไปเร้าความสนใจของเขานะคะสื่อแอนิเมชันสื่อบทเรียนต่างๆตรงนี้ก็ให้เขาเรียนรู้ผ่านวิดีโอได้นะคะมีอะไรอีกมีมากมายหลากหลายเลยนะคะนี้อาจารย์กุ้งหามาเป็นตัวอย่างเราก็ดูว่าตัวเราเนี่ยที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเราต้องการจะพัฒนาในด้านไหนถ้าแบ่งเป็นหลักๆ ก็จะมีทางด้าน hard skill hard skill ก็คือทักษะในสายอาชีพที่จำเป็นจะต้องใช้นะคะดูว่าเราสนใจในสายอาชีพอะไรเราสนใจจะเป็นนักออกแบบกราฟิกดีไซน์หรือเป็นตากล้องช่างกล้องครีเอเตอร์นะคะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโปรแกรมเมอร์อะไรอีกเยอะแยะทุกอาชีพนะคะที่เรามีความสนใจทีนี้พอเราสนใจปุ๊บสิ่งที่จำเป็นในสายอาชีพแน่นอนนั่นก็คือทักษะทางด้าน hard skill เพราะว่าจะต้องเอาไปใช้ในตอนการทำงานใช่ไหมคะการทำงานก็จะแตกต่างกันในส่วนของทักษะที่มีอยู่ในสายอาชีพนั้นๆอันนั้นคือหลักของ hard skill ส่วน soft skill ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างที่สามารถพัฒนาทักษะsoft skill ของเราได้นะคะถ้า hard skill เนี่ยมีเยอะเลยนะคะตามแพลตฟอร์มเรียนรู้ต่างๆเนี่ยรวมถึงถ้าแพลตฟอร์มเช่นไทยมูกจุฬามูกเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เข้าไปศึกษาบางคอร์สก็จะฟรีบางคอร์สก็จะไม่ฟรีบางคอร์สก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคทบางคอร์สก็จะไม่มีนะคะแต่ว่าเราถ้าต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเนี่ยเราก็ได้ความรู้จากการที่เราเข้าไปใช้เวลานะคะในแพลตฟอร์มนะคะเหล่านั้นอยู่แล้วตัวอย่างแพลตฟอร์ม AI เพื่อจัดการตัวเองนะคะอันนี้จัดการตัวเองก่อนเนาะจัดการตัวเองเช่นอะไรเช่นเอาไว้วิเคราะห์เวลาการใช้งานในเว็บไซต์ในแอปพลิเคชันเนี่ยว่าเราใช้แอปนี้เนี่ยนานเท่าไหร่แล้วนะคะสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าวันนึงเนี่ยเราจะเข้ามาเล่นในแอปเนี้ยได้แค่1ชั่วโมงพอถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเวลาก็จะหมดไปนะคะเราสามารถใช้แพลตฟอร์มอะไรได้บ้างนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่น Rescale Time นะคะตรงนี้ก็คือใช้ในการสร้างวินัยนะคะแล้วก็มีรายงานสรุปประจำวันว่าเราเข้าไปใช้งานในแต่ละแอปเนี่ยนานเท่าไหร่เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเห็นพฤติกรรมนะคะการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือนะคะตรงนี้ก็คือใช้เพื่อเป็นข้อมูลนะคะให้ผู้ที่เห็นข้อมูลเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อนะคะเช่นเราใช้เวลาเฉลี่ยไปกับเว็บไซต์นี้นานเกินไปกับแอปพลิเคชันนี้นานเกินไปนะคะจะทำให้เราหมดเวลากับการไปพัฒนาตนเองหรือว่าไปทำงานในส่วนอื่นๆนะคะตัวอย่างแอปที่สองนะคะ Motion เป็นแอปสำหรับจัดตารางงานแล้วก็ Task อัตโนมัติเชื่อมโยงปฏิทินทำให้เกิดการจัดลำดับได้อย่างง่าย

นะคะว่าสิ่งไหนทำก่อนสิ่งไหนทำที่หลังเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีหลายงานในแต่ละวันแอปต่อไปนะคะแอปจัดการ to do list นะคะก็คือเป็นแอปติดตามงานแบ่งหมวดหมู่แจ้งเตือนแล้วก็มีระบบช่วยกระตุ้นนะคะเหมาะสำหรับทุกคนที่หมดเป้าหมายในแต่ละวันนะคะของงานประจำวันเนาะแล้วก็ Clockify นะคะเป็นแอปสำหรับบันทึกเวลาทำงานในแต่ละกิจกรรมดูรายงานภาพรวมเวลาที่ใช้แล้วก็สามารถปรับปรุงการแบ่งเวลาเหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศฟรีแลนซ์นะคะนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็จะมีแอปอื่นๆจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะแต่จันกุ้งหามาเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยวันนี้อย่างที่พูดไปว่าเกือบทุกแอปพลิเคชันแล้วนะคะทุกแพลตฟอร์มแล้วก็จะมีเทคโนโลยี AI เนี่ยไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้กับผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทักษะหาสกิลนะคะหรือว่าในเรื่องของการบริหารจัดการตนเองนะคะก็ดูว่าเรายังมีข้อที่ต้องพัฒนาจุดใดบ้างเราสามารถใช้เทคโนโลยีน่ะมาช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพการเลือกใช้เครื่องมือหรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนแล้วก็สไตล์การจัดการชีวิตของแต่ละคนนะคะเช่นต้องการเน้นอะไรเน้นเรื่องการวางแผนงานหรือเปล่าหรือว่าเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะคะวินัยในเรื่องของการใช้เวลานะคะการสร้างนิสัยหรือการดูสุขภาพจิตยกตัวอย่างนะคะเหล่านี้สามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการได้นะคะแพลตฟอร์ม AI เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านซอฟต์สกิลนะคะทักษะทางด้านซอฟต์สกิลเช่นการทำงานเป็นทีมการบริหารเวลาการสื่อสารแบบหลากหลายวัฒนธรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือการตั้งเป้าหมายผ่านแบบฝึกหัดคำถามวิดีโอเนื้อหาที่ออกแบบเพื่อปรับปรุงทักษะทางสังคมแบบครบวงจรเลยนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นGrammarly หลายๆคนรู้จักแล้วก็เคยใช้งานนะคะ Grammarly นอกจากช่วยตรวจภาษาอังกฤษแล้วยังช่วยฝึกทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์สกิลสำคัญในการทำงานยุคดิจิทัลนะคะส่วน L4less ช่วยสร้างสมาธิและโฟกัสในการทำงานหรือเรียนรู้ลดความฟุ้งซ่านจากมือถือสามารถต่อยอดทักษะการจัดการเวลาและการมีสมาธิแอปทางด้านซอฟต์สกิลของฮ่องกงนะคะช่วยเน้นให้ผู้ใช้เนี่ยได้ประเมินและพัฒนาทักษะสังคมผ่านกิจกรรมและการสะท้อนผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านซอฟต์สกิลอย่างเป็นระบบการฝึกฝนทักษะทางด้านซอฟต์สกิลเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3วิธีง่ายๆได้แก่1เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายครั้งใหญ่นะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเนาะก็ส่งผลให้พวกเราพลเมืองนะคะในประเทศไทยหรือพลเมืองในโลกเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เป็นพลเมืองดิจิทัลเลยนะคะพอเราเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่แล้วเราก็มองหาจุดแข็งจุดที่เรายังต้องพัฒนาในตัวเองนะคะแบบอย่าลำเอียงนะว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้างมีจุดที่ยังต้องพัฒนาอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ทำการฝึกทำซ้ำนะคะแล้วปฏิบัติตามอย่างมีวินัยเหล่านี้ก็เป็นการฝึกฝนทางด้านซอฟต์สกิลง่ายๆนะคะที่ใครก็ทำได้ทีนี้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลมีอะไรบ้างนะคะเช่น Grammarly เนาะจริงๆมีมากกว่านี้นะคะจันกุ้งหามาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะ Grammarly เนี่ยหลายๆคนมองว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแปลภาษาใช่ไหมคะคุณสมบัติโดยตรงของแพลตฟอร์ม Grammarly ก็คือแปลภาษาแต่ในมุมของทางด้านซอฟต์สกิลเนี่ยก็คือมีเพื่อช่วยในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยให้ถูกต้องถ้าเราใช้คู่กับการฝึกนะคะเราฝึกทำแล้วเราก็ไปให้แกมมารี่ช่วยตรวจสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะก็จะช่วยเราในเรื่องของการฝึกการสื่อสารในภาษาต่างๆเนี่ยเช่นภาษาอังกฤษภาษาอื่นๆเนาะที่เราต้องการเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะแพลตฟอร์ม Forest นะช่วยเรื่องของสมาธิการจัดการเวลานะคะอย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะ TED Talk เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสื่อสารทางซอฟต์สกิลนะแล้วก็มีอื่นๆ อีกนะคะลองเข้าไปเซอร์เวย์เข้าไปลองเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม

นะคะจริงๆมีมากกว่านี้นะอาจารย์กุ้งหามาเป็นตัวอย่างเท่านี้นะคะมาดูแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะที่พัฒนาทางด้านซอฟต์สกิลอีกนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่หลายๆท่านได้ใช้งานนะคะเช่นวันนี้เราใช้ Generative AI กันหลากหลายมากมายเหลือเกินนะซึ่งวันนี้ก็ผู้พัฒนาเนี่ยก็พัฒนาออกมานะคะให้พวกเราเนี่ยได้ใช้งานกันนะยกตัวอย่างเช่น ChatGPT นะคะ ChatGPT เนี่ยคุณสมบัติก็จะถ้าเทียบกับGrammarly เนาะ Grammarly คือแปลภาษาใช่ไหมคะแล้วก็ Grammarly ก็จะมีคุณสมบัติที่สามารถสนทนาได้ในลักษณะ Text to Text ด้วยนะคะถ้า Text to Text เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ ChatGPT จะ ChatGPT เนี่ยมีฟีเจอร์ก็คือจุดเด่นนะคะใช้ในการสนทนาโต้ตอบนะคะตอบคำถามแนะนำนะในเรื่องของการเขียนนะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอื่นๆนะคะได้หมดเลยนะตรงนี้คือดีมากๆเลยนะคะซึ่งที่อาจารย์กุ้งได้ใช้นะคะแล้วดีมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นการปรับภาษาธรรมดานะคะสมมุติว่าเขียนหนังสือราชการเนาะเราก็มีประสบการณ์แล้วเราก็ฝึกฝนเท่าที่เรามีทักษะใช่ไหมคะแต่ว่าเราเอาผลงานข้อความของเราเนี่ยค่ะที่เป็นภาษาที่จะเป็นการสื่อสารทางการนะคะไปให้ generative AI จะเป็น ChatGPT ก็ได้หรือว่า Gemini นะคะ Perplexity Claude AI แพลตฟอร์มอะไรก็ได้นะคะที่คล้ายๆกันเนี่ยช่วยปรับภาษาให้เรานะคะบอกว่าปรับเป็นภาษาแบบมืออาชีพนะคะจากร่างที่เราร่างไว้เนี่ยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็ปรับให้นะคะแบบเป็นมืออาชีพมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์แล้วก็คุณลักษณะเด่นนะคะของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มาช่วยมนุษย์นะมาช่วยมนุษย์นะคะในเรื่องของการเขียนแล้วก็การสื่อสารในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางด้านซอฟต์สกิลเนี่ยด้านไหนนะคะถ้าเป็น generative AI นะคะเช่นการสื่อภาษานะคะภาษาต่างๆนะแบบเป็นทางการกึ่งทางการไม่เป็นทางการเนี่ยเราสามารถบอก AI ได้เลยนะคะช่วยในการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะตรงนี้จะเป็นซอฟต์สกิลที่ได้นะคะจากการที่ใช้เทคโนโลยีคู่ขนานกับการทำงานของเรานะคะเราสามารถใช้ generative AI เนี่ยในการฝึกเขียนแล้วก็การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เป็นมืออาชีพด้วยแพลตฟอร์มต่อไปนะคะ Sierra Core นะคะตรงนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วแก้ปัญหาเบื้องต้นมีฟีเจอร์และจุดเด่นคือเครื่องมือเรียนรู้ AI นะคะแบบลากและวางนะเหมาะสำหรับเด็กเยาวชนเริ่มเรียนรู้ AI แล้วก็ทักษะดิจิทัลนะคะตรงนี้ถ้ามุมของ soft skill เนี่ยเราจะมองในคอลัมน์นี้นะคะคอลัมน์ที่ได้จากแพลตฟอร์มคือฝั่งซ้ายเนาะแพลตฟอร์มถ้าพูดถึง ChatGPT เนี่ยก็จะอยู่ในประเภท generative AI ซึ่งก็จะมีหลายค่ายที่ออกที่สร้างออกมาใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นก็ChatGPT ที่โด่งดังใช่ไหมคะแล้วก็บุกเบิกมาก่อนเนี่ยแล้วก็จะมีค่ายอื่นๆอีกนะคะถ้าเราเรียกเป็นภาษากลางๆมาตรฐานก็คือ generative AI เนี่ยถ้าใช้ generative AI ก็คือช่วยทางด้านทักษะการสื่อสารแก้ปัญหาการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะส่วนแพลตฟอร์มที่สอง Sierra Core นะคะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหานะคะเหมาะสำหรับใครเนี่ยเราดูช่องข้างหลังตรงนี้นะคะว่าสมมติว่าถ้าเป็นคุณครูนะคะหรือคุณแม่ผู้ปกครองที่เข้ามาดูอาจารย์กุ้งกำลังพูดอยู่เนาะเราก็ดูว่าเราต้องการพัฒนาทักษะซอฟต์สกิลนะคะของลูกหลานบุตรหลานของเราหรือนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยทางด้านไหนถ้าต้องการทางด้านการฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนเนาะฝึกเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกหลักไวยากรณ์ให้ถูกหลักแกรมมาหรือภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ใช้ในกลุ่ม generative AI ได้นะคะซึ่งมีหลายค่ายเลยนะคะก็ไปฝึกให้เขาเรียนรู้การฝึกให้เรียนรู้หมายความว่าให้เขาฝึกเขียนออกมาก่อนฝึกเขียนออกมาก่อนทำก่อนแล้วก็ไปให้ AI เนี่ยช่วยตรวจเพราะ AI เขาจะมีคำอธิบายให้ด้วยว่าตรงไหนควรแก้ไขเพราะอะไรนะคะตรงนี้ก็คือจะมาพัฒนาทักษะทางด้านซอฟต์สกิลเนาะส่วนแพลตฟอร์มถัดไปนะคะเล็บไลก้านะคะหรือว่าเว็บบุ๊กนะคะตรงนี้ก็ช่วยพัฒนาทักษะทางด้าน EQ การจัดการความเครียดและความรู้สึกนะคะจุดเด่นคือมีแชทบอทที่ใช้ในการโต้ตอบฝึกฝน EQ แล้วก็เข้าใจตนเองจริงๆถ้ามองในเรื่องของฟีเจอร์จุดเด่นตรงนี้ในส่วนของตัว ChatGPT ก็มีนะคะ Generative AI ก็มีก็สามารถพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเทคโนโลยีได้นะคะตรงนี้ถ้าเราสงสัยหัวข้อใดประเด็นใดนะคะเราสามารถดิสคัสกับ
AI ได้นะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งก็บางทีทำงานแล้วมีประเด็นที่สงสัยและต้องการความคิดเห็นนะคะจากบุคคลอื่นนะคะเราก็ถาม AI ได้นะคะ AI ก็จะเสนอความคิดเห็นออกมาแล้วเราอ่านแล้วเราก็มาดิสคัสนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบตรงนี้คล้ายๆกันนะคะสำหรับแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์นะคะตรงนี้ EQ ตรงนี้อาจจะดูว่าอาจจะไปพัฒนาเด็กนักเรียนนะคะหรือว่าลูกหลานของตนเองนะคะก็คือช่วยพัฒนาทักษะอารมณ์และการมีสตินะคะตรงนี้ลองเข้าไปดูหน้าตาของแพลตฟอร์มก็ได้นะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวติดตามว่าในส่วนของตอนทำเวิร์กช็อปเนี่ยอาจารย์กุ้งจะพาไปเซอร์เวย์รีวิวไปฝึกใช้แพลตฟอร์มไหนกันดีนะคะต่อไปนะคะสกิลเลนคอร์สเซล่านะคะ LinkedInlearning ตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มทางด้าน hard skill ใช่ไหมคะที่สไลด์ก่อนหน้าเนี่ยที่พูดถึงไปแล้วมีมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวแพลตฟอร์มอื่นๆจะน้อยใจตรงนี้คือยกตัวอย่างนะคะว่ามีอาจารย์กุ้งยกตัวอย่างมา3แพลตฟอร์มเนาะจริงมีมากกว่านี้นะคะที่ยกตัวอย่างมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับความนิยมสูงสุดหรือลำดับสูงสุดคือไม่ใช่นะคะเป็นแค่ตัวอย่างที่หามานะจุดเด่นของคอร์สออนไลน์นะคะก็คือสอนทักษะสื่อสารนะคะจะมีในเรื่องของทฤษฎีการสื่อสารหลักการสื่อสารการพรีเซนต์งานการนำเสนองานเหล่านี้เป็นเรื่องของซอฟต์สกิลหมดเลยนะคะพัฒนาทักษะสื่อสารการทำงานเป็นทีมความเป็นผู้นำนะคะโดยใช้เทคโนโลยี AI ในการแนะนำคอร์สแล้วก็ปรับเนื้อหาแบบเฉพาะสำหรับบุคคลนะคะตรงนี้ก็คือคอร์สสำหรับเข้าไปเรียนรู้โดยมีเทคโนโลยี AI เนี่ยอยู่ในคอร์สหรือว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะ Forest App นะคะตรงนี้ก็พูดถึงมาแล้วในสไลด์ก่อนหน้าเนาะเป็นฟีเจอร์ที่มีจุดเด่นคือสร้างสมาธิด้วยวิธีเกมมิฟิเคชันลดความฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็ใช้ในการบริหารจัดการเวลาและสมาธิโฟกัสฝึกทักษะในการโฟกัสสร้างวินัยในเรื่องของการทำงานนะคะต่อไป AI coaching AI coaching platform นะเป็นโค้ช AI เสมือนนะคะให้คำแนะนำและติดตามเป้าหมายใช้ในการพัฒนาซอฟต์สกิลทางด้านพัฒนาตัวเองความเป็นผู้นำนะคะการจัดการความเครียดนะคะใช้ AI แบบส่วนตัวมีรายงานผลแล้วก็แนะนำปรับปรุงนะคะตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนนะคะจริงๆแล้วมีมากกว่านี้ AI จะช่วยสับการเรียนรู้เหมือนโค้ชส่วนตัวเลยนะคะเราติดอะไรเราก็ถามเราสงสัยอะไรเราก็ถามนะคะแล้วก็ตามเนื้อหาได้ตามความต้องการของผู้เรียนแพลตฟอร์มไซล่าคอนะคะที่ทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ AI ระดับพื้นฐานช่วยพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์แบบง่ายๆได้ด้วยทีนี้การเรียนรู้โดยใช้ AI เพื่อการพัฒนาตนเองเนี่ยมีลำดับอย่างไรบ้างนะคะ1ตัวเรานะคะจะต้องมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนอย่างที่สไลด์ก่อนหน้าได้พูดถึงการวิเคราะห์ตัวเองใช่ไหมคะอย่างตรงไปตรงมานะคืออย่างไม่ลำเอียงนะว่าเรามีจุดแข็งอะไรจุดที่ยังต้องพัฒนามีอะไรบ้างนะคะจุดแข็งคือข้อดีนะคะที่มีอยู่แล้วเรามามองในจุดที่ยังต้องพัฒนาหมายความว่าเราสามารถพัฒนาจุดอ่อนเนี่ยให้กลายเป็นจุดแข็งได้โดยที่เราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเช่นจะพัฒนาทางด้านภาษานะคะให้มีทักษะภาษามากกว่า1ภาษานะคะเช่นต้องการพัฒนาภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นยกตัวอย่างนะตรงนี้แปลว่าเรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรแล้วเราก็มีเป้าหมายอย่างชัดเจนเรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาอะไรใช่ไหมคะเราต้องมีไทม์ไลน์ด้วยนะเช่นตั้งเป้าหมายถูกต้นปีเนาะเช่นปีนี้ฉันจะสื่อสารภาษาที่2ภาษาที่3นะคะได้ในระดับเลเวล1เลเวล2เนี่ยต้องมีไทม์ไลน์เนาะถ้าไม่มีไทม์ไลน์แปลว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่รู้อันนั้นก็คือมันจะยืดหยุ่นเกินไปเราก็จะตั้งถ้าสมมติว่าสิ้นปียังไม่สำเร็จเราก็สามารถตั้งเป้าได้เริ่มใหม่ได้ทุกปีเนาะแต่ก่อนอื่นเราต้องมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนก่อนนะคะ AI วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนานะคะเพื่อช่วยตั้งเป้าหมายแล้วก็วางแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคลอันนี้คือตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วนะคะ2เรียนรู้แบบปรับเหมาะนะ personalize นะคะแบบ adaptive ก็คือเป็นการปรับเนื้อหาที่เหมาะกับระดับแล้วก็สไตล์การเรียนรู้ของแต่ละคนในส่วนข้อที่2เนี่ยเทคโนโลยี AI มีบทบาทอยู่แล้ว5ข้อเนี่ย AI มีบทบาทหมดเลยนะคะ1คือ AI เขาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของเราก่อน2 AI พอวิเคราะห์เสร็จแล้ว AI ก็จะมาปรับเนื้อหาเนี่ยให้เข้ากับแต่ละบุคคลนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติของ AI ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มที่เราเข้าไปใช้งานนะคะ3
3 Coaching and Feedback โดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้เราสามารถใช้แอป Code AI นะคะเพื่อ

ติดตามเป้าหมายประเมินแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอการสร้างวินัยแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าเนี่ยเราสามารถใช้ AI นะคะในการช่วยเตือนช่วยติดตามแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนนะคะอย่างสม่ำเสมอหรือสุดท้ายใช้ AI ช่วยสรุปวิเคราะห์รีวิวผลการเรียนรู้และพัฒนานะคะถ้าเราเดินมาถึงข้อที่5แล้วเนี่ยค่ะแปลว่าเราผ่านการตั้งเป้าหมายแล้วเราเรียนรู้แล้วแล้วเราก็ปรับปรุงตามฟีดแบคนะคะที่ AI บอกมานะคะแล้วก็มีการติดตามนะคะการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอก็จะมาถึงข้อที่5คือเราก็จะรู้ผลของการปรับปรุงข้อเด่นข้อด้อยข้อเด่นเนี่ยไม่ต้องปรับปรุงแล้วในมุมของฉันกุ้งนะคือมันเป็นจุดแข็งอยู่แล้วใช่ไหมคะเราเอาเวลาไปปรับปรุงข้อด้อยหรือจุดอ่อนของเราเนี่ยให้ไม่เป็นข้อด้อยหรือจุดอ่อนนะคะเช่นบางคนมีไม่ค่อยพูดนะคะก็จะมีทักษะการสื่อสารน้อยเนาะอันนี้เราก็ไปฝึกพูดนะคะไปเตรียมตัวพูดนะคะแล้วก็ฝึกพูดเรื่อยๆนะคะอาจจะผ่านสื่อโซเชียลหรือแพลตฟอร์มอะไรก็ได้หรือจะพูดผ่านหน้ากระจกอะไรก็แล้วแต่นะคะแบบที่เขานิยมในสมัยก่อนเนาะก็จะทำให้จุดอ่อนนะคะของเราเนี่ยหายไปอาจจะกลายเป็นจุดเด่นที่เป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากก็ได้นะคะทีนี้เราใช้เทคโนโลยี AI เยอะๆเนี่ยมีข้อดีแล้วก็ข้อที่จะต้องระวังอะไรบ้างข้อดี AI ช่วยในการเรียนรู้แบบมีความหมายนะคะแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะคะช่วยปลดล็อกศักยภาพแล้วก็ค้นพบความสามารถหรือความสนใจใหม่ๆของเรานะแล้วก็สามารถจัดสรรเวลาเป้าหมายส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนข้อพึงระวังของการพึ่งพาเทคโนโลยีนะคะมากเกินไป1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาเทคโนโลยี AI มากเกินไป 2. ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ 3. ในเรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็มนุษยสัมพันธ์นะบางเรื่องอาจจะต้องใช้ทักษะมนุษย์นะคะบางคนอาจจะติดสื่อสารกับ AI มากนะคะว่าไปเจอเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนี่ยไม่สื่อสารกับเขาเนี่ยไม่ได้นะจะต้องมีทักษะในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะคะจะเป็นซอฟต์สกิลนะที่ยังไงมนุษย์ก็ต้องสื่อสารกับมนุษย์อยู่นะคะมนุษย์จะสื่อสารกับ AI อย่างเดียวไม่ได้นะคะในส่วนของเวิร์กช็อปนะคะเดี๋ยวเรามาดูแพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยี AI อยู่ว่าแต่ละแพลตฟอร์มหน้าตาอย่างไรนะคะแล้วถ้าท่านใดสนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้เพื่ออัพสกิลรีสกิลตัวเองเนี่ยก็ไปเรียนรู้ในแพลตฟอร์มที่อาจารย์กุ้งหามาเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูว่ามีแพลตฟอร์มอะไรบ้างนะคะที่อาจารย์กุ้งพูดถึงนะคะแน่นอนทุกคน ChatGPT เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนเนาะได้ใช้กันอยู่แล้วนะคะก็คือใช้เพื่อโต้ตอบสนทนาตอบคำถามต่างๆนานาในการสื่อสารนะคะพร้อมกับฝึกเขียนนะคะฝึกภาษาได้ทุกภาษาเลยนะคะเช่นจริงๆอาจารย์กุ้งไม่ได้มีความรู้ทางด้านภาษาจีนเนาะแต่อาจารย์กุ้งอยากให้ข้อความเนี้ยเป็นภาษาจีนนะคะก็บอก ChatGPT ว่าขอเป็นภาษาจีนให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำการปรับเป็นภาษาจีนให้นะคะตรงนั้นถามว่าได้ทักษะไหมไม่ได้นะเพราะว่าอาจารย์กุ้งไม่ได้ฝึกเขียนอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการจะเรียนรู้เรื่องภาษานะคะเราก็ค่อยๆฝึกทำเองแล้วก็เอาไปให้ ChatGPT ตรวจนะคะนี่คือตัวอย่างนะ ChatGPT Gemini หรือว่าค่ายอื่นๆก็ได้นะคะของ Generative AI แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะคะแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะซึ่งหลายแพลตฟอร์มเลยที่อาจารย์กุ้งก็ยังไม่เคยรู้จักนะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม SeraCore นะคะตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะเหมาะสำหรับเด็กเยาวชนเริ่มเรียนรู้ AI และทักษะดิจิทัลนะคะเราก็ไปพิมพ์ SeraCore ใน Google เลยนะคะตรงนี้ตะกี้อาจารย์กุ้งได้มาพิมพ์ไว้รอแล้วนะคะจะเห็นว่าเซล่าคอคืออะไรนะคะเขาก็จะมีบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยนะคะของคนไทยเองเลยจากความร่วมมือนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลาดกระบังนะคะเจ้าคุณอาหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะร่วมด้วยนะคะ3มหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือนะคะก็จะได้เป็นแพลตฟอร์มเซล่าคอขึ้นมานะคะตรงนี้หน้าตานะ
ลักษณะก็จะเป็น low code ก็คือหมายความว่าไม่ต้องมีความรู้ทางด้านเขียนโปรแกรมนะคะก็สามารถใช้ได้เพราะว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งโมเดล AI ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดจำนวนมากนะคะหรือไม่ต้องเขียนโค้ดเลยก็ได้ลักษณะของ low code no code เนี่ยเป็นลักษณะที่ได้รับความนิยมมากนะคะในการใช้งานแพลตฟอร์มในวันนี้นะในวันที่เป็นยุค AI และยุคดิจิทัลเลยนะคะโดยใช้งานจากการคลิกลากแล้วก็วางนะคะหรือใช้บล็อกคำสั่งต่างๆโดยการเลือกนะใช้กับอะไรได้บ้างนะคะแพลตฟอร์มนี้นะคะใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะคะเช่นอุตสาหกรรมการผลิตนะคะตรวจสอบความหนาแน่นของคนในได้หรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และมีอื่นๆด้วยนะคะตรงนี้เราเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ตรงนี้ถามว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้ฝึกในเรื่องอะไรนะคะตะกี้อาจารย์กุ้งบอกแล้วว่าใช้พัฒนานะคะทางด้านการคิดวิเคราะห์นะคะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหานะคะตรงนี้คือหน้าตาของแพลตฟอร์มนะคะเสร็จแล้วถ้าเราจะใช้เราก็เลื่อนลงมานะคลิกที่ลิงก์นี้นะsela.ai นะคะตรงนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่ทำความร่วมมือจาก3มหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีอธิบายบอกนะคะนี่โลโค้ดแพลตฟอร์มเรียนรู้ง่ายใช้งานด้วยบล็อกโค้ดนะคะทำให้การเขียนโค้ดน้อยลงทำไมต้องเป็นเซล่าคอร์นะคะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะคะรีโมทอินพุตเอาท์พุตต่างๆได้นะคะตรงนี้เขาบอกคุณสมบัติเชื่อมต่อกับกล้องได้เว็บแคมได้เก็บข้อมูลทำลาเบลได้สร้าง Data Set ได้นะคะอันนี้คือสำหรับเทรน AI เนาะแล้วก็สามารถพัฒนาโมเดล AI เลือกระหว่างการใช้ CPU หรือ GPU นะคะตรงนี้เขาบอกคุณสมบัติสร้าง user interface เบื้องต้นปุ่มภาพตัวหนังสือ LED นะตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะขณะการใช้งานหรือฝึกฝนเนาะสังเกตก็คลิกลากแล้ววางนะเห็นไหมคลิกเลือกลากแล้วก็มาวางนะคะแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อการทำงานนะศูนย์เซล่าได้พัฒนาเซล่าคอโดยมีจุดประสงค์หลักคือการทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ iOS และทำการรวมระบบต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อใช้โปรแกรมจะเป็นการใช้แบบNode Flow Programming ที่มีลักษณะ Drag and Drop นะคะคลิกลากระหว่างนะการประมวลผลเป็นแบบกราฟนะคะตรงนี้การประมวลผลสามารถออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานแบบขนานหรือแบบอนุกรมได้สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้นะคะดึงดูดลูกค้าผ่านการตรวจจับใบหน้านะคือทาง3มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเขาก็พัฒนาร่วมกันเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเอามาให้พวกเรานะคะได้ใช้งานออกแบบเทมเพลตอาชญาสำหรับเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียนะคะเข้าถึงเทมเพลตมากมายนะมากกว่า80แบบขึ้นไปนะคะพร้อมใช้งานสำหรับเนื้อหาโซเชียลมีเดียนะคะแต่ละเทมเพลตมีเลย์เอาท์ที่มีเลย์เอาท์ให้เลือกนะคะมากกว่า10แบบอันนี้คือคุณสมบัติที่เขาบอกเรามานะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข้างล่างดูหมดหรือยังคุณสมบัติที่สร้างขึ้นมาให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตเหมาะสำหรับวิศวกรการศึกษาธุรกิจและการตลาดนะคะถ้าท่านอาจารย์จะเอาจะใช้แพลตฟอร์มนี้ไปให้นักเรียนนักศึกษาฝึกนะคะก็สามารถทำได้นะเพราะว่ารองรับทางด้านการศึกษาด้วยหรือว่าจะเป็นคุณแม่ผู้ปกครองคุณพ่อเนี่ยต้องการจะฝึกทักษะนะคะให้กับลูกเนี่ยก็ใช้แพลตฟอร์มนี้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเอาไปใช้ทางด้านธุรกิจบิสเนสต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็ไปดูข้างบนคุณสมบัติเนาะคุณสมบัติทำอะไรได้บ้างนะคะ object detection นะคะก็คือตรวจจับวัตถุที่กำหนดนะตรงนี้ใส่รูปภาพไปนะคะ classify นะคะก็คือจำแนกข้อมูลนะคะตรงนี้เป็นคุณสมบัติของแพลตฟอร์มนะคะเขาก็จะจำแนกข้อมูลแยกหมวดหมู่ให้นะคะ yes no หรือว่าแยกเป็น a b c นะเป็นต้นทดสอบศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรองรับหลายแบรนด์ในโปรแกรมเดียวกันนะคะตรงนี้คือขั้นตอนการทำงานนะเสร็จแล้วเราไปดูข้างบนค่าบริการนะคะถ้า for education ก็คือฟรีนะคะถ้า start up 99บาทต่อเดือนนะคะทำอะไรได้บ้างเนี่ยมาดูข้างล่างตรงนี้ถ้า free for education ก็จะเป็น 50,000 AI นะคะ payload limit เนาะถ้า99บาทต่อเดือนนะคะสำหรับสตาร์ทอัพนะสมมติว่าเลือกแพ็กเกจนี้ก็จะได้ 500,000 AI โหลดเลยนะคะเนี่ยจะต่างกันเราก็มาดูแต่ในช่วงที่เราเข้ามาเซอร์เวย์หรือว่ามาฝึกนะคะทดลองใช้เนี่ยก็ใช้แบบ
education นะคะเขาจะไล่ตั้งแต่ระดับไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เริ่มต้นเป็น startup นะคะขยับมาเป็น professional เนาะก็คือ990

9บาท per month นะคะใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็น professional เนี่ย2,999ก็จะมีความต่างกันถ้าใหญ่สุดระดับ enterprise นะคะองค์กรนี้ไม่มีราคาบอกแต่ว่าให้ contact มานะคะติดต่อมาเราดูรายละเอียดปุ๊บไปดูตัวอย่างการใช้งานนะคะมีสื่อวิดีโอให้นะคะการใช้งานนะเป็นสื่อวิดีโอเขาไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะเสร็จแล้วเริ่มต้นใช้งานตรงนี้เปลี่ยนภาษานะคะอ๋อกดปุ๊บเปลี่ยนเลยนะคะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะจันกุ้งคลิกปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยนะคะจากไทยเป็นอังกฤษเนาะกดดาวน์โหลดตรงนี้ก็คือรองรับ Windows นะคะเวอร์ชัน10เวอร์ชัน11นะคะอูบันตูนะคะตรงนี้รองรับตัวในส่วนของบอร์ดนะคะแล้วก็อื่นๆอันนี้เราไล่มาดูรายละเอียดก่อนเนาะแล้วถ้าเราจะใช้งานล่ะเราไปดูในวิดีโอกันดีกว่าเนาะตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะเข้ามานี่การใช้งานจากที่อาจารย์กุ้งเคยรีวิวแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มในลักษณะแบบนี้มานะคะสมมติว่าถ้าสนใจแล้วเข้าไปสู่ที่หน้าแพลตฟอร์มแล้วเนาะก็คือเราจะคลิกนะคะที่คำสั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะแล้วก็กดเมาส์ค้างลากลงมาที่พื้นที่นะคะสำหรับทำงานนะคะแล้วก็เชื่อมต่อนะคะสิ่งที่ต้องการนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมมิ่งเนาะแต่ว่าต้องรู้ลำดับขั้นตอนโลจิกนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังนะคะตรงนี้ก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะก็เข้ามาดูในส่วนของวิดีโอนะคะสื่อที่ทางแพลตฟอร์มได้เตรียมเอาไว้ให้นะคะสำหรับ Sara.ai นะก็คือ1ตัวอย่างนะคะที่มีไว้เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วก็การแก้ปัญหานะคะต่อไปอาจารย์กุ้งเปิดรอไว้แล้วเนาะตรงนี้ผ่านนะคะแพลตฟอร์มต่อไปนะคะตรงนี้แพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาทักษะทางอารมณ์นะคะแล้วก็การมีสติก็พวกทักษะ EQ นะคะนี่ตัวอย่างมี2แพลตฟอร์มนะคะอาจารย์กุ้งเซิร์ชแรนดอมเซิร์ชมา1อันนะคะก็คือ WOEBOT นะคะWOE Bot เป็นแพลตฟอร์มทางด้าน Health นะคะ Health คือสุขภาพเนาะเราก็กดเข้าไปดูทีนี้มีภาษาอะไรเลือกบ้างมีแต่ภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราอยากอ่านภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนาะวันนี้เบราว์เซอร์เนี่ยรองรับการแปลภาษานะคะก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Translate นะคลิกขวาแล้วเลือก Translate นะคะแล้วเราลองดูว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยให้บริการทางด้านสุขภาพจิตอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้ลองกดเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปวันนี้มีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยเนาะคอร์สออนไลน์สำหรับฝึกทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความเป็นผู้นำนะคะก็คือ up skill re skill เนาะพูดไปแล้วว่ามีมากกว่านี้มากมายนะคะเอาตัวอย่าง skill lens ก่อนเนาะ search skill lens นะคะหลายท่านรู้จักนะคะ skill lens นะคะCoursera นะคะ LinkedIn learning เรามาดู skill lens ก่อนเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไป skill lens เนี่ยมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะคะเราเข้ามาดูตรงนี้เป็นหน้าตาแพลตฟอร์มของskill lens นะคะก็จะแบ่งเป็นแคตตากอรี่หมวดหมู่นะคะที่เราต้องการจะเข้ามาเรียนรู้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรการเงินหรือเปล่าอสังหาหรือเปล่าเมนูเป็นภาษาไทยนะคะเหมือนที่เห็นที่หน้าจอเลยหรือต้องการจะพัฒนาเรื่อง business นะนี่พัฒนาตนเองนะนี่ soft skill เลยนะคะเช่นอะไรเรื่องของการสมัครงานการสร้างแบรนด์ความสุขการสื่อสารเนี่ยในหมวดหมู่เนี้ยเป็นซอฟต์สกิลหมดเลยนะคะแต่ถ้าเราอยากรู้เรื่องอื่นฮาร์ดสกิลนะทักษะทางด้านอะไรการเงินการลงทุนอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาเรียนรู้ได้มีหมดเลยนะคะ AI ซอฟต์แวร์ AI ก็มีนะคะมีทั้งฟรีแล้วไม่ฟรีนะคะถ้าคอร์สฟรีมาดูข้างล่างตรงนี้คือคอร์สฟรีนะคะมีใบประกาศให้ด้วยหรือใครอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษนี่นะคะฟรีนะคะถ้าฟรีเขาก็จะบอกว่าฟรีถ้าไม่ฟรีแพงไหมฟรีค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้เรา

0: เลื่อนดูวันนี้คือสกิลเลนนะคะสกิลเลนเยอะแยะมากมายนะคะความรู้ทั้งทางด้านฮาร์ดสกิลแล้วก็ซอฟต์สกิลนะคะที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มนะคะที่ไม่จำกัดนะอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เป็นของสกิลเลนใช่ไหมคะมีหมวดหมู่ใช่ไหมคะแล้วก็คอร์สเรียนแล้วก็ใครต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทนะคะก็มีการโคกันนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะเราก็เข้ามาดูข้อมูลนะคะแล้วก็อื่นๆแล้วถ้าไม่ฟรีจะเป็นยังไงเราก็คลิกคอร์สเรียนทั้งหมดเนี่ยไม่ฟรีก็จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นกดเข้าไปดูนะคะตัวอย่าง
1: หลายคนอยากลงทุนแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมีเงิน
0: ก็ต้องชำระเงินแล้วก็เรียนสำหรับคอร์สที่มีค่าใช้จ่ายนะคะต่อไปคอร์สเซล่านี่อาจารย์กุ้งเซิร์ชไว้รอแล้วนะคะเซิร์ชคอร์สเซล่าใน Google นะคะ Udemy ก็มีนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มให้ความรู้นะคะเหมือนกันคอร์สเซล่าหลักๆคอร์สเซล่าหลักๆ ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยเนาะก็คือเข้ามาเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศนะคะก็เลือกจอยฟรีก่อนนะคะล็อกอินอาจารย์กุ้งล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะอ๋อมีเป็นลักษณะปริญญาออนไลน์ด้วยนะคะนี่1 2 3 4โอ้เยอะเลยนะคะเยอะเลย Bachelor Degree Master Degree นะคะ Postgraduate Program นะคะหรือเรียนตามหมวดหมู่ Business นะอันนี้ทางด้านบริหารธุรกิจอันนี้ทางด้าน Data นะคะวิเคราะห์ข้อมูล Computer Science Degree นะคะ Data Science ตรงนี้คล้ายๆกันCoursera เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานสากลนะคะที่ใช้งานหลายประเทศนะคะแล้วก็หลายมหาวิทยาลัยนะคะทั่วโลกคือหลักๆเนี่ยคอร์สเนี่ยก็การเรียนการสอนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เข้ามาอาจารย์กุ้งพาเซอร์เวย์นิดนึงนะคะโอ้อาจารย์กุ้งยังไม่มีคอร์สใน Coursera เลยนะคะไม่ได้ค่อยมาแวะนะคะแต่ว่าได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะคะเพราะจันกุ้งแวะคอสแพลตฟอร์มอื่นอยู่เนาะเดี๋ยวคลิกกลับไปสิตรงนี้ใบรับรองใบเซอร์ติฟิเคทนิยมนะคะตรงนี้เข้ามาดูข้อมูลนะคะสังเกตว่าจะมีแต่เพื่อนต่างชาตินะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่น่าสนใจว่าเราต้องการจะพัฒนาฮาร์ดสกิลของตนเองเนี่ยในสายอาชีพนะคะเราต้องการจะพัฒนาตัวเองไปในสายไหนนะคะเราก็นี่สังเกตจะมีทดลองใช้ฟรีแล้วก็พัฒนา AI นะคะทุกแพลตฟอร์มวันนี้จะมีเทคโนโลยี AI ร่วมอยู่แล้วด้วยนะคะหลายๆแพลตฟอร์มเลยตรงนี้ก็คือ Coursera นะลองสมัครแล้วก็กดเข้าไปดูอาจารย์กุ้งมีตะกร้าสินค้าด้วยหรออ๋อตะกี้กดอันนี้ไปถ้าเรียนก็ต้องชำระเงินนะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับคอร์สที่ต้องชำระเงินนะต่อไปนะคะตรงนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มนะคะมาตรฐานสากลเนาะบางคนอ่าน LinkedIn นะคะบางคนอ่าน LinkedIn นะคะให้เข้าใจว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเนาะLinkedIn หรือว่า LinkedIn เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างโปรไฟล์นะคะหลักๆก็คือเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนงานสมัครงานรับสมัครงานนะคะหลักๆจะที่อาจารย์กุ้งเซอร์เวย์แล้วก็เห็นมาก็คือหลักๆจะใช้ภาษาต่างประเทศนะคะทีนี้เราจะมาแวะในส่วนของ LinkedIn Learning เนาะก็คือสำหรับเรียนรู้นะคะนี่วันนี้มีแพลตฟอร์มสำหรับเรียนรู้อัพสกิลรีสกิลเยอะมากเลยนี่อาจารย์กุ้งคลิกเข้ามาปุ๊บมีเรียนฟรีแล้วก็ซื้อนะคะสังเกตว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยตั้งแต่ Skillen นะคะ Coursera แล้วก็มา LinkedIn นะคะก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็ต้องซื้อเนาะแล้วก็มาดูในทักษะที่เขามีให้นะคะอันนี้ Agentic AI อันนี้ใหม่สุดๆเลยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยี AI ซึ่งเขาพูดถึง Agentic แล้วนะคะตรงนี้นะคะก็1ชั่วโมงโอ้คนเรียน 29,604 คนฟรีหรือเปล่าเนี่ยกดเข้าไปดูซิมีคนเรียนเยอะมากเอาคนรีวิวเยอะมากด้วยนะคะมีฟรีแล้วก็ซื้อมีพีเทสแบบทดสอบนะคะควิกนะ5บทนะคะมีใบเซอร์ไหม นะคะตรงนี้ล็อกไว้นะคะไม่แน่ใจว่า

ก็ฟรีหมดหรือเปล่าจะได้ใบเซอร์อ๋ออันนี้ใบเซอร์ถ้าได้ปุ๊บก็จะโชว์ใน LinkedIn นะคะซึ่งเป็น account นะคะสำหรับสร้างตัวตนสำหรับสมัครงานนะคะหรือว่าสมัครงานหรือว่ารับสมัครงานนะอยู่มีบริษัทองค์กรชั้นนำนะคะทั่วโลกเนี่ยมี account อยู่ใน LinkedIn เยอะมากๆนะคะมีหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะแล้ววันนี้เทรนเทคโนโลยีก็จะมาทางด้าน AI ใช่ไหมคะพร้อมกับสำหรับสายพัฒนาเว็บไซต์นะคะก็จะมีนะคะให้เข้ามาเรียนท็อปคอร์สนะคะแสดงว่าคนเข้ามาเรียนเยอะนะคะเราก็จะมาเซอร์เวย์เทรนก็ได้นะคะอะไรที่มีคนเข้ามาเรียนเยอะเนี่ยแปลว่าอยู่ในกระแสเนาะเช่น LLM นะคะอันนี้ Machine Learning เนี่ยเกี่ยวกับ AI หมดเลยนะคะ ChatGPT AI Workshop Tech Tool Image นะคะ Generation อันนี้คือ so popular course นะคะ top course for week นะคะสำหรับ week นี้เท่านั้น AI หมดเลยมันเนี่ย AI อันนี้ OKR นะคะสำหรับประเมินผลการทำงานเนาะ Social Media Marketing ก็ได้แต่ถ้าเป็น top top เลยนะคะแรกๆก็จะเป็น AI หมดเลยนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยี AIเราเข้ามาดูอีกนะคะต้องการเรียนทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์นะคะ JavaScript ก็มีนะคะมี Popula เขาก็จะมีแท็บบอกว่าไหน Popula นะจริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่เรามีภาษาอะไรเลือกบ้างมีภาษาเท่านี้นะคะมีหลายแพลตฟอร์มในวันนี้แต่ว่าเราเลือกค่อยๆเรียนในสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาเนาะเราไม่จำเป็นจะต้องมี10แพลตฟอร์มเราไม่จำเป็นจะต้องไปมีตัวตนทุก10แพลตฟอร์มนะคะเราก็ยึดสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้นะเราต้องการจะเรียนรู้เรื่องอะไรเช่นวันนี้อยากรู้เรื่อง AI AI มีเกือบทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเราอยากรู้เรียนรู้แพลตฟอร์มไหนก็เทียบค่าใช้จ่ายนะคะที่มีแล้วก็ใบเซอร์นะคะใบเซอร์ที่ได้เนี่ยว่าแต่ละใบเซอร์ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเช่นเซอร์ที่ใช้ในสายอาชีพที่จําเป็นมีเซอร์อะไรบ้างนะคะซึ่งเวลาเราจะสอบทีหนึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะตรงนี้ก็คือก็เป็นกระบวนการหลังจากที่เราวางแผนเพื่อจะเข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็การเรียนรู้ในหลายสายอาชีพนะคะยังจะต้องมีการใช้ใบเซอร์ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านใบเซอร์มานะคะเช่นคอมเทียนะคะหรือต่างๆนานาที่เห็นที่หน้าจอเนี่ยค่ะก็ถ้าเราได้ใบเซอร์นะคะแปลว่าเราก็มีความรู้นะคะในระดับที่เป็นมาตรฐานใบเซอร์นะคะก็จะทำให้เราสามารถสมัครหางานนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นแนวทางนะคะสำหรับพัฒนาตนเองนะมีมากกว่านี้มากมายนะคะจะเป็นถ้าบ้านเรานะคะยูเดมี่น้อยอีกอันหนึ่งยูเดมี่ยูเดมี่อันนี้คล้ายๆสกิลเลนนะคะในมุมของอาจารย์กุ้งนะคะแต่ว่าค่าเรียนเนี่ยจะถูกกว่าก็มีนะคะจะมีฟรีมีค่าใช้จ่ายนะคะถูก100 200 300อะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเข้ามาดูข้อมูลแต่เนื้อหาเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์แบบตกผลึกเลยเนี่ยวันนี้เทรนด์แนวโน้มเนี่ยกระแสโลกพูดถึงเรื่องอะไรเทคโนโลยีอะไรนะคะที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะแน่นอนในคอร์สที่เกี่ยวกับการอัพสกิลรีสกิลเนี่ยก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยนะคะให้ได้เข้ามาเรียนรู้กันนะตรงนี้คือ Udemy นะคะก็เข้าไปดูมีฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะก็คือเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่เห็นกันในยุคปัจจุบันเนาะมีภาษาให้เลือกอ๋อมีภาษาไทย Udemy มีภาษาไทยนะคะเราก็ดูหลักสูตรภาษาไทยก็มีเยอะนะคะที่อาจารย์กุ้งเห็นผ่านตามานะคะสกิลเลนหลักสูตรภาษาไทยเยอะนะคะยูเดมี่ภาษาไทยเยอะคอร์สเซล่าหลักสูตรต่างประเทศเยอะนะคะ LinkedIn หลักสูตรต่างประเทศเยอะนะคะเราก็
วางแผนนะอย่างที่ได้พูดไปนะคะก็คือวางแผนแล้วก็ดําเนินการตามแผนเนาะแล้วก็ติดตามนะคะตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาตัวเองนะคะโดยมีไทม์ไลน์ระยะเวลาเช่นอาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไปแล้วว่าภายในปีนี้ฉันจะพัฒนาภาษาที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าปีนี้สิ้นปีแล้วแบบโอ้ยังไม่คืบหน้าเลยต้องโทษตัวเองมั้ยไม่ต้องเราก็ไปตั้งต้นใหม่อีกแต่ก็พยายามควบคุมนะคะเพื่อให้แผนงานของตัวเองเนี่ยที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยสําเร็จนะคะเราจะได้ไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆอีกนะคะเพราะว่าวันนี้มีเรื่องให้เราได้เรียนรู้เนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับ Digital in DNA แล้วพบกันในตอนที่5 AI เพื่อความบันเทิงและ Creative สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการ

ประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า

SPF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมถ้าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: สวัสดีครับอาจารย์กิตภัทรอายุสุขครับ
1: ค่ะอาจารย์พัชรินทร์เหมือนกันค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้มาทำรายการเกี่ยวกันทำผิดพันธ์ทำความสะอาดผิ
1: ว
0: หน
1: ้
0: า
1: และผิ
0: วกายนะครับ
1: จากตอนที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็จะท่านผู้ชมก็อาจจะเคยดูรายการของเรารับชมนะคะก็จะมีการทำความสะอาดทั้งผิวหน้าผิวกายวันนี้ของเราก็จะเป็นทำความสะอาดผิวกายนะคะ
0: ค
1: ก
0: ็
1: คือการเขาเรียกการทำครีมอาบน้ำแบบเนื้อมุกครีมอาบน้ำมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเมื่อก่อนเราก็จากสบู่ใช่ไหมทำความสะอาดร่างกายก็จะมีทั้งสบู
0: ่บ
1: เป็นทั้งสบู่ก้อนสบู่กิซิลีนหรือจะมาในรูปแบบสบู่เหลวนะคะแต่วันนี้เราจะนำเสนอกับท่านผู้ชมคือครีมอาบน้ำ
0: ครี
1: มอาบน้ำแบบมีเนื้อมุกด้วยคือเหมือนเวลาเราอาบไปแล้วก็คือมันเขาเรียกมีความวาวมันน่าใช้สีสันสวยงาม
0: ครับผมครีมอาบน้ำส่วนใหญ่เป็นขวดใหญ่ๆนะก็
1: ใช่ใช่ค่ะปกติก็คือขวดหนึ่งก็ประมาณ200ถึง300นะคะก
0: ็
1: จะอยู่ได้นะ
0: ค
1: ะมันก็จะมีหลากหลายเนื้อทั้งที่เป็นเนื้อแบบเนื้อขุ่นแบบเนื้อใสก็มีนะคะแต่วันนี้ของเราก็จะเพิ่มเข้าไปอีกคือเป็นเนื้อมุก
0: เนื้อมุก
1: มีความวาว
0: มีวาวมีแสงแสงทำให้เนื้อดูแบบ
1: ด
0: ู
1: สว
0: ่
1: าง
0: ด
1: ู
0: สว
1: ่
0: างใช่ครับแต่เป็นสูตรที่แบบไม่มีพวกสมุนไพรเข้ามาใช่ไหมครับ
1: แต่เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะสรุปให้อีกทีว่า
0: ควรจะเพิ่มขนาดไหนปริมาณเท่าไหร
1: ่บ้างนะคะที่สามารถนำไปใช้กับสูตรตัวครีมอาบน้ำของเราได้นะคะอย่างวันนี้นะคะที่เราทำเลือกใช้ก็คือเป็นอุปกรณ์เรามาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอาจารย์วันนี้ที่เราทำนะคะคือเป็นครีมอาบน้ำนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ง่ายๆเลยค่ะไม่มีอะไรเลยเริ่มแรกเราจะใช้ความร้อนนะคะความร้อนในการทำผลิตภัณฑ์เพราะว่าสารบางตัวแว็กบางตัวมันจะต้องให้ความร้อนที่ให้เขาเรียกอะไรให้ความร้อนมันถึงจะก่อเป็นเนื้อครีมอาบน้ำของเราอันนี้ขึ้นมานะคะอย่างแรกเลยก็คือเตานะคะเตาอันนี้คือเป็นเตาไฟฟ้านะคะก็คือท่านผู้ชมหาซื้อได้ทั่วไปเลยตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีหมดนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือเป็นหม้อ
0: สแตนเลส
1: นะคะอันนี้นะคะก็คือมีทั่วไปได้เลยหรือไม่ว่าจะเป็นตะกร้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะกร้อสแตนเลสที่เราวันนี้เราจะต้องมาใช้ในเรื่องของการคนสารนะคะหรือแม้แต่เป็นช้อนนะคะช้อนก็เป็นสแตนเลสนะคะหรือแม้แต่เป็นไม้พายไม้พายจริงๆไม้พายตัวนี้เป็นไม้พายซิลิโคนนะคะแต่เป็นไม้พายซิลิโคนที่มันสามารถทนความร้อนได้นะคะที่เราจะนำมาใช้วันนี้นะคะ
0: ไอ้สิ่งนี้ที่ขาดไม่ได้เลย
1: เทอร์โมมิเตอร์
0: เ
1: พราะวันนี้เราต้องควบคุมอุณหภูมินะคะเพื่อที่จะให้สารอุณหภูมิมันเท่ากันจะได้เกาะเป็นเนื้อครีมอาบน้ำขึ้นมา
0: อุณหภูมิของสาร
1: ก็ไม่เกิน70องศาค่ะ
0: ไม่เกิน70องศา
1: ใช่ใช่ค่ะไม่เกิน70องศานะคะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดนะคะวิธีการทำความสะอาดเราก็เหมือนเราทำความสะอาดปกตินี่แหละค่ะอาจารย์ก็คือมีน้ำยาของเราล้างทำความสะอาดได้ปกติก็คือล้างเสร็จแล้วก็อาจจะเขาเรียกความไว้เพื่อที่ให้น้ำจะออกพอมันระเหยแห้งไปแล้วเราก็อาจจะมาใช้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล
0: ์ครับ
1: นะคะอันนี้คือเป็นแอลกอฮอล์ 70% นะคะก็คือใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะเวลาเราทำก็คือฉีดทั้งด้านนอกด้านในนะคะเนี่ยค่ะด้านนอกด้านในนะคะ
0: แล้วก็เช็ดทำความสะอาด
1: เช็ดทำความสะอาด

0: แต่จริงๆแล้วก็เราก็ทำความสะอาดแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่นี่คือใช่ค่ะอันนี้เราก็จะทำให้ท่านผู้ชมดูค่ะก็เช็ดนะคะเช็ดทั้งด้านนอกด้านในนะคะ
0: จริงๆการทำความสะอาดก็ถือเป็นการ
1: ใช่
0: บางทีมีคราบมีฝุ่นอะไรอยู่นู่น
1: ทุกอย่างเลยนะคะที่เราจะมาทำในเรื่องการทำเครื่องสำอางนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างเลยที่เรานำมาใช้นะคะก็คือแนะนำให้เช็ดทำความสะอาดทุกอย่าง
0: เพื่อป้องกันไม่
1: ใช่
0: เป็นตะกอนเล็กๆน้อยๆบางทีติดอยู่ตามหม้อเรามองไม่เห็นนะครับถ้าการเช็ดนี่ก็เป็นการบางทีมันติดกระดาษทิชชู่มาตอนเราเช็ดนี่แหละเรามองเห็น
1: ทุกอย่างเลยนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะจริงๆแนะนำให้เป็นถ้าเรามีกระดาษทิชชู่ก็ให้เราเป็นกระดาษทิชชู่ที่มีความหนาหน่อยแล้วก็จะไม่เขาเรียกเป็นขุยนะคะเพราะบางครั้งเราเช็ดทำความสะอาดใบขุยของกระดาษทิชชู่ค่ะ
0: ก็
1: ใช่ติดที่หม้อแล้วไปปนเปื้อนกับเครื่องสำอางที่เราทำนะคะหรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่มีกระดาษทิชชู่อาจจะประหยัดต้นทุนไปด้วยอาจจะใช้เป็นผ้าก็ได้ค่ะผ้าขอเป็นผ้าที่ลักษณะไม่เป็นขุย
0: เป็นผ้าฝ้ายได้เน
1: า
0: ะ
1: ผ้าฝ้ายจริงๆก็ไม่แนะนำเป็นผ้าที
0: ่เป็นผ้าดิบ
1: ชะผ้าดิบอันนั้นก็ว่าเขาเป็นผ้าที่แบบผ้าขนหนูที่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่เป็นขุยแล้วเนี่ยค่ะน
0: ั่
1: นแหละค่ะทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็คือวิธีการ
0: ทำความสะอาด
1: ทำความ
0: เบื้องต้นนะ
1: เบื้องต้นนะ
0: ทีนี้วันนี้ก็ในสูตรของเราครีมก็เรียกครีมอาบน้ำ
1: ใช่เป็นครีมอาบน้ำ
0: เป็นครีมมุกนะครับ
1: เป็นเนื้อมุกครีมอาบน้ำแบบเนื้อมุกใช่ค่ะ
0: สูตรค่อนข้างจะมีตัวสารเยอะ
1: เหมือนกันค่ะ
0: นะครับโดยประมาณ
1: ใช่ค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นสูตรของเราในสูตรนี้นะคะจะมีทั้งหมดคือด้วยกัน8ส่วนนะคะ
0: ครับ
1: เรามาดูส่วนแรกก็คือส่วนที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำขึ้นมานะคะก็คือสารที่เกี่ยวกับพวกแว็กที่จะตัวก่อให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำนะคะอย่างตัวแรกลอริกแอซิดนะคะนะคะต
0: ั
1: วนี้จะเป็นลักษณะเป็นผงสีขาวนะคะตัวนี้ก็คือเป็นแว็กนะคะที่ทำปฏิกิริยากับด่างแล้วทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างเพราะว่าเนื้อครีมอาบน้ำของเราวันนี้คือเราเขาเรียกมันต้องมีสารชำระล้างอยู่ด้วยเพราะว่ามันจะเขาเรียกเวลาไปทำความสะอาดนะคะมันก็จะได้ชำระล้างร่างกายได้ดีนะคะอันนี้จะเดี๋ยวส่วนประกอบเรามาพูดอีกทีนึงนะคะเราสรุปทีละตัวก่อนนะคะว่าในส่วนประกอบมีอะไรบ้างลอริกแอซิดนะคะตัวต่อมาก็คือเป็นแว็กเหมือนกันค่ะเขาเรียกว่ามายซิติกแอซิดนะคะอันนี้ก็เป็นแว็กเหมือนกันนะคะที่ทำปฏิกิริยากับด่างแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างขึ้นมานะคะตัวต่อมาคือสเตียริกแอซิดอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้
1: ก
0: ็เป็นแว็ก
1: ใช่ที่จะทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างขึ้นมานะคะตัวต่อมาเป็น AGST นะคะ AGST อันนี้ค่ะที่จะทำให้เกิดพอไปผสมเข้ากับเนื้อครีมอาบน้ำของเราจะทำให้เกิดเป็นเนื้อมุก
0: เนื้อ
1: วาวคือเป็นเนื้อวาวค่ะให้มีความสว่าง
0: สารตัวนี้เองที่เป็นทำให้เกิดเนื้อมุก
1: ใช่ค่ะวาวขึ้นมานะคะให้ดูน่าใช้ให้เกิดเป็นเขาเรียกเวลาไปทำถูกที่ผิวเรามันดูสว่างขึ้นมา
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะเป็นสว่างนะคะผิวสว่างขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือในส่วนแรกก็คือส่วนที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำแล้วก็ตัวแว็กนะคะก็คือหรือจะเป็นสารชำระล้างขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูในส่วนที่2นะคะ
0: อ
1: ันนี้จะเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็สารที่มีฟองเพราะว่าเนื้อครีมอาบน้ำของเราเนี่ยเวลาเราอาบไปแล้วค่ะแล้วก็อยากให้มันมีความชุ่มชื้นกับผิวเราไม่ใช่เวลาอาบไปแล้วแบบอุ้ยผิวแห้งไม่มีความชุ่มชื้นเลยผิวมันก็จะแสบระคายเคืองได้
0: ใช่ครับนะคะต้องใช้ที่ม
1: ัน
0: มีความชุ่มชื้นเยอะหน่อย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือสารในส่วนนี้ก็คือสารที่เพิ่มฟองเพราะว่าครีมอาบน้ำของเราอาบแต่เอ้ยไม่มีฟองคนไทยแบบเอ้ยทำไมครีมอาบน้ำของไม่มีฟองล่ะคะอาจารย์บอกอันนี้แหละค่ะก็คือเราก็ต้องเพิ่มสารส่วนที
0: ่
1: สารให้ฟอง
0: ความชุ่มชื้น
1: ใช่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มฟองเพื่อที่ให้เนื้อครีมอาบน้ำของเราเนี่ยเวลาอาบไปแล้วชำระร่างกายให้มันมีฟองน่าใช้มากขึ้นนะคะอย่างตัวแรกเรามาดูก่อนสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวก็คือกลีซอรีนกลีซอรีนก็คือเราก็รู้จักกันทั่วไปได้เลย
0: กลีซอรีนที่เป็นเหลวนะครับ
1: ที่เป็นของเหลวไม่ใช่เป็นกลีซอรีนท่านผู้ชมอาจจะเอออาจารย์มันมีทั้งกลีซอรีนที่เราเคยเห็นเป็นก้อนอันนั้น
0: น่
1: ะก
0: ็
1: เป็นสบู่

0: ันนั้นเขาเรียกว่าเบตกีซาลีนนะคะอันนั้นที่มาลักษณะจะเป็นก้อนเหมือนกันนะคะอันนั้นลักษณะเขาจะเป็นก้อนอันนั้นเขาเรียกว่าเบตกีซาลีนแต่กีซาลีนของเราที่มาใช้ในการทำเครื่องสำอางเนี่ยก็คือเป็นกีซาลีนแบบของเหลวนะคะอันนี้ก็คือสารที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะอย่างตัวต่อมาคือป๊อปปอลีนไกลคอนนะคะอันนี้เราก็เห็นโดยทั่วไปเลยอันนี้ก็คือเป็นสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวเหมือนกันนะคะตัวต่อมาเป็นสารชำระล้างละ
1: ตัว
0: N70 อันนี้คือ N70 นะคะอันนี้ก็คือเป็นสารชำระล้างแล้วก็ให้ฟองด้วยนะคะคือทำความสะอาดร่างกายค่ะเป็นกับเวลาเราชำระล้างผิวให้มันมีความสะอาดนะ
1: ค
0: ะอย่างที่เราเห็นนะก็คือจะเป็นพวกแชมพูต่างๆหรือแม้แต่เป็นครีมอาบน้ำสบู่เหลวอะไรก็จะมีส่วนของ N70 ใช่ค่ะ
1: N70 N8000
0: ใช่ได้
1: แต่เราใช้
0: N70 ใช่ค่ะ
1: การชำระล้างก็จะสะอาดดีกว
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ตัวต่อมาสารอีกตัวหนึ่งสารชำระล้างแล้วก็ทำให้เกิดฟองเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าโคคามิโดโพพิลบิวเทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารชำระล้าง
1: มาจากธรรมชาติ
0: ใช่มาจากธรรมชาติอ่อนโยนด้วย
1: มาจากกลุ่มน้ำมันมะพร้าว
0: ใช่ค่ะ
1: ฟองค่อนข้างจะดีฟองเยอะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวเนี้ยเขาก็ไปไม่ว่าจะเป็นก็เลยการทำความสะอาดผิวกายเส้นผมหรือแม้แต่เรื่องของการทำยาสีฟันใช่ไหมคะเราก็จะเห็นตัวโคคามิโดโพพิลบิวเทนตัวนี้นะคะเพราะมันเป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะชำระล้างได้ด
1: ีแล้วฟองก็เยอะ
0: ใช่แล้วฟองก็เยอะด้วยนะคะ
1: ลดการกัดกร่อนได้ดีไม่กัดกร่อน
0: ใช่ค่ะ
1: สารตัวอื่น
0: อย่างตัวต่อมาคือตัวที่ทำชำระล้างเพิ่มฟองแล้วก็ให้ฟองที่อ่อนโยนกับผิวเรามากยิ่งขึ้น
1: ฟองละเอียดด้วย
0: ฟองละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ Amylite GCK12H นะคะตัวนี้ก็คือเป็นสารชำระล้างให้ฟองที
1: ่อ่อนโยน
0: แล้วก็นุ่มด้วยนะคะตัวนี้นะคะ
1: ปลอดภัย
0: ใช่ค่ะปลอดภัยด้วยแล้วก็จะเห็นบางทีก็อาจไปส่วนผสมของเขาเลยไปใช้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็ก
1: ใช่นะคะตัวนี้เป็นอ่อนโยนมากครับ
0: อ่อนโยนนะคะตัวต่อมาคือน้ำสะอาดนะคะคือตัวทำละลายน้ำสะอาดก็คือควรเป็นน้ำสะอาดที่ไม่เป็นประเภทน้ำแร
1: ่เป็นน้ำดื่มปกติ
0: ใช่เป็นน้ำดื่มปกติไม่เป็นน้ำแร่ไม่เป็นน้ำประปาไม่เป็นน้ำบาดาลนะคะเพราะว่าถ้าอย่างน้ำแร่เนี่ยบางทีมันมีสาร
1: คาร์บอน
0: สแลทธาต
1: ุ
0: บางครั้งมันไปทำปฏิกิริยากับสา รที่เราจะไปทำเครื่องสำอางมันก็ทำให้เขาเรียกสารที่เราจะได้ผิดเพี้ยนไป
1: มันแยกชั้น
0: ใช่มันแยกชั้นได้นะคะหรือแม้แต่น้ำกองถ้าเรามีน้ำกองที่บ้านเราก็ใช้น้ำกองของเราได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้คือในส่วนของส่วนที่2นะคะพาร์ท2ทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3นะคะส่วนที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำหรือเขาเรียกว่าคาร์บอพอตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นเนื้อใช่เป็นเนื้อข้นขึ้นมาเป็นเนื้อครีมอาบน้ำ
1: ขึ้นรูปเนื้อครีม
0: ใช่ค่ะขึ้นรูปเนื้อครีมขึ้นมานะคะก็คือตัวคาร์บอพอเอา
1: อัลฟา
0: ใช่SF1 นะคะอันนี้แหละค่ะที่จะตัวสร้างเนื้อขึ้นมา
1: ทำให้เนื้อสวย
0: ใช่ทำให้เนื้อสวย
1: เนื้ออยู่ทรง
0: ลักษณะของเขาก็จะเป็นน้ำตัวคาร์บอพอเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ที่เรานำมาคือเป็นคาร์บอพอที่มีลักษณะเป็นแบบในรูปของน้ำ
1: รูปของน้ำ
0: นะคะอันนี้ก็คือตัวคาร์บอพอที่ทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือน้ำสะอาดตัวทำละลาย
1: น้ำ
0: ใช่น้ำกับตัวคาร์บอพอเดี๋ยวตอนวิธีผสมเดี๋ยวจะมาอธิบายครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราไล่ไปก่อนนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่4อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่ทำปฏิกิริยากับ
1: โพแทสเซียม
0: ใช่แล้วทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างขึ้นมานะคะก็คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะนะคะตอนนี้ก็คือเป็นตัวโพแทสเซียมนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นเกล็ดนะคะแล้วก็กับน้ำนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำนะคะก็จะเป็นตัวทำละลายนะคะ
1: ครับผม
0: ทีนี้เรามาดูส่วนที่5ตัวนี้ก็จะเป็นสารเราอยากให้เขาเรียกเนื้อครีมอาบน้ำของเราได้เป็นเนื้อขึ้นมาละเป็นมีสารชำระล้างแล้วเป็นสูตรที่อ่อนโยนแล้วเราอยากให้สัมผัสที่ผิวเราเวลาเราชำระล้างกายไป
1: ฟิลลิ่งแบบ
0: นุ่มเวลานุ่มอย่างเงี้ยค่ะ เวลาเราอาบไปแล้วอุ้ยหลังจากอาบน้ำมี
1: ฟีลลิ่ง
0: ที
1: ่
0: แบบรู้สึกสบายตัวที่ผิวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสารตัวนี้เลยค่ะเดนซิล PQ7 นะคะอันนี้คือสารที่ปรับฟีลลิ่งเวลาเราอาบน้ำเสร็จแล้วหลังจากที่เราอาบน้ำเนี่ยทำให้ผิวเราร
1: ู้สึกสบายตัว
0: ใช่รู้สึกสบายตัวผิวนุ่มนะคะหลังจากการที่เราอาบน้ำนะคะตัวต่อมาสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวอันนี้เป็นสารจากธรรมชาตินะคะเขาเรียกว่าอาชิดิล NL50 นะคะ NL หรือ NL50 อันนี้ก็เป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิว
1: ใช่ดีมากเลยตอนนี้
0: ใช่จะสังเกตว่าอู้สารของเราคือแบบมีทั้งให้ความชุ่มชื้นกับผิวเยอะมากนะคะเพราะมันเป็นเขาเรียกอะไรสารที่ชำระล้างบางทีเราอยากแบบชำระล้างเสร็จบางทีเราล้างไปอย่างเงี้ยเหม
1: ือ
0: นฟิลลิ่งแบบล้างไปแล้วผิวแห้งเราไม่อยากแบบว่าล้างไปแล้วแบบชำระล้างไปแล้วทำให้ผิวเราแห้งเราก็เพิ่มความชุ่
1: มช
0: ื
1: ้น
0: ใช่ให้กับผิวหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะตัวต่อมานะคะส่วนที่7ก็คือ NaCl ลื่นเกลือเรียกง่ายๆว่าคือเกลืออันนี้เราจะใช้ในเรื่องของการปรับความหนืดให้เวลาเราเขาเรียกเข้าสู่แล้วอ่ะมันมีความหนืดฟิลลิ่งมีความหนืดน่าใช้จริงๆตัวเนี้ยความหนืดมากน้อยแค่ไหนอ่ะเราสามารถเติมตัวนี้ลงไปได้นะคะ
1: มากเกินไปก็
0: ใช่เกินมากเกินไปก็ใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูนะคะว่าลองท่านผู้ชมลองไปดูอย่างวันนี้สูตรที่เราให้ไปอ่ะท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าฟิลลิ่งนะคะท่านผู้ชมอาจจะไปเพิ่มตัวความหนืดตัวนี้ได้นะคะ
1: แต่อย่าเยอะนะครับเยอะเกินไปก็เดี๋ยวเหลว
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูนะคะตัวสุดท้ายคือเราอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีอายุการใช้งานที่ได้ยาวนานมากขึ้นเราก็ต้องใส่สารกันเสียค่ะ
1: ใช่ครับ
0: สารกันเสียที่เรานำมาวันนี้ก็คือเป็นสารกันเสียที่เรียกว่าฟีโนสเตตนะคะเวลาเราใส่เข้าไปในสูตรแล้วจะเพิ่มอายุการใช้งานของเราคือให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอายุอยู่ได้นานถึง2ปี
1: เป็นสารตัวที่ควบคุมกว้างมากใช่ไหมตัวน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: สารกันเสียที่ควบคุมได้หลายประเภทมาก
0: สารที่มาจากธรรมชาตินะคะตัวนี้อันนี้ก็คือสูตรนะคะที่เราเข้าไปนะคะทีนี้เรามาดูปริมาณก่อนเนาะเราได้ไปทีละตัวอย่างในส่วนแรกนะคะลอริกแอซิดอย่างเงี้ยเราก็อยู่ที่ประมาณ7กรัมเดี๋ยวจะมีขึ้นโจไว้ให้นะคะ
1: สูตรอันนี้สูตร100กรัมนะคร
0: ับ ใช่ค่ะสูตร100กรัมนะคะที่เราให้ท่านผู้ชมไปวันนี้คือสูตร100กรัมเดี๋ยวตอนที่เราอธิบายไปก็คือเราจะมีสูตรไว้ให้ที่หน้าจอให้ท่านผู้ชมนะคะในส่วนที่1นะคะก็คือลอริกแอซิดนะคะอยู่ที่ปริมาณ7กรัมนะคะตัวต่อมาไมซิติกแอซิดอยู่ที่ปริมาณ3กรัมนะคะตัวต่อมาสเตียริกแอซิดนะคะอยู่ที่ปริมาณ3กรัมตัวต่อมาคือ AGHT อยู่ที่ปริมาณ 3.5 กรัมอันนี้คือในส่วนที่1นะคะส่วนที่ทำให้เกิดสารชำระล้างเกิดเป็นเนื้อขึ้นมานะคะทีนี้ในส่วนของส่วนที่2นะคะก็คือสารที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สารที่ชำระล้างแล้วก็ให้ฟองด้วยนะคะก็คือตัวแรกเป็นกลิเซอรีนนะคะอยู่ที่ปริมาณ6กรัมนะคะตัวต่อมาคือป๊อปปาลีนไกลคอนนะคะอยู่ที่ปริมาณ5กรัมนะคะตัวต่อมาคือ N70 หรือ N70 นะคะอยู่ที่ปริมาณ5กรัมนะคะตัวต่อมาโคคามิโดโพพิลบิวเทนนะคะใช่ตัวนี้อยู่ที่ปริมาณ12กรัมนะคะตัวต่อมาก็คือน้ำสะอาดนะคะก็คือตัวทำละลายก็คืออยู่ที่ปริมาณ 14.5 กรัมนะคะ ทีนี้เรามาดูในส่วนที่3นะคะคือสารที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำขึ้นมาคาร์บอพอลอัลฟา SF1 นะคะอยู่ที่ปริมาณ5กรัมนะคะแล้วก็น้ำสะอาดนะคะอยู่ที่ปริมาณ7กรัมนะคะทีนี้ตัวต่อมาเรามาดูในส่วนของส่วนที่4นะคะตัวแรกคือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะอยู่ที่ปริมาณ4กรัมนะคะตัวต่อมาแล้วก็น้ำสะอาดนะคะที่ปริมาณ10กรัมนะคะตัวต่อมานะคะส่วนที่5ก็คือเดนซิล PQ7 นะคะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของส่วนที่6นะคะอาชิดิล NL500 นะคะอยู่ที่ปริมาณ2กรัมนะคะแล้วก็ส่วนที่7ก็คือ NaCl หรือเกลือนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะตัวต่อมาส่วนที่8นะคะคือสารกันเสียหรือฟีโนสเตตนะคะอยู่ที่ปริมาณ1กรัมนะคะ อันนี้ในส่วนของส่วนที่เป็นครีมอาบน้ำนะคะท่านผู้ชมถามว่าเอ๊ะเราสามารถแต่งสีแต่งกลิ่นได้ไหม
1: ได้
0: แต่งได้นะคะก็คือท่านผู้ชมสามารถแต่งสีแล้วก็แต่งกลิ่นได้แต่ว่าท่านผู้ชมลองไปลดในส่วนของที่เป็นในส่วนของน้ำดูค่ะ ในส่วนไหนที่มันมีน้ำท่านผู้ชมก็ไปลดอย่างกลิ่นเนี่ยเราสามารถเป็นได้ทั้งกลิ่นฟาแกนแล้วก็เอสเซนเชียลออยล์นะคะสามารถทำได้เลยถ้าฟาแกนนี่ก็ราคาต้นทุนก็จะถูกหน่อยนะคะ
1: คร
0: ับ ใช่ส่วนที่เป็นสีนะคะขอให้เป็นสีที่ละลายในน้ำเพราะเบ็ดหลักของเราเป็นน้ำนะคะอย่างสีเราได้มาเนี่ย

0: อาจารย์ขอสีหน่อยค่ะสีที่เราได้มาเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นถ้าเราไปซื้อนะคะก็จะเป็นแม่สีเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: สีก็คือก็จะมีอย่างสมัยที่เราเรียนใช่ไหมคะมีแม่สีมีอะไรบ้างคะอาจารย์แม่สี
1: จำไม่ค่อยได้เลย
0: แสดงว่าอาจารย์ผ่าน
1: ลืม
0: ผ่านอายุอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้ว
1: ไม่ต้องถามอายุเอาไว้ถามทีหลัง
0: นะคะอันนี้สีแม่สีเราก็จะมีเป็นสีแดงสีอะไรสีน้ำเงินสีเหลืองนะคะพวกนี้ที่เป็นแม่สีที่เราซื้อมาอันเนี้ยถ้าเราซื้อมาลักษณะของเขาคือมันจะมาในลักษณะเป็นผงนะคะพอเป็นผงเราจะมาทำยังไงเราจะเอ๊ะใส่ไปเลยได้ไหมใส่เข้าไปในครีมอาบน้ำของเราเลยได้ไหมไม่แนะนำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เป็นสีผงเข้าไปอะค่ะบางครั้งเราเทใส่ไปแล้วอะสีมันจะไม่ละลายมันจะกลายเป็นลักษณะเป็นผงแล้วมันทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราดูไม่น่าใช้นะคะแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ผงสีมานะคะก็คือเราก็ละลายกับน้ำนะคะคือผงสี1กรัมนะคะละลายกับน้ำา100กรัมนะคะแล้วเราก็จะมาละลายแล้วก็คนนะคะแล้วก็อาจจะเก็บทิ้งไว้ก็ได้ค่ะทำเป็นสูตรของเราคือตั้งเก็บทิ้งไว้ใส่ในขวดไว้ทิ้งไว้ก็ได้ค่ะเราไม่ท่านผู้ชมว่าเอ๊ะแล้วอาจารย์คะมันต้องกองด้วยหรือเปล่าบอกไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกองนะคะมันจะไม่เหมือนสีกับน้ำสีที่เราละลายกับน้ำมันอันนั้นนะเราต้องกองแต่ถ้าสีที่ผสมกับน้ำเราไม่ต้องกองนะคะก็คือเราก็ผสมคนให้เข้ากันแล้วเราก็ตั้งเก็บทิ้งไว้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือท่านผู้ชมก็หรือแม้แต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายเรามาดูว่ามันก็มีสมุนไพรบางตัวที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปพัฒนาต่อยอดเป็นเขาเรียกครีมอาบน้ำแต่เราอยากได้แบบสมุนไพรเข้าไปด้วยว่ามีตัวไหนบ้างที่มันช่วยในเรื่องของพวกผดลดผดพื้นคันลดอาการเขาเรียกคนที่แพ้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวสุดท้ายเราจะเรามาเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมทางบ้านอีกทีนึงนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะคะ
1: ส่วนที่หนึ่ง
0: เราต้องให้ความร้อนนะคะก็คือเราจะเอาสารทุกตัวในส่วนที่หนึ่งอะค่ะเทใส่หม้อหนึ่งหม้อใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะส่วนที่สองเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนที่สองเนี่ยเราจะมีเทคนิคอยู่ตัวหนึ่งค่ะเราจะเอาป๊อปปาลีนนะคะกับ N70 อาจารย์เอาออกมาเลยค่ะป๊อปปาลีนนะคะN70 เพราะลักษณะN70 มันจะลักษณะ N70 นะคะเขาจะมีความหนืดจริงๆอันเนี้ยเราจะทำใส่ในขวดแบบนี้บอกว่าท่านผู้ชมว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าเกิดเราไปทำจริงๆเราจะมาใส่ขวดแยกๆแบบนี้ได้ไหมจริงๆเราทำไปทีละใส่ไปทีละตัวแต่เราต้องมีเขาเรียกอะไรตาช่างที่ได้มาตรฐานหน่อยนะคะอันนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าสารแต่ละตัวลักษณะของเขาเป็นแบบไหนสีเป็นของเหลวเป็นเกล็ดเป็นอะไรแบบนี้ค่ะเราจะได้ดูสีของสารนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เทนะคะป๊อปปาลีนกับกีซาลีนนะคะ
1: ให้เข้ากันนะ
0: ใช่ค่ะให้เข้ากัน
1: เพื่อให้
0: ใช่ค่ะตัวกีซาลีป๊อปปาลีนกับกีN70นะคะมันก็จะละลายได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ไม่ติดขวดด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะตั้งเก็บทิ้งไว้นะคะนะคะคนไปนะคะอันนี้เราก็จะเป็นเทคนิคในส่วนของส่วนที่สองนะคะที่เราจะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ทีนี้เรามาดูส่วนที่สามค่ะอาจารย์ส่วนที่สามมีอะไรคะมีตัวสารที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำขึ้นมาเอาน้ำค่ะน้ำกับตัวคาร์บอพอนะคะเอาสองตัวนี้ก่อนค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะใช่ส่วนที่3นะคะก็คือตัวคาร์บอพอลอัลฟา SF1 นะคะกับน้ำสะอาดตัวนี้ค่ะเราเทรวมกันแล้วก็ขุนให้เขาเข้ากันค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ขุนนะคะให้เขาเข้ากันนะคะตั้งทิ้งไว้อันนี้คือส่วนที่3นะคะแต่แย่ทีนี้เรามาดูส่วนที่4ค่ะอาจารย์เหมือนกันค่ะส่วนที่4ก็จะมีตัวที่เป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะกับน้ำนะคะแล้วก็จะ
1: กล่องเม็ด
0: ค่อยๆทีแล้วก็ค่อยๆคนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนให้ตัวโพแทสเซียมนะคะกับน้ำเขาละลายให้เข้ากันนะคะไม่งั้น

0: เกิดเราไปเข้าในสูตรอ่ะเขาก็จะยังเป็นก้อนอยู่นะคะ
1: ค่อยๆเทนะคร
0: ับ ใช่ค่ะค่อยๆเทแล้วก็ค่อยๆคนให้เขาเข้ากันนะคะ
1: ถ้าเทเยอะๆเดี๋ยวระเบิดใส่ได้นะตั้งเทละทีละนิด
0: นะคะ
1: ก็เกิดความร้อนขึ้นมาแล้วโอเคครับ
0: ยังมีความร้อนอยู่ไหมคะ
1: มีความร้อนครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องระวังนะครับตัวนี้คือก็คือโซดา
0: เวลาใช่เวลาเราทำเราอาจจะมีเขาเรียกอะไรมีแมสป
1: ิ
0: ดนะคะปิดเขาเรียกจมูกไม่ให้ความร้อนจากโพแทสเซียมเนี่ยค่ะเข้านะคะก็คือก็เราก็ตั้งทิ้งไว้นะคะให้อุณหภูมิพอลดลงนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่2กับส่วนที่3กับส่วนที่4นะคะทีนี้เราจะมาทําแล้วนะคะเตา2เตานะคะของเราเรามาดูส่วนที่1ก่อนค่ะอาจารย
1: ์ส่วนที่1
0: ส่วนที่1เลยค่ะเทลงไปเลยตัวแรกรอริกแอซิดนะคะตัวที่2ไมซิตริกแอซิดนะคะ
1: ส่วนที่
0: 3นะคะก็คือต
1: ั
0: วสเตียริกแอซิดใส่ไปแล้วนะคะ
1: รวมกันหมดเลยคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ใส่มารวมส่วนที่1เอามารวมกันหมดเลย
0: แล้วก็ AGST นะคะ
1: โอเค
0: อันนี้เดี๋ยวเราก็จะ
1: ตั้งไป
0: ทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่สองนะคะก็คือส่วนที่สองก็มีตัวอะไรบ้างกีซารีนฟอปารีน N70 โคคามิโดโพพิลบิวเทนอะมีไลท์แล้วก็น้ำนะคะ
1: ลองมารวมกันแล้วคือ
0: N70 กับฟอปารีนนะคะโอเคลิสใส่น้ำเข้าไปนะใช่
1: ฟอปารีนไงฟอปารีนกับตัวนี้ก็ข้ามไปN70 อ๋ออ๋อนี่ฟอสฟอรีนไหนเข้า
0: สแตมคีพีใส่น้ำเลย
1: นี่ก็เข้ากันเหมือนกันอะไรล่ะ
0: ว่าที่เขาเป็นน้ำไม่ได
1: ้ก็เข้าฟอสฟอรีนละลายละแล้วก็ตัวอะมีไล
0: ท์ใช่ค่ะอะมีไล
1: ท์โอเค
0: ก็มีดูใส่ไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอตะกร้อค่ะสองอันเลยทีนี้เราจะเปิดไฟนะคะเราจะต้องเอาเทสารเสร็จนะคะไม่ใช่ว่าเราเปิดไฟทิ้งไว้แล้วก็เทสารทีละตัวไม่ใช่นะคะคือเอาหม้อที่1ออกมาใส่สารให้ครบก่อนนะคะแล้วหม้อที่2ส่วนที่2แล้วก็ใส่สารให้ครบก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาตั้งไฟให้อุณหภูมินะคะไม่เกิน65-70นะคะเวลาก็คือใช้อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนะคะ
1: อันนี้ตั้งไว
0: ้ใช่เอาอุ่นก็ได้ค่ะมาเคยสุก
1: เอาอุ่นก็พอเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ดูนะคะว่าให้สารเขาละลายให้หมด

0: ในกรณีไม่มีเตาไฟฟ้าเราก็สามารถใช้เป็นตุ๋นในน้ำก็ได้นะ
1: ตุ๋นก็ได้ค่ะ
0: ใช้เป็นหม้อ
1: แต่ว่าอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะ
0: ใช่ใช้ตุ๋นคือเอาหม้อใส่น้ำแล้วก็หม้อ
1: ใช่ค่ะวิธีการตุ๋นก็คือเหมือนวิธีการหล่อน้ำเหม
0: ือ
1: นเราเอาภาชนะเอาหม้อแบบนี้ค่ะใส่น้ำแล้วก็เอาหม้อใส่ลงไปในน้ำวางบนน้ำอีกทีนึงนะคะเห็นไหมคะให้เขาละลายเลยนะคะ
0: บางคนไม่มีเตาไฟฟ้าหนูทำไม่ได้ค่ะทำได้ครับก็สามารถทำได้โดยการใช้ตุ๋นบนน้ำอ่ะ

0: อยู่ที่ประมาณไม่เกิน70
1: ใช่ค่ะ
0: 70องศา
1: ประมาณไม่เกินค่ะ65-70องศาเนี่ยค่ะ
0: ไม่เกิน70องศา
1: ใช่อันนี้ก็คือตัวให้ N70 ให้ตัวที่เป็นให้เขาละลายนะคะอันนี้ก็เริ่มละลายแล้วนะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะตัวที่เป็นในส่วนของส่วนที่หนึ่งอะค่ะเขาก็เริ่มละลายแล้วนะคะละลายให้หมดนะคะไม่งั้นนะเนื้อครีมที่เราได้มันจะไม่เกิดเป็นเนื้อครีมอาบน้ำขึ้นมาแล้วก็เนื้อที่ได้ก็จะแบบว่ามีเกล็ด

0: พอได้แล้วนะคะเราก็จะได้ละปิดไฟนะคะยกลงนะคะเราก็จะเทสองส่วนนะคะเข้าด้วยกันอาจจะเทในส่วนของที่น้ำนะคะลงเข้าไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆคนนะคะคนเบาๆนะคะเพราะว่ามีสารเพิ่มฟองอยู่ด้วยเบานะคะเบาเนี่ยค่ะค่อยๆคนเห็นไหมคะพอเขาส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองเขารวมกันเขาก็จะเกิดเป็นเนื้อขึ้นมานะคะตัวเนี้ยก็คือต้องคนนะคะให้เขาเข้ากันจริงๆแนะนำไม่ใช่ว่าคนไปแบบโทษนะคะไปอย่างนี้คือคนไปในเป็นแนวทางเดียวกันนะคะคนไปแบบเบาๆช้าๆนะคะ
1: เริ่มเป็นเนื้อครีมขึ้น
0: ใช่ค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะมันอาจจะมีฟองบ้างนะคะ
1: ร้อยอุณหภูมิลดลงใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวพอเวลาเนื้อในส่วนที่1กับส่วนที่2เข้ากันแล้วเราก็จะเติมในส่วนของส่วนที่3กับส่วนที่4พอส่วนที่3กับส่วนที่4เข้ากันตอนนั้นนะคะเราจะรอให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศาเราถึงจะสามารถใส่ส่วนที่อื่นลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเป็นสีเป็นสารกันเสียนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่อุณหภูมิตอนร้อนๆนะคะจากสารกันเสียที่เราจะได้แบบอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นอาจจะลดน้อยลงใช่กลิ่นหรือสารสกัดถ้าเกิดเรามีใส่สารสกัดลงไปอย่างเงี้ยค่ะสารสกัดก็จะอาจจะได้แค่ลดลงไปนะคะพอนะคะ
1: ตามด้วย
0: ไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะลองดูนะคะนี่เขาก็จะเริ่มเนื้อก็จะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะต่อมาอาจารย์ในส่วนของส่วนที่3ค่ะอาจารย์ค่อยๆเทลงไปเลยค่ะเทไปแบบเบาๆนะคะช้าๆนะคะนะคะเทลงไปนะคะเห็นไหมคะก็จะเริ่มเป็นเนื้อครีมอาบน้ำของเราแล้วนะคะเพราะตัวนี้เป็นสารที่ทำเป็นเขาเรียกครับพ่อตัวเห็นไหมคะเนื้อก็จะออกมาเป็นเนื้อครีมอาบน้ำนะคะ
1: เริ่มเป็นเนื้อครีมอาบน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ขึ้นเนื้อแล้วเนื้อเริ่มสวยแล้วครับ
0: นี่นะคะ
1: แล้วก็ตาม
0: พอเราสังเกตดูพอเขาเริ่มเนื้อเขาเริ่มเข้ากันนะคะเราก็ใส่ในส่วนของส่วนที่เสียค่ะก็คือตัวโพแทสเซียมกับตัวที่เป็นน้ำสะอาดที่เราได้ทำการผสมรวมกันไว้แล้วนะคะค่อยๆเทแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะ
1: ส่วนนี้แค่ร้อนนะครับ
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะไม่งานอ่ะสิ่งที่เราจะได้คือฟองเขาจะมากนะคะนะคะไปเรื่อยๆคนจนไปเรื่อยๆจนให้อุณหภูมิต่ำกว่า40องศานะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอุณหภูมิต่ำกว่า40เราจะไปจับที่หม้อเอ๊ะมันได้แล้วนะคะอาจารย
1: ์
0: จริงๆไม่แนะนำนะคะควรจะ
1: วัดด้วย

0: เทอร์โมมิเตอร์หรือถ้าเกิดเราไม่มีเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลากหลายรูปแบบอะค่ะทั้งที่เป็นตัวยิงก็มีนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ตามอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากเลยนะคะสังเกตง่ายๆลองสังเกตที่เห็นไหมคะเลขสีแดงนะคะขึ้น
1: ตลอดขึ้นมาแล
0: ้
1: ว
0: ใช่ค่ะตลอดของเขาสีแดงนะคะดูว่าเวลาเรา
1: อย่าไปว่าได้โดนหม้อ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาแค่เนื้ออย่างเดียวคนไปเรื่อยๆก่อน
0: นะคะไปเรื่อยๆระหว่างที่รอนะคะ
1: ความร้อนยังสูง
0: เดี๋ยวก็คนไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่รอนะคะ
1: คนเพื่อให้เข้ากันนะครับ
0: ใช่ค่ะระหว่างที่รอเดี๋ยวอาจารย์เอาส่วนแล้วเราก็จะค่อยๆเติมไปนะคะระหว่างที่รอ
1: เดี๋ยวเราอีกทีนึงครับเพราะว่าอุณหภูมิลดแค่ไหนขึ้นยังขึ้นเร็วมากเลย
0: นะคะยังขึ้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะ
1: โอเคอยู่ประมาณสัก50เนาะ40
0: เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะ
1: ต้องคนให้ความร้อน
0: ใช่ค่ะคนให้ความร้อนเขากระจายนะคะ

0: อาจารย์ลองวัดดูอีกตอนนี้จะเห็นว่าสังเกตดูพอเราใส่ตัวคาร์บอพ่อไปเขาจะหนืดขึ้นมานะคะเด
1: ี๋
0: ยวเราก็จะไปใส่สารพวกที่มีฟองนะคะ
1: สี่สิบห้าโอเคได้แล้วครับประมาณ45
0: 40นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ใส่มาเลยค่ะทีละตัวนะคะเริ่มจากดินเทอร์ซิลนะคะ PQ7

็จะเอาปลายๆโดนนิดนึงโดนไว้ผ่านนิดนึงโดนโอเคดิ๊กได้ไหม

0: โอเคตอนนี้ก็คือเป็น
1: เดี๋ยวนะคะใส่ตัวที่เป็น
0: อ
1: าชิดิวค่ะให้ลงมาเลยนะคะคนไปแบบเบาๆนะคะ
0: แล้วก็
1: ตัวต่อมาก็คือเกลือค่ะใส่เกลือก่อนเกลือนะคะตัวปรับความหนืดนะคะค่อยๆใส่นะคะ
0: แล้วก็เป็นสารกันเสีย
1: เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้เกลือเขา
0: ละ
1: ลายก่อนนะคะให้เข้าก่อน
0: วันนี้อาจารย์แต่งสีอะไรครับ
1: อาจารย์อยากแต่งสีอะไรคะจับมาได้เลยค่ะ
0: okay.
1: เดี๋ยวเราจะลองเปรียบต่างเดี๋ยวตอนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเอามาสองอัน
0: ระหว่
1: างที่ไม
0: ่สีมุกได้เป็นสีเหลืองมั้งหรือว่าสีแดงดี
1: ไม่เดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะได้หมดค่ะสีไหนก็ได้นะคะลองดูกลิ่นเวลาเราแต่งกลิ่นแต่งสีเราก็อาจจะล้อไปกับกลิ่นกับสีตัวของเราอย่างเราแต่งกลิ่นสีส้มก็ออกเป็นแนวกลิ่นส้มอะไรเงี้ยครีมอาบน้ำกลิ่นส้มหรือแม้แต่ครีมอาบน้ำสีเขีย
0: วอันนี้อาจารย์มีกลิ่นไหมวันนี้ไม่มีกลิ่น
1: ไม่มีค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองแต่งให้ดูอันนี้ก็จะ
0: ก็เนื้อครีมได้สวยแล้วสวยงามเลยครับต้องแดดถ้าคนไหน
1: ให้เบาๆนะคะเดี๋ยวฟองอันนี้เป็นสารสุดท้ายคือสารกันเสียนะคะใส่เข้า

0: ไปเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีอายุการใช้งานที่ได้ยาวนานมากขึ้น 1-2 ปีนะคะ
1: คนเพื่อให้สารทั้งหมดเข้ากันนะครับต้องใช้เวลาสักระยะในการคนเนี่ยบางคนคนแป๊บๆสารก็ไม่เข้ากัน
0: เดี๋ยวขอถ้วยจานค่ะขอช้อนกับถ้วยเดี๋ยวจะลองตักเอาถ้วยมา2ใบเลยค่ะเดี๋ยวจะลองท่านผู้ชมระหว่างที่เนื้อไม่แต่งสีกับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากกลับไปแต่งสีนะคะ
1: ความแตกต่าง
0: ใช่เห็นไหมคะก็จะเป็นเนื้อมุกเนื้อวาวนะคะ
1: พอแต่งสีแล้วเนื้อก็จะวาวมากขึ้นเนาะ
0: ถ้าท่านผู้ชมแบบอยากให้ดูมีสีสันนะคะ
1: เอาไม้ไผ่ไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะได
1: ้มีสองอันเอาสีอะไรดีครับ
0: ไม่อันนี้เราให้ดูที่เป็นแบบไม่มีสีนะคะ
1: กับสีแดงแล้วกันชัดเจน
0: ใช่ค่ะสีแดงท่านผู้ชมเวลาแต่งนะคะก็อาจจะช่างก่อนนะคะทุกอย่างนะคะชนิดเดียวนะคะค่อยๆเวลาเราก็คือถ้าเกิดแบบสีเข้มเกินไปมันก็จะดูไม่น่าใช้นะคะหรือนะคะอันนี้ก็จะลองแต่งสีดูนะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะอ่อนๆนะคะกลิ่นก็สีชมพูเราก็ไปดูค่ะมีกลิ่นอะไรบ้างที
1: ่ไ
0: ป
1: อยู่ใน
0: ได้อาจารย์คะถ้า
1: ผมอยากได้สีเข้มนิดนึง
0: ก็อยากได้สีเข้มชอบ
1: ผมชอบจัด
0: ชอบ
1: สีจัดๆหน่อยเพราะผมว่ามันดูมันเข้มดี
0: เนี่ยถ้าเกิดสีชมพูแล้วก็อาจจะแต่งเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นซากุระกลิ่นก
1: ุ
0: หลาบกล
1: ิ
0: ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สตรอเบอรี่
0: ครับเนี่ยค่ะพอเวลามันไปอยู่ในครีมอาบน้ำเวลาเราเขาเรียกชำระล้างกายไปอาบน้ำไปก็จะมีกลิ่นความหอมนะคะเบาๆนะคะเดี๋ยวฟองมันจะจริงๆอ่ะมันยังมีฟองอยู่นะคะถ้าเกิดว่า อยากให้ฟองก็คือทิ้งไว้คืนหนึ่งก็ได้ค่ะอาจารย์คือเวลาเราทำเสร็จแล้วเราก็แลบทิ้งไว้คืนหนึ่งฟองของเขาอ่ะค
1: ่
0: ะก
1: ็จะยุบควรจะเป็นแบบนั้นครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเนื้อก็จะสว่างขึ้นค่ะแบบนี้เนื้อก็ยังฝุ่นอยู่นะครับยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
0: ใช่อันนี้มันเป็นเนื้อมุกอะค่ะก็จะวาวๆแบบนี้
1: อ๋อ
0: นะ
1: คะแต่ก็ยังใสกว่านี้ใช่ไหมครับเวลานั้น
0: ใช่ฟองเขาจะยุบลงแล้วก็
1: เนื้อจะใสขึ้น
0: ใช่ค่ะเนื้อก็จะ
1: ดูสวยขึ้นกว่านี
0: ้ใช่ดูสวยขึ้นกว่านี้ก็จะมีความวาวนะคะนี่ทีนี้เวลาเราไปบรรจุภัณฑ์นะคะอาจารย์ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมได้เลยค่ะอาจจะอยู่ในรูปแบบของเป็นขวดหัวปั๊มก็ได้นะคะ
1: จริงๆครีมอาบน้ำพอเป็นสีสวยๆเนี่ยต้องเน้นโชว์
0: ใช่ค่ะ
1: โชว์ก็เรียกเนื้อ
0: ผลิตภัณฑ์ของเรา
1: ผลิตภัณฑ์ให้สวยดูสวยขึ้นนะครับพอคนเห็น
0: ใช่ดูน่าใช้เหมือนแต่งสีอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีกลิ่นให้ดมตัวอย่างให้ดมปั๊บมันก็ทำให้มันน่าก็ได้ดึงดูดให้ลูกค้า
0: หรือบางคนอาจจะไม่ชอบสีก็อาจจะโชว์เนื้อผลิตภัณฑ์โชว์เนื้อที่เป็นแบบเนื้อมุกแบบนี้เลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่จริงๆถ้าเป็นครีมอาบน้ำถ้าเราเน้นไปทางสมุนไพรเราก
0: ็
1: สามารถมา
0: ปรับ
1: สม
0: ุ
1: นไพรใส่ได้
0: ค่ะใส่ตรงในส่วนของที่เป็นส่วนน้ำอะค่ะอาจารย์มีพอจะมีตัวไหนแนะนำบ้าง
1: เป็นส่วนน้ำในสูตรที่เป็นส่วนน้ำเยอะๆก็คือมีตั้งหลายตัวนึงนะครับ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นตัวนี้ค่ะน้ำสะอาด
1: ขั้นตอนที่2นะครับก็สามารถเพิ่มเป็นน้ำได
0: ้ถ้าเกิดอัญชันได้ไหมคะเราเอาต้มน้ำอัญชันอย่างเงี้ยแทนน้ำเลยสีก็จะเป็นสีม่วง
1: สีม่วงก็ได้แต่ว่าผมอยากถ้าผมแนะนำนะผมขอแนะนำเป็นสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ด้วยในเรื่องของลดอาการผื่นคันนะครับอย่างเช่นลดอาการคันได้อย่างพยายอเนี่ย
0: พยายอ
1: ทองพันช่างเหล่านี้พวกนี้เป็นสมุนไพรที่หนึ่งลดอาการคันได้แล้วก็ช่วยให้พวกเป็นเคยเป็นแม่อับคันแบบเป็นสิวเป็นแผล
0: ใช่ใช่ค่ะบางคนอยากอาบน้ำแล้วแบบมีสิวที่หลัง
1: ใช่
0: แล้วนี้มันก็จะมีสมุนไพร

0: ที่ช่วย
1: ว่าหนังจระเข้ก็ใส่ได้
0: ลดอาการ
1: ใช่ว่าหนังจระเข้หรือว่าพญาโยอะไรพวกนี้กลุ่มนี้เป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างจะลดอาการคันลดอาการอักเสบนะครับแต่ถ้าเป็นสมุนไพรที่ไปชำระล้างอย่างเช่นชำระล้างอย่างในกรณีที่มันจะมีผลต่อการขัดกลืนตัวไหมถ้าเป็นรสเปรี้ยวพวกนี้
0: ใช่ค่ะก็อาจจะ
1: มีผลเนาะ
0: ใช
1: ่มีผลต่อการแต่ถ้าเราใส่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ถ้าใส่พวกเป็นกรดลงไปกรดเปรี้ยว
0: สัก 1%
1: 1% ไม่คายนะไม่คายสูตรถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นมะเฟืองสัก 1% แบบนี้ได้อยู่นะก็เป็นการ
0: ใช่
1: ทําให้กระจ่างใสให้ทําให้ผิวที่แบบเป็นคราบขี้ใครออกได้ง่ายใช่มั้ย
0: เหมือนเป็นการผัดเซลล์ผิวเน้นเค้าเรียกสมุนไพรหรือพวกที่มีรสเปรี้ยว
1: ก็ดีอยู่นะอีกอย่างนึงกลุ่มครีมแบบน้ำนี่ในจริงๆในตลาดก็มีแบบมีสครับด้วยไหม
0: มีค่ะอาจารย์แล้วแต่ถ้าเป็นเนื้อสครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นเนื้อสครับที่เป็นเนื้ออย่างที่เราเห็นตอนนี้มีอะไรเม็ดบีด
1: ครับ
0: เนื้อเม็ดบีดที่เวลาเราสครับไปแล้วก็จะไปขัดที่ผิวเราด้วยนะคะก
1: ็
0: จะใช่ก็จะเห็นเดี๋ยวนี้เม็ดบีดมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งสีเพิ่มสีน้ำตาลสีเขาเรียกอะไรหลากหลายสีเนี่ยเราพอเราไปใส่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนื้อผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสีขาวมันก็จะทำให้ดูน่าใช้
1: แล้วก็เอาใส่ตัวขัดผิวแล้วก็ถูหลังโอ้โห
0: หรือแม้แต
1: ่
0: บางที่เขาใช้เป็นกิตเตอร์เป็นผงทองเหมือนเวลาเขาเรียกอะไรใส่จากปกติที่เราเห็นเคยเห็นไหมคะในรูปที่เราไปสบู่ที่ใส่ในสบู่ที่เป็นสบู่กิสลีนที่เราเห็นแบบกิตเตอร์แบบนั้นนะคะ
1: ทำให้เนื้อหน้าชัดขึ้น
0: ใช่เหมือนดูแบบว่าใช่เวลาเราไปเขาเรียกไปชำระล้างที่ผิวเนี่ยมันก็จะมีกิตเตอร
1: ์
0: ที่ผิวเรามันก็จะดูให้ดูแบบว่าเวลาเราอาบเสร็จดูแบบสว่างมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือหลากหลายรูปแบบเม็ดบีดเอ้ยหรือแม้แต่บางที่อะไรนะสครับอย่างพวกที่หลากหลายรูปแบบหรือถ้าเกิดเราไม่นี่ก็ใส่เป็นสารสกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีให้เรานะคะอ
1: ย่างเป็นสารสกัดเราก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ไปแทนในส่วนของที่เป็นน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ในขั้นตอนที่เป็นน้ำเยอะๆ
0: ส่วนที่สองก็ได้ค่ะ
1: ส่วนที่สองก็มีน้ำอยู่ประมาณส
0: ิบน้ำสะอาด
1: 15%
0: อาจจะก็อาจจะเป็นน้ำสมุนไพร
1: น้ำสมุนไพรมาแทนหรือไม่เป็นสารสกัดก็ได
0: ้สารสกัดก็ได้แล้วก็เลือกดูค่ะสารสกัดตัวไหนบ้างที่แต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสีสารสกัดถ้าเกิดเราอยากได้สีเขาเรียกเนื้อที่เป็นเนื้อมุกแบบนี้ที่เราไม่แต่งสีเราก็ไปดูสารสกัดอะค่ะว่า
1: ที่เป็นใสๆ
0: อย่างตัวอย่างเช่นง่ายๆอย่างว่านหางจระเข้
1: ก็เป็นสีใสนะ
0: ก็เป็นสีใสถ้าเกิดเราอยากได้เพิ่มความชุ่มชื้นหรือว่าครีมอาบน้ำที่ช่วยในเรื่องของคนที่ผิวเขาเรียกอะไรแพ้
1: แด
0: ดอะไรอย่างเงี้ยแพ้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะใส่เป็นตัวที่เป็นสารสกัด
1: ว่านวัดว่านหางจระเข้แล้วก็อาจจะใส่เป็นสีเขียวแต่งสีเขียว
0: แต่งสีเขีย
1: วอ่อน
0: ๆเพื่อให้มันจะทำดูน่าใช้มากขึ้น
1: นะครับ
0: เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะคะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเรานะคะเพิ่มลูกเล่นจากที่เรามีแค่สบู่มีแค
1: ่
0: สบู่เหลวสบู่ก้อนอันนี้ก็หรือแม้แต่ครีมอาบน้ำบางตัวอันนี้แล้วก็จะเพิ่มลูกเล่นให้ไปคือเป็นครีมอาบน้ำที่มีเนื้อมุกเข้าไปด้วยเพื่อที่เวลาเราอาบน้ำชำระร่างกายเนี่ยก็จะได้มุกติดเขาแหละดูสว่าง
1: ผิว
0: สว
1: ่
0: างฟิลลิ่งดูสว่างมาก
1: รู้สึกสบาย
0: ใช
1: ่ในสูตรนี้เป็นสูตรที่เน้นไปเรื่องของอาบน้ำ
0: ใช่อาบน้ำให้ความชุ่มชื้นกับผิว
1: ผิวรู้สึกแบบสดชื่นแบบรู้สึกไม่เหนียวเหนอะหนะรู้สึกถึงความเป็นฟิลลิ่งที่รู้สึกนอนหลับสบาย
0: ใช่
1: บางครั้งเคยเจอไหมแบบอาบน้ำด้วยครีมอาบน้ำ
0: บางทีกินแบบ
1: กลิ่นไม่โอเคหนึ่งแล้วสอง
0: บาง ที
1: ผิวแห้งเคยเป็นไหมผิวแห้งบางทีก็แบบ
0: บางทีเขาใส่พวกสารชำระล้างมากเกินไป
1: บางทีมันกัดขัดกัดแล้วมันเป็นเหมือนเป็นปืนขึ้นมาแดงๆขึ้นมาไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันผมว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่เป็นสารที่เป็นโพแทสเซียมไนเตรตให้โพแทสเซียมไดออกไซด์มากเกินไปคือบางที
0: มีสารฟองให้ฟองเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่มันก็แบบแสบคัน
0: แสบผิวแต่เนี้ยที่เราสูตรวันนี้เราจะเน้นเลยค่ะเน้นฟองแต่ฟองของเราคือเป็นฟองที่อ่อนโยนนะคะหรือแม้แต่เราก็จะมีให้ความชุ่มชื้นกับผิวเวลาที่เราไปทำความสะอาดที่ผิวแล้วหลังจากการอาบน้ำเนี่ยมันก็จะมีให้ฟิลลิ่งมีความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวนุ่มด้วยนะคะ
1: ทีนี้เรื่องคาเปเกจจิ้งที่เรามาใส่ควรจะเป็นหัวเป็นกดหรือว่าเป็น
0: แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะถ้าสะดวกที่สุดก็คือเป็น
1: หัวปั๊ม

0: ปั๊มก็จะก็สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นนะคะเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้อาจจะเป็นถ้าเราอยากเพิ่มลูกเล่นเป็นสีอยากโชว์เนื้อผลิตภัณฑ์เราก็ใช้เป็นในรูปแบบที่เป็นหัวปั๊มที่มีลักษณะสีใสนะคะ
1: จริงๆนะวันนี้ก็เป็นกลุ่มเครื่องสำอาง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ถ้าเราจะทำ
0: ถ้าเกิดว่าเราลองไปทำดูแล้วเราอยากพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะไปเขาเรียกไปจัดจำหน่ายวางขายต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย์เราก็สามารถไปจดแจ้งทำการจดแจ้งออยได้แต่ก็ต้องไปปรึกษาทางออยหรือแม้แต่ตามต่างจังหวัด อยู่จังหวัดที่ไหนก็ลองไปสสจ อย่างเงี้ยค่ะลองไปปรึกษาดูได้นะคะก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1: จดแจ้งเป็นเครื่องสำอาง
0: จริงๆส่วนนี้ไปสามารถจดแจ้งออยได้นะคะ
1: ครับก็คือว่าถือว่าเป็นประโยชน์กับคนที่ได้ชมในสูตรวันนี้นะครับ
0: ใช่แล้วก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าต่อยอดจากที่เราดูหลายๆต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ทำความสะอาดผิวกายทำความสะอาดผิวหน้านะคะอย่างตอนของเราตอนนี้ก็คือเป็นทำความสะอาดผิวกายนะคะ
1: ครีมอาบน้ำ
0: ใช่เป็นครีมอาบน้ำแบบเนื้อมุก
1: ครับ
0: ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะที่สามารถไปทำเองลองใช้ดูนะคะ
1: ครับเราก็เนอะ
0: ใช่ค่ะวันน
1: ี้ก็ถึงเวลาพอสมควรแล้วก็คือหวังว่าคนที่รับชมวันนี้เอาไปผลิตใช้เองและพัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับนะเราก็ถือว่าวันนี
0: ้
1: เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันตอนหน้านะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือ skill 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก